เรื่องราวของปลาหมึกนะครับปลาหมึกงานวิจัยชิ้นใหม่นะครับทำให้ทราบถึงความพิเศษนะครับพฤติกรรมนะครับของปลาหมึกนะครับว่าเวลาที่ต้องการจะบอกรักนะครับตัวผู้จะบอกรักเพศเมียนั้นเนี่ยก็จะใช้วิธีการที่ทำให้ตัวเองดูโดดเด่นขึ้นนะครับแล้วมีคำศัพท์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับหรือว่าคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับชนิดของหมึกนะครับไม่ว่าจะเป็นหมึกหนวดหรือว่าหมึกกล้วยนะครับแล้วก็รูปประโยคที่ใช้ในการบอกผลลัพธ์ของการทำวิจัยนะครับหรือว่าการศึกษาการสำรวจข้อมูลต่างๆก็เป็นน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับนักเรียนนักศึกษาที่รับชมรายการในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนะครับต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Poline ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนง

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือน

ได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช 2558 เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ึ้น
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
0: นี่น่าถึงพูดภาษาไทยได้
3: ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
0: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่ผู้ละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
0: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
3: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ my
3: excuse me
0: excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอเป็นนักเรียนของใครล่ะ
0: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
3: พี่ครับพี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: The King King มงกุฎ
0: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
0: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
3: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
0: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
0: รัชกาล
3: ที่4
1: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
0: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
1: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
3: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: พระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่สี่ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการแก้วโกสินทร์พบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะได้นำนิทานเทียบสุภาษิตไทยต้นฉบับเดิมของพระยาสีหราชฤทธิไกรทองคำสีหอุไรมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมนะคะจะเริ่มจากเรื่องที่26ค่ะยาประมาทว่าช้างถีบยาประมาทว่าช้างถีบเบานาพ่อถูกที่ไหนคนเราแทบม้วยกำลังหนักเท่าเอาสุงกระทุ้งแห่อันที่จริงเป็นด้วยไปรู้จึงดูเบาตำนานเทียบเรื่องนี้นะคะได้ยินมาว่ายังมีชายคนหนึ่งค่ะเป็นนักเลงโตอยู่ในถิ่นที่อันนั้นอยู่มาวันหนึ่งชายคนนั้นได้ไปเที่ยวกลับมาก็เข้าแวะเข้าโรงสุราจึงได้ซื้อสุรากินพอมึนๆหน้าแล้วก็เลยไปในวังเพื่อจะได้ดูช้างเผือกเล่นคือแม่พญาคันถึงโรงช้างเข้าแล้วจึงได้เดินเข้าไปในโรงเห็นคนเลี้ยงช้างนั่งอยู่จึงได้ถามว่าเลี้ยงช้างเผือกเข็นที่จะไม่อดนะคนเลี้ยงช้างจึงได้ตอบว่าแต่อาหารนั้นไม่อดเลี้ยงช้างก็ได้แต่อาหารเดินกินไปแต่ไม่มีเวลาไปข้างไหนได้บ้างเลยเพราะเวลานี้แม่ไก่ไม่สู้สบายหมอต้องมากรอกยาให้กินทุกๆวันชายคนนั้นก็ถามว่าแกเป็นโรคอะไรก็เห็นแกกินยาดีอยู่นี่แล้วก็เดินไปเดินมาคนเลี้ยงช้างบอกว่าเวลานี้จวนแกกลัดมันอยู่แล้วแล้วชายนั้นก็เดินไปทางหลังช้างช้างก็คอยชำเลืองตาดูเพราะเห็นเป็นคนแปลกหน้าฝ่ายว่าชายนั้นเป็นช้างเชื่องๆนะคะก็เอามือเห็นช้าง

เชื่องค่ะเอามือไปตบขาหลังช้างเข้าช้างก็สะดุ้งตกใจก็เลยเอาเท้าถีบชายผู้นั้นกระเด็นออกไปสองวาชายผู้นั้นก็ล้มลงนอนกลิ้งคนเลี้ยงช้างวิ่งเข้ามาพยุงแล้วก็บอกว่าเวลานี้ไม่ได้ถ้าเห็นคนแปลกหน้าเข้ามันมักรังแกแล้วถามคนนั้นว่าเป็นอย่างไรชายคนนั้นบอกว่าถูกที่สะโพกแล้วก็บอกคนเลี้ยงช้างว่าไม่เป็นไรดอกเพราะเวลานั้นยังกำลังมึนมัวด้วยสุราแล้วก็เดินออกมาจากโรงช้างพอเดินมาได้สักหน่อยก็รู้สึกขัดตะโพกขยโยกขยเยกใครเห็นก็ถามว่าเป็นอะไรเห็นเดินกระโผกกระเพกชายคนนั้นบอกว่าแม่พญาแกหยอกเขาก็ถามว่าไปทำอะไรแกเข้าแกจึงหยอกเอาจนเดินขัดชายนั้นบอกว่าไปตบขาเข้าแกก็ตีนหยอกเอาที่ตะโพกไปให้ช้างถีบเห็นเป็นสนุกอย่างไรชายนั้นก็เลยบอกแก้ตัวว่าข้าลองดูเล่นตามที่เขาว่าอย่าประมาทว่าช้างถีบมันเล่นเอาหน้ามืดไม่เห็นแผ่นนะคะเรื่องต่อไปค่ะเรื่องที่27ว่ายน้ำเข้าหาจระเข้ว่ายน้ำเข้าหาจระเข้เคยกัดเราเฮยจำเป็นต้องระมัดสัตว์ร้ายเข้าให้ชิดติดขัดกัดบ่อได้นาระวังแต่ตอนข้างท้ายเห็นแจ้งจะแว้งเอาตำนานเทียบเรื่องนี้นะคะมีบุคคลสี่พวกมีอิสระอยู่ในตำบลหนึ่งทั้งสี่คนเห็นแต่เป็นสหายกันอยู่ในตำบลเหนือคนหนึ่งตำบลใต้คนหนึ่งตะวันออกคนหนึ่งคั้นอยู่นานมาพวกบ้านเหนือกับพวกบ้านใต้วิวาทกันด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งฝ่ายว่าพวกบ้านตะวันออกก็ได้ตั้งตัวไว้เป็นกลางคือไม่เข้าพวกใครเพราะเป็นมิตรกันทั้งสองฝ่ายคั้นพวกบ้านเหนือกับพวกบ้านใต้ได้วิวาทกันจนถึงยกบ้านออกสู้กันฝ่ายพวกบ้านได้ใต้นะคะทั้งสองพวกก็ออกเที่ยวรุกรานหาพวกตามแต่จะได้พอเป็นกำลังพวกบ้านใต้อ่อนกำลังค่ะฝ่ายว่าพวกตะวันออกก็ได้ความเดือดร้อนใจเพราะเหตุว่าเป็นสหายด้วยกันทั้งสองฝ่ายคันจะนิ่งดูได้ก็เห็นว่าควรคงจะมีความเดือดร้อนเมื่อปลายมือคันจะไปเข้าด้วยพวกบ้านเหนือเมื่อพวกบ้านใต้รู้เข้าก็คงจะโกรธเมื่อคนบ้านใต้โกรธก็จะมารุกรานข่มเหงด้วยกำลังเพราะอาณาเขตบ้านติดต่อกันฝ่ายว่าพวกบ้านเหนือรู้เข้าจะมาช่วยเราก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าบ้านไกลกันเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องเข้ากับพวกบ้านใต้ถึงแม้ว่าพวกบ้านเหนือจะโกรธยังไงก็ไม่เป็นไรเพราะบ้านไกลเพราะฉะนั้นพวกบ้านตะวันออกจึงจำเป็นว่ายน้ำเข้าหาจระเข้เป็นอันศัตรูของตนมาด้วยความไม่ประมาทคั้นถึงตอนท้ายพวกบ้านเหนือมีความปราชัยมิยอมแพ้พวกบ้านใต้หมดกำลังลงพวกบ้านตะวันออกก็เลยได้รับความสุขพ้นจากอันตรายจากบ้านเหนือได้ด้วยอาศัยอำนาจของพวกบ้านใต้เมื่อพวกบ้านใต้ชนะพวกบ้านเหนือดังนั้นก็รู้สึกได้ว่าที่พวกตะวันออกได้เข้ามาสนิทสนมกับพวกบ้านใต้ก็เป็นที่ขัดขวางอยู่สักหน่อยในทางที่จะคิดเบียดเบียนข้างหน้าต่อไปประดุจดังว่าก้างเข้าไปขวางคอจึงกระทำให้พวกบ้านใต้ผะอืดผะอมเกินไม่เข้าคายไม่ออกในการครั้งนี้นะครับย่อมเป็นวิถีการดำเนินของนักปราชญ์บุคคลค่ะ

จะบุกหนามเข้าไปหาไฟถือว่าโรคภัยจะมีมาก็พอจะเยียวยากันไปเพราะเป็นการเหลือวิสัยที่โรคภัยจะไม่มีนะคะไม่ยายีแต่อย่าประมาทชาติกุมพีอันจะมีมาข้างหน้าต่อไปค่ะเรื่องที่28โทไมรถฟ้าธมถุยเขละขึ้นนพพากาดเฮยกับตกต้องเกษาแปดเปื้อนเชกคนหมิ่นครูบาปู่เท่าแลลือคนที่ดีปอบเอื้อนเห็นหน้าว่าจันไรตำนานเทียบเรื่องนี้นะคะมีหญิงม่ายค่ะเป็นคนพลเรือนพอหาเลี้ยงชีพมีบุตรชายเป็นหนุ่มใหญ่แต่สันดานหยาบช้าไม่มีความเคารพผู้ใหญ่ฝ่ายว่ามารดารักใคร่บุตรเหตุว่ามีบุตรคนเดียวปรารถนาไม่ให้บุตรไปเที่ยวกลัวมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจะได้รับความลำบากฝ่ายบุตรชายว่ายากเป็นเด็กไม่เอาทานมารดาห้ามก็ผ่านโกรธมีถ้อยคำปรามาสต่อมารดาปรามาสนะคะมารดาเห็นบุตรโกรธก็นิ่งไว้ฝ่ายบุตรกำเริบกล่าวพลุสว่าต่อมารดาแม้ว่าตัวจะไปข้างไหนก็หาโทษใส่มารดาเพื่อจะป้องกันไม่ให้มารดาห้ามปรามพวกชาวบ้านลำคาญบ่นว่าไอ้คนนี้ใครเขาจะสมาคมกับมันแม้แต่แม่มันยังไม่นับถือด่าว่าเล่นอย่างทาสบางคนก็บ่นกล่าวว่าไอ้คนนี้มันถมน้ำลายรถฟ้าน้ำลายของมันเองจะตกลงรถหัวมันอยู่มาชายคนนั้นก็ไปได้ภรรยาเป็นคนร้ายกาจด้วยวาจาชายผัวไปเที่ยวกลับมาห้ามเที่ยวเสียคนฝ่ายผัวไม่ฟังขืนไปเที่ยวไม่หยุดทีนี้ถึงแก่ภรรยาด่าว่าทุกเช้าเย็นฝ่ายว่าผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก็พากันบ่นว่าชายผู้นี้ทำไมจึงได้นิ่งให้เมียด่าทุกวันบางคนว่าเวรกรรมของเขาเขาได้ทนอยู่ได้ครั้นต่อมาคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงมารดาชายคนนั้นได้ทราบว่าชายผู้นี้มีภรรยาอยู่แล้วภรรยาคนนั้นได้ด่าชายคนนั้นทุกวันจึงพากันสมน้ำหน้าเพราะโทษที่มันด่าแม่มันจึงต้องถูกเมียด่าทุกวันนี่นะคะก็คือเรื่องถมน้ำลายรถฟ้าเรื่องที่29เห็นช้างเท่าหมูคนโกรธมากแล้วปิดประตูย่อมเห็นช้างเท่าหมูว่าได้ไปเห็นโทษเช่นปูอ้าอวดก้ามแห่คิดแต่จักสู้ไว้ไปรู้หนักเบาตำนานเทียบเรื่องนี้นะคะได้ยินมาว่ายังมีปูป่าเป็นปูรู้อำนาจแก่ความโกรธอาศัยอยู่ที่ชายดอนอยู่มาวันหนึ่งค่ะก็มีช้างในป่าช้างเที่ยวแสวงหาหญ้ามาตามชายดอนฝ่ายปูได้มีความรู้สึกว่าแผ่นดินสะเทือนเข้าก็รีบขึ้นมาคอยระวังปากช่องของตนช้างเดินเรียบมาตามชายดอนเอิญมาเหยียบเอาปูเข้าแต่เป็นที่ดินเหลวปูนั้นก็จมลงไปตามช่องเห็นไม่เป็นอันตรายฝ่ายว่าช้างก็เดินเลยไปปูโกรธเป็นกำลังเข้าใจว่าช้างแกล้งเหยียบเอาจนถึงถิ่นของตัวก็รีบแหวกดินขึ้นมาโดยเร็วแล้วก็บอกช้างว่า

ว่าให้หยุดเมื่อช้างได้ยินปูร้องให้หยุดก็ได้หยุดช้างก็ได้เหลียวหลังมาดูเห็นปูเอาก้ามอยู่จึงได้ถามว่าเจ้ามีธุระอะไรปูท่านบังอาจมาเหยียบเอาเราจนตัวเราได้จมดินลงดังนี้ตัวเจ้าเห็นดีหรืออวดดีอย่างไรช้างก็ตอบว่าเราไม่ได้อวดดีแต่เราไม่เห็นเจ้าการจึงได้เป็นดังนั้นเจ้าอย่ามาถือโทษเราเลยเพราะเราไม่มีเจตนาฝ่ายว่าปู่ยิ่งโกรธวิ่งกรากขึ้นมาจากช่องของตัวแล้วก็บอกช้างเจ้าอย่าแก้ตัวเจ้าตัวโตกี่มากน้อยแลไม่เห็นตัวข้าฝ่ายช้างก็มานึกอยู่ในใจว่าไอ้ปูนี่มันเห็นตัวเราเป็นอย่างไรหนอมันจึงได้กล่าวว่าตัวเราไม่ได้โตกว่ามันสักกี่มากน้อยแล้วช้างจึงตอบว่านี่แน่ปูตัวของเจ้าถ้าเจ้าจะเปรียบกับตัวของข้าตัวของเจ้าก็เท่ากับเล็บตีนเราจึงแลไม่เห็นตัวเจ้าเมื่อปูได้ฟังปูก็ยิ่งโกรธใหญ่หาว่าช้างดูหมิ่นก็มุ่งหมายจะคีบหนีบช้างให้ตายฝ่ายช้างเมื่อแลเห็นปูวิ่งตามก็นึกว่านี่มันจะทำอะไรเราได้ก็ยังแลไม่เห็นช่องแล้วช้างก็ยืนนิ่งหาได้คิดจะทำร้ายปูไม่ฝ่ายว่าปูเห็นช้างยืนนิ่งก็โกรธมากขึ้นเห็นไปว่าช้างยืนหัวร่อเยาะเย้ยว่าตัวเล็กจึงได้อ้าก้ามออกให้กว้างแล้วก็วิ่งตามเข้าไปที่เท้าช้างฝ่ายว่าช้างก็หันตัวจะดูปูว่าปูทำอย่างไรกับตัวเราฝ่ายว่าเจ้าปูก็เที่ยววิ่งอ้าก้ามไปมาอยู่ที่เท้าช้างช้างก็ไม่คิดจะทำร้ายเพราะเหตุว่ามันตัวเล็กเป็นแต่หันตัวไปหันตัวมาเพื่อจะดูว่าปูจะทำอย่างไรก็บังเอิญเอาเท้าไปเหยียบเอาปูเข้าปูถึงแก่ความตายเพราะเหตุว่าที่ดินนั้นมันแข็งปูถึงแก่ความถิบหายเมื่อช้างเอาเท้าไปเหยียบปูช้างไม่รู้สึกว่าตัวไปเหยียบเพราะไม่มีระคายเท้าที่จะให้ช้างรู้สึกได้ว่าไปเหยียบปูตายเมื่อเป็นเช่นนี้เพราะเหตุอะไรก็คงได้ความว่าเพราะความโกรธให้โทษตรงกับที่ท่านกล่าวไว้ว่าโลภนักมักจะได้ความอายโกรธนักมักฉิบหายเที่ยงแท้หลงนักมักงมงายเสียเสื่อมพยศนาโลภโกรธหลงส่งแม้ชีพม้วยมรณาดังนี้นะคะก็พอจะแลเห็นโทษได้ชัดแล้วว่าความโกรธเป็นเหตุกระทำให้หน้ามืดนะคะที่สุดตัวเองก็ถึงแก่ความตายเรื่องที่30ยังไม่เห็นน้ำตัดกระบอกยังไม่เห็นท่าน้ำบึงหนองตัดกระบอกสำรองเชื่อไว้คนชั่วห่อนได้ตรองตึกคิดเห็นเลยความหมายจิตคิดจักได้หมดไม้ป่วยการยังไม่เห็นกระลอกโก่งหน้าไม้โก่งหน้าไม้ไว้จักยิงอะไรกระลอกกระแตที่ไหนป่ากว้างเสียเวลาที่เดินไปเหนื่อยเปล่านาพ่อความนึกรู้สึกคว้างหมดท่ากลับหาเมียตำนานเทียบสองเรื่องนี้ได้ยินมาว่ายังมีชายพลเรือนแต่เป็นคนพอใจเล่นแร่แปรธาตุและชอบคิดปริศนาลายแทงมีปริศนาขุมทรัพย์อยู่มาวันหนึ่งมีชายผู้หนึ่งมาหาแล้วบอกว่าที่วัดโน้นชื่อนั้นเกิดปริศนาลายแทงผุดขึ้นมีผู้คนไปคิดอยู่ด้วยกันมากชายเจ้าของเรือนนะคะจึงได้ถามขึ้นว่าป
ริศนาลายแทงว่าอย่างไรจำได้ไหมชายผู้นั้นตอบว่าจำได้บ้างแล้วบอกว่า1ไม่มี2ตองให้เห็น3กับ4เป็นที่มีที่เป็นเท่านี้แหละแล้วชายผู้นั้นก็กลับไปแล้วกลับหลังมาสั่งว่าถ้าอย่างไรก็บอกกันบ้างนะฝ่ายว่าชายเจ้าของบ้านก็นึกในใจว่าปริศนาท่านก็บอกไว้ตรงๆแล้วทำไมจึงมาพากันคิดไม่เห็นได้ว่าชายนั้นตึกตองดูฐานที่ต่อไปก็แลเห็นโปร่งในใจประดุจดังว่าจะไปขุดความที่ผูกพันอยู่ในเรื่องปริศนาจนนอนฝันไปว่าให้ไปขุดเสียเร็วเมื่อตื่นขึ้นก็เกิดความปลื้มใจแล้วจึงมาคิดอยู่ในใจว่าทรัพย์คงจะมีอยู่หลายแห่งเมื่อมีมาคิดนะฮะตกลงใจว่าสั่งภรรยาให้ไปจ่ายเสบียงประมาณให้พอสัก3เดือนแล้วก็ให้บ่าวไปยาเรือโดยเร็วขันเสบียงอาหารได้มาเสร็จแล้วก็เอาเรือลงน้ำถอยมาที่ท่าบรรทุกเสบียงพอเสร็จแล้วไปว่าจ้างเขาไปด้วยอีกคนหนึ่งได้แล้วก็สั่งภรรยาดูเย่าเรือนเลือกสวนเอาเรือไปกว่าจะถึงตำบลวัดนั้นเกือบ15วันจึงได้ถึงคันเมื่อถึงเข้าแล้วก็เห็นเรือจอดอยู่ที่ท่าหลายลำก็คิดว่าเรือพวกนี้มาคิดปริศนาเหมือนกันคันเวลาเย็นก็เดินขึ้นไปดูภูมิฐานที่ที่วัดร้างโดยรอบแล้วก็แลดูทิศเหนือใต้ตะวันตกตะวันออกกลับมาเรือเวลานั้นพวกที่พากันมาคิดปริศนาด้วยการมาหาก็ได้พูดจาปราศัยแล้วก็พากันกลับไปครั้นรุ่งขึ้นเช้าเอาเชือกขึ้นไปวัดในอาณาเขตของวัดโดยกว้างและยาวตะวันตกมาถึงตะวันออกเหนือถึงใต้แล้วก็ให้วัดแบ่งเป็นศูนย์กลางเอาไม้ปักไว้ที่ศูนย์กลางเวลานั้นมีผู้คนมาดูมากมายแล้วก็รู้ได้ภูมิที่ของวัดยาวเป็นแผ่นอิฐแล้วก็ให้กำหนดกะวัดตั้งแต่ตะวันตกถึงตะวันออกให้แบ่งเป็น7ส่วนในทิศตะวันออก3ส่วนตะวันตก3ส่วนเหลืออีกส่วนหนึ่งให้ทบกลางเข้าแล้วเอาไม้ปักลงไว้เป็นศูนย์กลางวัดทั้ง4ทิศได้วัดกะแบ่งศูนย์กลางไว้ทีนี้ก็จัดแจงตั้งศาลเพียงตาขุดลงไปที่ศูนย์กลางขุดลงไปได้เหล็กตะปูหัวเห็ดเปลือกหอยแครงผุแล้วก็ให้ขุดลงไปอีกลึกสัก4ศอกได้จอกทองเหลืองเล็กๆขึ้นมา3จอกทีนี้ก็พากันตื่นเต้นว่าคงจะสำเร็จให้ขุดขยายกว้างออกไป4ศอกลึกลงไป5ศอกก็ได้พบกระปุกมีฝาและหงายปิดปากกระปุกพากันแห่เข้าไปพวกคนก็ยกกระปุกลงมาเรือครั้นรุ่งเช้าก็พากันขึ้นไปขุดสอบสวนดูได้พบอิฐเก่าเป็นของรากโบสถ์จึงพากันเข้าใจแน่ว่าเป็นของในหลุมลูกนิมิตเป็นอันหมดความคิดที่จะตึกตองต่อไปพอเสบียงหมดลงเป็นอันต้องกลับบ้านขั้นมาถึงบ้านภรรยาถามว่าเห็นจะรวยมาแน่ละสิจึงเห็นเรือเพียบแปร่มาฝ่ายสามีก็บอกไม่ได้ได้แต่หอยเบี้ยฝ่ายภรรยาว่าขึ้นอยู่ดีๆไม่ว่าดีเอาเงิน40บาทเศษไปเลขหอยเบี้ย250เบี้ยมันเข้าตำราว่ายังไม่เห็นน้ำตัดกระบอกนะคะเรื่องที่31ตีวัวกระทบคลาดตีวัวกระทบให้คลาดแลเห็นข้าก็ทำใจเย็นอดไว้ส่วนวัวไปจำเป็นจักรับโทษนาเพราะเหตุทำไม่ได้
จึงย้าย

าดยามีหญิงคนหนึ่งค่ะได้เป็นภรรยาของท่านหนึ่งมีบุตรชายอายุ 8-9 ขวบแต่หญิงคนนั้นเป็นคนหยุมหยิมขี้โกรธกิจการบ้านเรือนเอาใจใส่ขี้โกรธนะคะแต่เอาใจใส่ในกิจการบ้านเรือนฝ่ายว่าท่านสามีก็มีความพอใจอยู่บ้างด้วยกิจการงานแต่ไม่พอใจที่ปากสามานท่านผู้นั้นยังมีภรรยาอีก2คนแต่เป็นที่พอใจอยู่คนหนึ่งสามีจึงมีความระวังภรรยาคนใหญ่จะข่มเหงแท้จริงภรรยาคนใหญ่นะคะมีใจชอบกลส่วนภรรยาด้วยกันแล้วไม่มีความหยุมหยิมอะไรเลยจะว่ากล่าวอะไรก็ว่ากล่าวโดยฐานผู้ใหญ่มีอะไรก็ได้แบ่งสรรปันครึ่งให้ภรรยาด้วยกันโดยควรบางทีท่านสามีได้ให้อะไรกับตัวแล้วมักย้อนถามว่าได้ให้คนนั้นคนนี้บ้างหรือเปล่าบางทีสามีก็บอกว่าเปล่าไม่ได้ให้ก็ได้ตักเตือนสามีว่าให้คนนั้นคนนี้บ้างเพราะภรรยาสองคนจึงได้มีความเกรงกลัวภรรยาคนใหญ่อยู่บ้างไม่อาจจะทำอะไรโดยพลการอยู่มาวันหนึ่งภรรยาคนใหญ่ได้ทราบว่าท่านสามีได้นอนกลางวันอยู่ในห้องในเรื่องอย่างนี้แล้วเป็นอดไว้ไม่ได้จำเป็นต้องขยายออกให้สามีทราบก็เที่ยวหาเลขมาใส่เอ่ยถามลูกชายให้เป็นเหตุขึ้นเขาบอกว่าเล่นอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็เลยเรียกลูกมาถามว่าทำไมไม่นอนกลางวันเขาก็นอนกันทั้งบ้านลูกชายก็บอกฉันยังไม่หาวนอนนี้แม่จึงได้ว่าจะมาหาวนอนลงอย่างไรได้เพราะเป็นการเล่นสนุกฝ่ายว่าบุตรก็ตอบว่าแม่ไม่ได้เล่นจึงไม่เห็นสนุกฉันได้เล่นมันก็สนุกเพลินไปจึงไม่ได้นอนกลางวันฝ่ายว่าข้างแม่ไปเข้าใจว่าลูกรู้เท่าจึงได้พูดกระทบแม่ดังนั้นก็เลยเรียกลูกมาตีด้วยฝ่ามือ2-3ผางลูกก็เลยร้องไห้โฮขึ้นแล้วก็เลยบอกให้ลูกนอนกลางวันฝ่ายว่าสามีได้ยินเสียงบุตรร้องไห้ก็เลยบอกภรรยาว่านี่มันตีลูกกระทบเราเพราะเหตุที่เรานอนกลางวันมันจึงได้หาเหตุว่าลูกไม่นอนกลางวันเหมือนเรามันจึงได้ตีกระทบพ่อฝ่ายว่าภรรยาที่อยู่ในห้องนั้นก็นั่งยิ้มไม่ตอบว่าอะไรเป็นแต่แลดูท่านสามีครั้นแล้วสามีก็ออกมาเรียกตัวภรรยาคนนั้นเข้ามาว่าทำไมเจ้าโกรธชังเจ้าจึงไม่ทำข้าไปตีลูกให้เจ็บไม่เห็นประโยชน์อะไรเลยฉวยว่าเจ็บไข้ลงก็จะลำบากแล้วภรรยาจึงถามว่านี่เจ้าคุณยอมให้ดิฉันตีจริงๆแล้วหรือให้ยอมให้ตีจริงแล้ววันหนึ่งคงจะโดนเข้าหลายโหลฝ่ายว่าสามีจึงถามว่าถ้าข้ายอมให้เองตีแล้วเองจะตีข้าลงคอฝ่ายภรรยาหัวร่อแล้วตอบว่าดิฉันกลัวเขาจะเอาตัวไปขังตารางโทษที่ตีขุนนางเจ้าพระยาฝ่ายว่าท่านสามีจึงได้บอกว่าถ้าเองกลัวมีโทษดังนั้นแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปเองอย่าได้คิดอ่านตีวัวกระทบข้าต่อไปเจ้าต้องเข้าใจว่าคลาดมันเป็นไม้มันจึงได้ไม่รู้จักเจ็บเหมือนวัวเพราะว่าวัวมันเป็นเนื้อมันเป็นเนื้อหนังมันจึงได้มีความเจ็บร้องไปดังที่ตีลูกกระทบพ่อหาควรไม่ฝ่ายภรรยาก็รับว่าที่นี้ดิฉันหยุดละเพราะโทษเห็นโทษแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเราทั้งหลายค่ะควรจะชมท่านผู้นี้ว่าเป็นคนดีมีปัญญาอันสุขุมอาจรู้ว่าภรรยาเป็นคนอันตรพาน

ด้วยความเขาจึงได้มีอนุโลมไว้เพื่อมิให้มีความแตกสามัคคีนะคะเรื่องที่32น้ำลอดใต้ทรายเดือนหงายกลางวันน้ำจิตคิดลับลี้เหลือหลายลอดเงื่อนที่คนหมายนึกไซ้ใต้เหนือบ่อแพร่งพลายรู้สึกกันนาทรายที่แทรกแหวกให้จึงได้ทางจรเดือนยังลับอับด้วยสุริยันหงายไปออกหมอกกันปิดไว้กลางคืนไม่อัศจรรย์อย่างเช่นเรานะวันจักมีออกให้เห็นแจ้งแห่งจันทร์ตำนานเทียบสองเรื่องนี้นะคะในตำราจะมีมาแต่โบราณแต่ก็ไม่ควรจะหยิบยกมากล่าวเป็นที่ฟื้นฝอยหาตะเข็บมักจะเจ็บหูในสมัยนี้ได้หวังใจแน่ว่าท่านผู้ที่ได้เห็นอ่านกระทู้โคงเข้าแล้วก็จักเข้าใจได้เองไม่ต้องสงสัยเพราะเหตุว่าความของสมัยโน้นมันมาตรงกันเข้ากับสมัยนี้ที่มีตัวสัตว์จึงว่าไม่ควรจะกล่าวให้รู้สึกเจ็บหูต่อไปเรื่องที่33จับปลาสองมือจับมัดฉาว่าแม่นแล้วสองหัดปลาก็ดิ้นหลุดพลัดหัดได้สองจิตคิดสลัดหลุดจากหัดเฮยมือที่กำเปล่าไซจับคว้าปลาหนีตำนานเทียบเรื่องนี้นะคะมีชายเป็นนักเลงทางชู้สาวแต่เป็นคนพลเรือนพอมีอันจะกินชายผู้นั้นค่ะได้ไปมีความพอใจบุตรสาวไว้สองแห่งคนหนึ่งมีรูปร่างสะอาดหมดจดแต่เป็นคนอยู่ข้างจะขัดสนทรัพย์สมบัติคนหนึ่งรูปร่างขี้เรแต่มีทรัพย์เลือกสวนไร่นามากแล้วชายผู้นั้นได้ตรึกตรองดูว่าคั้นเราจะไปผูกพันคนที่มีทรัพย์เพื่อนฝูงก็จะพากันว่าไปเห็นแก่ทรัพย์เขาจะว่ามีเมียกับเขาสักคนก็พอจะไปวัดไปวากับเขาก็ทั้งยากคั้นจะไปผูกพันคนที่ขัดสนก็จะพากันติเตียนว่าไปหาเมียมาไว้เป็นนายเมื่อคิดไปคิดมาก็ตกลงจำเป็นต้องทิ้งทั้งสองคนแล้วชายคนนั้นก็พยายามอยู่ที่บ้านโน้นบ้านนี้บ้างเมื่อหญิงทั้งสองยังไม่ทราบเหตุก็มีความยินดีพอใจในชายผู้นั้นเมื่อชายผู้นั้นมาที่บ้านพูดจาปราศัยมิให้ชายผู้นั้นกระดากฝ่ายว่าชายผู้นั้นมีความยินดีนึกว่าคงจะสำเร็จเราทั้งสองคนก็ยิ่งทำความคุ้นเคยให้สนิทเข้าทุกวันจนตกลงในใจว่าคนนั้นเราจะเอาไว้รับแขกเพราะเหตุว่ารูปงดงามคนโน้นจะเอาไว้เป็นแม่เรือนเพราะเหตุว่ามีทรัพย์จนกระทั่งลงนอนยิ้มกริ่มอยู่ทุกวันอยู่มาวันหนึ่งหญิงทั้งสองออกสืบสวนดูว่าชายผู้นั้นมีหลักตออยู่ที่ไหนคั้นแล้วหญิงทั้งสองก็ได้ความชัดเจนว่าชายนั้นเป็นที่พอใจอยู่ในบ้านหญิงบ้านโน้นฝ่ายว่าหญิงบ้านโน้นก็ได้ทราบว่าชายผู้นั้นมีความรักใคร่อยู่กับหญิงบ้านนี้ตกลงเป็นหญิงทั้งสองก็มีความกระดากซึ่งกันและกันเพราะเหตุว่าเป็นคนรู้จักกันมาแต่รุ่นหญิงทั้งสองก็คิดตกลงใจว่าจะไม่สมาคมกับชายคนนั้นต่อไปฝ่ายว่าชายผู้นั้นก็ยังไม่รู้สึกตัวถึงเวลาตามเคยก็ไปตามเคยฝ่ายว่าหญิงผู้นั้นเห็นชายมาทำกิริยาอันเหินห่างนะคะเห็นผู้นั้นมาก็ทำกิริยาเหินห่างวิ่งหนีขึ้นเรือนเสียต่อหน้าชายผู้นั้นฝ่ายว่าชายผู้นั้นก็เก้อกลับมาคั้นตรงไปบ้าน

หญิงคนนี้หญิงบ้านนี้ก็ทำกริยาเหมือนหญิงบ้านโน้นก็ต้องเก้อกลับมาบ้านของตัวแล้วก็คิดสงสัยต่อไปว่าชรอยใครจะมีความคิดอิจฉาเราไปยุแย่หญิงทั้งสองเป็นแน่เมื่อสืบดูก็ไม่ได้ความว่าอย่างไรก็หมดเรื่องที่จะพยายามต่อไปอยู่มาวันหนึ่งมีเพื่อนมาหาชายผู้นั้นก็เล่าเรื่องให้เพื่อนฟังเพื่อนผู้นั้นจึงได้บอกว่าเองมันเข้าตำราสุภาษิตเสียแล้วจะไปโทษใครหาได้ไม่ชายผู้นั้นจึงถามว่าข้าเข้าตำราอย่างไรเพื่อนจึงตอบว่าผู้ใดจับปลาสองมือผู้นั้นหาได้ปลาไม่นะคะอันนี้คือจับปลาสองมือก็ไม่ได้ทั้งสองทางเรื่องที่34ชี้โพรงให้กระรอกชี้สัตว์ให้เห็นแล้วทางโพรงเป็นช่องให้คนโกงไต่เต้าพานย่อมเห็นเรือนโรงที่หลบหลีกนาได้ช่องก็ย่องเข้าโห่ร้องทำนองโจรตำนานเทียบเรื่องนี้ค่ะมีโจรแสวงหาโอกาสจะเข้าปล้นสะดมราษฎรแต่ก็ยังไม่มีโอกาสอยู่มาวันหนึ่งค่ะประชุมปรึกษากันว่าควรจะแยกกันไปก็เที่ยวสืบหาช่องว่าบ้านใครมีทรัพย์มากพอที่เป็นโอกาสของเราเมื่อตกลงกันแล้วต่างคนก็แยกกันไปแต่นายโจรได้มาแวะเข้าที่ศาลาโรงธรรมเป็นวันประชุมกันเลี้ยงพระพอแลเห็นชายคนหนึ่งที่เคยเห็นหน้ากันมานะคะก็เข้าไปหาชายคนนั้นทำเป็นคนคุ้นเคยก็เลยพูดอะไรต่ออะไรกันแล้วก็เลยถามถึงที่อยู่ว่าอยู่บ้านไหนเรือนไหนฉันจำชื่อไปแล้วก็ถามว่านายชื่ออะไรชายนั้นก็ได้บอกว่าฉันชื่อนั้นอยู่บ้านโน้นฝ่ายว่าชายโจรเมื่อได้ฟังว่าชายคนนั้นอยู่บ้านโน้นก็มีความยินดีเพราะเป็นบ้านที่ผู้มีทรัพย์มากแล้วก็เลยถามเป็นอุบายขึ้นว่าแกอยู่ตรงไหนเพื่อจะได้ไปหาบ้างฝ่ายว่าชายคนนั้นไม่รู้ว่าจะถามเป็นอุบายก็เลยบอกว่าฉันอยู่บ้านข้างหลังบ้านฉันเป็นคนเฝ้ากระบือชายโจรจึงถามต่อไปว่าอย่างฉันจะไปหาสู่ได้สะดวกดอกหรือในบ้านที่แกอยู่นั้นชายนั้นก็บอกว่าการที่จะไปมาหาฉันนั้นไม่เป็นไรแต่ต้องบอกว่าเขาว่าจะไปหาฉันแล้วเขาก็ต้องนำไปถึงฉันเองชายโจรจึงได้ถามต่อไปว่าแกอยู่เวลาไรเพื่อจะได้ไปหาบ้างจะได้พบกันชายนั้นก็บอกว่ากลางวันฉันไปเลี้ยงกระบือกลางคืนฉันไม่ได้ไปข้างไหนชายโจรพอได้ความดังนั้นแล้วก็ลาไปพอรุ่งขึ้นเวลาเย็นๆชายโจรก็ไปหาที่ทำเลชายนั้นเลี้ยงกระบือแล้วก็เอาสุราให้ชายนั้นกินและตัวก็กินบ้างพอเห็นว่าชายนั้นเมาก็เลยถามถึงทางที่จะเข้าและทางที่จะออกข้างหน้าและหลังบ้านชายนั้นก็บอกให้โจรรู้เพราะว่าไม่มีความสงสัยเมื่อชายโจรเข้าใจบอกให้สุราที่เหลือนั้นแล้วลากลับพอถึงเวลาชายที่เลี้ยงกระบือก็ไล่กระบือกลับบ้านเวลาค่ำชายเลี้ยงกระบือกินสุราที่ชายโจรให้ก็เลยหลับด้วยความเมาครั้นชายโจรเมื่อกลับไปถึงพวกก็บอกพวกเพื่อนโจรจึงได้นัดให้พวกโจรให้แยกเป็นสองทางให้ไปทำข้อกระบือทางหนึ่งแล้วสั่งว่าเมื่อไล่กระบือออกจากคอกได้แล้วเมื่อเจ้าของไล่ติดตามกระบือมาเมื่อเห็นว่าไกลบ้านอยู่แล้วก็ให้ละทิ้งกระบือให้วิ่งหนีเอาตัวรอดฝ่ายชายโจรก็นัดว่าจะลงเรือไปคอยอยู่ตรงหน้าบ้านข้าม
เมื่อได้ยินเจ้าของบ้านกับพวกชาวโจรออกไล่ติดตามกระบือไปเมื่อไหร่แล้วพวกที่เรือจะได้ข้ามตรงไปขึ้นที่บ้านนั้นเมื่อนัดกันเสร็จแล้วพวกที่ไปบกก็ได้ไปคอยอยู่กว่าจะได้เวลา

พวกที่บ้านและพวกชาวบ้านก็พากันเกรียวกราวออกไล่ติดตามฝ่ายว่าผู้ร้ายเมื่อเห็นว่าพวกบ้านและชาวบ้านติดตามมาไกลบ้านอยู่แล้วก็พากันละทิ้งกระบือเสียแล้วก็พากันวิ่งหนีฝ่ายว่าพวกผู้ร้ายที่เรือพอได้ยินเสียงเอะอะขึ้นจนเงียบเสียงไปแล้วก็พากันข้ามมาตรงเข้าบ้านแล้วก็เลยขึ้นบนเรือนเก็บเอาข้าวของไปได้มากเพราะไม่มีใครอยู่ที่เรือนพากันไปไล่ติดตามกระบือเสียมีอยู่แต่เด็กๆ กับคนแก่คันว่าจะร้องเอะอะขึ้นก็กลัวพวกผู้ร้ายจะทำอันตรายถึงว่าจะร้องโวยวายขึ้นก็คงจะไม่มีใครมาช่วยได้ในเวลานั้นจำเป็นต้องนิ่งให้ผู้ร้ายขนข้าวของไปตามสบายเมื่อเป็นไปได้เช่นนี้เพราะเหตุไรก็เพราะเหตุว่าผู้ร้ายมันได้รู้หนทางตลอดแล้วมันจึงได้คิดกระทำการสำเร็จได้โดยสะดวกเพราะชายที่เลี้ยงกระบือคนเดียวเป็นเหตุท่านจึงได้กล่าวไว้เป็นคติสืบกันว่าชี้โพรงให้กระรอกเรื่องที่35เห็นเขาขึ้นคานหามประสานมือรัดกันเห็นเขาขึ้นแคร่อ้าอวดตนฉวยหัดเข้ารัดก้นกอดไว้คนชั่วบ่ได้ยนต์กายอาตมานาจนเท่าจนยากไร้อย่าได้เพยธรรมเห็นช้างขี้ด้วยช้างเห็นช้างขี้ด้วยทันทีพ่อเฮยขี้ไปออกร้องอีไอย่าไม่มีทรัพย์บวชดีกลเช่นนี้นาจนไม่เห็นเป็นบ้าอวดหน้ามั่งมีตำนานเทียบสองเรื่องนี้นะคะมีชายผู้หนึ่งมาเป็นบ่าวพึ่งบุญอยู่กับท่านเศรษฐีแท้จริงเศรษฐีแม้ว่าจะทำอะไรก็ย่อมเป็นการใหญ่โตจะไปข้างไหนก็ประกอบด้วยยวดยานคานหามเมื่อชายผู้นั้นเห็นเศรษฐีทำอะไรก็อยากจะทำให้เหมือนนายแต่ก็หามีอะไรจะทำไม่อยู่มาวันหนึ่งท่านเศรษฐีค่ะมีธุระจึงได้เรียกคานหามมาเพื่อจะขี่ไปเมื่อชายผู้นั้นทราบว่านายจะขี่คานหามก็รีบออกมายืนคอยนายจะทำอย่างไรในเมื่อจะขึ้นคานหามและจะนั่งทำท่าอย่างไรเพื่อจะได้จำไว้ทำบ้างครั้นถึงเวลาท่านเศรษฐีจะไปก็เรียกให้ชายผู้นั้นไปแล้วท่านเศรษฐีก็ขึ้นคานหามชายผู้นั้นก็เดินตามจำได้แน่นอนในเวลาขึ้นนั่งและเวลาขาลงจากคานหามก็จำไว้ได้ฝ่ายว่าท่านเศรษฐีเมื่อเสร็จธุระแล้วก็กลับฝ่ายว่าชายผู้นั้นเมื่อกลับมาถึงก็รีบเข้าห้องปิดประตูเสียเพื่อจะไม่ให้ใครเห็นก็คิดจะขึ้นแค่จึงเอามือประสานกันเข้าแล้วก็เอาเข้ารัดก้นของตัวไว้แล้วก็นั่งลงบอกว่าพร้อมคือให้ยืนขึ้นเมื่อตัวของตัวไม่ยืนขึ้นมันก็เป็นการติดขัดอยู่ในตัวเองแล้วก็ได้บอกให้พร้อมอีกมันก็ยืนขึ้นไม่ได้ก็นึกขัดใจมือของตนว่าไม่ยกตนให้ขึ้นได้ดังนั้นเมื่อนั่งมันทำไม่สำเร็จทีนี้ก็ยักเพลงใหม่คือยืนขึ้นทำคือแยงแย่ลงหน่อยแล้วก็เอามือประสานกันเข้าไว้แล้วก็บอกให้เดินเมื่อตัวยกตีนขึ้นจะให้ตัวลอยอยู่พอตัวยกตีนขึ้นว่าจะเดินไอ้ก้นก็กระแทกลงกับพื้นห้องดังโครมคนที่อยู่ห้องใกล้กันมาแอบดูว่าทำอะไรกันเสียงโครม
ก็แลเห็นว่าชาย

ผู้นั้นเอามือประสานกันเข้าแล้วก็บอกให้เดินพอยกขาขึ้นก้นก็กระแทกลงกับพื้นก็พากันหัวเราะเพราะว่ามันยังไม่เคยเห็นที่ไหนดังที่ผู้ชายคนนั้นทำจึงดูแล้วเป็นของประหลาดพิศวงและพวกที่ได้เห็นดังนั้นจึงได้ไปบอกเศรษฐีโดยที่ตนได้เห็นว่าฝ่ายเศรษฐีก็เข้าใจว่าชายผู้นั้นคิดจะเอาอย่างอยากจะขึ้นคานหามจึงได้ให้ไปตามชายผู้นั้นมาเวลานั้นชายผู้นั้นยังมาไม่ได้ด้วยเหตุว่ามีความฟกบวมที่ก้นเพราะที่กระแทกกับพื้นต่อมาวันรุ่งขึ้น2วันจึงมาหาท่านเศรษฐีเศรษฐีถามว่าเหตุใดก้นจึงบวมชายผู้นั้นก็เรียนว่าผมหัดขึ้นคานหามท่านเศรษฐีก็แกล้งถามว่าตัวเจ้าหัดอย่างไรที่จะขึ้นคานหามชายนั้นก็เล่าให้นายฟังทุกประการดังที่ได้กระทำมาแล้วแต่หนหลังฝ่ายว่าเศรษฐีเมื่อได้ฟังเข้าดังนั้นก็เลยอดเลาะไม่ได้แล้วเศรษฐีจึงได้ถามว่าเจ้าอยากจะขึ้นคานหามบ้างหรือชายนั้นก็ตอบว่าผมอยากจะขึ้นบ้างเพราะเหตุว่าจะไปข้างไหนก็พอจะได้มีสุขคือไม่ต้องเดินฝ่ายว่าเศรษฐีก็ให้ไปเรียกเอาคานหามกับคนสำหรับหามมาด้วยแล้วก็ให้ชายผู้นั้นขึ้นนั่งบนคานหามเมื่อชายผู้นั้นขึ้นนั่งแล้วพอคนหามลุกขึ้นยืนชายผู้นั้นก็มีใจอันหวิวก็เกิดเป็นลมหน้ามืดขึ้นก็เลยพัดตกหกเขมรลงมาฝ่ายว่าท่านเศรษฐีจึงได้สั่งสอนแนะนำให้ว่าสิ่งใดๆหมดทั้งสิ้นถ้าวาสนาของตัวยังไม่ถึงแล้วถึงจะมีผู้ใดมาหยิบยกสิ่งนั้นให้ก็คงไม่สำเร็จดังประสงค์ของตนเองดังเช่นอย่างตัวของเจ้าที่มีความประสงค์จะขี่คานหามตัวของข้าผู้เป็นเจ้าของก็ได้ยินยอมให้เจ้าขี่ตัวเจ้าก็ขี่ไม่ได้ย่อมมีอันตรายไปเองดังเช่นตัวของเจ้าเจ้าจงจำใส่ใจไว้เถิดฝ่ายว่าชายนั้นเมื่อได้ฟังถ้อยคำเศรษฐีผู้นั้นก็ได้มีความรู้สึกตัวขึ้นแล้วก็ยกมือไหว้ลากลับไปยังที่อยู่ของตนนะคะเห็นเขาขึ้นคานหามประสานมือรัดก้นเห็นช้างขี้ด้วยช้างอันนี้ก็คือนิทานเทียบสุภาษิตไทยนะคะต้นฉบับเดิมของพญาสีหราชฤทธิไกรทองคำสีหาอุไรนะคะเขาบอกเมื่อวาสนายังไม่ถึงก็อย่าดันทุรังทำนองนั้นนะคะรายการแก้วโกศินของเราวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central

SCP Canon SCG TBI Polyp ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดวิธีใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการนะคะวันนี้เป็นสัปดาห์ที่8นะคะพูดถึงเรื่องของการออกแบบเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลนะซึ่งในส่วนนี้นะถือว่าเป็นการสร้างเครื่องมือนะที่เป็นแบบสอบถามนะแล้วก็แบบสัมภาษณ์โดยเฉพาะแบบสอบถามเนี่ยนะคะก็ต้องทำการออกแบบนะตามตัวแปรที่เราไปทบทวนวรรณกรรมแล้วทำการสังเคราะห์ตัวแปรเหล่านั้นให้เหมาะกับงานวิจัยของเรานะตัวแปรนั้นเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะนามธรรมนะซึ่งเราจะต้องทำให้เป็นตัวแปรที่วัดได้นะในเชิงปฏิบัติการนะเพราะฉะนั้นในการสกัดตัวแปรนะที่เป็นทางต้นน้ำเนี่ยจึงมีความสำคัญที่จะได้ในทางทฤษฎีตัวแปรนั้นมันหมายความว่าอย่างไรและเราจะนำไปออกแบบคำถามนะที่จะสื่อสารให้กับผู้ที่ตอบแบบสอบถามให้กับเราเนี่ยมีความเข้าใจที่ตรงกันและคำถามก็ไม่ควรซับซ้อนนะไม่ควรจะมีหลายคำถามในข้อคำถามเดียวนะคะอยู่ในข้อคำถามเดียวกันเพราะนั้นก็จะทำให้เกิดความลังเลสับสนในการให้คะแนนนะในการตอบแบบสอบถามให้เรานะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่นักศึกษาอาจจะต้องเข้าไปศึกษาแล้วลองผิดลองถูกดูนะซึ่งในการออกแบบเครื่องมือนะนอกจากจะยึดตัวแปรในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยนะก็ต้องให้ผู้ส่งตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามของเราซะก่อนนะก่อนที่จะลงไปใช้จริงนะคะนะทีนี้วันนี้นะคะเราก็จะมาดูนะพื้นฐานนะในเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะเทคนิคการสร้างเครื่องมือวิจัยนะรวมถึงการตรวจสอบนะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะจะต้องมีผู้ส่งคุณวุฒิมาตรวจสอบแบบสอบถามของเรานะอาจจะ3คนหรือ5คนนะคะแล้วก็ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเครื่องมือสำหรับที่ใช้ในการ

วิจัยเนี่ยก็เป็นเครื่องมือสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวแปรนะต้องสามารถวัดได้นะตรงตามคุณลักษณะนะที่มุ่งวัดนะอาจจะเป็นข้อคำถามนะที่ไม่ใช่เชิงนามธรรมเป็นข้อคำถามในเชิงปฏิบัติการที่ให้ค่าได้นะให้คำตอบเป็นตัวเลขได้นะคะนะอันนี้คือการวัดได้นั่นเองลักษณะการเลือกใช้เครื่องมือนะพิจารณาจากความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะเพราะนั้นถ้าเป็นการวิจัยเชิงปริมาณก็จะใช้แบบสอบถามนะแล้วก็แบบสัมภาษณ์ในมุมมองกว้างนะนะแต่ถ้าเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพนะเราก็จะไม่ใช้แบบสอบถามแหละแต่จะใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกนะแล้วก็แบบสังเกตประเภทของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะคะก็มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์นะคะเครื่องมืออันแรกเช่นแบบทดสอบนะการทดสอบ testing เก็บข้อมูลความรู้ความสามารถของบุคคลทำการทดสอบในสภาพแวดล้อมที่กำหนดการวิจัยแบบทดลองนะคะแบบสอบถามนะหรือว่า questionnaire นะคะก็เป็นการใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่มเป้าหมายตอบกลับมานะอาจจะตอบเป็นลักษณะของเปเปอร์นะหรือส่งเปเปอร์ทางไปรษณีย์นะหรือทำการสอบถามทางโทรศัพท์นะหรือออกแบบบนนะแบบแอปพลิเคชันบน Google Form นะฮะแบบออนไลน์นะคะจากนั้นก็เป็นแบบสัมภาษณ์หรือว่า Interview Form นะก็เป็นการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์มีการเผชิญหน้าระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์นะอันนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของการเผชิญหน้าโดยตรงก็ได้หรือว่าการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะที่มีข้อคำถามในเชิงลึกนะคะแล้วก็ใช้เวลาที่กว่าการใช้แบบสอบถามนะคะการสังเกตนะมีแบบสังเกตที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการนะคะอันนี้ก็เป็นในรูปแบบของ observation นะเป็นการเก็บข้อมูลโดยผู้วิจัยเข้าไปทำการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายนะก็เป็นการใช้แบบสังเกตแบบมีเขาโครงและไม่มีเขาโครงก็ได้นะคะโดยการสังเกตนี้ก็เข้าไปลักษณะของเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้นะเพราะนั้นการออกแบบข้อคำถามในแบบสังเกตหรือจุดบันทึกประเด็นที่จะสังเกตนะแบบกว้างๆเอาไว้เพราะว่าในการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยก็ต้องเตรียมรับมือกับบริบทและการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่นั้นด้วยนะคะสิ่งที่ควรคำนึงในการสร้างเครื่องมือนะคะก็เป็นสิ่งที่ควรคำนึงข้อที่หนึ่งนะคะก็คือลักษณะของตัวแปรเป็นอย่างไรนะคะก็จะแบ่งตัวแปรออกเป็น3ลักษณะนะ 1.1 ก็คือตัวแปรที่เป็นลักษณะทางกายภาพเชิงเดียวนะเช่นเพศอายุประสบการณ์ทำงานอาชีพนะอันนี้ก็เป็นตัวแปรเดียวนะที่แบ่งกลุ่มนะเป็นลักษณะตัวแปรที่แบ่งกลุ่มเป็นแบบบรรยายนะคะอย่างเช่นกลุ่มเพศชายกลุ่มเพศหญิงแล้วก็กลุ่มไม่ระบุหรืออื่นๆนะคะอายุนะสามารถที่จะแบ่งออกเป็นช่วงอายุนะแต่ละช่วงก็คือการแบ่งกลุ่มนั่นเองนะก็แบ่งเป็นอายุในช่วงต้นกลางปลายเป็นต้นนะคะประสบการณ์ทำงานนะก็อาจจะมีหน่วยเป็นปีนะก็แบ่งออกเป็นช่วงเช่นเดียวกันนะคะประสบการณ์ทำงานไม่มีเลยก็คือศูนย์เริ่มตั้งแต่1ปีหรือน้อยกว่า1ปีก็ได้นะคะเริ่มตั้งแต่1ปีจนถึง5ปีนะก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะเพราะนั้นมีการแบ่ง

ลุ่มออกเป็นช่วงของจำนวนปีนะของประสบการณ์ทำงานหรือถ้าเราไม่ได้แบ่งกลุ่มให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุเป็นตัวเลขของจำนวนปีประสบการณ์ทำงานก็ได้นะก็คือเป็นคำถามปลายเปิดให้เขาสามารถระบุเขียนเป็นตัวเลขได้เลยนะคะนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เป็นลักษณะเชิงปริมาณนะที่มีจำนวนปีของประสบการณ์ทำงานที่แปรเปลี่ยนไปตามบุคคลนะคะเพราะนั้นนักศึกษาอาจจะมองภาพได้ว่าเออเราจะทำเป็นปลายเปิดหรือปลายปิดใช่ไหมคะนะในข้อคำถามนั้นที่ได้พูดถึงประสบการณ์ทำงานเนี่ยนะอาจจะเป็นลักษณะคำถามปลายปิดก็คือแบ่งช่วงนะให้เขาเนี่ยตอบช่วงนะซึ่งการตอบเป็นนะช่วงหรือเป็นการแบ่งกลุ่มเนี่ยก็ทำให้การคำนวณ นะง่ายขึ้นนะการคำนวณแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้แบ่งกลุ่มให้เขานะคะเป็นคำถามปลายเปิดเขาก็จะระบุตัวเลขออกมาที่หลากหลายมากนะในการนำเสนอการกระจายตัวของข้อมูลที่มีความหลากหลายจึงค่อนข้างลำบากแต่เป็นข้อดีที่เราสามารถนำเสนอในรูปแบบของกราฟที่แสดงถึงลักษณะของชุดข้อมูลจำนวนประสบจำนวนปีประสบการณ์ทำงานได้นะคะในส่วนของอาชีพนะคะอันนี้ก็เป็นตัวแปรในเชิงคุณภาพนะที่ไม่สามารถระบุตัวเลขเพราะนั้นก็เป็นการแบ่งกลุ่มนะการแบ่งกลุ่มข้อมูลอาชีพที่หลากหลายได้นะคะเพราะนั้นเราสามารถที่จะโค้ดตัวเลขในแต่ละกลุ่มของตัวแปรได้นะคะเพื่อในการวิเคราะห์เชิงปริมาณต่อไป 1.2 นะคะก็เป็นลักษณะตัวแปรที่เป็นลักษณะทางกายภาพนะที่เป็นตัวแปรรวมนะอย่างเช่นฐานะทางเศรษฐกิจปัจจัยสังคมนะเพราะนั้นอันเนี้ยมันเป็นนามธรรมนะเป็นในเชิงคุณภาพนะเราก็ต้องแปลงให้เป็นข้อคำถามนะที่วัดได้นะเป็นตัวแปรสังเกตได้นะเช่นฐานะทางเศรษฐกิจอาจจะแบ่งเป็นช่วงของรายได้ก็ได้นะคะนะหรืออาจจะให้เขาตอบคำถามข้อคำถามว่าในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันนะฐานะทางเศรษฐกิจของท่านดีขึ้นนะอันเนี้ยถ้าเขาเห็นด้วยเขาก็จะติ๊กในคะแนนในระดับที่มากเช่น5คะแนนแต่ถ้าเขาไม่เห็นด้วยในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันนะท่านคิดว่าฐานะทางเศรษฐกิจนะของท่านดีขึ้นเขาบอกไม่เห็นด้วยเขาไม่เห็นจะดีขึ้นเลยนะเขาก็ติ๊กไม่เห็นด้วยคะแนนก็น้อยลงนะดังนั้นเราก็ต้องตั้งคำถามนะที่มันสื่อตรงกันกับผู้ที่ตอบแบบสอบถามนะคะแล้วก็เขาสามารถตัดสินใจวัดเป็นตัวเลขออกมาได้นะคะในข้อถัดไปนะคะตัวแปรที่เป็นภาวะสันนิษฐานนะหรือ construct นะหรือ treat นะคะอันนี้ก็ได้แก่ระดับของจิตสำนึกความสนใจเจตคติชอบไม่ชอบทัศนคติต่างๆความระดับความรับผิดชอบระดับความพึงพอใจพวกนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องของนามธรรมเช่นเดียวกันนะมีความใกล้เคียงกันกับตัวแปรที่เป็นลักษณะกายภาพที่เป็นตัวแปรรวมนะคะเช่นเดียวกันนะเราก็ต้องแปลงให้เป็นข้อคำถามที่วัดและให้คะแนนได้นะคะนะทำการสร้างข้อคำถามที่ครอบคลุมเนื้อหาและทำให้เกิดสารสนเทศสูงสุดนะเพราะนั้นข้อคำถามอันนี้ก็ต้องครอบคลุมเนื้อหาซึ่งมีความตรงทางเนื้อหานะคะ
ทำให้เกิดสารสนเทศก็คือขยายความนะฮะไม่ได้เจาะจงนะที่จะอธิบายเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะก็จะมีสารสนเทศที่ครอบคลุมทั้งเนื้อหาเลยนะคะแล้วก็ข้อคำถามเนี่ยจะต้องใช้จิตวิทยาด้วยนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดการกระทบต่อความรู้สึกของผู้ที่ตอบแบบสอบถามโดยเฉพาะกลุ่มผู้เปราะบางนะคะในโดยเฉพาะในเรื่องของข้อมูลธุรกิจเนี่ยนะคะอย่างเช่นรายได้บางคนก็ไม่อยากตอบใช่ไหมนะหรือแม้กระทั่งการมีหนี้สินนะการกู้ยืมเงินเช่นเดียวกันเขาก็ไม่อยากจะตอบนะเพราะว่าเขาอาจจะไม่แน่ใจว่าเราจะไปเอาข้อมูลนี้ไปให้ใครดูหรือว่าในขณะตอบคำถามก็มีคนตอบเยอะแยะเลยนะอาจจะมีคนข้างหลังมาแอบดูอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่กล้าตอบนะอันนี้ก็ถือว่าข้อมูลในทางเศรษฐกิจได้แก่พวกข้อมูลรายได้ข้อมูลหนี้สินนะจึงไม่ควรนะที่จะถูกบันทึกหรืออาจจะเป็นการสัมภาษณ์ในพื้นที่ที่มิดชิดอันนี้เขาก็เปิดใจได้นะคะนะเพราะนั้นในการรวบรวมการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเปราะบางเนี่ยต้องค่อนข้างมีความรอบคอบนะคะนะแล้วก็วิธีที่3นะก็คือใช้วิธีการสร้างมาตรวัดที่ถูกต้องนะอย่างมาตรวัดนะก็แบ่งออกเป็นนามบัญญัติใช่ไหมคะก็เป็นข้อมูลที่จัดกลุ่มเท่านั้นอย่างเช่นเพศนะเป็นข้อมูลที่มีมาตรวัดที่เรียกว่านามบัญญัตินะก็มีการแบ่งกลุ่มเพศหญิงเพศชายนะหรือกลุ่มหรือกลุ่มอาชีพนะมันก็มีการแบ่งกลุ่มในอาชีพต่างๆมาตรวัดถัดไปก็คืออันตรภาคชั้นนะคะมาตรวัดแบบอันตรภาคชั้นก็คือมีการแบ่งช่วงนะอย่างไรก็ตามเมื่อแบ่งช่วงแล้วเราก็กำหนดเป็นกลุ่มด้วยเหมือนกันคล้ายๆกับนามบัญญัติแต่ว่าการแบ่งกลุ่มนี้นะคะสำหรับอันตรภาคเนี่ยมันจะสามารถเรียงลำดับนะเรียงลำดับอย่างเช่นรายได้นะกลุ่มรายได้กลุ่มแรกมักจะมีรายได้ที่น้อยกว่ากลุ่มหลังๆใช่ไหมคะนี่ก็สามารถจัดลำดับเปรียบเทียบกลุ่มของข้อมูลได้นะหรือแม้แต่นามมาตรวัดนะที่เป็นตัวสัดส่วนหรือตัวสเกลนะที่สามารถเห็นถึงความแปรปรวนความแปรผันของข้อมูลได้ง่ายนะข้อมูลก็จะไม่ได้จัดกลุ่มแหละนะก็จะเป็นลักษณะของคำถามปลายเปิดที่เขาที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะระบุตัวเลขได้ตามที่เขาต้องการจะระบุได้เลยนะคะเพราะนั้นก็ทำให้ข้อมูลนั้นมีความผันผวนนะ vary ได้ตลอดเวลานะอันนี้ก็มาตรวัดที่เป็นสเกลนะก็มักจะเอาไปใช้ในการสร้างโมเดลนะในงานวิจัยเชิงปริมาณนะคะแล้วก็สิ่งที่ควรคำนึงถึงในข้อที่4นะคะเรื่องของการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายอย่างที่ได้พูดไปแล้วในเรื่องของศิลปะในการตั้งคำถามนะคะเพราะว่าเราต้องสื่อสารกับคนใช่ไหมคะคนที่ตอบแบบสอบถามก็ต้องมีเราก็ต้องออกแบบอย่างมีศิลปะนะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนะไม่มีหลายๆคำถามในข้อคำถามเดียวนะแล้วก็จะทำให้ผู้ตอบแบบสอบถามต้องมาเสียเวลาถามกลับอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมนะคือทำให้เขาไม่มั่นใจในการตอบเราก็ควรที่จะกระจายคำถามให้มันชัดเจนขึ้นหนึ่งคำถามหนึ่งข้อคำถามต่อหนึ่งคำถามตอบหนึ่งคำตอบอย่างนี้นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์ทางวิชาการนะเพราะศัพท์ทางวิชาการเนี่ยมันก็ต้องมาหาความหมายต้องมาตีความใช่ไหมคะ
เพราะนั้นเราก็

แปลงศัพท์ทางวิชาการนะให้มาเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายนะเพราะว่าชาวบ้านบางทีก็ไม่ได้เข้าใจถึงคำที่เป็นศัพท์ทางวิชาการเหมือนกับนักวิจัยหรอกนะคะเพราะนั้นนักศึกษาก็ควรจะมีไหวพริบนะฝึกทักษะในการทำให้การสื่อสารเนี่ยมันราบรื่นนะจะออกคำถามออกแบบคำถามอย่างไรนะให้เขาเนี่ยตอบเราได้ทันทีนะคะไม่ต้องเสียเวลาตอบคำถามนานนะทีนี้ก็เป็นเรื่องของเทคนิคการสร้างเครื่องมือวิจัยนะเห็นไหมคะอันนี้ก็นะนำเสนอนะให้นักศึกษาเนี่ยลองไปศึกษานะคะว่าเอ๊ะในการออกแบบสอบถามเนี่ยเราจะไปเอาของคนอื่นเลยได้ไหมแต่ว่าในข้อคำถามของคนอื่นเนี่ยบางทีมันไม่สอดคล้องกับเนื้องานของเรานะเราก็ต้องประยุกต์ใช่ไหมคะหรือถ้ามันหาตัวแบบไม่ได้เลยเนี่ยนะเราก็ทำออกแบบใหม่เองทั้งหมดนะเพราะนั้นก็มีเทคนิคนะเช่นทำขึ้นมาใหม่เลยนะแล้วก็ยึดเอาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาสกัดตัวแปรแล้วก็นำมาสู่การตั้งข้อคำถามนะที่มันสอดคล้องกับงานวิจัยของเราอย่างเดียวเลยนะคะหรือถ้ามันมีเครื่องมือนะแบบสอบถามที่มีอยู่แล้วทั้งที่เป็นฉบับเป็นเปเปอร์หรือออนไลน์ก็ตามเนี่ยนะคะเอ๊ะมันมีอยู่แล้วหรือว่ามันมีหน่วยงานที่เขาทำแบบสอบถามอันนี้อยู่แล้วแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายเราก็สามารถนำมาเป็นต้นแบบแล้วก็พัฒนาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยของเราหรือในข้อที่3ก็คือนำเครื่องมือที่เขาใช้กันอยู่แล้วมีอยู่แล้วหรือจากงานวิจัยที่เราไปรีวิวมาแล้วเนี่ยเอามาต่อยอดมาปรับปรุงให้มันสอดคล้องกับงานวิจัยของเราส่วนเทคนิคที่4นะก็คือนำเครื่องมือมาตรฐานที่มีอยู่แล้วมาใช้ในงานวิจัยของเราได้เลยเพราะว่าเครื่องมือมันถูกทดสอบแล้วแล้วก็เป็นที่ยอมรับใช้กันในปัจจุบันแล้วดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่เราจะมาปรับนะเพราะว่าการปรับของเราอ่ะมันอาจจะทำให้มาตรฐานของเครื่องมือเดิมที่มีอยู่แล้วเสียไปนะคะจากแบบสอบถามที่มันมีมาตรฐานอยู่แล้วนะผ่านเกณฑ์การตรวจสอบเรียบร้อยแล้วสามารถนำมาใช้ในงานวิจัยของเราได้เลยแต่อย่าลืมนะในเรื่องของการอ้างอิงนะว่าแบบสอบถามเนี่ยมันเป็นของงานของใครนะจะต้องให้เกียรติกับเจ้าของแบบสอบถามนั้นด้วยนะคะนะการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยนะคะแล้วก็รู้ถึงในเรื่องของเครื่องมือนะไม่ว่าจะเป็นแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบสังเกตนะฮะหรือแบบทดสอบเนี่ยนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะนำเครื่องมือเหล่านั้นไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายของเรามันต้องผ่านการตรวจสอบมาก่อนตรวจสอบอะไรบ้างนะก็ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณ3คนหรือ5คนมาดูความสอดคล้องของข้อคำถามกับตัวทฤษฎีในงานวิจัยของเราและตัวแปรด้วยเนี่ยนะคะเพราะนั้นค่าคะแนนที่ได้จากการตรวจสอบแบบสอบถามของผู้ทรงคุณวุฒินะจะเรียกว่าค่า IOC นะคะซึ่งเป็นการนำเอาคะแนนจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3รวมกันแล้วก็หารด้วยจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิค่าที่ได้ออกมาก็ควรจะมีค่าที่เข้าใกล้1นะจึงมีความมั่นใจนะว่าแบบสอบถามของเราเนี่ยมันมีความตรงต่อเนื้อหาทางทฤษฎีนะทีนี้ในการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งก็คือนะการตรวจสอบความเที่ยงของแบบทดสอบความเที่ยงก็คือความสม่ำเสมอหรือการถูกนำไปใช้ซ้ำของแบบสอบถามฉบับนี้นะ
เราก็

ทำการ try out นะ try out ก็คือลองใช้แบบสอบถามที่ผ่านการ IOC ของผู้ทรงคุณวุฒิไปลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่งนะอย่างน้อย30คนที่จะตอบแบบสอบถามเรานะซึ่งกลุ่มเป้าหมายนั้นก็จะมีความใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายในงานวิจัยของเราก็ try out เก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็มาบันทึกในโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตินะจากนั้นก็มาตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถามโดยใช้ค่าสถิติอัลฟาคอนบากนะซึ่งค่าที่ได้นะก็จะมีตั้งแต่ 0.5 จนถึง1นะเพราะนั้นถ้าเราหาหรือคำนวณค่าสถิติอัลฟาคอนบากแล้วมันไม่ถึง 0.5 นะหรือคิดว่ามันน้อยมากเลยเนี่ยนะคะเราก็ควรที่จะกลับไปปรับข้อคำถามใหม่แล้วก็ try out ใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาทดสอบอัลฟาคอนบากจนกว่าค่าของอัลฟาคอนบากนั้นมีค่าสูงกว่า 0.5 นะทีนี้เมื่อเราผ่านเกณฑ์นะทั้งการตรวจสอบทางตรงของเนื้อตรวจสอบความตรงของเนื้อหาแล้วก็ตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถามแล้วเนี่ยเราก็สามารถนำเอาแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์เหล่านี้ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายงานวิจัยของเราได้นะคะนะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบนะแบบสัมภาษณ์แบบสอบถามต่างๆเหล่านี้ก็ควรจะได้รับการตรวจสอบมาชั้นหนึ่งแล้วนะคะในการใช้แบบทดสอบนะหรือตัวเทสนะคะก็เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของบุคคลนะทำการทดสอบในสภาวะแวดล้อมที่กำหนดนะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยก็คือแบบทดสอบเป็นการวิจัยในเชิงทดลองที่จะทดลองกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งแล้วก็ดูซิว่าก่อนและหลังการทำวิจัยเขาจะมีคะแนนเป็นอย่างไรนะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะที่นักศึกษาอาจจะเห็นนะก็คือแบบประเมินใช่ไหมคะแบบประเมินกิจกรรมแบบประเมินโครงการที่เขาอาจจะมี pre-test ก่อนที่จะเข้าร่วมการอันนี้ก็ถือว่าเป็นการวิจัยระดับหนึ่งนะคะพอเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้วก็มา post-test เห็นไหมคะเพราะนั้นตัวแปรเนี่ยนะก็จะเป็นตัวแปร2ชุดก็คือคะแนนก่อนเข้าโครงการแล้วก็คะแนนหลังเข้าโครงการโดยเป็นบุคคลคนเดียวกันนะเพื่อวัดความรู้ความสามารถของคนนั้นนะเพราะนั้นผลการทดสอบนะก็อาจจะใช้สถิติวิเคราะห์ที่เป็น T-test นะเพราะว่ามีการทดสอบชุดข้อมูล2ชุดข้อมูลแต่ถ้า3ชุดข้อมูลขึ้นไปก็จะเป็นการทดสอบแบบ ANOVA นะคะอันนี้ก็มีการวิเคราะห์ในเชิงลึกในสัปดาห์ถัดไปนะคะอันนี้ก็จะเห็นภาพของการใช้แบบทดสอบในการเก็บข้อมูลนะเพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถของบุคคลนะคะถัดไปนะในเรื่องของการสัมภาษณ์หรือว่าอินเทอร์วิวอันนี้ก็เป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเจตคตินะนะที่เราจะต้องมีเวลาในการพูดคุยนะให้ผู้ให้ข้อมูลเนี่ยเกิดความผ่อนคลายนะให้เขามีความสบายใจซะก่อนนะที่เราจะเข้าไปจู่โจมคำถามต่างๆนะว่าอาจจะมีการพูดคุยถึงสถานการณ์สภาพแวดล้อมต่างๆแล้วก็โน้มมาที่ข้อคำถามของเราเพื่อให้เขาแสดงความคิดเห็นเจตคตินะความพึงพอใจต่างๆเพราะนั้นการสัมภาษณ์เนี่ยนะที่สำฤทธิ์ผลจริงๆแล้วก็ควรจะมาเผชิญหน้ากันนะระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์แล้วก็ในสิ่งแวดล้อมที่เงียบสงบมีสมาธินะถ้าเราไปสัมภาษณ์ในสิ่งแวดล้อมที่เอะอะพลุกพล่านเนี่ยบางทีนะทั้งผู้สัมภาษณ์เองและผู้ถูกสัมภาษณ์ก็
ไม่มีสมาธินะไม่มีอารมณ์ที่จะถามที่จะตอบนะคะเพราะนั้นในการสัมภาษณ์นะไม่ว่าจะเป็นสัมภาษณ์โดยทั่วไปหรือสัมภาษณ์เชิงลึกนะก็ควรที่จะสังเกตสภาวะแวดล้อมโดยรอบซะก่อนนะถ้ามันพลุกพล่านเกินไปก็อาจจะระงับการสัมภาษณ์ตรงนั้นหรือว่าไปหาที่ใหม่ที่ทำให้บรรยากาศในการสัมภาษณ์มันดีขึ้นนะการใช้แบบสอบถามหรือว่า questionnaire นะคะอันนี้ก็เป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเจตคตินะสำหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีจำนวนมากนะแล้วกลุ่มตัวอย่างเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องอ่านออกเขียนได้ด้วยนะคะนะเราแจกแบบสอบถามให้เขาแล้วก็ให้เขาให้คะแนนให้ข้อมูลกับเรามานะเขาก็ต้องอ่านออกเขียนได้นะทำการตัดสินใจได้นะแต่บางทีในการสอบถามโดยไม่ได้เผชิญหน้าเขาก็อาจจะให้คนอื่นตอบแทนเราก็ได้ซึ่งก็เป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งนะแล้วก็ในการใช้แบบสอบถามกับคนจำนวนมากเนี่ยปัจจุบันนี้ก็เห็นน้อยมากนะในการที่จะมากรอกแบบสอบถามนะใช้ questionnaire ต่างๆก็กลายเป็นว่าทำการสอบถามโดยใช้ Google Form นะบนสามารถที่จะให้คะแนนบนสมาร์ทโฟนแท็บเล็ต PC ได้นะคะก็จะทำให้ได้รับคำตอบที่จำนวนมากแล้วก็ในเวลาที่กำหนดได้ตอบแบบสอบถามมีสมาร์ทโฟนมีอุปกรณ์พร้อมเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องมาหาเรานะเราก็ไม่จำเป็นต้องไปหาเขาด้วยนะคะเพราะนั้นเขาก็ให้คะแนนบนสมาร์ทโฟนแล้วก็นะกด submit ส่งรีพอร์ตข้อมูลมาที่อีเมลของเราได้เลยนะคะอันนี้ก็ทำให้เกิดความสะดวกสบายระหว่างผู้ให้แบบผู้ที่สอบถามแล้วผู้ที่ตอบแบบสอบถามด้วยนะซึ่งการใช้ปัจจุบันนี้ก็มีการใช้แบบสอบถามออนไลน์ใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้ลดเวลาลดต้นทุนนะทั้งตัวเปเปอร์ของแบบสอบถามเองแล้วก็ค่าจ้างนะให้มีการจ้างเหมานะผู้ที่ทำหน้าที่แจกแบบสอบถามแทนเราก็ได้นะคะต่อไปก็คือวิธีการของการสังเกตนะหรือ observation นะนี่ก็เป็นการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลนะเป็นปรากฏการณ์สภาวะการทางสังคมนะซึ่งบางทีเราก็ไม่อยากให้บุคคลที่เราเข้าไปสังเกตการรู้ตัวหรอกนะคะเพราะว่าพฤติกรรมอาจจะเปลี่ยนนะเราก็เข้าไปฝังตัวเสมือนกับเราเป็นสมาชิกในชุมชนนั้นกลมกลืนเข้าไปนะก็ไม่ได้เป็นจุดเด่นอะไรเพราะนั้นในเมื่อเราอยู่ในพื้นที่เป้าหมายการวิจัยของเราแล้วก็สังเกตตั้งแต่เริ่มก่อนที่จะเริ่มเข้าในพื้นที่นั้นด้วยซ้ำนะแล้วก็ดำเนินการเข้าไปพื้นที่ทำความคุ้นเคยกับสมาชิกกับผู้นำชุมชนนะเพื่อให้เกิดการยอมรับแล้วก็เข้าใจนะคะเพราะนั้นในเรื่องของการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเนี่ยก็เป็นทักษะเป็นอาจจะเป็นพรสวรรค์นะของนักศึกษาบางคนก็ได้นะคะเรื่องของการฝึกสังเกตนะคะนี้พฤติกรรมของบุคคลที่มันแสดงออกมาที่เราสังเกตได้บางทีสิ่งที่เห็นมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ใช่ก็ได้นะคะเพราะนั้นพฤติกรรมบางทีก็ต้องดูซ้ำๆไม่ใช่ดูครั้งเดียวแล้วเชื่อเลยนะดูซ้ำๆนะเมื่อเวลาผ่านไปพฤติกรรมนั้นยังเหมือนเดิมไหมนะก็ทำให้เรามั่นใจว่าพฤติกรรมของบุคคลนั้นเป็นเช่นนั้นจริงๆนะเพราะนั้นเราก็จะใช้แบบสังเกตนะที่เป็นการจดประเด็นข้อสังเกตแบบกว้างๆเอาไว้นะคะนะในเรื่องของวิธีของการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือว่า participation นะ
จากการที่เราได้เข้าไปใน

พื้นที่นะคะแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมนะทำให้กลุ่มทำให้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่กลมกลืนนะแล้วก็การมีส่วนร่วมนะถ้าเราไปแบบเป็นทางการนะเราไม่ได้แบบฝังตัวนะเราไปแบบเป็นทางการมีหนังสือนำเนี่ยนะจากหน่วยงานนะในสังกัดของเรานะแจ้งไปยังหน่วยงานในชุมชนนั้นในพื้นที่เป้าหมายของเรานะเขาก็ได้รู้นะว่าเออมันเป็นระดับทางการแล้วนะเขาก็จะมีการยอมรับนะผู้วิจัยมาจากสถาบันมหาลัยนี้นะคะเข้าไปเขาก็ต้อนรับขับสู้เราด้วยดีแล้วก็ยอมให้เราเนี่ยเข้าไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมนะในงานวิจัยตามวัตถุประสงค์ต่างๆนะเราให้เกียรตินะเขาก็ในการให้ข้อมูลต่างๆในบางด้านเขาก็จะนำเสนอได้อย่างดีเลยนะคะซึ่งในการแสดงออกถึงพฤติกรรมเหล่านี้นะเหมือนกับว่าให้ยอมรับนะนักวิจัยนะที่ร่วมกันทำกิจกรรมบางทีนะบางทีก็โอเวอร์เกินไปนะอวยเกินไปหรือบางทีอาจจะหลบมุมนะหลบมุมนอกพื้นที่ไม่อยากจะเข้ามาข้องเกี่ยวนะก็เป็นไปได้นะคะเพราะเขารู้เนี่ยว่าเรามาจากไหนนะเพราะนั้นในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลน่ะในลักษณะที่เป็นทางการนะหรือชัดเจนเนี่ยมันก็จะได้พฤติกรรมที่ไม่สะท้อนความเป็นจริงเท่าไหร่หรืออาจจะไม่ได้ครบถ้วนนะแต่ก็ยังดีที่ชุมชนนะมีการยอมรับในการเข้าไปมีส่วนร่วมของเราทีนี้ถ้ายกตัวอย่างในการพัฒนาชุมชนนะผู้วิจัยก็เข้าไปแล้วก็ประชาสัมพันธ์โครงการนะมีผู้นำชุมชนรับทราบประชาชนในชุมชนรับทราบก็เขาก็จะมาฟังกิจกรรมการดำเนินกิจกรรมของเราว่ามันเป็นไปได้ไหมพวกเขาที่อยู่ในชุมชนเนี่ยจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนจากการวิจัยครั้งนี้เขาจะรอฟังจากเราก่อนถ้าเขาโอเคนะโดยไม่ได้รับการบังคับจากหัวหน้าชุมชนนะคะนะพอเขาเปิดใจรับฟังนะเออมันมีทางเป็นไปได้นะแล้วก็เข้าใจว่าผู้วิจัยเนี่ยต้องการการมีส่วนร่วมจากเขานะเขาก็จะภูมิใจนะว่าเขาสามารถทำประโยชน์ให้กับชุมชนโดยผ่านงานวิจัยของเราเพราะนั้นตัวผู้วิจัยก็ต้องสร้างความน่าเชื่อถือนะไม่ไบแอดไม่ลำเอียงกับกลุ่มชนนะหรือสมาชิกกลุ่มในชุมชนนะคะมันก็จะทำให้เกิดพอเขาเห็นทีหลังเนี่ยว่าเออนักวิจัยเข้ามาแล้วเนี่ยให้ประโยชน์กับคนบางกลุ่มไม่ทั่วถึงเขาก็มองเราในแง่ลบแล้วก็จะไม่ให้ความร่วมมือกับเราต่อไปนะอันนี้ก็ต้องเป็นข้อที่พึงระวังอย่างมากเลยนะทีนี้พอเราได้ใจได้ใจสมาชิกนะเขาก็ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของเราแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมกับเขานะก็คือละลายพฤติกรรมกันแล้วนะเราก็บอกขั้นตอนเลยนะฮะบอกขั้นตอนกับกลุ่มเป้าหมายเลยว่า1 2 3 4ทำอย่างไรบ้างนะคะอย่างเช่นประการแรกเลยเนี่ยทำการประชุมพร้อมกันนะเพื่อแจงชี้แจงประเด็นต่างๆในการวิจัยให้สื่อสารเข้าใจตรงกันกับสมาชิกในชุมชนนะเมื่อชุมชนรับทราบแล้วก็พร้อมใจที่จะร่วมมือปฏิบัติตามนะก็จะมีตัวแทนของกลุ่มในชุมชนนั้นนะมาเป็นตัวประสานเหมือนเป็นหัวหน้าห้องนะคะนะมาประสานกับผู้วิจัยนะก็เหมือนกับตัวแทนคนนั้นนะเป็นนักวิจัยชุมชนไปในตัวเลยนะคะซึ่งได้รับการถ่ายทอดกระบวนการวิจัยจากผู้วิจัยนะเพราะนั้นนวัตกรชุมชนก็จะทำหน้าที่เป็นต้นแบบนะแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆไปยังสมาชิกนะก็จะเป็นการเป็นแบบปากต่อปากแล้วก็ทำตามแบบต่อไปนะจนในที่สุดแล้วนะของการเข้าไปมีส่วน

ร่วมกันทำวิจัยแบบมีส่วนร่วมเนี่ยนะมันก็ก่อให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนในชุมชนนะซึ่งผู้วิจัยก็ได้วางแผนล่วงหน้ากับชุมชนไว้ก่อนแล้วนะนะแล้วก็ทำการทดสอบความรู้ของชุมชนนะทดสอบกระบวนการว่ากระบวนการที่เกิดจากงานวิจัยเนี่ยมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะเมื่อมันได้ผลนะสมาชิกในชุมชนยอมรับแล้วก็ปฏิบัติตามได้นะมันก็จะเป็นต้นแบบนะเป็นผลผลิตจากงานวิจัยนี้นะสามารถนำไปเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นทำตามได้นะทำให้เกิดพฤติกรรมของการสมัครสามัคคีร่วมกันนะนะการที่จะได้ทำประโยชน์ให้กับชุมชนด้วยกันนะคะอันนี้ก็เล่าตามประสบการณ์ที่อาจารย์ได้เคยสัมผัสนะทำงานวิจัยในชุมชนเขาก็ในเมื่อเราเปิดเผยตัวเองนะว่าเป็นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนะก็จะได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งแต่เขาก็จะมองเราว่าเราน่าเชื่อถือหรือเราตัวจริงไหมอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นนะตัวนักวิจัยเองก็จะต้องมีทักษะในการเข้าหากลุ่มชุมชนให้ดีนะคะนี้ในลักษณะของกลุ่มเป้าหมายนะสิ่งที่ควรคำนึงถึงนะนะเราอาจจะได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามก็ได้หรือจากแบบสัมภาษณ์หรือสังเกตก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นระดับการศึกษานะประเพณีและวัฒนธรรมนะความเชื่อและค่านิยมอันนี้ก็อาจจะเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนนะอาจจะเป็นลักษณะการวิจัยในเชิงคุณภาพนะลงไปบุกเบิกสำรวจสภาวะการทางสังคมที่เกิดขึ้นจริงนะคะนะแล้วก็ทำการเข้าถึงข้อมูลของตัวแปรที่ต้องการวัดนะแล้วก็ระยะเวลาที่ใช้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการออกแบบการวิจัยเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลให้ทันตามกำหนดเวลานะในแผนที่กำหนดไว้นะบางทีต้องวางแผนในการรวบรวมสมาชิกในชุมชนเพื่อที่จะมาเก็บข้อมูลนะทั้งใช้แบบสอบถามด้วยแล้วก็แบบสัมภาษณ์แล้วก็นำจัดเป็นเวทีนะจัดเป็นเวทีสัมมนาเวทีการระดมความคิดเห็นนะระดมสมองก็ว่าไปนะคะเพราะในการจัดสัมมนาเพื่อต้องการรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยเราไม่ควรจะจะให้มีผู้เข้าร่วมหลายคนนะคะมันจะทำให้ไม่มีสมาธิแล้วก็ข้อมูลกระจัดกระจายก็ควรที่จะเจาะจงคนที่จะมาระดมสมองมาแชร์ไอเดียแชร์ประสบการณ์เนี่ยก็ควรจะอยู่ตามประสบการณ์ก็ควรจะอยู่ในเวทีหนึ่งก็คือ12คนนะนั่งล้อมวงกันแล้วก็แชร์ไอเดียแชร์ประสบการณ์นำเสนอแนวความคิดแนวทางแก้ไขในประเด็นปัญหานะที่เกิดขึ้นนะที่กำหนดไว้ในการวิจัยนะคะนั้นเราก็จะได้ข้อมูลในเชิงลึกนะเพราะนั้นระยะเวลาที่ใช้ในการระดมสมองเนี่ยมันก็ค่อนข้างยาวนานเหมือนกันกว่าจะได้รอบครบทุกคนแล้วก็มีข้อจำกัดในเรื่องของการให้ข้อมูลของแต่ละคนเพราะว่าทุกคนมีการเผชิญหน้าแต่ละคนก็อาจจะมีความเหลื่อมล้ำนะทางฐานะทางสังคมฐานะทางเศรษฐกิจเนี่ยคนที่ด้อยกว่าก็อาจจะไม่กล้าให้ข้อมูลหรือกลัวว่าสมาชิกในกลุ่มพอรู้ข้อมูลของเราเนี่ยก็พอเลิกจากเวทีนี้ไปก็อาจจะไม่พูดกันเลยก็ได้อย่างนี้ก็ในการเผชิญหน้าในเวทีระดมความคิดเห็นหรือระดมสมองก็ต้องระวังความรู้สึกตรงนี้ของสมาชิกนะที่จะทำการระดมสมองนั้นนะคะอันนี้ก็พูดถึงการเข้าถึงข้อมูลโดยเฉพาะการวิจัยในเชิงคุณภาพนะต้องมีเซนส์มากเลยนะคะ
แล้วก็เรื่องของระยะเวลาต้องผู้วิจัยและทีมผู้วิจัยต้องควบคุมระยะเวลาในการประชุมหรือการสัมมนานั้นๆด้วยค่ะนะอันนี้มาดูขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัยนะคะอันดับแรกเลยเราก็ต้องได้รีวิวมาก่อนแน่นอนเลยนะเราจะได้ปัจจัยจากการรีวิวนะได้

และแสงฝั่งพระเจ้าใช้โทนสีที่อุ่นและเข้มกว่าสีแดงของผ้าคลุมตัดกับฝั่งของอาดัมนะครับที่เป็นโทนสีเย็นของท้องฟ้าและก็พื้นดินนะครับทำให้แยกโลกมนุษย์และสวรรค์ออกจากกันอย่างชัดเจนเลยทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่3นะครับก็คือการตีความนะครับมาดูในเรื่องของความหมายกันก่อนสื่อถึงวินาทีที่พระเจ้าประทานจิตวิญญาณหรือชีวิตให้แก่มนุษย์คนแรกสัญลักษณ์ที่แสดงออกในงานก็คือรูปร่างของผ้าคลุมสีแดงที่ล้อมรอบพระเจ้ามีนักวิชาการบางท่านตีความว่าเป็นลักษณะคล้ายสมองมนุษย์นะครับสื่อว่าสติปัญญาคือของขวัญอันล้ำค่าที่พระเจ้ามอบให้หรืออาจจะมองเป็นรูปทรงของมดลูกที่สื่อถึงการให้กำเนิดชีวิตใหม่ก็ได้นะครับทีนี้ก็มาถึงข้อสุดท้ายก็คือการตัดสินคุณค่านั่นเองนะครับภาพนี้นี่สรุปว่าเป็นหนึ่งในภาพเขียนที่ทรงพลังและก็มีอิทธิพลที่สุดในโลกของศิลปะเลยทีเดียวเหตุผลก็คือเนื่องจากสามารถถ่ายทอดแนวคิดทางศาสนาได้ที่ซับซ้อนออกมาเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนการจัดองค์ประกอบนิ้วเกือบชนกันกลายเป็นภาพจำระดับสากลและแสดงถึงความเชี่ยวชาญด้านศิลปะมนุษย์อย่างที่สุดของมิเคลันเจโลเลยนะครับกรอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของความเป็นเอกภาพภาพมีความเป็นเอกภาพผ่านการเชื่อมโยงด้วยสายตาและท่าทางของตัวละครที่มุ่งเข้าหากันเป็นเส้นเดียวเสรีภาพในการแสดงออกแม้จะเป็นงานที่สั่งทำจากสาธารณจักรนะครับแต่ศิลปินยังกล้าที่จะใส่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กายวิภาคสมองซ่อนไว้ในสัญลักษณ์เชิงศาสนาได้อย่างแนบเนียนมาถึงช่วงสุดท้ายของการบรรยายวันนี้นะครับตลอดชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เดินทางผ่านหลายประเด็นสำคัญของการวิจารณ์ตั้งแต่ความหมายความสำคัญคุณสมบัติของนักวิจารณ์ที่ดีทฤษฎีการสร้างงานศิลปะวิธีการวิเคราะห์การประเมินค่าตลอดจนบทบาทของศิลปวิจารณ์ในสังคมนะครับเมื่อย้อนกลับมามองภาพรวมเราเห็นว่าการวิจารณ์ศิลปะไม่ใช่เรื่องของการตำหนิหรือการชื่นชมเพียงอย่างเดียวแต่คือกระบวนการที่ช่วยเรามีเข้าใจงานศิลปะในมิติที่ลึกขึ้นเป็นการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นการสื่อสารที่สร้างสรรค์นะครับสาระสำคัญที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือ1ศิลปวิจารณ์คือการแสดงความคิดอย่างมีหลักการเราไม่ได้พูดแค่ชอบหรือไม่ชอบนะครับแต่เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไมเรารู้สึกเช่นนั้นอะไรคือคุณค่าในงานนั้นข้อที่2นักวิจารณ์ที่ดีไม่ใช่ผู้ทำลายแต่เขาคือผู้สร้างเขาสามารถสะท้อนทั้งข้อดีและข้อด้อยพร้อมเสนอแนะแนวทางที่ทำให้ศิลปินงานได้ต่อไปนะครับข้อที่3ศิลปะกับสังคมเป็นของคู่กันแยกออกจากกันไม่ได้การวิจารณ์ศิลปะที่ดีจะช่วยให้สังคมตื่นตัวเห็นคุณค่าทั้งในงานใหม่และงานเก่าและก็ช่วยให้ประชาชนมีวัฒนธรรมการเสพสินอย่างลึกซึ้งขึ้นข้อที่4ก็คือการฝึกฝนเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญนะครับความสามารถในการวิจารณ์ไม่ใช่พรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่เป็นทักษะที่เรียนรู้ได้ฝึกได้และก็พัฒนาได้นะครับดังนั้นนะครับหากวันนี้ได้ฟังผมบรรยายแล้วกลับบ้านลองเปิดฟังเพลงที่ตัวเองชอบลองดูภาพยนตร์หรืองานศิลปะสักชิ้นนะครับแล้วก็ลองใช้หลักการที่ผมมาบรรยายในวันนี้มาวิเคราะห์ดูว่ามันมีคุณค่ามีความหมายและอารมณ์อย่างไรผมเชื่อว่านักศึกษาจะได้ประสบการณ์ใหม่นะครับและการมองงานศิลปะเนี่ยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก่อนที่เราจะแยกย้ายกันในวันนี้นะครับผมอยากจะทิ้งท้ายไว้สักนิดนะครับตลอดชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าดวงตาของนักวิจารณ์ไม่ได้มองเพียงแค่ความสวยงามที่ฉับฉวยแต่มองหาหัวใจและเหตุผลที่ซ่อนอยู่หลังฝีแปรงและรอยสิวนั้นศิลปะวิจารณ์ไม่ใช่เรื่องของคนบนหอคอยงาช้างนะครับแต่มันเป็นเรื่องของเราทุกคนเลยนะครับโอเคครับหวังว่าการบรรยายของผมในวันนี้นี่จะทำให้ทุกคนเนี่ยมีมุมมองใหม่แล้วก็มองงานศิลปะได้อย่างสนุกยิ่งขึ้นนะครับออกจากบ้านแล้วเข้าไปชมงานหอศิลป์แล้วก็ไปดูงานสักชิ้นหนึ่งแล้วก็วิจารณ์ตามที่ผมได้บรรยายมานะครับหรือไม่ก็ดูหนังก็ได้ฟังเพลงก็ได้เพราะศิลปะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะมีภาพเขียนอย่างเดียวนะครับหรือการวิจารณ์อะไรก็ได้ที่เราอยากจะวิจารณ์แต่ต้องสรุปว่าเชิงสร้างสรรค์เพื่อทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับโอเคครับวันนี้ก็กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์นะครับจากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: เลยอยากให้พี่ติงกับพี่บอมเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
3: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
4: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับกรณีถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับแล้วถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
2: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
4: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
3: ง่ายๆเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
4: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าตอบแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหาย
2: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นครับกรณีอะไรบ้างคร
4: ับอันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
2: ครับอันนี้ก็เป็นการชดเชย
4: ครับ
2: 3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
3: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได
4: ้ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือก็จะกรณีที่ผู้เสียหายเนี่ยครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้แล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
5: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
4: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
2: ฟกช้ำ
5: ได้เลยก็คือเอาใบรับรองแพทย์มา
4: ใช่ครับ
2: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
4: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับ
2: ใช่ครับก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
4: ครับใช่ก็คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่ติ๊กมันมีหน่วยงานนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแลกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับครับ
3: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ซาบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างนึงก็

0: รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานอยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็2คือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่งกับพี่บอมก็ได้แล้ว2ก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่เก่งเคมีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14แล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
1: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
2: ้สิ
1: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
0: ค่ะจะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิการาชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและขอเจริญพรแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆวันนี้ชีวิตใหญ่ในวันหน้าออกอากาศทางช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางการดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

0: วิทยาเขตวังไกลกังวลชีวิตนี้สั้นแต่จิตใจนั้นลึกในแต่ละวันนั้นเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความคาดหวังความกลัวความเร่งรีบและความไม่แน่นอนซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความจริงของชีวิตที่ทุกคนนั้นไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงนี้ไม่ใช่คำสอนเพื่อที่จะทำให้ชีวิตเรานั้นเกิดความหดหู่แต่คือคำสอนที่ชี้ให้เรานั้นเห็นว่าเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเราจะไม่ยึดติดเมื่อเราไม่ยึดติดเราก็จะมีทุกข์น้อยลงธรรมะที่แท้นั้นไม่ได้อยู่ที่คัมภีร์เพียงอย่างเดียวแต่ซ่อนอยู่ในใจเราในลมหายใจเข้าออกให้เรายอมรับการเปลี่ยนแปลงลองถามตนเองในตอนนี้ดูว่าสิ่งที่เรายึดอยู่นั้นจำเป็นแค่ไหนความสุขที่เราวิ่งหานั้นแท้จริงมันอยู่ตรงไหนเราได้ให้เวลากับความสงบในใจบ้างหรือยังและการเจริญสติคือการกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะคือกุญแจสำคัญในการพ้นทุกข์ในชีวิตประจำวันฉะนั้นแล้วธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือความเข้าใจในตัวเราเองโอกาสนี้กับผมได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพะโวปเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารได้เมตตาให้ความรู้ในหัวข้อที่8คือธรรมะกับการทำงานและอนาคตสำหรับอนาคตในการใช้ชีวิตโดยมีธรรมะก็ขอความเมตตาให้พระมหาสมภพได้ช่วยอธิบายในหัวข้อนี้ครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสารวุฒิครับ
0: ครับสาธุครับ
1: ตอนนี้เราจะคุยกันเรื่อง
0: ครับ
1: ธรรมะการทำงานอนาคตสำหรับน้องนักศึกษา
0: ครับ
1: ทุกคนได้เกิดมาต้องเรียนรู้ทุกอย่างเรียนรู้ในบ้านรู้ที่โรงเรียนโรงเรียนก็แบ่งเป็นชั้นประถมชั้นมัธยมชั้นมหาลัยทุกอย่างเรียนรู้ไม่ได้ที่ทำงานก็ต้องเรียนรู้เรียนรู้ทุกที
0: ่ครับ
1: ให้เรามาจำแนกกันว่าธรรมะคืออะไร
0: ครับ
1: การเรียนเรียนยังไงเพื่ออะไรอนาคตคืออะไรให้เรามองตรงนี้ให้เราตั้งเป็นกระทู้ไว้กับหัวข้อไว
0: ้
1: เรามาแก้กันทีละข้อธรรมะทุกคนก็เข้าใจธรรมะให้เรามองคือธรรมชาติสิ่งที่เป็นไปโดยธรรมชาติถ้าเราเข้าใจธรรมชาติชีวิตเราจะมีความสุข
0: ครับ
1: ถ้าเราฝืนธรรมชาติชีวิตเราจะเป็นทุกข์ให้มองนี้เลยแล้วคุณค่อยเจาะไปเรื่อยๆธรรมะพระพุทธเจ้ามีทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ก็คือข้อแบ่งเป็นหมวดเป็นหมู่ไว้ลองศึกษาดูให้ที
0: ครับ
1: แต่ให้มองที่ว่าธรรมะก็คือธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติเข้าใจชีวิตของเรามีเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นมีตั้งอยู่ในท่ามกลางดับไปที่สุดเปรียบเหมือนช่วงอายุของเราถ้าได้เกิดมาถึงวัยประมาณ25ปีวัยเรียนรู
0: ้
1: ให้เราแบ่งอย่างนี้25ถึง50ปีควรจะมองเป็นวัยทำงานสร้างครอบครัว50ปีขึ้นไปคือเป็นวังแสวงหาความรู
0: ้ครับ
1: ให้เกิดประโยชน์เข้าใจธรรมะให้มากที่สุดทีนี้เรามาดูเรื่องคำว่าการเรียนทำไมเราต้องเรียนด้วยลองถามตัวเองดูทำไมเราต้องเรียนทำไมว่าเราเกิดมาปุ๊บพ่อแม่ต้องเอ้ยไปเรียนลูกไปเรียนลูกไปเรียนลูกไปเรียนไปเรียนให้เรามองตรงนี้เพราะว่าการเรียนรู้ก็คือการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้เรามองว่าพ่อแม่ยิ่งให้ลูกเรียนหมายความว่าพ่อแม่ให้ทรัพย์อันประเสริฐ
0: ครับ
1: ต่อให้พ่อแม่ร่ำรวยล้นฟ้า
0: ครับ
1: ถ้าลูกไม่มีความรู้ทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่มีก็หมดไป
0: ครับ
1: ถูกไหมทรัพย์ใหม่ก็ไม่ได้เกิดเพราะนั้นพ่อแม่ที่ดีจะให้ลูกเรียนให้สูงที่สุด
0: ครับ
1: ถูกไหมเพื่ออะไรจะได้มอบสวัสดิ์อุตระกูลให้
0: ครับ
1: ให้รับของพ่อแม่ที่ทำเหนื่อยทั้งชีวิตให้เรียน
0: ครับ
1: เข้าใจว่าการเรียนก็คือเตรียมสู่การทำงาน
0: ครับ
1: ไอ้การทำงานเนี่ยอย่ามองว่าทุกคนต้องทำงานให้มองว่าชีวิตคนเราจะปล่อยให้ว่าง
0: ครับ
1: ถ้าว่างปุ๊บชีวิตจะไร้สาระไม่มีแก่นสารทุกคนต้องทำงานทำงานตามอะไรตามความสามารถ
0: ครับ
1: ตามสู่การของเรา
0: ครับ
1: แม้จะเป็นนักเรียนเราก็ทำงานได้ทุกคนเห็นไหมบางคนเรียนด้วยทำงานไปด้วย
0: ครับ
1: นะบางคนก็เรียนอย่างเดียวบางคนก็รอให้จบก่อนแล้วก็ทำงานแล้วแต่เราจะขอให้เราเรียนเอาไว้ก่อนครับเรียนคือเตรียมสู่การทำงานพอเราเรียนปุ๊บให้เรามองถึงคำว่าอนาคตอนาคตเนี่ยคือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น
0: ครับ
1: แต่จะเกิดขึ้นแน่ๆในอนาคตถูกไหมคือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้เรามองว่าอนาคตเนี่ยมันยังมาไม่ถึงแต่เราจะกำหนดอนาคตได้กำหนดจากปัจจุบันให้เรามองปัจจุบันณเวลานี้นี่คือปัจจุบันถ้าสิ่งที่

0: ยังมาไม่ถึงให้เรามองว่านั่นคืออนาคต
1: ครับ
0: สิ่งที่ล่วงไปแล้วให้มองคืออดีต
1: ครับ
0: ถ้าเราเข้าใจ3สิ่งเราจะเข้าใจเองเฮ้ยอดีตคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วมันแก้ไขไม่ได้ให้เรามองประสบการณ์สำหรับเราปัจจุบันคือสิ่งปัจจุบันตรงนี้เราอยู่ตรงนี้เราทำตรงนี้ประเทศนี้สังคมนี้เราทำนี้เมื่อเราทำแล้วปุ๊บอนาคตสิ่งมาไม่ถึงถ้าเราอยากได้คนดีเราต้องทำปัจจุบันที่ดีเมื่อเราเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างคนผู้ใหญ่เขาผ่านมาแล้วเขาจะบอกสิ่งที่อดีตปัจจุบันอนาคตบอกให้เราเรียนรู้นี่คือการเรียนเราเรียนเพื่อเราเรียนให้เกิดอดีตปัจจุบันอนาคตเรียนเพื่อให้มีอนาคตที่ดีเอาไปสร้างฐานะสร้างทำงานได้หลายคนอาจเคยคิดว่าไอ้คำว่าธรรมะเนี่ยมันเหมาะกับคนแก่คนวัดหรือคนที่ว่างจากงานเพราะต้องนั่งสมาธิแบบทำต่างให้เรามองใหม่ว่าธรรมะก็คือแผนที่ชีวิตที่จะเราทำให้เราพ้นจากความทุกข์ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างมั่นคงจะเกิดแต่ประโยชน์ไม่เกิดโทษ
1: ครับ
0: ถ้าคนเราไม่มีธรรมะอยู่ในใจแล้วทุกคนก็จะมีความบิดเบียนกัน
1: ครับ
0: จะได้เดียวไม่กันเผยแผ่จะคำว่าทานคือการให้เนี่ย
1: ครับ
0: ก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกคนเกิดมาล้มโลกเป็นสัตว์โลกด้วยกันทุกคนต้องให้กันและกันให้ความรักให้อภัยให้สิ่งดีงามเกื้อกูลกันและกัน
1: ครับ
0: พวกคนเรามันมีไม่เท่ากัน
1: ครับ
0: ถูกไหมครับพระองค์ถึงบอกว่าคนเราต้องมีคำว่าทานมีศีลคือข้อห้ามแล้วก็มีการเจริญภาวนาทำแล้วให้มีเป็นไม่ใช่ให้แค่เดี๋ยวกูจุกกูให้แล้วควรจะทำบ่อยๆให้บ่อยให้ทุกวันให้เป็นนิสัยถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็หลักการธรรมะอีกข้อหนึ่งที่อยู่ค้ำจุนโลกของเราก็คือผมไม่หันสี
1: ่ครับ
0: สำคัญมากคนเราต้องอยู่ด้วยกันต้องมีความเมตตากันและกันถามว่าถ้าคนเราไม่เมตตากันและกันถามว่าจะไปรักเล็กขโมยน้อยเขาไหมก็ไม่หรอกสงสารเขาขอธรรมะนิดหน่อยไปรักเขาทำไมกับที่การงานเราดีกว่ารู้จักคำว่าพอมีความสุขช่วยเหลือเกื้อกูลเขาถูกไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ กรุณาเนี่ยคนเราถ้ามีกรุณาในใจปุ๊บเวลาเดินปุ๊บเห็นคนตกลำบากเราจะช่วยเขาเพราะเรามีกรุณาถ้าคนเราไม่มีกรุณาปุ๊บก็ไม่อยากยุ่งใครถูกไหมครับมุทิตาก็คือทุกคนอยากหวังดีได้ดีทุกคนเมื่อเขาได้ดีพอได้ดีเขาด้วยท้ายสุดแล้วก็ถืออุเบกขาไว้ให้นักน้องนักเรียนลองมองอย่างนี้ว่าทำหน้าที่เราดีสุดเข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดครับทีนี้เรามองอีกว่าคำว่าธรรมะถ้าแปลให้กว้างคือธรรมะมองอีกอย่างคือให้มองว่าเป็นสัจธรรมสัจจะคือความจริงธรรมที่เป็นจริงก็คือความจริงของชีวิตธรรมชาติของคนเราทั้งหลายถ้าเรามองได้ตอนนี้นะให้มองว่ามีการเกิดก็ต้องมีอะไรม
1: ี
0: การแก่ถูกไหมมีแก่ก่อนถูกไหมครับ
1: แก
0: ่เจ็บก็ตายมองสี่อย่างเนี่ยนี่คือธรรมชาติแต่ถามว่าเกิดแล้วกว่าจะแก่ต้องเข้าสู่หลักของอนิจจลักษณะสามอย่างเกิดขึ้นย้อนตั้งอยู่ไปพักหนึ่งถึงจะแก
1: ่
0: ถูกไหมท้ายสุดแล้วดับไปก็คือไหนถ้าเรามองนี่ชีวิตเราจะมีจะรู้จักตัวเองทำหน้าที่เราแต่ละช่วงแต่ละวัยและจะไม่เบียดซึ่งกันและกันจะได้เกิดประโยชน์ครับเพราะคนเราทุกคนไม่พ้นกฎแห่งกรรมไปได้ก็คือถ้าเราทำกรรมกรรมคือการกระทำทำดีท่านเรียกว่ากุศลท่านเรียกความฉลาดทำชั่วก็คือบาปท่านเรียกว่าอกุศลคือสิ่งที่ไม่ดีเหมือนสุภาษิตที่อาจารย์ยอดคนจะรู้จักยกมาบ่อยๆอาจารย์ยอดจะพูดบ่อยว่านัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมนั้นไม่มีก็คือแรงการกระทำของเราหมายความว่าถ้าเราทำกรรมดีกรรมดีต้องตอบสนองเราแน่ไม่ต้องห่วงจะใช้ตัวเลี้ยวแต่คนทำกรรมชั่วถึงแม้วันนี้เวรกรรมไม่ตอบสนองรอให้บุญมูลก่อนเถอะเดี๋ยวเวรกรรมก็ตามสนองเขาเองให้เรามองแค่ตรงนี้และเราจะไปตัดสินใจแค่ว่าคนนี้ดีหรือไม่ดีให้เรามองว่ามันคือเวรกรรมของเขาถ้าเราช่วยได้ก็ช่วยแต่เราไม่ซ้ำเติมใครถูกไหมครับแต่ให้คำบอกกล่าวแนะนำได้ครับธรรมะไม่ใช่เรื่องแค่นั่งสมาธิอย่างเดียวธรรมะก็คือหลักคิดในการชีวิตให้ถูกทางไม่ทำให้เราหลงผิดจะเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติของเราครับคำถามนักเรียนมักมีมากบ่อยๆก็คือนักเรียนจะพูดบ่อยว่าจะเรียนไปเพื่ออะไรต้องตั้งคำถามให้ดีสองเรียนจบจะมีงานทำไหมใช่ไหมคำถามต้องบ่อยอ้าวเรียนสาขานี้จบทำงานไหมถ้าเลือกผิดทางจะล้มเหลวไหมจะถามบ่อยถามตลอดจะไม่ทำยังไม่ได้ลองเลยถามตลอดแล้วเราก็รู้สึกเครียดเพราะเราเปรียบเทียบคนอื่นตลอดเวลาถูกครับ
1: ถูกต้องครับ
0: คนเราเนี่ยเขาบอกว่าจะเรียนจะแล้วแต่ถ้าเราคิดว่าเอ้ยเรียนไปทำอะไรเรียนแล้วจบได้ทำงานไหมชีวิตเราก็จะล้มเหลวแต่ต้นให้ลองเรียนดูก่อนอย่างที่ได้เคยบอกมาว่า

0: ให้เราเรียนประถมเขาจะให้เรียนทุกวิชาถูกไหมเราเรียนให้รู้เรื่อง
1: ครับ
0: เมื่อเราเรียนมัธยมก็เรียนไปพอเราจบมัธยมปุ๊บให้เราเลือกสาขาดูว่าเราจะเป็นช่างหรือเป็นหมอเป็นครูก็ลองเรียนดูถ้าสมั
1: คร
0: มหาลัยปุ๊บเราเอ็นทานเข้าไปถ้าเราชอบสาขานี้คุณเรียนไปถึงที่สุดเรียนให้จบก่อนเมื่อจบมาแล้วปุ๊บจะทำงานไม่ทำงานแล้วต่อเราถ้าไม่ชอบปุ๊บออกมาเอ็นทานใหม
1: ่ครับ
0: เพราะเพื่อนๆของมาภาพหลายคนก็ทำอย่างนี้ก็ชีวิตเขามีความสุขคนเราไม่สายในเรื่องการเรียน
1: ครับ
0: ถ้าเราเรียนจบปริญญาตรีเราพอก่อนหรือจบปวช.ปวส.ทำงานไปถ้าเราถึงจุดหนึ่งปุ๊บอยากเรียนไปเรียนเถอะ
1: ครับ
0: เราจะได้ความรู
1: ้
0: เสริมทักษะการทำงานของเราด้วยมันเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัว
1: ครับ
0: เพราะอะไรเพราะบอกว่าชีวิตเรานั้นเป็นผลการกระทำในวันนี
1: ้ครับ
0: ถ้าคนเรารู้จักธรรมะรู้จักธรรมชาติชีวิตเราก็จะมีความสุขครับ
1: ครับ
0: พระองค์ทรงบอกว่าทุกอย่างอ่ะไม่ใช่เหตุบังเอิญจะมีเหตุปัจจัยมาทุกอย่าง
1: ครับ
0: คนเราจะบรรลุธรรมขั้นสูงพระองค์ทรงวางไว้สมมติว่าวางไว้5อย่างถ้าเราเลือกอย่างนี้ปุ๊บคุณก็เดินไปทางนี
1: ้ครับ
0: เลือกทางอย่างนี้พระองค์บอกแล้วเราเป็นผู้แค่ผู้ชี้ทางสุขคุณจะเลือกทางไหนแล้วแต่คุณพิสุสงก็เหมือนกันเรียนธรรมะจากพุทธเจ้ามาแล้วชี้ทางบอกกล่าวญาติโยม
1: บ
0: อกเลยว่าถ้าคุณทำอย่างเงี้ยนรกที่ไปในเบื้องหน้า
1: ครับ
0: ทำความดีทำใจสะอาดเนี่ยรับรองเลยมีแต่สุคติสวรรค์ที่ไปในเบื้องหน้าเหมือนกัน
1: ครับ
0: และแต่ว่าญาติโยมจะเลือกนักเรียนจะเลือกถูกไหม
1: ใช่ครับอ
0: ย่างธรรมะที่สอนหลายๆอย่างเนี่ยท่านนักเรียนทุกคนเรียนด้วยสติปัญญามีสมาธิสำเร็จแน่ๆครับจิตอยู่กับตนถามว่าถ้าเรียนในห้องใจเราอยู่กับตรงเนี้ยอยู่กับการจดบันทึกอยู่กับเนี้ยรู้ไหมไงก็รู
1: ้ครับ
0: ไม่มีหลักทุกว่าใจอยู่นี้จะไม่รู
1: ้ใช่
0: เพราะใช้หลักการของ4อย่างสุจิปุริท่องไว้เลย
1: ครับ
0: สุให้เราฟังก่อนฟังครูบาอาจารย์คิดตะให้คิดตาม
1: ครับ
0: ถ้าคิดแล้วไม่เข้าใจพุทธชาให้ถาม
1: ครับ
0: เสร็จแล้วให้ลิขิตคิดเขียนไว้ท่องไว้เลย4อย่างครับสุจิปุริแล้วเราจะได้เองครับ
1: ครับ
0: เราต้องเข้าใจตัวเองด้วยว่าทํายังไงอยากเรียนให้เก่งธรรมะพุทธเจ้าที่เราเคยพูดมาทุกคนควรใช้หลักการของอิทธิบาท4
1: ครับ
0: ใช้มาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
1: ครับ
0: เพราะว่าพวกเราทุกคนต้องมีอยู่4อย่างให้ท่องไว้เลย1ฉันทะคือความพอใจต่อให้บังคับทำอะไรก็แต่จะบังคับทำงานบังคับเรียนให้เราพอใจในสิ่งนั้นพอใจที่จะทำเมื่อพอใจไม่พอต้องมีวิริยะมีความเพียรด้วยอย่างเช่นเราเรียนไม่ใช่ว่าสักว่าไปเรียนต้องเข้าเรียนให้ทันเวลาอย่าไปสายถ้าไม่จำเป็นทำงานก็เช่นเดียวกันไปก่อนเวลาเลิกทีหลังนายถูกไหมชีวิตเราก็เจริญก้าวหน้าทำงานด้วยจิตด้วยใจเราทำด้วยสมาธิอยู่กับตนไม่ใช่ใจลักมือลอยอย่าทำงานในโรงงานเนี่ยเครื่องจักรถ้าทำงานแล้วใจมือลอยอันตรายรอบด้านจริง
1: ใช่ครับ
0: มีสติอยู่กับตัวมีสมาธิอยู่กับตนข้อสุดท้ายเลยใช้ปัญญาวิเคราะห์มองดูว่าเองานที่เราทำเนี่ยเราทำไงให้เกิดดีที่สุดเสนอเจ้านายไปเสนอครูบาอาจารย์ไปเรามองดูครูเขาสอนสอนเพียบเลยสรุปเป็นคอนเซ็ปต์ของเรา
1: ครับ
0: ว่ามันคืออะไรเนี่ยปัญญาก็จะเกิดตรงเนี้ยจากการของอิทธิบาท4
1: ครับ
0: ทีนี้เรารู้จักกับคำว่าสติกับการจัดการอารมณ์นักศึกษาสมัยนี้ถามว่าเรียนเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจเหนื่อยทุกอย่างเลยแต่สติก็คือการระลึกให้ได้เหนื่อยก็รู้ว่าเหนื่อยเราต้องฝึกสติฝึกการระลึกให้ได้วิธีการฝึกยังไงให้เรามองว่าเราเรียนมาตลอดเนี่ยเราเหนื่อยให้หาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอหรือไม่เวลาก่อนสอบเนี่ยก่อนจะเรียนให้เราลองฝึกการหายใจหายใจเข้าลึกๆให้เอาลมธรรมชาติลมดีๆเข้าไปหายใจสบายนั่งหายใจลึกให้ลมลงข้างล่างแล้วไปออกทัก1นาที2 3นาทีแต่ทำใช้สบายสดชื่นสดชื่นแล้วทำให้เต็มที
1: ่
0: เมื่อเราทำเต็มที่ปุ๊บจงพอใจกับสิ่งที่เราทำ
1: คร
0: ับถึงแม้เราสอบมาถึงแม้จะสอบตกก็ไม่เป็นไรทำเต็มที่แล้วกินหน้าฟ้าใหม่ยังมีอยู
1: ่
0: แต่มาเชื่ออย่างคนเราถ้าตั้งใจเรียนปุ๊บมีสมาธิในการสอบได้ไม่ต้องตื่นสนาม
1: ครับ
0: แล้วก็เวลาเครียดให้เราพยายามอยู่คนเดียวเดินช้า
1: ๆครับ
0: หรือไม่ก็ปรึกษากับเพื่อนเราโอ้เครียดเรื่องนั้นนี่เวลาเครียดท่านบอกว่าอย่าอยู่คนเดียวเพราะว่าความคิดมันจะต่างนานาให้เราหาเพื่อนที่ดีเพราะปรึกษาเขาว่าเครียดเรื่องนี้ถ้าไม่รู้ให้ถามครูบาอาจารย์เรามันจะช่วยแก้เครียดได้ครับทีนี้จะมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องนึงศิษย์คนนึงถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับผมพยายามเต็มที่แล้วแต่ก็ยังไม่เห็นผลเลยเรียนต่อคงไม่ไหวแล้วเกิดความท้อแท้
1: ครับ
0: รู้ไหมอาจารย์คนนั้นพาศิษย์ไปไหนพาศิษย์ไปเดินขึ้นเขา
1: ครับ
0: เดินขึ้นไปเรื่อยๆๆๆๆ แล้วให้นักเรียนเดินตามหลังก็สังเกตดูเรื่อยว่าเห็นอะไรบ้าง
1: ครับ
0: เดินไปเรื่อยเหนื่อยมากท้อแท้มากพอเดินขึ้นถึงยอดปุ๊บอาจารย์ถามศิษย์ว่าทุกศิษย์ตอนเราเดินที่แรกเราเห็นยอดเขามั้ยรู้สึกว่าไม่เห็นครับอาจารย์แล้วตอนนี้เห็นยังเห็นแล้วครับนั่นแหละการเรียนก็เช่นเดียวกันเราเรียนไปตอนนี้อาจจะมองไม่เห็นอะไร
1: ครับ
0: แต่เมื่อถึงจุดหมายทุกเราจะเห็นอนาคตเอง
1: ใช่
0: ถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นแต่การเรียนคู่กับธรรมะถ้าเรามีอนาคตที่ดีครับถ้าเรียนไปโดยที่ไม่มีธรรมะเลยถึงแม้เราจะได้ดีแต่ไอ้การดีที่ได้อาจจะไม่เป็นประโยชน์แต่ตัวเองก็ได
1: ้
0: ถูกครับคือใช้ในทางที่ผิด
1: ครับ
0: เมื่อเราเรียนรู้แล้วควรจะนำความรู้ของเราสร้างอนาคตที่ดีดีต่อใครครอบครัวสังคมประเทศชาติของเราคิดเรามีความสุขครับ
1: ครับ
0: อืมครับแล้วอีกอย่างนึงท่านบอกมาว่าก่อนทำได้แต่คนเราควรจะมีสติระลึกให้ได้ไม่ควรที่จะขาดสติเด็ดขาดให้เรามองว่าตั้งแต่เราตื่นเช้ามาปุ๊บสิ่งแรกเลยระลึกเลยว่าตื่นเช้ามาปุ๊บต้องทำอะไรก่อนหายใจ ระบบหายใจให้ดีให้เรามีสติระลึกเข้าห้องน้ำ
1: ครับ
0: แปรงฟันล้างหน้ากินอาหารเช้าเดือดตอนออกจากบ้านเพื่อรู้ว่าเฮ้ยเราจะเดินทางอยู่แล้วจะไปด้วยจำใจลอยและอีกอย่างสมัยนี้อยู่ในโลกโซเชียลโทรศัพท์อย่าเล่นให้มากถ้าเล่นมากปุ๊บมันทำให้จิตเราไปมันจะขาดสติเราจะตามโซเชียลตลอดมันอันตรายรอบด้านให้มีสติสัมปชัญญะแล้วเราก็จะรู้ตัวเองแล้วก็อีกอย่างนึงรู้จักความสันโดษพอใจในสิ่งที่เรามี
1: คร
0: ับ ยิ่งนักเรียนนะปุ๊บบางทีเนี่ยเห็นเพื่อนมีของทุกอย่างเราก็อยากได้นั่นอยากได้นี่ถูกไหมครับถ้าเราอยากได้ปุ๊บถ้าพ่อแม่ให้เราไม่ได้คิดเราจะเป็นทุกข์ถ้าเราอยากได้ปุ๊บให้เราบอกพ่อบอกแม่เราว่าเออเราจะได้นี้นะแต่พ่อแม่เราถ้าจะสอนเราดีถ้าบอกว่าเออถ้าอยากได้นะเรียนให้เก่งเรียนให้ผ่านแต่ท่านจะให้เองเพราะแต่ไม่ได้คำว่ายากและเมื่อเรามองดูว่าเมื่อเราได้มาปุ๊บทุกอย่างก็แค่นั้นถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่เวลาอยากได้ผู้คนก็ทรมานไม่ไปโรงเรียนบ้างอะไรบ้างเพราะแต่จะทำอย่างนั้น
1: ใช่
0: แล้วพอเราไปเรียนปุ๊บให้เราฝึกมีความเมตตาต่อเพื่อนๆต่ออาจารย์ต่อครอบครัวของเราให้มีความรักความเมตตาเออครูบาอาจารย์เขาดีไว้เพื่อนเราดีไว้ถูกไหมถ้าเรามีความเมตตาปุ๊บคิดเราจะมีแต่ความสุขเราก็สรุปธรรมะกับอนาคตอนาคตท่านมองว่าคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ธรรมะคือสิ่งที่เป็นธรรมชาติ
1: ครับ
0: เป็นหลักความจริง
1: ครับ
0: ให้เรามองทุกวันนี้เลยว่าหน้าที่ของเราที่สุดหน้าที่เราต้องคู่กับธรรมะ
1: ครับ
0: เรียนเพื่ออะไรเพื่อให้ได้อนาคตที่ดี
1: ครับ
0: เพื่อให้งานที่ดีนี่ผมก็อธิบายเขาเนี้ยครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คือให้เรารู้จักว่าธรรมะกับการทำงานแล้วก็อนาคตเนี่ยมันเป็นของคู่กัน
0: ใช่ครับ
1: คือไปด้วยกันได
0: ้ครับ
1: อย่าไปทำงานโดยไม่มีธรรมะ
0: ใช่ครับ
1: หรือว่าอย่าไปคาดหวังอนาคตมากเกินไป
0: ครับ
1: ให้เอาธรรมะเนี่ยมาปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวัน
0: ถูกต้อง
1: อันดับแรกเลยครับถ้าอนาคตเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงในชีวิตข้างหน้าใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่เราสามารถที่จะกำหนดอนาคตได้โดยการทำปัจจุบันเนี่ยให้ดีที่สุดครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอดีตปัจจุบันก็คืออนาคตของอดีตที่ผ่านมาใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: อนาคตจะดีไม่ดีก็อยู่ที่ปัจจุบันที่เรากำลังทำ
0: ถูกต้องครับ
1: ถ้าเราทำดีแล้วเราไม่ต้องกังวลครับว่าอนาคต
0: จะไม่ดีต้องดีแน่ๆครับคือนี่คือแรงกรรมการกระทำครับ
1: แล้วทีนี้เราจะทำอย่างไรล่ะครับให้อนาคตดีเราก็ต้องดูอันดับแรกครับนักศึกษา
0: ต้องมีธรรมะ
1: ต้องมีธรรมะใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: เป็นนักเรียน
0: ช่วยเลย
1: เป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาต้องตั้งใจครับตั้งใจเรียนตามหลักอิทธิบาท4
0: ครับ
1: ต้องมุ่งมั่นพอใจแม้อย่างที่พระมหาสมภพท่านบอกว่าภูเขาใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: เรายังไม่เห็นยอดใช่ไหมครับเรายืนอยู่ที
0: ่ข้างล่าง
1: เดินตีนภูเขาเดินไปก็ยังไม่เห็นยอด
0: ใช่
1: ขึ้นบันไดไปเรื่อยๆจนไปถึง
0: ยอดเขาย
1: อดเขาโดยผ่านอะไรครับ
0: อุปสรรค
1: มากมายครับ
0: ความเหนื่อยความล้าท้อแท้ถึงที่สุด
1: อันนี้แหละครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเปรียบเทียบที่ทำให้เราเนี่ยมองเห็นภาพเราอยากเห็นอนาคตเราต้องยืนอยู่ที่สูง
0: ถูกต้องต้องขึ้นที่สูงให้ได้
1: ต้องขึ้นที่สูงให้ได้แต่ที่สูงนั้นน่ะมันจะผ่านได้ด้วยการเรียนรู
0: ้ครับ
1: จากเส้นทางที่เราเดินก็คือบันไดแต่ละขั้นที่เราได้เรียน
0: นั่นแหละ
1: จะผ่านเช่นปฐม
0: ครับ
1: อนุบาลก่อน
0: อนุบาล
1: ประถม
0: เนี่ยคือ
1: มัธยม
0: ยากทุกอย่าง
1: แล้วก็อุดม
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: มหาลัยยิ่งยากครับไปใหญ่
1: นี่แหละครับถ้าเราเรียนมาตรงสายถือว่าเป็นความโชคดีของเราแต่ถ้าเราเรียนมาไม่ตรงสายไม่ใช่ปัญหาครับก็คือให้มองเป็นประสบการณ
0: ์ถูกต้องนั่นจริงครับนี่คือประสบการณ์สำคัญคือการเรียนรู้ครับใช่
1: เพราะว่าหลายคนเนี่ยสังเกตได้เลยว่าเรียนมาแล้วสิ่งที่เรียนมาเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลย
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าถามว่าเราต้องเรียนไปเพื่ออะไร เดียดไปเพื่อเพิ่มความรู้
0: ถูกต้องครับ

0: เพิ่มทักษะนี่แหละครับทักษะในการคิดทักษะในการวิเคราะห์นี่แหละครับคือการเรียนเพื่อเพิ่มทักษะตรงนี้แต่ถามว่าจบมาจริงๆเนี่ยได้ใช้ไหมอาจจะไม่ได้ใช้แต่ว่าเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานพอเวลาเราคิดเลขบวกเลขอย่างเงี้ยครับมันก็จะนำมาใช้อยู่ดีอันนี้แหละครับคือเขาเรียกว่าเป็นบันไดที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เรานั้นตั้งใจศึกษาตั้งใจเล่าเรียนเขาบอกว่าไม่มีคำว่าแก่เกินเรียนครับอายุเท่าไหร่ก็เรียนได
1: ้เรื่องจริงครับ
0: แล้วก็มหาลัยเปิดก็มีเยอะครับให้เราควายคว้าอย่างเดียวค้นคว้าหาความรู้ทีนี้พอเราเรียนแล้วก็ให้เรามาโฟกัสที่ตัวเราโฟกัสที่ปัจจุบันนี่แหละครับอนาคตจะดีไม่ดีการทำงานจะดีไม่ดีก็ให้ดูปัจจุบันเมื่อเรามีปัจจุบันที่ดีจดจ่ออยู่กับการงานที่ทำแล้วการงานนั้นออกมาดีก็ทำให้อนาคตเนี่ยดีด้วยนี่ครับเป็นปัจจุเขาเรียกว่าอดีตเนี่ยเป็นบทเรียนที่ผ่านมาแล้วแต่อนาคตยังมาไม่ถึงทั้งอดีตและอนาคตเมื่อมารวมกันอยู่ที่ปัจจุบันการกระทำความคิดแล้วก็การดำเนินชีวิตเป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับทีนี้เราจะสร้างอนาคตที่ดีได้ด้วยอะไรก็ต้องด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้า
1: ถูกต้องท่องไปเลยครับหลักธรรมะ
0: หนีไม่พ้นครับหนีไม่พ้นธรรมะพระพุทธเจ้าการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคือง่ายๆครับตามหลักโอวาทสามที่พี่มหาได้พูดไปก็คือละชั่วใช่ไหมละความชั่วทำความดีแล้วก็ทำจิตทำจิตทำใจของเราให้ผ่องใส
1: ใช
0: ่ให้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็จะทำให้อนาคตเราดีได้นี่แหละครับสามสิ่งนี้ให้เรายึดติดไว้เลยว่าสิ่งไหนไม่ดีก็อย่ารวมตัวเข้าไปทำ
1: ใช่ครับ
0: สิ่งไหนที่ดีแล้วก็ให้เราทำยิ่งขึ้นไป
1: รักษาไว้ให้ได้ครับ
0: แล้วก็รักษา
1: ความดีไว
0: ้จริงๆแล้วความดีไม่ใช่ว่าทำยากนะครับสิ่งที่ยากก็คือการรักษานะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: รักษาดีไว้เนี่ยมันทำยากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนเราเนี่ยเมื่อดีแล้วส่วนใหญ่จะไปเสียครับเสียเพราะว่าอะไรครับไม่ยอมรักษาไม่มีความอดทนไม่มีความอดกั้นเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญแต่ถ้าเราอดทนอดกั้นรักษาความดีที่เราได้ทำมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นผลในอนาคตอนาคตเราก็จะดียิ่งขึ้นไปสุดท้ายก็คืออย่าให้เราเนี่ยกังวลมากเกินไปครับกับอดีตและอนาคตอดีตที่ผ่านมามองเป็นบทเรียนแล้วก็อนาคตที่ยังไม่ถึงก็อย่าไปกังวลมากเกินไป
1: คร
0: ับเพราะว่าการกังวลการยึดติดอยู่กับอดีตและอนาคตเนี่ยบางทีมันทำให้เราอะไรครับขาดสติครับ
1: ใช่ครับ
0: ขาดเวลาที
1: ่คิดเพ้อเจ้อไปทุกอย่างนะครับให้คิดได้แต่ให้กลับปัจจุบันที่ตัวเราพยายามทำมองย้อนไปย้อนมา
0: คือมันจะทำให้ปัจจุบันเราเนี่ยไม่มีความสุข
1: ใช่ครับ
0: คือง่ายๆก็คือปัจจุบันเราไม่มีความสุขแล้วเราจะไปห่วงคิดว่าอนาคตเราจะต้องเป็นอย่างนั้นอดีตที่ผ่านมามันไม่ดีอย่างนี้เนี่ยครับมันจะทำให้เราขาดความสุขในปัจจุบันทั้งที่ปัจจุบันเนี่ยเรามีความสุขได้แต่เรากลับกังวลอยู่กับอนาคต
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็พวงอยู่กับอดีตที่ผ่านมา
1: ใช่ครับ
0: นี่แหละครับสุดท้ายเลยก็ให้เราใช้สติปัญญา
1: เรื่องจริงสติเนี่ยอุปการะมากระลึกให้ได้เสมอครับระลึกให้ได้เสมอ
0: ครับใช้สติปัญญาเป็นหลักธรรมในการพิจารณาในการดำเนินชีวิตอย่างรอบด้านเนี่ยสิ่งนี้แหละครับจะช่วยให้เราไม่ตกหลุมพรางหลุมพรางในที่นี้ก็คือหลุมพรางของความกังวลในอดีตแล้วก็ความกังวลในอนาคตอันนี้ครับเป็นหลุมพรางที่สำคัญที่จะทำให้เรานั้นไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตวางแผนให้ดีๆครับสำหรับวัยนักศึกษาก็ต้องวางแผนอนาคตว่าเราเรียนสายนี้จบแล้วจะไปทำงานในที่ไหนเมื่อเราเรียนจบแล้วเราได้งานที่ตรงแล้วเราต้องตั้งใจทำงานนั้นด้วยก็คือทำหน้าที่ของตนให้ดีครับทำหน้าที่ให้ประสบความสำเร็จเมื่อเราทำหน้าที่ดีตั้งใจปัจจุบันนี้เราก็ไม่ต้องวางผลอะไรมากครับผลมันออกมาอยู่แล้วครับยังไงก็ต้องดีแน่นอนแต่ถ้ามันยังไม่ดีก็อย่าไปโทษครับว่าเพื่อนร่วมงานไม่ดีหัวหน้างานไม่ดีไม่ใช่ครับบางครั้งบางทีเนี่ยดีมันไม่ใช่ว่าทำปุ๊บแล้วจะให้ผลเลยใช่ไหมครับตามหลักพระพุทธศาสนา
1: ใช่มันต้องรอเวลาที่เหมาะสมถึงความดีถึงจะตอบสนองเราครับ
0: เขาบอกว่าความดีเนี่ยเปรียบเสมือนอะไรครับเปรียบเสมือนเงาที่ตามตัวใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: วันใดที่แดดจ้านะครับเราจะเห็นเงาชัดเจนแต่วันไหนที่ไม่มีแดดนะครับมันก็ไม่เห็นเงา
1: ไม่เห็นเงาเลย
0: แต่ถามว่าเงายังอยู่กับเราไหมครับ
1: อยู่ครับ
0: ถูกต้องครับนี่แหละครับความดีก็เช่นเดียวกันความดีก็เปรียบเสมือนเงาถ้าวันไหนที่เขาจะให้ผลก็จะให้ผลชัดเจน
1: ครับ
0: แต่วันไหนที่ว่าเรารอผลวันเนี้ยมันไม่ได้ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องเสียใจให้เราคิดซะว่าเนี่ยแหละครับความดีก็เปรียบเสมือนเงามันอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาส่วนความชั่วนั้นเขาเปรียบเสมือนอะไรครับ

0: รียบเสมือนรอยเกวียน
1: ใช
0: ่ที่ตามเท้าโคใช่ไหมคร ับมันจะเป็นรอยจารึกคนเราเนี่ยทำความดีมาร้อยครั้งไม่เท่ากับทำความชั่วครั้งเดียว
1: ใช่ไหมครับคนจะจำแต่สิ่งที่ไม่ดีตลอด
0: ถูกต้องครับถ้าทำความดีมาร้อยครั้งเนี่ยเขาไม่จำแน่นอนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำชั่วหรือมีความผิดครั้งเดียวเท่านั้นเลยครับเขาจะมันเปรียบเสมือนตาบาปที่จะติดตัวเราไปตลอดชีวิตอันนี้แหละครับที่จะทำให้อนาคตในการทำงานหรือว่าชีวิตเราเนี่ยจะดำเนินไปที่ดีไม่ดีเนี่ยให้เราเพียรระวัง
1: ข้อนี้ท่านบอกมาว่าอคตังทุกตังเสื่อโยหมายความว่าความชั่วไม่ทำซะเลยดีกว่าแต่ถ้าเกิดเราทำไปแล้วให้เรามองว่าเออชีวิตคุณเราแก้ไขได้ไม่ทำแล้วให้บอกตัวว่ากูจะไม่ทำอีกให้บอกไปเรื่อยๆชีวิตเราจะมีความสุข
0: เ
1: พราะเราแก้อดีตแก้การทำได้แต่เราสามารถจะทำให้มันเบาบางได้โดยทำความดีนำครับอันนี้คือสิ่งที่เสริมให้กำลังใจกันและกันครับเพราะคนบางทีอาจจะเคยทำความไม่ดีมาแต่ต้องกลับตัวให้ได้เหมือนองค์กีมาให้ท่องไว้เลยว่าคนความชั่วกับมนุษย์ทำขั้นสูงได
0: ้
1: ขอให้เราอยู่ปัจจุบันทำให้ดีที่สุดครับ
0: เหมือนกับที่ท่านพิมหาพูดว่าองคุลิมาเนี่ยคร
1: ับ
0: ท่านทำชั่วมาตลอดชีวิตคืออะไรครับวิ่งเที่ยวไล่ตัดนิ้ว
1: ฆ่าคนไปทั่วหมด
0: อันดับแรกก่อนที่ท่านจะทำความชั่วเนี่ยมันเกิดจากที่ว่าท่านไปอยู่ในสำนักที่เขาเป็นมิจฉาทิฐิ
1: ใช่
0: ไปอยู่กับอาจารย์ที
1: ่โดนคนโดนเพื่อนไม่ดีด้วยมิตรไม่ดีด้วยหลอก
0: ไปอยู่กับนายอาจารย์ที่ดีแหละสัมมาทิฐิแต่ว่าโดนมิตรคิดว่าอิจฉาริษยาเนี่ยแหละครับความอิจฉาริษยาก็ปกปั่นพระอาจารย์ว่าอหิงสกะหรือองคุลิมานเนี่ยจะตั้งตนเป็นหัวหน้าสำนักถูกไหมครับก็เลยไปบอกอาจารย์ว่าอหิงสกะหรือองคุลิมานเนี่ยจะตั้งตนเป็นเจ้าสำนักทีนี้อาจารย์ก็ด้วยความที่เป็นอาจารย์นะครับแต่หูเบาฟังลูกศิษย
1: ์
0: เชื่อศิษย์ครับทำให้ต้องออกอุบายให้องคุลิมานเนี่ยไปฆ่าคนเพื่อที่จะเอานิ้วเนี่ย
1: ให้ครบ
0: 1,000 ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ก็ฆ่ามาจนจะครบแล้วได้999เหลือนิ้วสุดท้ายครับ
1: คือนิ้วมารดา
0: ไม่
1: ได
0: ้
1: เลยนี่เป็นอนันตยกรรมกรรมที่แก้ไม่ได้พระเจ้าเห็นก็ว่าเออดิบุตรทำขั้นสูงไม่ได
0: ้
1: ก็เลยทรงเสด็จมาโปรด
0: ครับขนาดฆ่าคนมาเยอะใช่ไหมครับยังบรรลุธรรมได้เพราะว่าอะไรครับแค่เห็นเขาเรียกว่าเห็นใจตัวเอง
1: เห็นพระพุทธเจ้า
0: เห็นพระพุทธเจ้ามาโปรดเนี่ยครับคือพระพุทธก่อนที่พระเจ้าจะโปรดเนี่ยท่านทำยังไงรู้ไหมครับท่านเดินหนีครับ
1: เดินหนีพระองค์ก็วิ่งไล่ตามแล้วก็ร้องหยุดหยุดหย
0: ุ
1: ดหยุดพระองค์ว่าเราหยุดแล้วยังไม่หยุด
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยสนทนาธรรมกันให้เข้าใจ
0: ครับไอสิ่งที่หยุดเนี่ยคือหยุดทำความชั่ว
1: หยุดทำความชั่วหยุดทุกอย่างเลยครับเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดยังไม่ได้ตามความชั่วอยู่เลย
0: นั่นแหละ
1: คร
0: ับ ก็ทำให้องคุลิมานเนี่ยคิดได้
1: ใช
0: ่แต่บวชมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะหนีก
1: ลับไม่สบายนะออกบิณฑบาตลุกมาปุ๊บก็ปิดบ้านอาหารไม่ได้เลยบางคนก็เอาหินเฟี้ยงใส่หัวมั่งพระองค์ก็บอกเออเราก็ทำบาตรรับสภาพความ
0: ต้องรับกรรมที่เคยได้ทำมาน
1: ั่นแหละคือกรรมหนีไม่พ้นครับ
0: ครับหนีไม่พ้นก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรรมที่เราทำมาก็เบียดเบียนเข้ามานะครับก็สุดท้ายตัวเองก็ต้องมาโดนเบียดเบียนบ้างก็ต้องยอมรับไ
1: ป
0: แต่สุดท้ายก็ยังเป็นพระอรหันต
1: ์ถูกต้องครับ
0: เป็นพระอรหันต์ก็คือยังมีเชื้อของพระอรหันต์อยู่ทำให้พระเจ้าเนี่ยโปรดองคุลิมานได้กลับตัวกลับใจได้
1: พระพุทธองค์ถึงบอกว่าชุดประสุทธิ์พุทธเราก็คือการนิพพานนิพพานจริงแล้วมีสองอย่างนิพพานขณะที่มีชีวิตอยู่เรียกว่าดับกิเลสดับความทุกข์ทุกอย่างจนรับสภาพความเป็นไปถูกไหมอยู่กับความดีพอเพียงทำหน้าที่ดีสุดตามสถานะกับสองคือดับทั้งสังขารกิเลสด้วยดับทุกอย่าง
0: ค
1: ือไม่เกิดอีกให้เรามองสองอย่างคนเรามีชีวิตอยู่ก็สามารถนิพพานได้เหมือนกันคือดับจากความทุกข์ความไข้ความบิดเบียนดับจากสิ่งไม่ดีสร้างกุศลกับความดีให้เกิดประโยชน์เพราะเกิดมาครั้งหนึ่งแล้วถูกไหมครับ
0: ครับ
1: เนี่ยเราองค์ขึ้นมาเป็นตัวอย่างได้คนเรามันถ้าเราไม่ทำความชั่วก็ให้คอยทำความดี
0: ครับ
1: ถ้าทำความดีแล้วก็อย่าทำความชั่วรักษาความดีให้ดีที่สุด
0: ครับ
1: คิดเราจะมีความสุขและความดีจริงๆแล้วอ่ะบัญญัติของความดีก็คือคนความดีอ่ะไม่ใช่หมอไม่ใช่ครู
0: ครับ
1: อยู่ที่การกระทำของเรา
0: ครับ
1: ทำแล้วตัวเองก็ไม่เดือดร้อนครอบครัวก็ไม่เดือดร้อนสังคมก็ไม่เดือดร้อนแต่คนจะทำความดีได้ต้องมีพื้นฐานพื้นฐานอะไรครอบครัวที่ดีครอบครัวที่มีศีล5ควัดควาที่จะเป็นคนดีหมดอย่างน้อยให้มองเลยว่าควรจะเป็นคนดีได้คุณต้องรักษาศีล5 1เราไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนนั่นแหละเห็นไหมเป็นความดีคนก็ยืนยอด้วยไม่ผิดทางโลกผิดทางธรรมถ้าเรารักทรัพย์เราฆ่าสัตว์หรือไม่ฆ่าคนตายติดคุกติดตารางถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: 2การรักทรัพย์เราไม่รักทรัพย์ถ้าเราไปรักปุ๊บก็ติดกลางมีโทษอยู
0: ่
1: แล้วก็สามปุ๊บอยากให้ครอบครัวอุ่น

0: รักครอบครัวเราให้มากแล้วก็4ปุ๊บคำพูดของเราฆ่าคุณได
1: ้
0: ให้เรามองว่าเวลาพูดให้พูดแต่คำที่จริงพูดคำที่อ่อนหวานไม่พูดว่าร้ายส่อเสียดใครไม่ดูหมิ่นใครข้อสุดท้ายเลยทำตัวเองมีสติโดยปลอดจากอะไรสุราเมรัยของมันจะผิดให้โทษอย่าไปยุ่งยิ่งเพื่อนชวนเราด้วยว่าเฮ้ยลองตัวนี้มันดีมาใครเครียดอย่าเลยมันมีตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้วเยอะแยะไปหมด
1: ครับ
0: 5อย่างเนี่ยลองฝึกใช้ดูครับ
1: ครับก็สำหรับวัยนักศึกษาก็ให้เรามองว่าวัยเราเนี่ยเป็นวัยที่กำลังศึกษาใช่ไหมครับก็ให้โฟกัสในเรื่องของการเรียน
0: การเรียนให้เยอะที่สุดครับ
1: การเรียนแล้วก็ให้เราลงเขาเรียกว่าลงรักปักชีวิตให้สำคัญที่สุดก็คือการศึกษา
0: ครับ
1: เพราะเมื่อเราจบจากการเรียนไปแล้วการศึกษาไปแล้วทีนี้เราไปสู่วัยทำงานเต็มตัว
0: ครับ
1: ทีนี้แหละครับมันจะไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องกลับมาเรียนแล้วทีนี้ศึกษาในชีวิตจริงได้เลย
0: ครับ
1: เขาเรียกว่าประสบการณ์ในการทำงานเนี่ยเป็นบทเรียนของเราได
0: ้ครับ
1: เพราะว่าอะไรครับวันหนึ่งคือนักศึกษาจะได้มาอยู่ในจุดที่ว่าประสบการณ์ที่นักศึกษาได้พบเจอมาเนี่ยสามารถบอกต่อรุ่นน้องได้
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับก็คือการงานทุกอย่างเนี่ยมันจะดีขึ้นได้เนี่ยแหละครับส่วนใหญ่พอเราจบไปในสถานที่ทำงานเราต้องมาเปิดคู่มือไหมครับไม่ต้องครับคือรุ่นพี่นี่แหละครับคือ
0: ผู้ที่ถ้าเรามองดูดีแล้วทำงานก็แข่งขัน
1: ครับ
0: แล้วเข้าไปใหม่เขาเรียกว่าอะไรพนักงานใหม
1: ่ครับ
0: ทำงานสักพักหนึ่งมีการโปรโมทขึ้นไปเลยเป็นซีเนียร
1: ์ครับ
0: เป็นซูเปอร์วิเซอร์
1: เ
0: ป็นเมนเจอร์เห็นไหมทุกผู้จัดการมันหลายขั้นตอนแข่งขันทุกอย่าง
1: ครับ
0: ถูกไหมครับบางคนก็ได้มาด้วยความไม่ชอบ
1: ครับ
0: แต่อยากให้ทุกคนได้มาด้วยปัญญาความรู้ของเรา
1: ครับ
0: ได้มาด้วยอิทธิบาท4
1: ครับ
0: พอใจในงานที่ทำแล้วให้มียับมีความเพียรขยันงานท่านบอกมาว่าคนอยากจะเจริญก้าวหน้าให้มาก่อนทำงานแล้วก็เลิกหลังทำงานอย่ากลับก่อนชีวิตมีความสุขและทำด้วยทำจิตใจของเราแล้วก็สุดท้ายเลยทำงานด้วยปัญญาท่านบอกมาว่าคุณมีปัญญาจะมองปัญหาทุกอย่างมีทางออกแต่คนไม่มีปัญญาปุ๊บจะมองปัญหายิ่งเป็นปัญหาเข้าไปใหญ่เลยไม่ใช่ปัญหาแค่นิดเดียวก็มองเป็นปัญหาไม่อยากทำให้เราคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะสร้างบารมีด้วยแล้วพยายามทำปัญหาให้เคลียร์เมื่อเราเคลียร์แล้วปุ๊บช่วยเหลือคนอื่นเขาขึ้นไม่ตาต่อเพื่อนร่วมงานคิดเราจะมีความสุข
1: ครับก็คือถ้าคนที่เขาไม่มีปัญญานะครับเขาจะทำปัญหาเล็กๆเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ส่วนปัญหาไหนที่ว่ามันใหญ่อยู่แล้วก็ยิ่งทำให้มันยุ่งขึ้นไป
0: ใช่ครับ
1: นี่แหละครับคือคนที่ว่าไม่มีการศึกษา
0: ครับ
1: เพราะว่าไม่รู้จักแก้ปัญหา
0: ครับ
1: ถ้าเรามีการศึกษาบวกด้วยกับมีธรรมะ
0: ถูกต้องธรรมะต้องคู่ใช่ครับ
1: ดีขึ้นไปเพราะว่าอะไรครับทำดีได้ดีใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่ขยันเราไม่ต้องนึกถึงอนาคตเลยครับอนาคตเนี่ยไม่มีความมั่นคงแน่นอนเพราะว่าขาดความขยันทีนี้อนาคตจะดีไม่ดีขึ้นกับเหตุปัจจัยในปัจจุบัน
0: ถูกต้องคร
1: ับฝากให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ตรงนี้ว่าอนาคตของเราเนี่ยจะไปทางไหนจะดีหรือไม่ดีก็ให้ดูเหตุในปัจจุบันครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงย่อมเป็นอะไรครับกัมมุนาวัตติโลโกครับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงย่อม
0: เป็นไปตาม
1: เป็นไปตามกรรม
0: ครับกรรมคือการกระทำของเราก
1: รรมนี่แหละครับเป็นตัวกำหนดชีวิตเราเลยว่าเราจะมีชีวิตที่ดีหรือไม่ดีแต่ให้เราคิดเสมอว่าชีวิตเราเนี่ยมีเป้าหมาย
0: เรากำหนดได
1: ้
0: กำหนดที่การกระทำอยากได้เลยกำหนดดู
1: ครับ
0: ครับ
1: กำหนดดูลองสลับเวลา
0: ให้กับทิศชีวิตลองนั่งดูอย่างที่บอกปฏิทินควรจะมีไว้กำหนดเวลาไว้เวลานี้ควรทำอะไรบ้างอะไรยังไงให้เรามองเลยจะมีเป้าหมายในชีวิตเราจะได้ไม่ออกต้องนุ่งต้องทาน
1: ใช่ให้เขียนเข็มทิศชีวิตให้ชัดเจน
0: ใช่เขียนไว้เลยจดบันทึกเอาไว
1: ้ครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยครับที่เขารู้เรารู้กันอยู่แล้วว่าการแข่งขันเนี่ยมันสูงแต่ถามว่าการแข่งขันสูงเนี่ยมันเป็นอุปสรรคไหมไม่ได้เป็นอุปสรรคเลย
0: คร
1: ับเพราะว่า
0: เป็นความท้าทายถ้ามองไว้
1: เป็นความท้าทาย
0: เป็นโอกาส
1: เขาเรียกว่าชีวิตคนรุ่นใหม่ใช่ไหมครับคนรุ่นใหม่ก็ต้องเติบโตไปกับเทคโนโลยี
0: ใช่ครับ
1: เติบโตไปกับยุคดิจิตอล
0: ครับ
1: ยุคดิจิตอลเมื่อก่อนนี้อะไรครับยุคอนาล็อกใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ต้องเป็นไปตามเขาเรียกว่าค่อยๆไปตามกฎของมัน
0: ใช
1: ่แต่ว่าดิจิตอลนี่มัน
0: สัมผัสเท่านั้นไปเองหมดทุกอย่าง
1: มันไปแค่คลิกเดียวก็
0: คลิกเดียวใช้ทรงใช้เสียงเปลี่ยนหมดทุกอย่างระบบอันตรายทุกอย่างรอบด้าน
1: คลิกเดียวชีวิตเปลี่ยนเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เรื่องจริงเลยก็อยากให้ตระหนักในตรงการเรื่องการใช้โซเชียลด้วย
0: ใช้ชีวิตความเป็นอยู่ใช้โซเชียลต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได
1: ้หรือว่าใช้ในทางที่เกิดประโยชน์มันก็จะมีแต่ผลดีกับชีวิต
0: ครับ
1: แค่คลิกอย่างน้อยๆจากเป็นคนที่ไม่มีความประสบความสำเร็จอะไรเลยแต่ว่าถ้ามาจับถูกทางก็สำเร็จได้เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเราเรียนรู้ถูกวิธีหรือทำถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการมันก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยประสบความสำเร็จได้เหมือนกันแต่เราต้องเขาเรียกว่ามีธรรมะ
0: ควบคู่ไปด้วยอีกอย่างครับคนเราทุกคนน่ะจะชอบอยู่สิ่งหนึ่ง
1: ครับ
0: เรียกไอดอล
1: ครับ
0: ให้เราหาไอดอลให้ได้
1: ใช่ครับ
0: ดูคนที่ความสำเร็จในชีวิตเออเขาทำอะไรเขาเรียนตรงไหนให้เราดูศึกษาชีวิตของเขาเปรียบเหมือนอะไรเหมือนเราเรียนชีวิตดูประวัติพระพุทธเจ้าของเรา
1: ครับ
0: พระองค์เหนื่อยมาก
1: ถูกต้องครับ
0: ดูถึงคนที่ว่าตามปฏิปทาแล้วไม่ต้องลองตามแค่เราเรียนรู้เฉยๆก็เหมือนกันทุกคนต้องมีไอดอลให้เรามองดูเฮ้ยเขาเรียนมหาลัยรุ่นพี่เป็นยังไงยังไงดูให้ดีแต่ถึงอย่างเราอยากเข้ามหาลัยถ้าเข้าไม่ได้มาไหนก็ได้ให้เรามีความรู้แล้วก็ต่อยอดไปเรื่อย
1: ๆ
0: นะเราต้องมองเป็นไอดอลเราจะมีกำลังใจถูกไหมครับ
1: ใช่ครับก็คือต้องมีก็เรียกว่าบุคคลที่ประสบความสำเร็จ
0: เรามองดูเป็นตัวอย่างครับแล้วทำตามให้ได้ด
1: ู
0: ว่า
1: ทำยัง
0: ไงใช่ครับ
1: เป็นแบบอย่างแล้วทีนี้เราก็เอาเยี่ยงอย่างครับ
0: ถูกต้อง
1: ว่าท่านปฏิบัติมาโดยวิธีการไหน
0: ครับ
1: สิ่งไหนที่มันสุดโต่งหรือว่าทุกข์เกินไปเช่นประวัติของพระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษามานะครับพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทุกขละกิริยาใช่ไหมครับ ก็คือปฏิบัติส่วนสุดเลย2อย่าง
0: ครับ
1: ก็คือสุดทางกามแล้วก็สุดทางกายใช่ไหมครับทีนี้พระเจ้าบำเพ็ญทุกขละกิริยา3วาระท่านทำจนชนิดแบบว่าไม่มีเนื้อหนัง
0: ใช่แม้แต่คนมันทำได้มันตายไปแล้วโอ้ทำจนแบบมันก็ไม่รู้สักที
1: วาระแรกก็คืออะไรครับเอาลิ้นดานกัดฟันครับวาระที่2ก็คืออะไรครับกั้นลมหายใจ
0: กั้นลมหายใจ
1: นี่แหละครับวาระสุดท้ายก็คืออดอาหารขนาดพระองค์ท่านทำขนาดนี้ก็ยังไม่สุดทางที่พ้นทุกข์ได้
0: ใช่
1: ไหมครับทีนี้ก็หันมา
0: ฝึกทางจิตทางใจเราเนี่ยแหละคุมอารมณ์ตัวเองความรู้สึกอยู่กับปัจจุบันเนี่ยถึงได้บรรลุได้
1: ใช่ครับ
0: ให้มองทุกอย่างเป็นทางสายกลางพินสามสาย
1: พินสามสายก็คือ
0: ไม่ตึงไม่หย่อนเราต้องไปตามทางของเรา
1: ครับ
0: ครับ
1: ให้ใช้ชีวิตโดยเขาเรียกว่า
0: ไม่ประมาท
1: ไม่ประมาทสำคัญเลยครับไม่ทำความไม่ประมาทนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตโดยพอเพียงพอประมาณก
0: ็
1: คืออยู่ในทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทา
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: ครับทีนี้นี่แหละครับจะทำให้เรียกว่าชีวิตเราเนี่ยมีทั้งอนาคตที่ดีแล้วก็มีการงานดีได้โดยใช้หลักของพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยครับเป็นแบบอย่าง
0: ใช่
1: ครับเอาเป็นปฏิปทาเอาเป็นไอดอลที่ดีที่สุดครับไม่มีใครที่จะประเสริฐยิ่งกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงสั่งสอนทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู
0: ้แต่พระองค์นี่ก็ทรงเป็นกษัตริย์ด้วยมีทรัพย์สมบัติล้นฟ้าทุกอย่างทำไมถึงสละออกมาเพราะว่าทุกอย่างมันไม่ยั่งยืน
1: ถูกต้องครับ
0: ถูกไหมครับต่อให้เราสุขทางกายเดี๋ยวมันก็หมดไปเรากินของดีพุทธนะถ่ายอุจจาระออกหมดถูกไหมเราเมื่อเราอยากกินของดีแพงๆท้ายสุดก็อิ่มท้องเหมือนกันอยากได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราฝึกจิตฝึกใจปุ๊บสุขทุกเวลาสุขกับการไม่ยึดติดสุขกับการใช้ชีวิตไปมีความสุขที่สุดแล้ว
1: ครับ
0: แต่ตัวหน้าที่ของเราครับ
1: นี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้พระพุทธองค์ทรงสละจากความเป็นเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ก็คืออะไรครับเทวทูต4อย่าง
0: ใช่
1: เทวทูต4อย่างนั้นมีอะไรครับ
0: เกิด
1: มีแก
0: ่แก่ก่อน
1: มีแก่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จประพาสอุทยานใช่ไหมครับเห็นคนแก่ครับคนแก่ทำไมมีความลำบากขนาดนี
0: ้
1: พอมาเห็นคนแก่แล้วเราก็ต้องแก่พอมองมาถึงตัวพระองค์เองครับเราก็ต้องแก่เหมือนกันพอผ่านคนแก่ไปก็ไปเห็นคนเจ็บ
0: คนเจ็บ
1: เจ็บ
0: เกิดความหุนทุยเอ๊ะแก่ต้องเจ็บเราลบภัยแค่เจ็บเบียนตลอด
1: ใช่ครับเพราะว่าพระองค์เนี่ยถูกเลี้ยงดูมาอย่างดี
0: ใช่อ
1: ยู่ในปราสาทสามฤดูมีแต่สิ่ง
0: บิดามารดาเนี่ยไม่เคยให้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเลยเห็นแต่หนุ่มสาวสวยๆงั้นนั้น
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: พอมาเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บต่อไปก็มาเห็นคนตาย
0: เห็นคนตาย
1: มันทำให้พระองค์เนี่ยเกิดความหุนทุย
0: อยากจะหลุดพ้นคิดอยู่สักพักหนึ่งทำไงหาทางออกให้ได
1: ้
0: มาเห็นข้อที่4ในหัวใจเลยครับ
1: ครับเห็นสมณะ
0: ความสงบนิ่งที่สุดมันจะรอดพ้นได้พระองค์คิดเฮ้ยมันมีโอกาสให้เราได้หลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายพระองค์ทรงอกบวช
1: ครับ
0: ใช่
1: นี่แหละครับเป็น
0: ต้องเรียนรู้ดู
1: เป็นนิมิต
0: ใช่
1: เป็นนิมิตที่จะทำให้พระองค์เนี่ยทรงสละจากความเป็นเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย
0: ์ใช
1: ่ออกบวชเพื่อสละความแก
0: ่
1: ความเจ็บแล้วก
0: ็
1: ความตายได
0: ้ครับ
1: ทีนี้เราก็นำมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบอย่างในการศึกษา
0: พระองค์ก็ทรงศึกษาดูเรื่อยๆท้ายสุดพระองค์ก็ทรงเห็นอะไรเห็นลักษณะตายรัก
1: ครับ
0: เราหนีมันไม่พ้นหรอกแต่เราต้องอยู่กับมันรับมันให้ได้จิตเราจะมีความสุขธรรมจริงไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เข้าใจหลักการของอริยสัจ4
1: อริยสัจ4เนี่ยสำคัญ
0: หัวใจที่สุดเนี่ยที่องค์เปิดเผยมาเนี่ยของทุกอย่างมันมีอยู่แล้วเพียงแค่พระองค์เนี่ยของทุกอย่างคือมันคว่ำอยู
1: ่
0: พระองค์แค่ง่ายออกมาให้คนได้เห็นนี่ของจริงนะชี้ความจริงให้เห็นชี้หลักของ โลกของเรา
1: ครับ
0: คือหลักธรรมะกับความจริงก็เห็นถ้าคนเข้าใจธรรมะ
1: ครับ
0: เข้าใจตัวตนเข้าหลักอริยสัจ4
1: ครับ
0: ชีวิตเรามีความสุขก็ต้องเปลี่ยนเบียนกัน
1: ครับ
0: มั้ยครับ
1: ก็ในหลักอริยสัจ4ก็จะประกอบไปด้วยอะไรครับ1ความทุกข์ที่ต้องเจอกันแน่ๆ
0: ใช่
1: ทุกข์ก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจ
0: ครับ
1: ครับนี่แหละครับที่เรียกว่าทุกข
0: ์
1: พอเจอทุกข์แล้วเจออะไรครับเจอสมุทัย
0: เหตุให้เกิดความทุกข์เหตุนะให้เกิดความไม่สบายกายไม่พอใจถูกไหมต้องหาเหตุที่เจอ
1: ใช่ครับตัวสุดท้ายก็คือนิโรธ
0: เราจะดับเหตุนั้นไหมถูกเครื่องยาเห็นไหม
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเราอยากดับเหตุปุ๊บต้องมาหามรรคคือทางดับเหตุให้ได
1: ้ครับ
0: เนี่ยสี่อย่างเนี่ย
1: สี่อย่างเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะครับ
0: ใช่ประเสริฐที่สุดแล้ว
1: ประเสริฐที่สุดเลยครับแต่ว่าวิธีการที่สอนของพุทธเนี่ยทรงสอนไม่เหมือนกัน
0: ใช่
1: บางคนเนี่ยจะมาอยู่ดีๆจะฟังอริยสัจ4แล้วบรรลุเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้
0: ใช่
1: เพราะว่าจริตที่สร้างมาเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนเพียบพร้อมมาด้วยธรรมคือสะสมบารมีมาครบถ้วนแล้ว
0: ตรวจดูก่อน
1: ตรวจดูครับ
0: ตรวจดูวิญญาณสัตว์ก่อน
1: ว่าเราจะ
0: ตัดธรรมะข้อไหนดีให้พ้นตรงนี้
1: ใช่ครับ
0: ก่อนจะพระองค์จะแสดงอริยสัจ4เนี่ยพระองค์ต้องไปโปรดก่อนให้เกิดความรู้สึกศรัทธาก่อนฉันใดฉันนั้นญาติโยมคนก็เช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: เมื่อเราฟังแล้วถ้าเราไม่มีความเชื่อศรัทธาปุ๊บเราจะไม่มีแรงใจในการปฏิบัติ
1: ครับ
0: ให้เราหาไอดอลหาความทางความเชื่อมั่น
1: ครับ
0: ว่าคำสอนพระเจ้าอ่ะตั้งแต่อดีตปัจจุบันดีทุกอย่างให้เรามองดูให้ดีหลักอันนี้อริยสัจ4น่ะหลักอันนี้จังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันมีทุกกันทุกคนชีวิตเราจะไม่ประมาทต่อชีวิตครับ
1: อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นไอดอลทางธรรม
0: ใช่
1: เขาเรียกว่าเป็นความสำเร็จถ้าอยากประสบความสำเร็จทางธรรมลองปฏิบัติตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ใช่ครับ
1: หรือว่าปฏิบัติตามพระอริยสาวก
0: ใช่
1: ที่ก็มีวิธี
0: เยอะแยะ
1: ใช่ครับมีวิธีบรรลุหลากหลายมาก
0: การฝึกสมาธิฝึกสติไปเรียนรู้แต่ละสำนักสอนได้เหมือนกัน
1: ใช่
0: ท้ายสุดแล้วได้ดูเหมือนกันคือสงบทางใจ
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมทุกอย่างพระมาสอนท่านมหาสอนอาจจะสอนไม่เหมือนกันแต่สุดแล้วคือจิตมันสงบ
1: ครับ
0: ให้เราอยู่กับลมหายใจเราอยู่กับตัวเราที่เรามีความสุขที่สุดให้รู้ว่าเออเราจะมีชีวิตอยู่ถูกไหมเออนี่แหละ
1: อันนี้คือเรียนรู้เรียกว่าความสำเร็จทางธรรม
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ถ้าเรายังเป็นนักศึกษาเป็นมนุษย์อยู่ทางโลกก็ให้เราหาเขาเรียกว่าผู้ที่สำเร็จทางโลก
0: ใช่บุคคลที่เราเป็นแบบอย่าง
1: ครับจะเอาเป็น
0: ไอดอลเรียนรู้เข้าไปเขาต้องทำยังไงบ้างลองเรียนรู้ดูมันทำได้ทุกคนแต่ถามว่าเราจะทำได้เท่าเขาไหมให้ลองทำดูก่อนอย่าไปท้อแท้
1: ครับอย่าไปท้อแท้ครับ
0: ถ้าเรายิ่งไปคาดหวังไว้เยอะชีวิตเราจะเป็นทุกข์ให้อยู่ปัจจุบันทำไปเรื่อยทำตามอย่างน้อยก็มีแบบแผนแบบอย่างเหมือนเรามีเข็มทิศชีวิตเหมือนเราจะเดินได้หน้าถ้ามีเข็มทิศจะไปถูกทางถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าไม่มีปุ๊บจะไปสปะไปทั่วหมดเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เหมือนกับว่าอย่างคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะสอบครั้งเดียวเราจะได้บรรจุหรือว่าทำงานราชการเลยบางคนก็ใช้เวลาหลายครั้ง
0: สิบครั้งหลายปีเลยนะกว่าจะสำเร็จ
1: บางคนก็สอบได้ในอายุมากแล้วนี่แหละครับก็คือความภาคเพียรความเขาเรียกว่าความมุ่งมั่นความขยัน
0: อุตสาหะความขยันครับไม่ย่อท
1: ้อให้นักศึกษาเนี่ยดูเป็นตัวอย่างจะเอาใครเป็นแบบอย่างหรือว่าจะมีความสำเร็จในด้านไหนก็ศึกษาคนที่เขาประสบความสำเร็จมาก่อน
0: แล้วก็ให้เรามองอีกอย่างนึงคนเราต้องอยู่ที่การทำงานถูกไหมจะมีกินมีใช้ให้เรามองว่าเราจะทำงานเหนื่อยทางกาย
1: ครับ
0: หรือเหนื่อยทางปัญญาให้เรามองดูคนสมัยก่อน
1: ครับ
0: หาเช้ากินค่ำ
1: ครับ
0: กลางวันเหนื่อยร้อนก็ร้อนแดดก็ออกคุณชอบไหม
1: ครับ
0: ให้ถามตัวเองอย่ามาพ่อแม่ตามาเนี่ยท่านทำไรร้อนทุกวันกลางคืนก็พักผ่อนหายากกินข้ามก็ส่งลูกให้เรียนเพราะฉะนั้นแต่พ่อแม่ก็จะส่งลูกให้เรียนเพื่อให้ลูกได้สบาย
1: บ
0: จะต้องทำงานเหมือนพ่อเหมือนแม
1: ่ใช่ครับ
0: ให้เราทำงานด้วยปัญญาทำงานด้วยความรู้ของเราสมัยนี้ก็นั่งคอมพิวเตอร์อย่างเดียวอยู่ที่เดียวแล้วเงินที่ได้มาก็ใช้เกิดประโยชน
1: ์
0: เก็บให้ได้สามส่วนจริงๆนะถ้าคนเราคิดได้นะหนึ่งเงินที่ได้มาปุ๊บเก็บไปใช้อย
1: ่
0: างจำเป็นหนึ่งสองใช้ในวันของเราต้องใช้อะไรบ้างให้พ่อให้แม่บ้างท้ายสุดแล้วแบ่งเงินที่นั้นให้เกิดประโยชน์คือการทำบุญ
1: ครับ
0: ทำบุญเนี่ยไม่ใช่ว่าถวายพระอย่างเดียวใครที่เดือดร้อนอยู่บริจาคให้ทานช่วยเหลือเขาอย่างเช่นข่าวน้ำท่วมมาบริจาคคนละ10-20บาทเอ้ยเป็นล้านเป็นหมื่นแสนเหมือนกันนะมันได้เยอะเหมือนกันนะคือน้ำใจเห็นไหมสิน้ำใจของเราเออมีความสุขเออครับให้เรามองชีวิตมีความสุขได้ให้
1: ครับ
0: ครับ
1: สุขจากการเป็นผู้ให้ครับพูดง่ายๆก็ในเรื่องของธรรมะกับการทำงานและอนาคตก็เป็นสิ่งที่มาควบคู่กันกับนักศึกษาทุกพอพ้นวัยจากการเป็นนักศึกษาแล้วสุดท้ายทุกคนก็พ้นก็คือการทำงาน
0: ครับ
1: หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือหน้าที่ในการทำงานสุดท้ายแล้วอนาคตจะดีไม่ดีก็ให้อยู่กับปัจจุบัน ถ้าเราประพฤติปฏิบัติตนดีแล้วมีหลักธรรมมีการดำเนินชีวิตที่ดีก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอนาคตอนาคตดีแน่นอนก็สุดท้ายในรายการ9แรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกน9เล็กๆวันนี้คือชีวิตใหญ่ในวันหน้าในหัวข้อที่8คือธรรมะกับการทำงานและอนาคตคือความสุขในปัจจุบันก็คือทิฏฐธรรมมิกถประโยชน์และการใช้ธรรมะร่วมกันกับผู้อื่นก็สิ้นสุดลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตะปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบำเพ็ญไว้แล้วนั้นอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธ

วิทยาลัยพอชั่นผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

ที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้นั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญา

ควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: ที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: นี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกแนวดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่าก็เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตนุทูตของประเทศต่างๆ
2: ในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้ววันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันสมัยเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจันทร์

0: เลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองเลยล่ะ

0: สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมนะครับผู้ดำเนินรายการนะครับรองศาสตราจารย์ธงเทพสิริโสดาครับแล้วก็วันนี้มีวิทยากรรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะฮะคืออาจารย์บาสครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อการประเมินงานวาดเส้นทางสถาปัตยกรรมนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์บาสลองพูดเรื่องของทฤษฎีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมานำเสนอแล้วก็มาสรุปว่างานที่ดีควรจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะอาจารย์บาส
1: ครับ
0: เดี๋ยวลองชมสไลด์ดูก่อนนะฮะว่าการประเมินเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาทางสถาปัตยกรรมใช้ในการนำเสนอเนี่ยควรจะเป็นงานลักษณะแบบไหนนะครับอาจารย์บาสลองแนะนำสักนิดนึงฮะว่าข้อแรกการประเมินงานวาดเส้นทัศนียภาพในงานสถาปัตยกรรมเนี่ยข้อแรกเลยที่เราต้องคำนึงถึงเนี่ยคือเรื่องอะไรฮะ
1: คือเมื่อเราได้ทำการวาดภาพหรือว่าสร้างสรรค์ผลงานไปแล้วนะครับหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจจะยังไม่ทราบว่าผลงานเราอยู่ในเกณฑ์หรือว่าในระดับไหนเพราะฉะนั้นการประเมินงานแล้วก็การฟังเสียงสะท้อนผลงานเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับดังนั้นการประเมินนะครับจึงมีความสำคัญสำหรับการออกแบบภาพวาดหรือว่าผลงานของเรานะครับเนื่องจากการประเมินเนี่ยนะครับจะช่วยระบุจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนของผลงานเราได้นะครับว่าจุดไหนเราจำเป็นต้องปรับปรุงไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคการเขียนภาพหรือว่ามุมมองนะครับหรือว่าความละเอียดหรือว่าความสะอาดของผลงานนะครับรวมไปถึงเรายังใช้เป็นพื้นฐานนะครับสำหรับการพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่านะครับเรามีฟีดแบ็กหรือว่ามีผลตอบรับในเรื่องของการวิจารณ์งานมายังไงนะครับเราก็จะใช้ตัวคำวิจารณ์เหล่านี้นะครับเป็นพื้นฐานในการพัฒนาแล้วก็แก้ไขผลงานต่อไปนะครับตัวสุดท้ายเลยก็จะช่วยให้เรานะครับเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับเกี่ยวกับผลงานของตัวเราเองนะครับแล้วก็ผลงานของผู้วาดนะครับว่ามีแนวคิดหรือว่ามีรูปแบบนะครับในลักษณะไหนนะครับรวมไปถึงข้อดีข้อเสียยังไงนะครับ
0: ครับสิ่งสำคัญของความเป็นพื้นฐานนะฮะก็น่าจะเป็นเรื่องของรูปทรง
1: ครับ
0: สัดส่วนนะฮะแล้วก็เรื่องของจุดนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการให้แสงและเงาหรือน้ำหนักอันนี้คือพื้นฐานในการเขียนทัศนียภาพอย่างที่อาจารย์บาสบอกนะครับอันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบส่วนย่อยแล้วก็มีองค์ประกอบหลักใช่ไหมฮะเรื่องของการจัดมุมมองนะฮะว่ามันมีความคิดสร้างสรรค์หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการประเมินเบื้องต้นนะฮะพอเราประเมินพื้นฐานที่อาจารย์บาสได้พูดไปแล้วนะฮะแล้วก็พบไปแล้วก็อาจจะเห็นได้ว่าเรามีเรื่องของจุดแข็งว่าเป็นจุดไหนจุดแข็งเนี่ยก็คือในเรื่องของอ่ะเราอาจจะสัดส่วนที่ชัดเจนอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งหรือการให้น้ำหนักการลงน้ำหนักหรือการให้เรื่องขององค์ประกอบหรือมุมมองอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งเราต้องเลือกมานะครับว่าเรามีจุดแข็งด้านไหนพอเรามีเรื่องของจุดแข็งเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็จะเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เราจะนำเสนอในผลงานนะฮะมันนำเสนอสื่อสารได้ตรงประเด็นหรือเปล่าในงานออกแบบหรือการเขียนทัศนียภาพในงานวาดเส้นนะฮะทีนี้สิ่งสำคัญในการประเมินอีกอันนึงก็คือการตั้งเกณฑ
1: ์
0: การประเมินอาจารย์บาสมองยังไงฮะในการประเมินมันมีหัวข้ออะไรบ้างฮะ
1: ทีนี้เวลาเราจะประเมินผลงานหรือว่าเช็คนะครับข้อผิดพลาดนะครับมันก็จะมีเกณฑ์ต่างๆที่เรา สามารถเอามาใช้ในการเช็คนะครับในตัวผลงานของเราซึ่งเกณฑ์เหล่านี้นะครับก็มีทั้งการประเมินจากเทคนิคการวาดภาพแล้วก็การใช้สื่อต่างๆเช่นใช้รูปแบบการวาดในรูปแบบไหนไม่ว่าจะเป็นการดรออิ้งด้วยดินสอหรือว่าการวาดด้วยสีน้ำอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เทคนิคในการทำนะครับว่าเรามีเทคนิคยากง่ายแล้วก็ความเข้าใจเรื่องของเทคนิคจุดเด่นในแต่ละรูปแบบยังไงนะครับข้อ2ก็คือเราจะประเมินนะครับสื่อในเรื่องของอารมณ์ของภาพแล้วก็แนวคิดนะครับไม่ว่าจะงานวาดภาพของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะวาดด้วยรูปแบบหรือเทคนิคไหนนะครับเราก็อาจจะตั้งเกณฑ์ในเรื่องของการสื่อสารทั้งนั้นอารมณ์แล้วก็แนวคิดออกมาจากการสะท้อนในเรื่องของการใส่จังหวะของสีนะครับวอลลุ่มหรือว่าในเรื่องของเรียกอะไรในเรื่องของการสื่อสารจากการแสดงภาพนะครับเช่นแววตาหรือว่าดิเรกชันที่เกิดขึ้นในรูปภาพนะครับหรือว่าข้อที่3ก็คือเราจะประเมินในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของผลงานซึ่งในบางงานเนี่ยนะครับเราอาจจะมีการใส่ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ลงไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคทางด้านการวาดภาพต่างๆหรือว่าในเรื่องของมุมมองนะครับหรือว่าในเรื่องของเอกลักษณ์ในรูปที่เราวาดนะครับว่าเราใส่เอกลักษณ์แล้วก็ความเป็นตัวตนของเราลงไปยังไงรวมไปถึงเรื่องของแนวความคิดแล้วก็คอนเซปต์ในภาพนั้นๆนะครับเพื่อให้มันออกมาแล้วมีผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วย
0: จากภาพที่จะให้ดูฮะก็คือเป็นวัดสะเกดนะครับหรือภูเขาทองนะฮะอยากให้นักศึกษาลองดูสไลด์อันนี้สักนิดนึงฮะเมื่อกี้เกณฑ์ที่อาจารย์บาสท่านได้บอกเรื่องของงานสร้างสรรค์นะฮะหรือมุมมองอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะฮะที่อยากจะให้ดูนิดนึงว่าสิ่งที่เรื่องของมุมมองในการมองการเขียนทัศนียภาพของภูเขาทองสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือมุมมองที่แปลกตาก็คือเหมือนกับยืนอยู่บนหลังคานะฮะสิ่งที่เห็นในการเขียนทัศนียภาพอันนี้อย่างแรกเลยเนี่ยทองเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้เห็นในเชิงสัญลักษณ์ว่ามีความสำคัญยังไงนะครับระยะถ้านักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปเห็นมันจะมีระยะที่1 2และ3สิ่งที่การให้น้ำหนักของการประเมินงานที่เห็นได้ชัดก็คือระยะที่1กับระยะที่3มีการให้น้ำหนักที่มีความเข้มเพื่อให้มีการผักตัวอาคารที่เป็นภูเขาทองเป็นลักษณะเด่นการจัดวางองค์ประกอบถ้าสังเกตดูนะครับจะเห็นได้ว่าลักษณะการจัดของตัวอาคารที่เป็นภูเขาทองเนี่ยไม่ได้จัดอยู่ตรงกึ่งกลางแต่มีการจัดเบี่ยงไปทางมุมภาพนะฮะก็จะเห็นเรื่องของการใช้มุมมองการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะฮะการตีความหมายนะฮะแล้วก็การใช้แสงเงาที่มีการขับระยะและมิตินะฮะจนเกิดเป็นภาพนี้ด้วยคาแรคเตอร์ของตัวอาคารเป็นอาคารที่เป็นรูปทรงของทรงไทยแล้วก็เป็นอาคารทางศาสนาสิ่งที่อาจารย์บาสบอกตะกี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินภาพนี้นะครับสามารถนำไปใช้นะฮะในการประเมินเบื้องต้นได้อาจารย์บาสมองว่าในเกณฑ์เรื่องของกรอบเมื่อกี้แล้วก็งานสร้างสรรค์ของสไลด์ครั้งที่แล้วเนี่ยอาจารย์บาสอยากจะเสริมอะไรอีกไหมฮะ
1: ก็จากในรูปนะครับก็จะเห็นได้ว่ารูปภาพเนี่ยเราสามารถเอาสิ่งที่เราได้กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคการวาดภาพนะครับเช่นการลงน้ำหนักการให้แสงเงาหรือว่าการสเก็ตลายเส้นต่างๆนะครับก็เราสามารถเอาสิ่งเหล่านั้นมาประเมินได้รวมไปถึงเรื่องของการสื่อสารอารมณ์นะครับในภาพนี้เองก็จะมีเรื่องของการสื่อสารอารมณ์ของภาพออกมาด้วยซึ่งตรงเนี้ยเราก็เอาเข้ามาใช้ในการ สร้างเกณฑ์ว่าอยู่ในระดับที่เราพอใจหรือไม่พอใจแค่ไหนนะครับรวมไปถึงเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับในรูปภาพเนี่ยก็จะมีเรื่องของการสร้างมุมมองนะครับของทางอาจารย์ดิวที่เลือกมุมมองของภาพนะครับแล้วก็การเลือกทิศเรื่องของการมองเรื่องของการออกแบบทิศทางของแสงอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมุมมองของภาพออกมา
0: เมื่อกี้ใช่ฮะอย่างที่อาจารย์บาสบอกฮะเรื่องของการประเมินเรื่องของเทคนิคนะฮะสิ่งที่เห็นก็คือการใช้เส้นแนวตั้ง
1: ครับ
0: คือด้วยบริบทของตัวที่เราสเก็ตนะฮะเป็นวัดซึ่งก็มีความตรงไปตรงมาการเคารพสถานที่ในการรับรู้ของพื้นที่ในเชิงสัญลักษณ์เส้นตรงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเส้นที่มีความนิ่งสงบนะฮะการใช้เทคนิคอันนี้นะฮะอย่างที่อาจารย์บาสได้กล่าวไว้3ข้อตะกี้อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เป็นใช้เทคนิคเชิงเส้นตรงนะฮะเป็นการเคารพสถานที่ด้วยแล้วก็เป็นการใช้เทคนิคในเชิงสร้างสรรค์นะฮะบวกกับแนวคิดสร้างสรรค์ด้วยนะฮะทีนี้การประเมินตนเองอาจารย์บาสมองว่ามันจะมีหัวข้ออะไรบ้างฮะเกี่ยวกับตอนเราประเมินผลงานตัวเองในการเขียนทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์
1: นอกจากผลงานที่เราต้องทำการประเมินแล้วเนี่ยครับเราอาจจะต้องประเมินตัวของเราเองก่อนนะครับก่อนที่จะวาดภาพหรือหลังที่จะวาดภาพนะครับว่าเราเนี่ยมีจุดแข็งนะครับแล้วก็ข้อบกพร่องในส่วนไหนนะครับเช่นเรื่องของความอ่อนหรือว่าเทคนิคในเรื่องของการวาดภาพหรือว่ามุมมองนะครับหรือว่าประสบการณ์ที่อาจจะยังไม่ได้มีมากอะไรเงี้ยครับก็ให้สังเกตตัวเราเองก่อนนะครับรวมไปถึงเรื่องของการจดบันทึกนะครับสะท้อนความคิดต่างๆเกี่ยวกับผลงานนะครับว่าเรามีแนวความคิดของผลงานมายังไงแล้วก็เรามีที่มาที่ไปยังไงเพื่อให้ทราบว่าดีเทลของงานนะครับแล้วก็ที่มาที่ไปเป็นยังไงเพื่อที่จะใช้พัฒนาในการปรับปรุงครั้งต่อไปรวมไปถึงเรื่องของการตั้งเป้าหมายนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผลงานในครั้งหน้าด้วยครับอันนี้ก็คือเรื่องของการประเมินตัวเราเองก่อนเพื่อที่จะทำงานออกมาได้ดีในครั้งต่อไปนะครับ
0: ก็ถ้าดูจากประเมิน3ข้อที่อาจารย์บาสได้กล่าวไว้นะฮะก็จะเห็นในเรื่องของการใช้เทคนิคถ้าดูจากในสไลด์ที่ดูจะเห็นได้ว่า3เทคนิคนะฮะจะเป็นการใช้เทคนิคหรือใช้จุดแข็งที่มีความแตกต่างกันนะฮะอย่างภาพที่1เนี่ยมันมีเรื่องของการใช้เส้นที่มีความเรียบร้อยนะครับส่วนที่2เนี่ยภาพที่2เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการใช้เท็กเจอร์หรือพื้นผิวนะครับและส่วนที่3เนี่ยคือการใช้ภาพวาดแบบเส้นแบบร้อยขนานหรือ45องศานะฮะก็สังเกตดูนะฮะว่าการประเมินเบื้องต้นของเราเนี่ยเรามีจุดแข็งตรงไหน

0: ไหนนะฮะว่าจุดแข็งทั้ง3เทคนิคอันนี้อาจารย์ยกมาเบื้องต้นนะฮะว่าถ้า3เทคนิคแบบนี้เราถนัดเทคนิคแบบไหนก็หาจุดแข็งนำมาใช้นะครับว่าถ้าเรามีจุดแข็งในเรื่องของการใช้เส้นแบบมีพื้นผิวมีเท็กเจอร์ฉะนั้นจุดแข็งของภาพนี้พื้นผิวที่เราจะสเก็ตเนี่ยอาจจะเป็นกระดาษ100ปอนด์ที่เป็นหยาบนะฮะก็เพื่อส่งเสริมความเป็นจุดแข็งของงานเรานะครับหรือสิ่งที่จะเห็นได้ชัดเจนเลยสิ่งที่อาจารย์บาสได้บอกนะฮะเรื่องของจุดแข็งแล้วก็เรื่องของเป้าหมายที่เราจะสื่อสารเนี่ยถ้าสังเกตทั้ง3ภาพเนี่ยเป็นเรื่องของมุมมองที่ต้องการนำเสนอว่ามุมมองที่เห็นตัวอาคารเห็นบริบทถ้าสังเกตภาพที่1กับภาพที่3จะเห็นได้ว่าบริบทของสภาพแวดล้อมที่มันล้อมรอบอาคารไม่ว่าจะเป็นเมฆต้นไม้ที่ล้อมรอบอาคารหรือวัตถุที่อยู่ด้านหน้าเป็นการส่งเสริมให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันส่งเสริมต่อตัวอาคารแต่ถ้าดูจากภาพตรงกลางคือภาพที่2เนี่ยจะเห็นได้ว่าจะเป็นการเน้นเฉพาะรูปทรงของอาคารเนื่องจากฟอร์มตัวอาคารเนี่ยมันจะไม่เหมือนอาคารภาพแรกกับภาพที่3เพราะว่าอาคารตรงภาพตรงกลางเนี่ยจะแสดงให้เห็นถึงงานสถาปัตยกรรมทางยุโรปนะฮะซึ่งสภาพแวดล้อมหรือบริบทที่อยู่ในเนี้ยคือที่ตั้งเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพการจะเห็นสภาพแวดล้อมที่เห็นต้นไม้อะไรเนี้ยมันอาจจะน้อยฉะนั้นเนี่ยการกำหนดเป้าหมายที่จะนำเสนอเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะฮะแล้วสิ่งอันที่สองก็คือการจดบันทึกใช่ไหมฮะอาจารย์บาส
1: ครับใช่ครับ
0: การจดบันทึกเนี่ยก็คือเหมือนกับการบอกว่าเอ๊ะสิ่งตรงเนี้ยเราต้องการนําเสนออะไรใช่มั้ยฮะอาจารย์บาสหรือว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนครับอาจารย
1: ์ก็เราจะต้องมีการจดบันทึกนะครับว่าแนวคิดหรือว่าที่มาที่ไปของผลงานของเราเนี่ยมันมีลักษณะยังไงนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลนะครับในการวิเคราะห์นะครับแล้วก็สร้างผลงานในครั้งต่อไปนะครับว่าจะเปลี่ยนคอนเซปต์หรือว่าเปลี่ยนที่มาที่ไปยังไงเราก็จะได้นำตัวเก่านะครับจากข้อมูลมาเป็นตัวอ้างอิงในการพัฒนาครั้งต่อไปครับ
0: หรือเป็นฐานข้อมูลที่อาจจะมาใช้ในงานนำเสนอครั้งต่อไปก็ได้ว่าเราขาดจุดไหนบ้างจ
1: ุ
0: ดไหนเด่นบ้างจุดไหนแข็งบ้างเนาะแล้วก็จุดไหนที่ควรจะปล่อยบ้างไม่ใช่ว่าเน้นหมดทุกจุดใช่ไหมฮะอาจารย์บาส
1: ครับ
0: สิ่งที่เรานอกจากเราประเมินตัวเองแล้วเนี่ยเราควรที่จะเอางานไปนําเสนอไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือคนที่มาดูผลงานเราเนี่ยมันควรจะมีข
1: ้
0: อติชมยังไงบ้างอาจารย์
1: ก็หลังจากที่เราได้เผยแพร่ผลงานหรือว่านำผลงานหรือว่าการวาดภาพของเราเนี่ยนำเสนอสู่สายตาคนอื่นนะครับก็แน่นอนมันน่าจะได้รับคำติชมจากผู้อื่นเป็นฟีดแบ็กกลับมานะครับแล้วก็น่าจะใช้ตัวนี้แหละในการพัฒนานะครับแล้วก็ทำผลงานครั้งต่อไปได้ดีขึ้นนะครับทีนี้เมื่อเราได้รับคำติชมแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องนำมาใช้ก็คือเรื่องของเราจะต้องเปิดใจก่อนนะครับจากคำแนะนำว่ามีเราต้องเข้าใจว่าทั้งคำชมแล้วก็คำติเนี่ยนะครับทั้งหมดเป็นประโยชน์ต่อผลงานเราทั้งนั้นไม่ว่าคำที่ชมแล้วเราก็สามารถเอาคำชมเหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนางานต่อไปในส่วนที่เขาอาจจะไม่ได้ชอบในบางส่วนนะครับเช่นเป็นคำที่มีติตำหนิอะไรมาอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะใช้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยครับเป็นการแก้ไขตัวเราเองนะครับทำให้ผลงานครั้งต่อไปเราเกิดข้อผิดพลาดน้อยขึ้นนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของการแยกแยะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ข้อคิดเห็นต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการเอาไปปรับปรุงนะครับผลงานครั้งต่อไปนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลอย่างที่ผมได้กล่าวมานะครับก็คือมันก็คือฟีดแบคนะครับที่เราจำเป็นที่จะต้องเปิดใจรับนะครับไม่ว่าจะเป็น

0: คำติหรือว่าคำชมนะครับเราสามารถที่จะใช้ทั้งหมดเนี่ยเพื่อเป็นข้อมูลนะครับในการพัฒนางานของเราใช่ครับ
1: คือสิ่งสำคัญในการทำงานนะฮะ
0: ครับ
1: คือเวลาเราสเก็ตแบบให้ลูกค้าหรือให้นำเสนอผลงานนะฮะคือครั้งการนำเสนอครั้งเดียวเนี่ยมันเป็นไปได้น้อยมากในงานจริงส่วนใหญ่เนี่ยในการนำเสนอเนี่ยอย่างต่ำเนี่ยต้องเป็น5ครั้งใช่ไหมฮะอาจารย์บาส
0: ครับ
1: เพราะว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยต้องอย่าลืมนะฮะการเขียนทัศนียภาพเนี่ยเราทำหรือเราออกแบบเนี่ยออกแบบให้คนเข้าไปใช้ในพื้นที่ซึ่งการออกแบบเนี่ยมันต้องมีคำติชมหรือคำของผู้คนที่ใช้ในพื้นที่เนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญในการออกแบบหรือการเขียนให้เขาเห็นว่าอันนี้มันรองรับกับพฤติกรรมของเขานะรองรับกับสิ่งที่เขาต้องการนะอันนี้มันคือเหมือนกับการติชมหรือการบอกประโยชน์ใช้สอยในพื้นที่ของเขาใช่ไหมฮะอาจารย์บาสทีนี้ถ้าในเชิงเรื่องของการวาดเส้นนะฮะถ้าดูในเรื่องของการนำเสนองานวาดเส้นแบบประเมินนะฮะก็คือแรกเลยที่เห็นภาพนี้ก็คือเป็นภาพของหลวงพ่อโตนะฮะวัดพนังเชิงสิ่งสำคัญที่จะให้ดูก็คือภาพนี้เป็นภาพที่อยู่กึ่งกลางเห็นไหมฮะเป็นหลวงพ่อที่อยู่กึ่งกลางของภาพสิ่งสำคัญที่จะให้ดูนะครับก็คือภาพนี้ในการประเมินเบื้องต้นมันเป็นเหมือนกับการจัดองค์ประกอบที่ตรงไปตรงมาโดยการเน้นนะครับรูปทรงขององค์พระทำไมถึงต้องเน้นรูปทรงขององค์พระเพื่อแสดงถึงคุณค่านะครับแล้วการใช้เทคนิคแล้วก็มีการนำจุดเด่นที่สะท้อนว่าวัดพนังเชิงเนี่ยจุดเด่นของตัวอาคารเนี่ยอยู่ที่จุดไหนสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องของการผักระยะนะครับแล้วก็การนำเสนอเรื่องของมุมมองและคุณค่าของตัวองค์พระที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานถ้าสังเกตดูนะฮะการใช้เทคนิคเนี้ยเขาจะเน้นเรื่องของตัวพระนะฮะแต่ลวดลายหรือรูปทรงเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของรายละเอียดมากนักถ้าสังเกตจากในภาพแต่จะเป็นการใช้เทคนิคโดยการเน้นองค์พระแล้วการผักระยะบีบสายตาเพื่อให้ตัวพระสมเด็จโตองค์โตเนี่ยฮะเด่นนะฮะฉะนั้นเนี่ยการสเก็ตอันเนี้ยเป็นการสเก็ตเบื้องต้นแล้วประเมินด้วยตนเองพอเราสเก็ตแบบเนี้ยเสร็จปุ๊บเราสามารถเอางานชิ้นเนี้ยไปให้คนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยสามารถนำมาดูแล้วก็อาจจะมีข้อโต้แย้งหรืออาจว่ามันนอกจากองค์พระแล้วยังมีส่วนอื่นที่มีความสำคัญอีกอาจารย์บาสมองว่าการนำผลงานเอาไปอันนี้เอาไปใช้เนี่ยมันควรที่จะมีการนำไปให้คนในพื้นที่หรือคนที่จะนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยดูผลงานเราไหมฮะในการเขียนทัศนียภาพ
0: ถ้าเราวาดภาพหนึ่งอะครับคือจริงๆแล้วในทางศิลปะก็คือเรานำเสนอในมุมมองของเราจริงๆอย่างที่เราได้คุยกันในหลายๆสไลด์ก่อนหน้านี้ว่าจริงๆแล้วผลงานมันไม่มีข้อผิดแล้วก็ข้อถูกในการทำศิลปะแต่ว่าเราอาจจะนำผลงานของเราเนี่ยได้นำเสนอหรือว่าเผยแพร่หรือว่าทำการโชว์อะไรเงี้ยแน่นอนว่ามันอาจจะมีฟีดแบ็กจากคนที่ได้เห็นนะครับว่าจะมีแนวคิดหรือว่าม
1: ี
0: ความรู้สึกมุมมองตรงกับเราหรือเปล่าซึ่งเราอาจจะได้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยครับมาใช้ในการปรับปรุงครั้งต่อไปอาจจะไม่ได้เป็นข้อมูลที่เราจะต้องแก้ไขแต่ว่าอาจจะเป็นข้อมูลที่เป็นแนวคิดใหม่หรือว่าเป็นแนวทางใหม่ที่เราสามารถเอามาสร้างรูปแบบใหม่ก็ได้ในอนาคต
1: ใช่ฮะ ก็เป็นเหมือนกับเป็นการพัฒนานะ รูปแบบให้มันดีขึ้นกว่าเดิมจุดไหนที่เราขาดตกบกพร่องไปนะครับทีนี้เรื่องของการเปรียบเทียบผลงานที่อาจารย์บาสได้เคยเล่าให้ฟังนะฮะมันมีทั้งหมด3ข้อใช่ไหมฮะอาจารย์
0: ใช่ครับซึ่งการเปรียบเทียบผลงานเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เอาผลงานของเราไปเปรียบเทียบกับผลงานของคนอื่นซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าในทางศิลปะเนี่ยรูปแบบการนำเสนอหรือการวาดนะครับมันก็จะเป็นสไตล์ของแต่ละบุคคลไปแต่ว่าในการเปรียบเทียบเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการนำเปรียบเทียบผลงานเก่าของเราแล้วก็ผลงานที่เรากำลังทำอยู่นะครับหรือว่าผลงานที่กำลังจะทำในอนาคตนะครับเพื่อมาวิเคราะห์แล้วก็เปรียบเทียบกันว่าพัฒนาการของเราเนี่ยมันได้เดินไปในลักษณะไหนนะครับมีเทคนิคที่ใหม่ขึ้นหรือเปล่าหรือว่ารูปแบบงานที่ดูมีรายละเอียดมากขึ้นหรือเปล่าเพื่อที่ใช้ข้อมูลเหล่านี้นะครับเป็นการวิเคราะห์นะครับในการพัฒนาแล้วก็เพิ่มความก้าวหน้าแล้วก็ทักษะทางด้านการวาดภาพของเรานะครับรวมไปถึงเรื่องของการสร้างความตระหนักแล้วก็มองเห็นจุดแข็งที่เรามีนะครับรวมไปถึงข้อด้อยที่เราอาจจะยังต้องปรับปรุงนะครับเพื่อที่จะทำผลงานครั้งหน้าให้มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดครับ
1: ก็จากที่อาจารย์บาสบอกนะฮะการเปรียบเทียบเบื้องต้นนะฮะถ้าดูจากในภาพที่นำเสนอนะฮะอันนี้มันเป็นเรื่องของภาพของอโลคยสารที่ปราจีนบุรีฮะสิ่งแรกเลยในเบื้องต้นในการเปรียบเทียบนะฮะที่อาจารย์บาสบอกผลงานก็คือสิ่งแรกเลยเราต้องดูจากของจริงก่อน
0: คร
1: ับ ผมมองในมุมมองนี้นะฮะว่าคือเริ่มต้นง่ายๆก็คือเราต้องดูมุมมองเรื่องของจริงก่อนว่าอาคารเนี้ยสัดส่วนเนี่ยมันตรงกับของจริงไหมการให้ระยะหรือน้ำหนักเป็นยังไงนะฮะในการประเมินงานวาดเส้นเบื้องต้นนะฮะแล้วก็พอเราเห็นสิ่งที่เราสเก็ตไปเบื้องต้นเราก็จะเห็นเรื่องของจุดแข็งนะฮะเพื่อมาใช้ในการปรับปรุงหรือเป็นองค์ประกอบหรือเทคนิคใหม่ในการนำเสนอใช่ไหมฮะอาจารย์บาสสิ่งแรกเลยที่เราจะเห็นได้ชัดเลยเรื่องจากในภาพนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของเส้นแสงและเงาแล้วก็น้ำหนักและองค์ประกอบบริบทของพื้นที่ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของพื้นที่นะครับทีนี้การตั้งคำถามหรือการสะท้อนผลงานเวลาเราจะประเมินนะครับหรือสะท้อนผลงานเนี่ยเราควรจะมีคำถามหรือการตั้งคำถามยังไงครับอาจารย์บาส
0: การที่เราจะตั้งคำถามนะครับมันอาจจะต้องมองเห็นตัวผลงานของเราก่อนนะครับแล้วก็หัดตั้งคำถามจากผลงานของเราว่าภาพที่เราทำเนี่ยนะครับมันมีการสื่อความคิดแล้วก็สื่อความหมายออกมาในลักษณะไหนนะครับแล้วก็มีอารมณ์ของภาพครบถ้วนแล้วหรือยังนะครับถ้าเกิดว่าคำตอบว่ามันยังอะไรเงี้ยเราก็ควรที่จะหาทางนะครับในการพัฒนาในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็อาจจะมีคำถามในเรื่องส่วนใดนะครับหรือว่าจุดไหนที่เราสามารถที่จะเอามาปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมุมมองนะครับหรือว่าเทคนิคการวาดภาพหรือว่าการให้รายละเอียดต่างๆหรือว่าการสังเกตแบบที่เราวาดนะครับมันอาจจะสังเกตได้ไม่ละเอียดมากนักนะครับรวมไปถึงในสิ่งที่เราเนี่ยได้อะไรจากผลงานชิ้นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานหรือว่าการได้แสดงออกทางความคิดนะครับหรือว่าสิ่งที่มันได้เรียนรู้นะครับจากภาพที่เรานำเสนอนะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับ
1: จากหัวข้อที่อาจารย์บาสบอกไปนะฮะเราก็ลองมาดูภาพที่สเก็ตเกี่ยวกับของเมืองศรีมโหสถนะครับเป็นการสเก็ตของสระแก้วนะสิ่งที่อาจารย์บาสบอกตะกี้นะครับก็คือในเรื่องของข้อที่3นะฮะว่าเราสเก็ตแล้วเราได้อะไร อันนี้เป็นโบราณสถานนะ

0: ถ้านักศึกษาหรือท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะอันนี้เป็นสระแก้วเป็นสระโบราณฮะสมัยธราวดีชื่อเมืองศรีมโหสถนะฮะการสเก็ตหรือการใช้เทคนิคเชิงช่างถ้าดูจากในภาพเป็นการสกัดหินศิลาแรงนะฮะอันนี้เป็นการสเก็ตหรือการเขียนทัศนียภาพโบราณสถานที่สะท้อนให้เห็นว่าอันนี้คือเป็นการให้เห็นถึงเทคนิคเชิงช่างในการสกัดหินให้มีความคมและมีลวดลายของหินในการใช้ภูมิปัญญานะฮะของคนโบราณที่มีการกักเก็บน้ำสระแก้วอันนี้มีความสำคัญตรงที่ว่าเป็นสระที่เป็นการตั้งปราบดาของตัวเองหมายความว่ากษัตริย์เนี่ยก่อนขึ้นครองราชเนี่ยท่านก็ใช้บ่อน้ำอันนี้ในการปราบดาพิเศษฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จึงมีความสำคัญแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือการสเก็ตอันนี้มันบ่งบอกอะไรหนึ่งเลยก็คือบ่งบอกเรื่องกระบวนการคิดอย่างที่สองเลยเนี่ยจุดแข็งว่าทำไมถึงต้องสเก็ตมุมนี้นะครับอย่างที่สามเลยเนี่ยก็คือเรื่องของทิศทางว่าทำไมถึงจะต้องมีมุมนี้หรือมุมมองที่จะเห็นว่ามุมมองอันเนี้ยมันมีการมุมมองที่ดีไหมนะฮะเราก็ต้องสเก็ตแล้วเราก็ต้องดูเรื่องของกระบวนการคิดว่าการคิดว่าวิเคราะห์ว่าทำไมผลงานเนี้ยทำไมเราถึงต้องสเก็ตมุมมองนี้ทำไมถึงต้องสื่อสารให้เห็นว่าบ่อน้ำเนี้ยทำไมถึงสำคัญทั้งที่มันอยู่ในมุมมองที่เหมือนกับอยู่ใต้ดินอยู่ลึกลงไปแต่สิ่งสำคัญก็คือคนที่สเก็ตนะฮะถ้านักศึกษาสังเกตเห็นนะฮะสมัยธราวดีมีการสกัดหินที่เป็นเหมือนทางเดินลงแล้วในมุมมองที่อยู่ด้านหลังสุดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการแกะสลักนะฮะเขาเรียกว่ามะกรนะฮะมะกรเนี่ยคือสัตว์โบราณที่มีอยู่ในที่เดียวในประเทศไทยนะฮะการเขียนทัศนียภาพอันนี้จึงมีความสำคัญนะฮะในการให้เห็นถึงทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ว่านี่คือภูมิปัญญาของชาวเมืองศรีมโหสถนะฮะในการสเก็ตทีนี้พอเรื่องของสเก็ตเนี่ยเราก็จะมาดูเรื่องของการบันทึกความคิดหรือการเรียนรู้เนี่ยว่าการเขียนทัศนียภาพมันเกิดการบันทึกหรือแง่คิดหรือการเรียนรู้ยังไงบ้างอาจารย์บาสอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะ
1: ทีนี้พอเราได้ข้อคิดหรือว่าแนวคิดหรือว่าข้อบกพร่องของเราในการตั้งคำถามนะครับแล้วก็มองผลงานของเราแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำต่อนะครับก็คือเรื่องของการจดสิ่งเหล่านั้นนะครับเพื่อไปบันทึกข้อเรียนรู้นะครับว่าจากการที่เราประเมินจากคำติชมของเราเองหรือว่าสิ่งที่เราวิเคราะห์ในผลงานของเราเองเนี่ยนะครับมันมีข้อบกพร่องแล้วก็ข้อดียังไงนะครับรวมไปถึงสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะเอามาสร้างข้อสรุปทางด้านเทคนิคนะครับในการพัฒนาผลงานของเราในครั้งต่อไปได้ว่าข้อดีของเราคือแล้วก็เทคนิคที่เราจะต้องนำเสนอแล้วก็พัฒนานะครับคือสิ่งไหนนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะครับมันถือว่าเราสามารถใช้เป็นแนวทางนะครับที่ชัดเจนได้ในการพัฒนาครั้งต่อๆไปนะครับ
0: ก็ถ้าดูจาก3หัวข้อที่อาจารย์บาสได้อธิบายให้ฟังนะฮะก็จะเห็นว่าเราสามารถนำมาปรับใช้ในภาพที่จะให้ดูก็คือเรื่องขององค์ประกอบนะฮะแล้วก็เทคนิคแล้วก็การนำปรับไปใช้ถ้าดูจากในภาพนะฮะอันนี้เป็นพานหินฮะก็อยู่ในเมืองศรีมโหสถเหมือนกันฮะสิ่งที่นำมาจดหรือบันทึกเนี่ยสิ่งที่อาจารย์บาสเล่าให้ฟังเนี่ยในการสเก็ตเนี่ยเราต้องดูเรื่องขององค์ประกอบในเรื่องของความสมดุลเรื่องของจังหวะเรื่องของความมีเอกภาพนะฮะแล้วก็เรื่องของการเน้นนะฮะอันนี้เป็นเหมือนการจดบันทึกไว้ว่าเอ้ยสิ่งเนี้ยองค์ประกอบเหล่านี้มันควรที่จะต้องมีในภาพใช่มั้ยฮะอาจารย์บาสสิ่งสำคัญนึงที่จะเห็นได้ชัดเลยในเรื่องของการบันทึกคือ1เลยเรื่องของความถูกต้องเรื่องของ สัดส่วน

0: นะฮะการสเก็ตที่ดีเนี่ยมันควรที่จะมีเรื่องของสัดส่วนที่ดีนะฮะแล้วก็องค์ประกอบที่ดีในการสื่อสารเพื่อใช้เป็นเหมือนกับหลักฐานหรือการบันทึกว่ามุมมองนี้เป็นการบันทึกเบื้องต้นว่ามันมีลักษณะแบบไหนรูปแบบยังไงลวดลายเป็นแบบไหนนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเหมือนกับเป็นมิติการประเมินงานวาดเส้นเบื้องต้นแต่ในงานวาดเส้นที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นงานวาดเส้นในเชิงสถาปัตยกรรมนะฮะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะเขียนหรือนำเสนอยังไงเนี่ยมันมีความสำคัญนะฮะต่อการนำเสนอหรือการนำไปใช้ในการออกแบบอันนี้คือสิ่งสำคัญนะฮะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์บาสเคยบอกผมว่าการสเก็ตแบบนี้มันต้องดูเรื่องขององค์ประกอบบริบทโดยรอบนะฮะแล้วก็เราควรจะพัฒนายังไงต่อนอกจากสเก็ตภายในห้องแล้วเราก็ยังใช้ในวิชาชีพด้วยถูกไหมฮะอาจารย์บาส
1: ครับ
0: แล้วก็นอกจากใช้ในวิชาชีพแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะนำไปใช้ในงานออกแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานอินทีเรียผังเมืองนะแลนด์สเคปใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์ครับ
0: ฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาการวาดเส้นจากจุดเล็กๆจากจุดหนึ่งเป็นเส้นเนี่ยแล้วก็เป็นทัศนียภาพมันจะเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องถูกไหมฮะอาจารย
1: ์ครับเพราะว่าการวาดภาพเนี่ยมันจะฝึกให้เราได้สังเกตเรื่องของสัดส่วนนะครับแล้วสามารถจะมองสัดส่วนแล้วก็เรื่องของระยะนะครับได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจเรื่องของระยะแล้วก็สัดส่วนที่ดีแล้วเนี่ยเราก็จะใช้สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมภายในหรือว่างานภูมิสถาปัตย์นะครับทีนี้เมื่อเราได้ฟีดแบคแล้วเราก็ได้ทำการประเมินต่างๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อดีข้อเสียต่างๆคำติชมนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำต่อก็คือเรื่องของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเมื่อเราได้การประเมินแล้วก็สะท้อนผลงานอย่างสม่ำเสมอแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาเป็นข้อบ่งชี้ว่างานของเราเนี่ยจะต้องปรับปรุงไปในทางทิศทางไหนนะครับแล้วก็การปรับปรุงเทคนิคต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการออกแบบสไตล์ที่พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็การหาสไตล์ที่เป็นของตัวเองนะครับรวมไปถึงการสร้างความก้าวหน้าแล้วก็พัฒนางานแล้วก็ศิลปะของเรานะครับอย่างยั่งยืนนะครับ
0: สิ่งที่อาจารย์บาสได้พูดไปนะฮะมันเป็นเหมือนกับการประเมินหรือการวิเคราะห์ภาพอย่างเป็นระบบ
1: ครับ
0: ก็คือเหมือนเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงสร้างเทคนิคใหม่ๆนะฮะการสเก็ตแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการฝึกอย่างที่อาจารย์หน่อยพูดในครั้งที่แล้ว
1: ครับ
0: ว่าการสเก็ตแต่ละครั้งเนี่ยก็เหมือนกับการฝึกแล้วก็การเห็นมุมมองใหม่ๆเพื่อที่จะรู้ว่าการเขียนเนี่ยมันมีคุณภาพยังไงนะฮะทีนี้เราก็ลองมาดูเรื่องของถ้าเราสเก็ตภาพเนี่ยคือการประเมินเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราใช้การสเก็ตภาพในโบราณสถานเนี่ยถ้าดูจากในภาพก็จะเห็นว่าภาพทั้งหมดเนี่ยมันจะมืดนะฮะแต่ความมืดเนี่ยมันจะมีเรื่องของระยะนะฮะการแบ่งน้ำหนักนะฮะหรือการประเมินสะท้อนผลงานให้เห็นได้ชัดเลยว่าเขาต้องการให้ตัวพระพิฆเนศเนี่ยมีลักษณะเด่นนะฮะจะถ้าดูจากในภาพเนี่ยคือเราต้องดูก่อนว่าเส้นหลักเส้นโค้งองค์ประกอบหรือจุดรวมสายตาหรือน้ำหนักของแสงและเงาเนี่ยมันอยู่ในองค์ประกอบของภาพนี้นะฮะสังเกตดูดีๆนะครับเรื่องของการผักระยะคือระยะหน้าเนี่ยถ้าประเมินเบื้องต้นนะฮะโดยปกติระยะหน้าเราชอบทำเป็นภาพที่เข้มนะฮะทีนี้พอดูจากในภาพนี้เป็นการผักระยะแบบด้านหลังเข้มด้านหน้าสว่างอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงหรือการประเมินการสะท้อนผลงานให้เห็นว่า มันมีอะไรที่ไม่ตายตัวแต่สิ่งสำคัญคือการสื่อสารเรื่องของภาพและก็องค์ประกอบของภาพว่ามันมีเส้นโค้งหรือน้ำหนักหรือจุดรวมสายตาอยู่ตรงจุดไหนนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเราดูจากหัวข้อตั้งแต่เริ่มแรกเรื่องของการจัดองค์ประกอบหรือการเขียนทัศนียภาพในพื้นที่จริงเนี่ยที่เราดูจากย้อนกลับไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นกระบวนการที่สอนให้เราได้เห็นว่ากระบวนการองค์ประกอบหรือแนวการทางสร้างภาพทางทัศนียภาพเนี่ยหรือการใช้แนวคิดเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญในการประเมินหรือการวิเคราะห์งานว่างานแบบนี้จะเป็นยังไงแต่การวิเคราะห์แบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์แบบมีระบบระเบียบการจัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจนใช่ไหมครับอาจารย์บาสอาจารย์บาสมองยังไงต่อฮะเกี่ยวกับการสร้างโจทย์หรือการประยุกต์ความรู
1: ้นะครับจากที่เราได้คุยกันมาตั้งแต่แรกนะฮะมันก็สรุปได้ว่าการทำงานศิลปะหรือว่าการวาดภาพเนี่ยครับคือนอกเหนือจากเรื่องของเทคนิคอย่างนั้นฝีมือแล้วเนี่ยนะครับเราต้องหัดเข้าใจกับตัวผลงานของเราเองนะครับแล้วก็การสร้างสรรค์งานของเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างโจทย์หรือว่าการออกแบบแนวทางในการวาดภาพนะครับว่าเราจะทำศิลปะหรือว่าทำการวาดภาพไปในรูปแบบหรือว่าทิศทางไหนหรือว่าสื่อความหมายยังไงครับแล้วก็ใช้เรื่องของการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการออกแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคแล้วก็องค์ประกอบทางด้านศิลปะนะครับเข้ามาสร้างผลงานนะครับที่มันสะท้อนความเป็นตัวตนของเราเองแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับตัวผลงานมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของการใช้ฟีดแบคนะครับแล้วก็การรับฟังข้อติชมนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายเล

0: ปัตยกรรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความงามอย่างเดียวใช่ไหมฮะอาจารย์บาสสิ่งสำคัญเนี่ยมันเป็นเรื่องของประโยชน์ใช้สอยประโยชน์ใช้สอยและการสะท้อนแนวคิดอันนี้คือเป็นหลักสำคัญในการเขียนทัศนียภาพว่าการใช้แนวคิดในการออกแบบนะครับมันไม่ใช่แค่ความสวยงามในเชิงศิลปะอย่างเดียวแต่มันสามารถนำไปใช้จริงได้ด้วยแต่การที่จะนำไปใช้จริงได้ด้วยก็คือมันต้องสเก็ตให้ดูก่อนแล้วก็วิเคราะห์ให้ดูก่อนถ้าจากที่อาจารย์บาสได้พูดมาก่อนหน้านี้การเปรียบเทียบงานเก่ากับงานใหม่มันจะเห็นได้ชัดนะฮะอยากให้ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาได้ดูภาพนิดนึงฮะภาพแรกเนี่ยมันจะเป็นภาพที่สเก็ตแบบฉับไวไม่มีความละเอียดนะฮะแต่ภาพที่2เนี่ยจะเป็นภาพที่มีการเก็บรายละเอียดเรื่องของน้ำหนักอาคารแล้วก็การให้มิติของเรื่องการให้ระยะหน้าระยะกลางและระยะหลังนะฮะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนเลยว่าการพัฒนาหรือการใช้ภาพก่อนหลังเนี่ยมันเป็นเหมือนกับฐานข้อมูลสำคัญนะครับที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาตัวเองอย่างที่อาจารย์บาสได้กล่าวเอาไว้นะฮะสิ่งสำคัญคือการพัฒนาแต่ละอันที่อาจารย์บาสได้เล่าให้ฟังเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดว่าภาพที่1กับภาพที่2เนี่ยมันมีเรื่องของระยะหรือมิติการมองที่แตกต่างกันอาจารย์บาสมองว่าเป็นยังไงบ้างฮะการภาพที่1กับภาพที่2เนี่ย
1: ในมุมมองของผมนะครับภาพแรกเนี่ยอาจจะเป็นการวาดภาพจากสิ่งที่เราเห็นนะครับแล้วก็สะท้อนออกมาอย่างตรงไปตรงมานะครับซึ่งภาพอาจจะมีน้ำหนักที่ใกล้เคียงกันยังไม่เห็นมิติอะไรชัดเจนมากนะรวมไปถึงเรื่องของการวางคอมโพสิชันนะครับอาจจะยังมองไม่เห็นเรื่องของอัตลักษณ์แล้วก็จุดเด่นของภาพซึ่งพอไปรูปที่2เนี่ยนะครับมันจะเห็นได้ว่าเรามีการได้ออกแบบในเรื่องของทิศทางแล้วก็การจัดวางมุมมองนะครับของภาพให้มีลักษณะของเส้นที่มีการสร้าง
0: รายละเอียด
1: ของก็ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเข้ามา
0: ใช่มั้ยฮะอย่างเช่นสังกะสี
1: ครับ
0: ก็จะมีเรื่องของมุมมองของสังกะสีมีมุมมองของต้นไม้ใบไม้คือสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าภาพที่1เนี่ยมันเป็นเหมือนการสเก็ตแบบฉับไว
1: คร
0: ับ ก็คือเห็นภาพอย่างที่อาจารย์บาสบอกเห็นภาพแล้วสเก็ตเลยแต่ภาพที่2เนี่ยมันมีความแม่นยำและมันมีความแม่นยำและมีความเข้าใจในเรื่องของดุพื้นผิวหรือผิวขรุขระไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือสังกะสีหรือระแนงที่เห็นได้ชัดของพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัยของตัวอาคารนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของกระบวนการของเรื่องขององค์ประกอบการเขียนทัศนียภาพการสร้างสรรค์แนวคิดนอกกรอบหรือเรื่องของการใช้มิติของภาพนะครับแล้วก็การตั้งโจทย์หรือการประยุกต์ใช้ภาพที่มีอัตลักษณ์แล้วก็การประเมินหรือการสะท้อนผลงานสิ่งเหล่านี้ที่เราได้เรียนรู้มานะฮะจากหัวข้อก่อนๆหน้านี้มันจะเห็นได้ชัดเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องการที่จะให้เราเนี่ยได้สื่อสารหรือได้ศึกษาการเขียนทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมเนี่ยเป็นในรูปแบบยังไงนะฮะหัวข้อแต่ละหัวข้อเนี่ยมันจะมีลักษณะเด่นแต่องค์ประกอบรวมคือการเขียนทัศนียภาพที่ดีในงานสถาปัตยกรรมนะครับฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของผมเนี่ยการเขียนทัศนียภาพเหมือนเป็นภาษาภาพที่เป็นภาษาที่เป็นภาษาสากลนะฮะมีคำนึงของไอน์สไตน์ชอบบอกว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เราเป็นนักออกแบบหรือเป็นสถาปนิกนะฮะก็เอาจินตนาการอันเนี้ยผมมองว่าตอนเรียนเนี่ยมันอาจจะเน้นความสวยงาม
1: ครับ
0: แต่พอเราทำงานจริงเนี่ยฮะความสวยงามนี่

0: ต้องอาจจะต้องเป็นรองประโยชน์ใช้สอยหรือเปล่าฮะ
1: ก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นนะครับเพราะว่าความสวยงามก็สร้างความประทับใจนะครับให้กับผู้ที่เห็นได้เป็นจุดแรกนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของประโยชน์ใช้สอยแล้วก็เรื่องของการที่เราสามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันหรือว่าการทำงานของเรายังไงครับ
0: ก็อย่างที่คุยกันเบื้องต้นนะฮะสิ่งที่เราพยายามจะสื่อสารนะฮะแล้วก็อยากจะฝากไว้เกี่ยวกับการเขียนทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมเนี่ยพอนอกจากเรื่องของความสวยงามประโยชน์ใช้สอยเราต้องทำจริงด้วยใช่ไหมฮะเราต้องใช้แบบอันนั้นน่ะไปทำจริงตอนที่เราไปสร้างงานเนาะทีนี้ผมก็อยากจะฝากไว้เกี่ยวกับการรายการนี้นะฮะอยากจะให้ลองเปิดใจแล้วก็เรียนรู้ในแต่ละหัวข้อที่เราได้บันทึกเทปเอาไว้นะฮะว่ามันคงจะมีส่วนที่จะช่วยนักศึกษาสายสถาปัตยกรรมหรือนักศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องหรือคนที่ชื่นชอบในการเขียนทัศนียภาพนะไม่ว่าจะเป็นแบบเบื้องต้นหรือแบบเชิงลึกนะฮะสิ่งที่เราร้อยเรียงมาให้ดูเนี่ยก็มีทั้งแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนนะฮะแบบยากๆแต่ก็ไม่ยากมากฉะนั้นเราก็อยากจะขอให้ท่านผู้ชมนะฮะฝากรายการเกี่ยวกับทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมด้วยนะครับอยากให้อาจารย์บัสพูดสรุปนิดนึงฮะก่อนจะปิดรายการฮะ
1: ก็อย่างที่เราได้กล่าวกันมานะครับว่าการวาดภาพก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้สร้างสรรค์จินตนาการได้ค่อนข้างเยอะนะครับการที่เราจะทำงานสถาปัตยกรรมอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราได้วาด drawing สิ่งเหล่านั้นขึ้นมาจากจินตนาการเราก่อนจะทำให้เราได้รู้เรื่องของสัดส่วนแล้วก็ material เรื่องของการดีเทลต่างๆนะครับซึ่งมันก็จะเป็นผลให้เราเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ออกแบบได้ดีขึ้นในเชิงสถาปัตยกรรม
0: ครับก็ฝากรายการนี้ด้วยนะครับทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ไรกับวงดนตรีจิตอาสาอาสาวเกี่ยวข้องอย่างไรกับคลาสข้ามสายและเกี่ยวข้องอย่างไรกับการทำให้แลบชุมชนนั้นเป็นแลบที่มีคุณภาพดังนั้นถ้าคุณผู้ชมพร้อมการเรียนรู้ผ่านรายการในวันนี้จะช่วยทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองของตนเองก่อนที่จะไปสู่เทปสุดท้ายของรายการ Create คน4สั้น2ค่ะ

สำหรับครีเอทคนซีซั่น2เราเคยเจอกันแล้วในซีซั่นที่1ในซีซั่น2นี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมุมมองของการที่จะนำแนวคิดของนักสังคมวิทยามาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ซึ่งมนุษย์ที่ว่านี้อุ้มเองก็ได้สัมผัสกับมนุษย์ที่เป็นลูกอุ้มเราจะได้เห็นผ่านกรณีศึกษาซึ่งเป็นวงดนตรีจิตอาสาของอาอาซาวต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนสำหรับวงดนตรีจิตอาสานี้เป็นวงดนตรีที่ไม่ได้ขึ้นกับชมรมใดทั้งสิ้นแต่ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อจะเป็นนักศึกษาที่เคยได้ผ่านการเล่นดนตรีจิตอาสากับอุ๋มมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นหลายๆประสบการณ์ที่พวกเขาได้ลงไปสัมผัสกับชุมชนถือเป็นแลบชุมชนเพื่อคุณผู้ชมจะนำไปปรับใช้กับการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายกันหวังว่าการครีเอทคนในเทอมนี้จะทำให้คุณผู้ชมติดรายการนี้เพราะเราจะนำเสนอทั้งหมด8ตอนด้วยกันดังนั้นคุณผู้ชมก็จะได้สัมผัสกับแนวคิดสังคมวิทยาในแบบเชิงลึกที่ก็มองผ่านคนดนตรี

ึ่งพวกเขาก็จะได้มาเล่นดนตรีให้ผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันหลายๆคนที่เข้ามาสัมผัสกับกระบวนการนี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอยากจะให้ผู้ชมได้เข้าสัมผัสด้วยตัวเองและคุณผู้ชมสามารถที่จะรู้ลึกๆหรือสัมผัสกับวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวได้ถ้าคุณผู้ชมมี account Facebook ก็สามารถ search คำว่า RUSSOUND หน้าเพจนี้ก็จะขึ้นมาทันทีเลยถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วอย่าลืมที่จะกดไลค์หรือกดแชร์สำหรับคลิปนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้ดูผ่านทางช่องทางไหนแต่ก็สามารถที่จะรับชมเราได้ผ่านทาง DLTV และอีกช่องทางหนึ่งก็คือทางเว็บไซต์ของ DLTV นั่นเองคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้ผ่านหลายๆช่องทางและที่สำคัญตอนนี้คุณผู้ชมกลายเป็นพลเมืองดิจิทัลแล้วดังนั้นก็ขอสักไลค์สักแชร์เพื่อที่จะทำให้ทีมงานนั้นได้ทำรายการนี้ต่อไปและเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นเทอมต่อๆไปครีเอทคนก็จะนำเสนอในหลายๆซีซั่นให้ผู้ชมได้รับฟังกันแต่ในครั้งนี้เราจะนำเสนอซีซั่น2ซึ่งก็จะมองผ่านกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวต้องขอขอบคุณวงดนตรีจิตอาสาทุกรุ่นเลยที่ให้ความร่วมมือมาเป็นอย่างดีวงดนตรีจิตอาสานี้ก่อกำเนิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะรวมเด็กได้มากขนาดนี้แต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่สามารถที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับรู้การมีอยู่ของวงดนตรีจิตอาสา8ช่วงเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นภาพแล้วลองนำ How to ไปปรับใช้กันดูถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย

ช่วง Create คนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมคุณผู้ชมคะช่วงที่1 Create คนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมเรามาดูมุมมองของบาร์ทที่ชี้ว่าสัญญาในชีวิตประจำวันจะถูกย้อมให้กลายเป็นตำนานที่ดูเป็นธรรมชาติและคุณผู้ชมคะตำนานวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวนั้นถือเป็นตำนานได้หรือเปล่านะคำว่าครอบครัวดนตรีอาจกลายเป็นตำนานที่บังการกีดกันได้โดยไม่รู้ตัวพวกเขาเจอรู้สึกถึงความมีชีวิตของตนเองรู้สึกถึงความมีค่าของตนเองจากที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้สึกแบบนี้แต่เมื่อมาอยู่ในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวทำให้พวกเขาได้อ่านเครื่องหมายเล็กๆไม่ว่าจะเป็นภาพโปรโมทคำทักหรือชุดคำสอนที่อุ่มได้โพสต์ไว้ในลักษณะของคำโปรโมทแต่ถ้าพวกเขาได้ลองทำเช็คลิสต์สัญญาพวกเขาก็จะเห็นถึงคำชี้ชวนให้คนนอกเข้าถึงแล้วไม่สามารถที่จะออกไปได้เลยการออกแบบภาพรวมที่รวมคนหลายๆแบบโดยไม่ให้ทำให้ใครเป็นพร็อพของคนใดคนหนึ่งสิ่งนั้นเป็นเรื่องยากแต่เป็นสิ่งที่อุ๋มทำมาโดยตลอดคำชวนเข้าร่วมจึงเป็นคำชวนง่ายๆที่อุ๋มทำเข้าวงกับครูไหมนั่นคือสิ่งที่ครูอุ๋มเป็นผู้ทำในมุมมองของเด็กๆเด็กนักศึกษาพวกเขาได้ร่วมกันวิเคราะห์ฟีดของโซเชียลเพื่อดูตำนานที่กีดกันแบบเงียบๆแผนที่สัญญาช่วยให้เห็นเครือข่ายที่ไม่กลายเป็นชมรมปิดและเมื่อภาพคำและท่าทีนั้นสอดคล้องกันเครือข่ายก็จะชวนคนจริงๆอุ้มได้ตรวจภาษาทุกไตรมาสเพื่อกันตำนานกลับมาครอบงำความเปิดกว้างที่พิสูจน์ได้คือทุนสังคมพันแท้เครือข่ายในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวจึงควรเป็นสะพานไม่ใช่ตราประทับผู้คนจะไว้ใจเพราะไม่ถูกทำให้เป็นของตกแต่ง

คือสัญญาวิทยาเชิงรับผิดชอบที่เอื้อมถึงคนใหม่และทำให้คำว่าเรากว้างกว่าก่อนเสมอ

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทสถานภาพคุณผู้ชมคะในช่วงที่2ครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทและสถานภาพชุดเครื่องแบบหรือพวกคำเรียกหรือพิธีทั้งหมดมันอาจเป็นสัญญาที่แปลเป็นตำนานของสถานภาพก็ได้อุ้มรื้อสัญญาที่ทำให้คนรู้สึกต่ำกว่าโดยไม่จำเป็นและตั้งความหมายตั้งเครื่องหมายบทบาทที่อ่านง่ายโดยไม่ไล่ลำดับคุณค่าการปิดป้ายการใช้คำแทนมันคือความอบอุ่นไม่ใช่การที่ใช้อำนาจคู่มือภาษามันควรจะสุภาพไม่ใช่เชิดใส่กันเพื่อลดแรงกดเครดิตหลังฉากจะทำให้ตำนานฮีโร่หน้าเวทีอ่อนกำลังเราซ้อมพิธีให้เกียรติทุกบทอย่างเท่าเทียมและเราตั้งตัวชี้วัดความชัดเจนมากกว่าความยิ่งใหญ่เมื่อสัญญาสมดุลสถานภาพจะเป็นที่พึ่งไม่ใช่แท่นยืนทีมจะอ่านกันออกโดยไม่ต้องตะโกนขออำนาจแล้วตำนานคนเก่งคือคนดังก็จะค่อยๆหายไปเหลือไว้แต่ความหมายว่าเก่งคือการพยุงกันให้ดีสัญญา

่วงครีเอทคนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษาในช่วงที่3ครีเอทคนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษาอัตลักษณ์สถาบันคือระบบสัญญะที่ถูกอ่านซ้ำจนกลายเป็นตำนานดีและร้ายเราจัดองค์ประกอบให้ตำนานหมายถึงชื่อที่ซื่อสัตย์ความยุติธรรมความปลอดภัยและมืออาชีพคู่มือของการใช้โลโก้หรือแบรนด์ผูกกับพฤติกรรมที่เราต้องทำอย่างสม่ำเสมอในรูปแบบของวงดนตรีจิตอาสาที่ไม่ใช่แค่รูปแบบเฉยๆภาพสื่อสารต้องเคารพผู้มีส่วนร่วมทุกบทบาทไม่ใช้แรงงานเป็นพร็อพและเราบันทึกหลักฐานให้กลายเป็นคำมั่นเรื่องเล่ามันถึงถูกยืนยันด้วยการถูกเล่าซ้ำหรือแชร์ซ้ำในยุคนี้ตำนานที่ดีคือเรื่องเล่าที่ตรวจสอบได้แก้ไขได้และแชร์ซ้ำได้ตั้งพิธีทบทวนคำมั่นทุกภาคการศึกษาเพื่อเติมเนื้อให้กับภาพจนกลายเป็นเนื้อในอย่างแท้จริงเมื่อคำกับรูปสอดคล้องความเชื่อถือจะหนาอัตโนมัติเราชวนชุมชนร่วมกำหนดนิยามคำสำคัญบนช่องทางหลักอัตลักษณ์จึงเป็นสัญญาที่คนพร้อมถือร่วมกันในวิกฤตเรื่องเล่าดีจะช่วยให้เราไม่หลงทางชื่อสถาบันจะไม่พังเพราะไม่ได้ยืนบนภาพลวงตำนานจึงรับใช้ความจริงแทนที่จะกลบความจริงให้หายไปและนี่ก็คือสัญญาวิทยาในมุมมองของโลลองบาร์ดที่วงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวได้ใช้มันในการกล้าหันหน้าเข้าหาความจริงและทำให้ชื่อของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวมีคุณภาพที่สัมผัสได้จริง

0: ่วง Create คนดนตรีให้ศึกษาวัฒนธรรมย่อย
1: และเฉพาะที่อาจถูกอ่านผิดบนเวทีใหญ่อุ้มย้ำว่าถูกอ่านผิดบนเวทีใหญ่อุ้มทำห้องแปลสัญญะเพื่ออธิบายท่าทีเครื่องแต่งและภาษาผ่านห้องซ้อมดนตรีกติกากลางรับรองสิทธิแสดงตัวตนโดยไม่ถูกทำให้ตลกขบขันแยกจากความปลอดภัยแยกมันออกจากรสนิยมเพื่อลดอคติแต่เป็นการเปิดแกลเลอรี่ตัวอย่างผลงานหลากสำเนียงให้เทียบคุณค่าตั้งทีมไกล่เกลี่ยสัญญะเวลามีการล้อเลียนที่ล้ำเส้นวัดเวลาเวทีและช่องของการสื่อสารเพื่อดูความเท่าเทียมจริงซ้อมร่วมกันเพื่อเรียนรู้จังหวะและขอบเขตเฉพาะกลุ่มดังนั้นการซ้อมดนตรีจึงไม่ใช่แค่การซ้อมดนตรีแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีจังหวะเมื่อผู้คนถูกอ่านและถูกอ่านได้ถูกพวกเขาก็อยากร่วมงานกันในระยะยาวความต่างจึงเปลี่ยนเป็นทุนสัญลักษณ์ร่วมสนามรวมได้สร้างความสดใหม่โดยไม่กดทับใครเราปิดช่องตำนานครอบที่มองคนผ่านภาพเหมารวมเพราะทุกคนอาจจะมองสมาชิกในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวอีกระดับหนึ่งแต่ทั้งหมดจะถูกแทนที่ด้วยเรื่องเล่าจริงที่ซับซ้อนและให้เกียรติและนั่นคือเวทีที่เติบโตจากความหมายหลายชั้นของพวกเขาและความหลากหลายมันจึงกลายเป็นเรื่องปกติที่งดงาม

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้เคารพศิลธรรมสาธารณะคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงที่5ครีเอทคนดนตรีให้

เคารพศีลธรรมสาธารณะผมขอพูดถึงสโลแกนศีลธรรมคำนี้ดูจะสวยงามและอาจเป็นตำนานบังการเอาเปรียบได้เราจึงผูกคำกับเครื่องมือช่องร้องเรียนและผลคุ้มครองและเส้นตายแก้ไขตัวอย่างการใช้งานจริงเผยแพร่จริงในสาธารณะเป็นหลักฐานไม่ใช่เพียงแค่โปสเตอร์นิ่งๆดังนั้นการกำหนดในส่วนของวิวกติกาในทุกๆภาคการศึกษาตัดคำที่กลายเป็นข้ออ้างเพิกเฉยศีลธรรมที่ใช้กันได้มันคือตำนานที่ดีที่สังคมอยากเล่าต่อชุมชนจะให้เครดิตพวกเราเพราะเห็นแก่การลงมือที่ซ่อมแซมได้จริงวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวทำเช่นนั้นชื่อเสียงจึงยืนระยะเพราะว่าเราซื่อสัตย์กับผู้คนมากกว่าซื่อสัตย์กับภาพลักษณ์เราใส่ใจกลุ่มผู้เปราะบางก่อนเป็นลำดับแรกเสมอและในความคิดของพวกเราทั้งวงดนตรีกลุ่มผู้เปราะบางที่เปราะบางที่สุดคือนักศึกษาเพราะนักศึกษาเป็นผู้ที่กำลังต้องการความช่วยเหลือต้องการพื้นที่ในการเปิดตัวตนและพวกเราเป็นพื้นที่นั้นให้กับพวกเขานี่คือบรรทัดที่ทำให้คนกล้าที่จะเข้ามาสัมผัสกับวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวเมื่อกดทำงานได้จริงคำทั้งหมดจึงมีความหมายเวทีปลอดภัยมันคืองานคุณภาพที่ยั่งยืนและทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นจากการเลิกบูชาคำสวยๆนั่นเอง

คุณผู้ชมคะครีเอทคนดนตรีให้ส่งต่อทุนนั้นเรามาถอดตำนานครูใหญ่ให้เหลือระบบส่งต่อที่ใครๆก็ทำได้กันดีกว่ามาจัดคลังสัญญาท่าทีคำพูดตัวอย่างเคสการแก้สถานการณ์จริงให้เครดิตชัดทั้งคนเริ่มและคนต่อยอดเพื่อยุติวัฒนธรรมฮีโร่เดียวเมนเทอร์คู่สั้น

ช่วยลดช่องว่างหน้าเวทีและหลังเวทีการรีวิวข้ามกลุ่มข้ามคลาสทำให้ความหมายไม่ติดอยู่กับสำเนียงเดียวตัวชี้วัดมันคือเวลาเรียนรู้ที่สั้นลงและความผิดพลาดที่ลดลงเอกสารทั้งหมดควรอ่านง่ายไม่ใช่บทเทศที่ยาวอุ้มชวนตั้งคำถามกับสคริปต์ทุกสคริปต์เสมอว่ามันไม่ใช่คำพีมันไม่ใช่คำสอนแต่มันคือหลักฐานของความรู้ที่เราเดินทางด้วยกันมาตำนานไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเพราะถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวมันจะทำให้เราแรงแต่ตำนานของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวทำให้ทุกคนมีเรี่ยวแรงและเหลือพื้นที่ให้เรื่องเล่าร่วมของทีมได้เด่นขึ้นเสมอการส่งต่อมันจึงคือการสร้างตำนานใหม่แบบสาธารณะและทำให้โอกาสเข้าถึงคนหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นจริงเวทีทั้งหมดที่เราได้ร่วมกันมันจึงทนต่อการเปลี่ยนคนโดยไม่สะดุดและนี่คือทุนวัฒนธรรมที่หมุนเวียนอย่างยุติธรรมและมันคือจิตวิญญาณของครีเอทคนอย่างแท้จริง

คุณผู้ชมคะในช่วงครีเอทคนดนตรีให้พัฒนาแนวทางสร้างสุขภาวะชุมชนนั้นลองมามองเรื่องของโฆษณาทุ่มสุดตัวทั้งหมดนี้มันคือสัญญาที่ผลักคนให้ฝืนร่างนะคะเราจึงผลิตสัญญาใหม่วงดนตรีของเราบอกว่าการพักผ่อนมันคือส่วนหนึ่งของความมืออาชีพและแน่นอนว่าทุกครั้งที่ซ้อมดนตรีเราจึงไม่เห็นถึงความสมบูรณ์แบบและที่สำคัญมันอาจจะเละเทะเละตุ้งเป๊ะมากๆก็ได้แต่นั่นแหละนั่นคือสัญญาใหม่ที่อุ๋มกับนักศึกษาช่วยกันผลิตเพราะเรากำลังจะบอกว่าอย่าฝืนร่างเลยเพราะท้ายที่สุดแล้วเราต้องมีความสุขก่อนภาพสื่อสารจึงไม่จำเป็นที่จะต้องดีไซน์ออกมาเพื่อให้เห็นถึงการอดนอนและเจ็บตัวหรือการฝืนตนเองเพื่อซ้อมดนตรีหรือการฝืนเพื่อที่จะหาคีย์ที่ถูกคีย์ให้กับคนในวงการตั้งตัวชี้วัดสุขภาวะเป็น KPI คู่หลักของโครงการจิตอาสามันช่วยเผยแพร่ช่วยชีวิตมันช่วยสร้างเส้นเรื่องหลักและเมื่อสัญญาเปลี่ยนความคาดหวังสังคมย่อมเปลี่ยนตามคนจะดูแลกันในวงโดยไม่รู้สึกผิดหรือว่าอายคุณภาพงานจะสูงขึ้นเพราะจังหวะมนุษย์นั้นถูกเคารพจากทั้งหมดของทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวความสัมพันธ์กับชุมชนจะอบอุ่นและยั่งยืนอุ้มทบทวนภาพคำที่สื่อสารทุกภาคการศึกษาไม่ให้หลุดกรอบและยกเลิกตำนานอดทนคือคนเก่งแล้วแทนที่ด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุขคือมืออาชีพสุขภาวะจึงไม่ใช่ของแถมแต่เป็นวัฒนธรรมหลักและนี่คือสัญญาวิทยาเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อภาพทำให้ทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวอยากกลับมาซ้ำทวนซ้ำกับน้องๆในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวอย่างสม่ำเสมอค่ะ

สำหรับช่วงที่8 Create คนดนตรีให้เปลี่ยนแรงปะทะเป็นข้อตกลงสร้างสรรค์นั้นคุณผู้ชมคะแรงปะทะมักติดกับสัญญาที่อ่านกันคนละความหมายค่ะแต่อุ้มตั้งพิธีถอดรหัสก่อนถกเสมอเพื่อแยกคำออกจากอารมณ์พอพูดถึงการทำวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเต็มไปด้วยอารมณ์เพราะนักดนตรีหรือคนที่สัมผัสกับดนตรีถ้าไม่มีอารมณ์จะไม่สามารถผลิตงานได้เลยเพราะอารมณ์เป็นพื้นฐานของความสุขและถ้าเขามีความสุขคนฟังก็จะมีความสุขดังนั้นการตั้งพิธีถอดรหัสก่อนถกจะช่วยแยกคำออกจากอารมณ์ได้ดีบันทึกคำที่ใช้และคำที่เลี่ยงให้เกิดบาดแผลกับคนในวงซ้ำๆทำเทมเพลตข้อตกลงที่ระบุภาษากลางของแต่ละประเด็นตัวอย่างภาพและคำที่รับได้ช่วยเกิดการ

ถกเร็วขึ้นผู้ชี้ขาดต้องอธิบายเหตุผลเชิงสัญญาคู่กับเชิงเทคนิคข้อตกลงเผยแพร่สาธารณะให้ตรวจสอบและสืบต่อได้มันจะช่วยในการทบทวนตามรอบเพื่อกันอำนาจใหม่ที่กดทับดังนั้นเมื่อคำมันชัดความโกรธที่เคยโกรธกันในวงมันจะหายไปครึ่งหนึ่งทันทีคุณผู้ชมจะเห็นว่าเมื่อความโกรธหายไปมันจะเหลือพื้นที่ให้เหตุผลและการออกแบบร่วมพวกเขาจะมีโหมดของการออกแบบร่วมกันการออกแบบความคิดเห็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการนั่งเล่นดนตรีด้วยกันแม้เราจะไม่ได้กำหนดหรือบังคับให้เขาต้องทำก็ตามเวทีทั้งหมดจะกลายเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ที่จะปรับความหมายร่วมกันได้ชื่อเสียงจึงยืนอยู่บนความซื่อสัตย์และความละเอียดอ่อนของผู้คนในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวที่เกิดจากการข้ามสายของคลาสและการลงไปในหลักชุมชนนี่คือนิสัยของการอ่านโลกก่อนที่จะลงมือแก้มันข้อตกลงที่ดีมันคือเรื่องเล่าที่ดีที่สามารถใช้ได้ซ้ำๆและทีมจะเดินต่อด้วยความเข้าใจตรงกันจริงๆและทั้งหมดนี้มันคือแนวคิดที่เราได้ประสานให้ผู้ชมได้เห็นว่าวงดนตรีจิตอาสาอาซาวนั้นเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาของการครีเอทคนซีซั่น2นี้ที่เรานำเสนอให้ผู้ชมได้เห็นทั้งรูปแบบของแนวคิดสังคมวิทยาที่อุ๋มเองและคนในวงได้นำมาปรับใช้จนกลายเป็นเรื่องราวกลายเป็นสถานการณ์ที่อยากจะเล่าให้คุณผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันผ่านประสบการณ์ที่ซื่อสัตย์ของพวกเราวงดนตรีจิตอาสาอาสาวแล้วพบกันในครีเอทคนซีซั่น3ครั้งต่อไปติดตามกันให้ได้ค่ะ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำรู้บำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressor นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับ

0: ข้อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกตนะครับเกตเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะฮะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: มหาใครครับ
2: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
1: ับ ใช่ครับ
3: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
4: ผมเอง
2: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
1: เชิญหรือจับ
2: เชิญ
1: พี่เป็นใคร
2: เจ้าหน้าที
1: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
2: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
1: ไม่ไปได้ปะ
2: ไม่น่าได
1: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
2: ก็ใช
1: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
5: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
6: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
1: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
6: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
1: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
6: ได้ค่ะ
1: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
7: เฮ้ยไม่คุย
1: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
2: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
7: เฮ้ย
1: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
7: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
1: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
7: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
1: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
7: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
1: ปืนอ่ะพี
7: ่เออ
1: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
7: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
1: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
2: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
1: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
8: พี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี้
4: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียง

0: ต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
1: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาในรายการ Be Smart เส้นทางอาชีพของนักธุรกิจรุ่นใหม่นะคะสำหรับรายการของเราในวันนี้นะคะก็ดำเนินมาถึงตอนที่8ค่ะซึ่งเป็นตอนที่สำคัญและทันสมัยมากๆเลยค่ะชื่อตอนว่าระบบสารสนเทศ ERP AI IT Business นะคะซึ่งความหมายของแต่ละตัวแปรนั้นนะคะน้องๆอดใจนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะให้ท่านวิทยากรประจำตอนนี้นะคะมาเป็นผู้บรรยายโดยละเอียดค่ะแต่แน่นอนเลยค่ะว่ามันจะต้องเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับโลกดิจิทัลในการบริหารจัดการทางธุรกิจแน่นอนนะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้าน AI เบอร์ต้นๆของประเทศไทยนะคะท่านอาจารย์เรียนจบมาจากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์นะคะมหาวิทยาลัยชื่อดังของโลกเลยค่ะแล้วก็ได้รับทุนนะคะทั้งจากฝั่งรัฐบาลไทยและจากฝั่งรัฐบาลของประเทศสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหเป็นเกียรติจริงๆค่ะแต่รายการในตอนนี้นะคะจะพิเศษนิดนึงเนื่องจากว่าท่านอาจารย์อยู่ไกลนะคะอยู่ถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะคะวิทยาเขตขอนแก่นดังนั้นท่านอาจารย์จึงไม่สามารถเดินทางมาบันทึกในห้องส่งของเราได้แต่ท่านอาจารย์ก็ส่งเทปบันทึกรายการนะคะแล้วก็พร้อมด้วยความตั้งใจสอนเป็นอย่างยิ่งส่งมายังน้องๆทุกคนทั่วประเทศไทยเลยนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเชิญน้องๆพบกับดร.คันชิตรองชัยค่ะวิทยากรคนสำคัญของเราในวันนี้ได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็น้องๆทุกคนทั่วประเทศไทยนะครับอาจารย์ชื่ออาจารย์คันชิตรองชัยนะครับปัจจุบันนี้นะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นครับวันนี้นะครับอาจารย์จะมาให้ความรู้แล้วก็มาเล่าเรื่องราวนะครับที่อาจารย์หวังว่าจะเป็นบันดาลใจนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเรานะครับได้ก้าวสู่ระดับโลกนะครับด้วยดิจิตอล AI นะครับขอเล่าเรื่องราวส่วนตัวนะครับแนะนำให้น้องๆได้ทราบที่มาที่ไปของอาจารย์ก่อนนะครับผมเองนะครับก็เป็นเด็กชนบทนะครับก็มาจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับซึ่งอาจารย์มีความตั้งใจที่จะนะครับอยากไปต่างประเทศตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับก็ใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะครับและคิดว่าการหาความรู้ให้ตัวเองเนี่ยครับจะผันเปลี่ยนชีวิตนะครับสู่ระดับโลกได้นะครับซึ่งอาจารย์ปัจจุบันนี้นะครับนอกจากจะสอนนะครับพี่ๆ

ในระดับมหาวิทยาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับด้าน AI นะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของการทำวิจัยแล้วก็การทำธุรกิจนะครับอาจารย์ยังได้ทำกิจกรรมอื่นๆนะครับอย่างเช่นการบริการสังคมนะครับแล้วก็การให้ความรู้นะครับแก่บุคคลภายนอกนะครับแก่สังคมต่อไปนะครับซึ่งอาจารย์ปัจจุบันนี้นะครับก็ได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับ AI แล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับอาจารย์ได้พาน้องๆที่อยู่ในหลักสูตรเนี่ยนะครับได้ทำสตาร์ทอัพนะครับนำงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมที่พวกเขาได้ทำนะครับไปสู่การทำเป็น สถานประกอบการนะครับเป็นสตาร์ทอัพเพื่อสร้างรายได้นะครับแล้วก็ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจให้กับสังคมได้ด้วยดิจิตอลแล้วก็ AI นะครับโดยล่าสุดนะครับสตาร์ทอัพที่พวกเราได้ทำขึ้นมานะครับซึ่งมีชื่อว่า Centric X AI เนี่ยนะครับก็ได้รับคัดเลือกนะครับเป็น1ใน20สตาร์ทอัพของอาเซียนนะครับที่ได้เข้าไปร่วมโครงการอาเซียน Sparks นะครับที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อเดือนตุลาที่แล้วนี้นะครับซึ่งเราได้เอา AI เนี่ยนะครับไปช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมนะครับลดพลังงานนะครับลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดโลกร้อนนะครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตเขาได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะมาให้ความรู้นะครับในเรื่องของ AI นะครับแล้วก็การประยุกต์ใช้ AI ในภาคธุรกิจนะครับรวมไปถึงนะครับนำเอาcase study นะครับหรือว่าตัวอย่างนะครับที่อาจารย์ได้ทำมาจริงเนี่ยนะครับมาให้น้องๆดูว่าเอ๊ะนะครับเราเอา AI ไปใช้ในภาคธุรกิจแล้วก็สังคมเนี่ยได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าหัวข้อที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยครับมีอะไรบ้างนะครับอาจารย์จะพูดถึงนะครับ IT business หรือว่าธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับซึ่งหัวข้อย่อยเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าERP นะครับ ERP หรือว่าภาษาอังกฤษนะครับย่อมาจากคำว่า Enterprise Resource Planning นะครับซึ่งแปลเป็นภาษาไทยก็คือนะครับระบบบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรนะครับซึ่ง ERP เนี่ยนะครับก็เป็นระบบที่ใช้อย่างแพร่หลายนะครับไม่ได้มีแค่ประเทศไทยแต่ว่าทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะครับERP เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูว่านะครับมันคืออะไรนะครับส่วนหัวข้อที่2เนี่ยนะครับอาจารย์จะพูดถึงปัญญาประดิษฐ์นะครับหรือว่า AI นะครับอาจารย์อาจจะนะครับมั่นใจว่าน้องๆหลายคนเนี่ยนะครับก็รู้ว่า AI คืออะไรบางคนอาจจะเคยได้ยินว่า AI แต่ว่าไม่รู้ว่าเอ๊ะนะครับมันคืออะไรกันแน่นะครับเดี๋ยวเราจะมาไขข้อปริศนานั้นนะครับและมาตอบโจทย์ว่า AI นั่นคืออะไรพร้อมทั้งเราไปดูกันนะครับว่า AI เนี่ยใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับในสังคมแล้วก็ในภาคธุรกิจนะครับนะครับหัวข้อแรกเลยที่เราจะมาดูกันนะครับ ERP หรือที่อาจารย์นะครับได้เล่าให้ฟังว่ามันย่อมาจาก Enterprise Resource Planning นะครับมันก็คือระบบนะครับที่เชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขององค์กรนะครับเข้าด้วยกันในที่เดียวกันทำให้เราสามารถบริหารจัดการนะครับได้นะครับด้วยระบบนี้นั่นเองนะครับสิ่งต่างๆในระบบธุรกิจเนี่ยนะครับอาจจะมีหลายอย่างนะครับอาจารย์จะยกตัวอย่างเช่นนะครับเครื่องจักรนะครับแล้วก็อุปกรณ์ขององค์กรนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะต้องมีเครื่องจักรนะครับก็จะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ทำงานใช่ไหมครับใช้ผลิตนะครับหรือนะครับใช้เป็นสินค้าคงคลังนะครับแล้วทีนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของการเงินใช่ไหมครับที่องค์กรเนี่ยก็ต้องบริหารจัดการนะครับรายรับรายจ่ายนะครับต่างๆเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในระบบนี้นะครับนอกจากนั้นมีอะไรอีกนะครับก็มีนะครับสินค้าคงคลังนะครับก็คือสิ่งที่เราผลิตขายออกมาเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเอามาเก็บไว้ในสต็อกใช่ไหมครับซึ่งเขาเรียกว่าสินค้าคงคลังเนี่ยนะครับเราก็อยากรู้ว่าสินค้าในสต็อกปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีจำนวนเท่าไหร่มีขาดมีเหลือนะครับอย่างไรนะครับแล้วเราก็จะทราบนะฮะสามารถที่จะบริหารจัดการนะครับผลิตภัณฑ์ของเราได้นะครับนอกจากนี้นะครับ ERP เนี่ยยังผนวกรวมกับลูกค้านะครับที่คบค้าสัมพันธ์นะครับหรือว่า customer relation นั่นเองนะครับซึ่งธุรกิจของเราเนี่ยนะครับถ้าเราจะสร้างรายได้เราก็ต้องมีการขายให้กับลูกค้านะครับแต่จะขายให้กับลูกค้าให้ดีได้อย่างไรเราก็ต้องสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีใช่ไหมครับดังนั้นระบบ ERP เนี่ยนะครับก็จะเชื่อมต่อลูกค้า
นะครับการสื่อสาร

กับลูกค้าต่างๆเนี่ยให้อยู่ในระบบเดียวกันนะครับให้องค์กรนะครับหรือว่าบริษัทสถานประกอบการเนี่ยสามารถบริหารนะครับด้านต่างๆขององค์กรเนี่ยนะครับอยู่ในระบบเดียวกันก็จะทำให้นะครับการทำธุรกิจนะครับหรือว่าการบริหารจัดการองค์กรเนี่ยเป็นไปอย่างมีความมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยนะครับลดเวลานะครับช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้นั่นเองนะครับแล้วสุดท้ายก็ส่งผลต่ออะไรครับผลผลิตของสถานประกอบการแล้วก็ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้านั่นเองนะครับอย่างที่เห็นในสไลด์เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าทุกๆอย่างของบริษัทหรือว่าองค์กรเนี่ยก็จะเชื่อมต่อผ่านระบบเดียวกันนะครับซึ่งตัวอย่างของ ERP เนี่ยก็มีหลายๆเจ้านะครับที่เขาทำมาเพื่อที่จะให้บริการแก่ลูกค้านะครับซึ่ง ERP เนี่ยนะครับก็บางทีนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาเองนะครับเพื่อตอบโจทย์นะครับธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงของเราได้นั่นเองนะครับเมื่อเรามีระบบนะครับที่องค์กรของเราเนี่ยสามารถบริหารจัดการได้ในที่เดียวกันใช่ไหมครับสิ่งที่จะทำให้มันนะครับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งนั้นก็คือ AI นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า AI เนี่ยนะครับมันคืออะไรมันมีการใช้ประโยชน์อย่างไรก่อนนะครับแต่ก่อนอาจารย์ที่จะก่อนที่อาจารย์จะเล่าให้ฟังว่านะครับ AI มันคืออะไรทำไมมันถึงชาญฉลาดตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่า AI เนี่ยมันทำอะไรกันในปัจจุบันนะครับAI เนี่ยนะครับอาจารย์ได้ยกคำสามคำนะครับที่เอามาอธิบายให้น้องๆฟังว่าเอ๊ะมันทำอะไรนะครับมันสร้าง1นะครับมันทำนาย2และ3มันช่วยในการตัดสินใจของมนุษย์นะครับดังนั้นนะครับ3อย่างนี้นะครับมันมีประโยชน์นะครับในหลากหลายด้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีด้านไหนบ้างนะครับAI เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะสร้างเนื้อหาใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับน้องๆหลายคนก็อาจจะเคยนะครับใช้ AI นะครับในการสร้างรูปนะครับที่น่าสนใจนะครับหรืออาจจะสร้างการ์ตูนอะไรต่างๆหรือจะสร้างวิดีโอนะครับหรือนะครับเรายังสามารถสนทนากับ AI ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ AI ก็สามารถที่จะเอามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับข้อมูลก็มีหลากหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการแพทย์นะครับคุณหมอเนี่ยนะครับก็จะใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วยนะครับเพื่อที่จะช่วยในการออกแบบการรักษาใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งทำนายล่วงหน้าไปว่าผู้ป่วยนะครับจะมีอาการเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาเล่านะครับตัวอย่างให้ฟังนะครับว่างานวิจัยที่อาจารย์ทำด้านการแพทย์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับAI นะครับก็ยังใช้ในองค์กรของวิศวกรเหมือนกันนะครับวิศวกรเนี่ยก็ใช้ AI ในการสร้างหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์น้องๆ อาจจะเคยเห็นนะครับก็สามารถที่จะทำงานแทนมนุษย์ได้สามารถยกของนะครับที่หนักที่มนุษย์ไม่สามารถยกได้นะครับแล้วก็ทำเป็นระบบอัตโนมัติได้นะครับAI เนี่ยนะครับก็ยังช่วยนักวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเช่นนักวิทยาศาสตร์นะครับใช้ AI ในการออกแบบยาหรือวัคซีนนะครับอย่างที่น้องๆเคยเห็นนะครับโควิดใช่ไหมครับเกิดขึ้นมาก็ส่งผลนะครับต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลกนะครับเราต้องการที่จะได้วัคซีนที่เร็วนะครับได้วัคซีนที่รักษาโรคได้นะครับ AI ก็มาช่วยนะครับทำให้กระบวนการพัฒนาวัคซีนเนี่ยนะครับทำได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วนะครับป้องกันการสูญเสียชีวิตนะครับแล้วก็ได้ยาใหม่ๆนะครับที่ต่อสู้กับเชื้อโรคนะครับที่พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับถ้าเราไปที่ฟาร์มไปที่เกษตรกรรมนะครับเกษตรกรก็ใช้ AI ในการบริหารจัดการฟาร์มของเขาด้วยนะครับอย่างน้องๆอาจจะเคยได้ยินเกษตรอัจฉริยะนะครับเกษตรอัจฉริยะก็ใช้ AI เป็นเครื่องมือในการทำฟาร์มนั่นเองนะครับAI เนี่ยชาญฉลาดได้อย่างไรนะครับเราสร้าง AI มาได้อย่างไรนะครับปัญญาประดิษฐ์นะครับมันมาจากนะครับสิ่งที่เราเรียกว่าข้อมูลนั่นเองนะครับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะครับมันเป็นระบบคอมพิวเตอร์นะครับที่สามารถเรียนรู้นะครับจากข้อมูลนะครับข้อมูลย้อนหลังที่เรามีนะครับระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมันก็จะค้นพบนะครับความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่เรามีเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดเป็นความรู้นั่นเองนะครับแล้วพอมัน

เรียนรู้จากข้อมูลที่ผ่านมานะครับมันก็จะสามารถที่จะทำนายได้ว่าสิ่งนะครับคำตอบจะเป็นอย่างไรหรือว่าอนาคตนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับอย่างที่น้องๆเห็นในสไลด์นะครับAI นะครับที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับก็จะต้องนะครับได้รับข้อมูลนะครับเข้ามาเพื่อที่จะเรียนรู้จากข้อมูลนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย AI จะต้องการข้อมูลอย่างมหาศาลนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้นะครับแล้วพอ AI เรียนรู้แล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถเอา AI ไปใช้งานนะครับเอาไปใช้ในการทำนายเอาไปใช้ในการตัดสินใจนะครับหรือว่าวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปนั่นเองนะครับน้องๆ อาจจะเคยได้ใช้นะครับ AI ที่เรียกว่า ChatGPT ใช่ไหมครับที่สามารถสนทนากับเราได้นะครับน้องๆก็อาจจะเขาอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันชาญฉลาดได้อย่างไรมันคุยกับเราได้อย่างไรนะครับซึ่ง ChatGPT หรือว่า AI ประเภทภาษาเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาข้อมูลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับภาษาที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยอย่างมหาศาลเลยนะครับเอามาสอน AI นะครับให้ AI เรียนรู้แล้ว AI ก็จะสามารถที่จะนะครับสื่อสารนะครับสร้างคำสร้างประโยชน์ออกมาสร้างประโยคนะครับได้อย่างถูกต้องออกมานั่นเองนะครับครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปดูการประยุกต์ใช้ AI นะครับในด้านต่างๆนะครับที่เอาไปรวมกันกับระบบ ERP นะครับที่เราได้ดูกันไปแล้วเมื่อที่ผ่านมานะครับซึ่งตัวอย่างที่อาจารย์ได้เอามาให้น้องๆดูในวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นตัวอย่างที่อาจารย์ได้ทำขึ้นมาจริงนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราไปดู AI ในด้านพลังงานครับในสไลด์ที่น้องๆเห็นนะครับเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่ชื่อว่า SaaS Team นะครับที่อาจารย์ได้พัฒนาขึ้นนะครับกับทีมงานที่อยู่ในมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นนะครับเราได้สร้างแพลตฟอร์มนี้นะครับให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตพลังงานนะครับอย่างเช่นโรงงานน้ำตาลหรือโรงงานไฟฟ้านะครับได้ใช้ในการบริหารจัดการนะครับเชื้อเพลิงนะครับบริหารจัดการพลังงานให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้นะครับซึ่งอาจารย์ใช้คำว่าแพลตฟอร์มเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นระบบนะครับที่จะรวบรวมศูนย์กลางนะครับในด้านต่างๆเข้ามาในจุดเดียวนะครับซึ่งเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับที่เขาเรียกว่า ERP ใช่ไหมครับระบบ ERP นี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะให้มนุษย์นะครับเข้าไปดูข้อมูลต่างๆของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับซึ่งค่าที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับก็จะนะครับจากเซ็นเซอร์นะครับที่ติดอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมในเครื่องจักรต่างๆนะครับมาแสดงผลอยู่ในระบบของเรานะครับซึ่งพอเราทำนะครับมันก็สามารถที่จะช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับลดการใช้พลังงานนะครับเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการผลิตพลังงานมากขึ้นนะครับเพิ่มรายได้นะครับแล้วก็ยังลดโลกร้อนได้ด้วยนะครับเป็นเหตุผลที่นะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับได้รับการคัดเลือกนะครับไปนำเสนอที่มาเลเซียนะครับที่งานอาเซียนสปาร์คนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างนะครับให้ดูว่ารูปร่างหน้าตาของแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรนะครับแพลตฟอร์มนี้นะครับก็จะสร้างขึ้นมานะครับเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับหรือที่เราเรียกว่าเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับซึ่งผู้ใช้งานเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับของเราแล้วก็เว็บไซต์ของเราเนี่ยเปรียบเสมือนนะครับโรงงานจริงนะครับซึ่งเราได้นะครับนำเอาข้อมูลจากโรงงานจริงเนี่ยนะครับมาแปลงนะครับให้เป็นสิ่งที่เรียกว่าคู่แฝดดิจิตอลนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าดิจิตอลทวินนะครับดิจิทัลทวินคืออะไรนะครับน้องๆอาจจะเป็นคำใหม่ที่อาจจะยังไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับคู่แฝดดิจิตอลก็คือนะครับการลอกเรียนการสร้างนะครับตัวอย่างนะครับของเรานะครับให้อยู่ในรูปของดิจิตอลนะครับเอ๊ะนะครับมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับมันมีประโยชน์ตรงที่นะครับถ้าเราต้องการที่จะนะครับปรับเปลี่ยนค่าต่างๆนะครับของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งโรงเนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงมากเราไม่กล้าลองผิดลองถูกนะครับเราอาจจะกลัวมันระเบิดหรืออาจจะก่อให้เกิดผลเสียใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราคัดลอกนะครับโรงงานอุตสาหกรรมทั้งโรงเนี่ยนะครับให้มาอยู่ในรูปของดิจิตอลอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราเราจะปรับเปลี่ยนอย่างไรมันก็ไม่ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมเสียนะครับแต่สิ่งที่ได้ประโยชน์ก็คือ

ครับเราจะได้ทราบว่าถ้าเราปรับเปลี่ยนค่าต่างๆแล้วนะครับผลที่ได้จะเป็นอย่างไรเราจะสามารถลดการใช้พลังงานได้หรือเปล่าเราจะสามารถเพิ่มผลผลิตได้หรือเปล่านะครับสิ่งนี้เนี่ยครับก็จะทำให้วิศวกรนะครับหรือว่าผู้ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับได้ทราบว่าเราควรจะปรับนะครับค่าต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างไรนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นรูปร่างหน้าตาของแพลตฟอร์มที่เราสร้างขึ้นนะครับนอกจาก AI จะใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานแล้วนะครับAI ยังเอาไปใช้ในองค์กรนะครับหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมด้านอื่นๆนะครับได้นะครับและตัวอย่างที่อาจารย์ยกมาในวันนี้นะครับก็เป็นการใช้ AI จริงนะครับในภาคอุตสาหกรรมการผลิตนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่า AI ในภาคการผลิตเนี่ยนะครับเขาทำอะไรกันแล้วเขาได้ประโยชน์กันอย่างไรนะครับในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเรายังมีมนุษย์นะครับที่จะต้องเข้าไปเป็นแรงงานนะครับบางทีมนุษย์นะครับก็มีความล้าถ้าทำงานซ้ำๆนะครับเราอาจจะเหนื่อยนะครับดังนั้นอาจจะเกิดข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็มีขีดจำกัดของมนุษย์คือเราไม่สามารถที่จะทำให้เกินความสามารถของเราได้นะครับแต่ว่าถ้าประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะผลิตได้เยอะกว่าประเทศไทยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะสู้กับประเทศอื่นได้นะครับดังนั้นนะครับAI เนี่ยก็จะมาช่วยนะครับการทำงานของมนุษย์เนี่ยนะครับให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ลดของเสียได้มากขึ้นนั่นเองนะครับและตัวอย่างที่อาจารย์จะยกมานะครับให้น้องๆได้ดูเนี่ยนะครับก็เป็นการผลิตได้แล้วก็แห่อวนที่จังหวัดขอนแก่นครับซึ่งโรงงานนี้นะครับก็เป็นโรงงานที่อาจารย์ได้ทำวิจัยนะครับทั้งนักศึกษานะครับที่อยู่ในห้องวิจัยของอาจารย์นะครับอาจารย์เองแล้วก็คนที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับได้ทำร่วมกันนั่นเองนะครับเคสนี้นะครับอาจารย์ค่อนข้างที่จะภูมิใจเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่เทคโนโลยีแต่เราพัฒนาคนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราทำกันอย่างไรนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแห่อวนเนี่ยนะครับน้องๆทราบหรือไม่ว่าเขาจะต้องผลิตเส้นได้นะครับซึ่งแล้วก็เอาเส้นได้ที่ผลิตได้เนี่ยไปทอแหนะครับหรือว่าเอาไปทออวนแล้วก็ส่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าลูกค้าที่ไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยแต่ว่าทั่วโลกนะครับปัจจุบันนะครับการผลิตเนี่ยนะครับเขาก็ต้องนับนะครับว่าผลิตได้เยอะได้น้อยเท่าไหร่นะครับก่อนการปรับปรุงเนี่ยนะครับก็ยังต้องใช้มนุษย์นะครับในการนับถ้าน้องๆนะครับต้องนับขดได้นะครับเป็นจำนวนเป็นพันนะครับเป็นหมื่นน้องๆจะหลงไหมครับนะครับเรามีโอกาสที่จะหลงมีโอกาสที่สะเพร่านะครับนับผิดนับถูกบ้างซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อภาคอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะเช็คนะครับว่าเราผลิตได้มากน้อยเท่าไหร่นะครับเราก็เลยได้สร้างระบบนะครับ AI ในการนับหลอดได้นะครับระบบอัตโนมัตินะครับด้วยกล้องนะครับหรือนะครับภาษา AI เขาจะเรียกว่า image processing นะครับหรือว่าการประมวลผลภาพนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคที่เรียกว่า object detection นะครับก็คือการตรวจจับวัตถุในภาพนั่นเองนะครับให้ AI สามารถที่จะตรวจนับจำนวนของหลอดได้ในกระบวนการผลิตโดยอัตโนมัตินะครับโดยมีความถูกต้องแม่นยำเป็นนะครับเกือบ 100% เลยนะครับกระบวนการนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้พัฒนาร่วมกันกับบริษัทแห่อวนนะครับในจังหวัดขอนแก่นนะครับเราได้พัฒนาคนนะครับให้มีความรู้ทางด้าน AI ก่อนแล้วเราก็ไปพัฒนาเทคโนโลยีนะครับแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะได้คนที่มีความรู้ที่ทำงานร่วมกับ AI ได้และได้เทคโนโลยีใหม่ที่เขาจะทำงานร่วมกันนะครับโดยความสำเร็จนี้นะครับก็ทำให้คนที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับสามารถปรับตัวเข้ากับยุค AI ได้นะครับหลายคนอาจจะได้ยินว่า AI จะมาแทนคนนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นนะครับเราสามารถที่จะทำ AI แล้วให้คนนะครับสามารถทำงานร่วมกันกับ AI ได้นะครับถ้าเรานะครับมีการออกแบบที่ดีตั้งแต่ตอนแรกนะครับในการทำโปรเจกต์นี้นะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือนะครับการให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางของ AI นั่นเองนะครับก็จะทำให้มนุษย์นะครับได้ประโยชน์จากการประยุกต์ใช้ AI ไม่ถูกแทนที่งาน

นะครับอาจารย์จะพาออกจากโรงงานอุตสาหกรรมไปดูนะครับ AI ในสังคมนะครับโดยตัวอย่างที่อาจารย์ได้ยกมาในวันนี้นะครับก็จะเป็นการประยุกต์ใช้ AI ในชุมชนจริงของประเทศไทยนะครับอาจารย์จะพาไปดูชุมชนแห่งหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเทศบาลตำบลกุดว่าที่อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับซึ่งเทศบาลนี้เขาทำอะไรนะครับเขาเป็นเทศบาล AI แห่งแรกในประเทศไทยนะครับที่ได้มีการประยุกต์ใช้ AI นะครับในการช่วยการนะครับทำเกษตรกรรมนะครับแล้วก็การดำรงชีวิตนะครับให้ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับหรือที่เรียกว่า climate change นะครับหรือว่าภาวะโลกร้อนนะครับเราทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราในเทศบาลตำบลกุดว่านะครับมีจำนวนประชากรที่ทำเกษตรกรรมมากนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีประชากรนะครับที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับซึ่งเขาเหล่านี้เนี่ยนะครับจะต้องได้รับผลกระทบนะครับจากสภาวะภูมิอากาศอย่างเช่นฝนจะตกฟ้าจะร้องอะไรต่างๆนะครับส่งผลต่อการดำรงชีวิตของเขาทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวนาถ้าเขาจะเกี่ยวข้าวนะครับถ้าฝนตกเนี่ยนะครับเขาก็จะได้รับผลกระทบนะครับเพราะอาจจะทำให้ข้าวเปียกนะครับแล้วก็เสียหายได้นะครับหรือพ่อค้าแม่ขายนะครับที่เขาจะไปขายหมูปิ้งกันนะครับถ้าฝนตกเนี่ยนะครับเขาก็คงขายไม่ดีและอาจจะทำให้เขาขาดทุนได้นะครับมันควรจะดีแค่ไหนนะครับถ้าชุมชนนะครับสามารถรับรู้การพยากรณ์อากาศได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วก็ตอบโจทย์เขาด้วยนะครับมันจะคงดีแค่ไหนนะครับถ้าประชาชนที่ไม่สามารถนะครับเข้าสู่การใช้สมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยได้รับข้อมูลเหล่านั้นนะครับโดยที่ไม่ถูกทอดทิ้งจากเทคโนโลยีนะครับมันเป็นเหตุผลนะครับที่อาจารย์กับทีมงานนักวิจัยนะครับได้สร้างระบบนะครับที่เรียกว่าระบบเซ็นเซอร์ AI พยากรณ์ฝนนะครับสำหรับชุมชนนะครับแล้วเราออกแบบร่วมกันกับชุมชนนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานจริงในชุมชนได้นะครับโดยสิ่งที่เราสร้างมาเนี่ยนะครับเราก็ได้เอาระบบนะครับเซ็นเซอร์ที่จะวัดนะครับค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนนะครับความเร็วลมค่าต่างๆที่เราวัดนะครับในพื้นที่นะครับแล้วเราก็จะเอาค่าเหล่านั้นนะครับมาพัฒนาเป็นโมเดล AI นะครับร่วมกันกับการพยากรณ์อากาศนะครับให้มันมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับตอบโจทย์ชุมชนที่มากขึ้นนะครับแล้วเราออกแบบให้เทคโนโลยีนี้นะครับเข้าถึงได้ด้วยนะครับในราคาที่ไม่แพงนะครับซึ่งเราก็นะครับได้ออกแบบระบบแสดงผลนะครับเป็นหน้าจอแดชบอร์ดนะครับที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนนะครับสำหรับชุมชนเหล่านั้นนะครับให้ชุมชนเหล่านั้นนะครับสามารถที่จะรับรู้ข้อมูลได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับโดยนวัตกรรมนี้ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะนะครับสามารถที่จะเอาไปพัฒนาต่อยอดนะครับป้องกันภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำท่วมนะครับหรือว่าแผ่นดินไหวในอนาคตนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ได้รับเชิญนะครับไปนำเสนอนะครับงานนี้อยู่ที่รัฐสภานะครับเป็นแบบอย่างเทศบาลในยุค AI ให้กับชุมชนทั่วประเทศไทยครับเดี๋ยวต่อไปนะครับอาจารย์จะพาน้องๆนะครับไปดู AI ในโรงพยาบาลบ้างนะครับการประยุกต์ใช้ AI ในด้านการแพทย์นะครับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับต่อชีวิตนะครับของประชากรทั่วโลกนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็ได้มีการเริ่มเอา AI เนี่ยนะครับไปใช้ในทางด้านการแพทย์มากขึ้นแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับAI ยังเข้าถึงไม่ได้นะครับสำหรับชุมชนขนาดเล็กนะครับหรือว่าหน่วยงานที่ดูแลด้านสุขภาพของนะครับพื้นที่ห่างไกลนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่อาจารย์นะครับได้วิจัยนะครับแล้วก็สร้างนวัตกรรมในปัจจุบันนี้ก็คือการออกแบบแล้วก็พัฒนา AI นะครับเพื่อให้นะครับ AI ทางด้านการแพทย์เนี่ยเข้าถึงได้ในชุมชนนะครับรากหญ้าได้นะครับAI ในด้านการแพทย์เนี่ยนะครับสามารถที่จะช่วยคุณหมอวินิจฉัยโรคนะครับของผู้ป่วยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์นะครับไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์นะครับข้อมูลจากการตรวจเลือดนะครับหรือนะครับที่อาจารย์ทำในปัจจุบันนี้ก็เกี่ยวข้องกับAI
โรคไตนะครับ

0: สิ่งที่อาจารย์ได้วิจัยก็คือนะครับใช้ข้อมูลนะครับของผู้ป่วยนะครับในการช่วยคุณหมอทำนายล่วงหน้าว่านะครับผู้ป่วยนั้นนะครับจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตนะครับที่รุนแรงหรือไม่ในอนาคตนะครับซึ่งสมรรถนะของ AI เนี่ยนะครับก็จะช่วยให้คุณหมอเนี่ยนะครับบริหารจัดการผู้ป่วยนะครับเพื่อที่จะรักษาก่อนที่จะเกิดนะครับภาวะโรคไตที่เสื่อมนะครับในอนาคตได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับของระบบ AI ในทางด้านการแพทย์และนั่นก็เป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้ AI ในด้านต่างๆนะครับที่อาจารย์ได้เอามาเล่าให้กับน้องๆฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมในชุมชนหรือในโรงพยาบาลนะครับซึ่งการประยุกต์ใช้เหล่านี้เนี่ยนะครับก็น้องๆก็จะเห็นว่ามันสร้างมูลค่านะครับเพราะว่ามันสามารถแก้ปัญหาแล้วก็สร้างประโยชน์ได้จริงนั่นเองนะครับพอเราสร้างประโยชน์ได้นะครับมูลค่านั้นนะครับก็สามารถที่จะเอาไปเป็นนะครับสตาร์ทอัพนะครับหรือว่าเอาไปทำเป็นสถานประกอบการบิสเนสนะครับเป็นที่มาของนะครับ IT business ได้นั่นเองนะครับซึ่งนะครับน้องๆเองนะครับอาจจะมีความคิดนะครับที่อยากเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีในอนาคตนะครับซึ่งอาจารย์นะครับก็มีความมั่นใจนะครับแล้วก็อยากสนับสนุนน้องๆนะครับให้ได้นะครับศึกษานะครับแล้วก็เตรียมตัวว่าการที่เราจะเป็นผู้ประกอบการทางด้าน IT ในอนาคตเนี่ยนะครับเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับอาจารย์ได้รวบรวมนะครับทักษะทางด้านต่างๆที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับมาเล่าให้กับน้องๆนะครับมีดังนี้ครับทักษะแรกนะครับทักษะทางด้านเทคนิคนะครับทักษะทางด้านเทคนิคเนี่ยมีความจำเป็นนะครับถ้าเราต้องการที่จะทำธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ดิจิตอลนะครับทักษะทางด้านเทคนิคนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะนะครับคณิตศาสตร์นะครับหรือว่าทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีนะครับการที่จะศึกษาทักษะเทคนิคได้ดีเนี่ยนะครับทักษะที่เราขาดไม่ได้คือทักษะภาษาอังกฤษครับเพราะว่าภาษาอังกฤษจะทำให้เราเปิดโลกนะครับแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้นะครับที่ไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยนะครับแต่ทั่วโลกได้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับทักษะที่สองที่อาจารย์คิดว่ามีความสำคัญก็คือนะครับความเข้าใจธุรกิจครับนะครับถ้าเราเข้าใจว่าธุรกิจนะครับมันทำงานอย่างไรนะครับทำอย่างไรให้ธุรกิจนะครับประสบความสำเร็จนะครับมีอะไรบ้างที่เราจะต้องนะครับคำนึงถึงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะครับในเรื่องของการขายการตลาดนะครับแล้วก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับทักษะเหล่านี้นะครับเป็นที่นะครับต้องการในตลาดนะครับในปัจจุบันนะครับเราสามารถที่จะเรียนรู้การสร้างสตาร์ทอัพนะครับเพื่อที่จะนำเอาแนวคิดของเราเนี่ยนะครับก่อให้เกิดเป็นธุรกิจนะครับเริ่มต้นนะครับเพื่อแก้ปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เราสนใจได้นั่นเองนะครับทักษะต่อไปครับทักษะการสื่อสารนะครับเราจะไม่สามารถนะครับสร้างธุรกิจได้ถ้าเราไม่สามารถที่จะสื่อสารให้คนอื่นรู้ได้ว่าเราทำอะไรแล้วเขาได้ประโยชน์นะครับจากสิ่งที่เราทำได้อย่างไรนะครับการสื่อสารนะครับนอกจากจะเป็นทักษะนะครับที่สำคัญนะครับยังเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยนะครับเพราะว่าการสื่อสารนะครับมันก็เป็นการพัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์นะครับกับผู้อื่นนะครับกับสังคมนะครับแล้วก็กับลูกค้านั่นเองนะครับการสื่อสารนะครับเราจำเป็นที่จะต้องอธิบายนะครับเทคนิคที่มันยากๆนะครับอย่างเช่นข้อมูลทางด้าน AI นะครับเทคโนโลยี AI เราจะอธิบายอย่างไรนะครับให้น้องๆเข้าใจนะครับซึ่งอาจารย์ก็หวังว่าในการเรียนรู้ในวันนี้นะครับอาจารย์จะช่วยให้น้องๆได้เข้าใจ AI มากขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่อาจารย์คิดว่าจะทำให้เรานะครับประสบความสำเร็จในอนาคตคือการเรียนรู้ตลอดชีพครับหรือว่า life long learning นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับเราเรียนรู้ในวันนี้นะครับในอนาคต5ปี10ปีนะครับเทคโนโลยีก็เ เป็นสิ่งใหม่ๆไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเรามีทักษะที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาค้นคว้าหาความรู้สิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองตลอดเวลาเราก็จะปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงนะครับทางด้านเทคโนโลยีและก็สังคมไปได้ยิ่งเฉพาะในยุค AI นะครับเรายิ่งจำเป็นจะต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ ERP นะครับ Enterprise Resource Planning นะครับแล้วก็ AI Artificial Intelligence นะครับซึ่งก็คือปัญญาประดิษฐ์นั่นเองนะครับอาจารย์ก็หวังว่าน้องๆ นะครับจะได้เก็บเกี่ยวเอาความรู้นี้นะครับไปศึกษาต่อยอดนะครับต่อแล้วก็นะครับมีความหวังว่าน้องๆนะครับจะเกิดจุดประกายนะครับที่อยากทำธุรกิจทางด้านดิจิทัลและก็ IT ในอนาคตนะครับอาจารย์เชื่อว่านะครับน้องๆที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับที่กำลังชมรายการในวันนี้นะครับอาจจะเป็นผู้ก่อตั้งนะครับสตาร์ทอัพนะครับอาจจะเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจทางด้านดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จในอนาคตได้นะครับสิ่งที่เราเริ่มต้นได้ในวันนี้นะครับก็คือการเรียนรู้นะครับทักษะต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคนิคทักษะทางด้านธุรกิจทักษะทางด้านการสื่อสารนะครับแล้วก็การเรียนรู้ตลอดชีพนะครับเราสามารถที่จะนะครับพัฒนาตัวเองได้นะครับด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับใช้ AI ให้เป็นประโยชน์นะครับใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับเปิดโลกให้พวกเรานะครับได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ก็ขอขอบคุณนะครับน้องๆทุกคนนะครับที่ได้เข้ามารับชมรายการของอาจารย์ในวันนี้นะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะน้องๆทางบ้านก็ได้รับฟังนะคะการบรรยายของดร.คันชิตรองชัยนะคะหรือว่าอาจารย์ดร.เจ๋งของเราไปแล้วนะคะซึ่งก็เป็นนัก AI ตัวจริงนะคะชั้นนำของประเทศเลยทีเดียวค่ะสำหรับรายการของเราในวันนี้นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติจริงๆที่ได้มาพูดถึงเรื่องที่ชาตินะคะต้องการเป็นอย่างยิ่งและถ้าเกิดน้องๆ นะคะย้อนกลับไปดูรายการในตอนที่หนึ่งนะคะอาจารย์กิ๊กมีการบรรยายถึงเรื่องคณะกรรมการ AI แห่งชาติไว้ด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ได้รับชมนะคะแนะนำให้ย้อนกลับไปดูตั้งแต่ตอนที่1 นะคะจะพบได้ว่าเรื่องนี้สำคัญจริงๆค่ะแล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กก็มีวิดีโอค่ะซึ่งสรุปว่า AI สำคัญอย่างไรในโลกธุรกิจและจะช่วยในการพัฒนาธุรกิจในประเทศไทยของเรานะคะให้สามารถที่จะมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรด้วยค่ะและสำหรับรายการของเราในวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนและขอปิดท้ายด้วยวิดีโอที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วพบกันตอนต่อไปในสัปดาห์หน้านะแล้วก็น้องๆคนไหนนะคะหากมีข้อสงสัยหรือว่าข้อคิดเห็นประการใดเนี่ยสามารถส่งอีเมลมายังอาจารย์กิ๊กได้โดยตรงนะคะอีเมลก็คือ khwanruthai.b@rmutp.ac.th นะคะแล้วก็วันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กนะคะดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต้องขอลาไปพร้อมกับวิดีโอที่น่าสนใจวิดีโอนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: I would have loved to be a young entrepreneur today because as I said this is a major shift with new technology similar to what few shifts in the past have beenHere is important that the governments are early out to see the power of AI and that they can use this AI for good.
3: ปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีนั้นก้าวกระโดดมากๆนะครับ AI แล้วก็ Data เป็นขุมทรัพย์ใหม่ที่เปลี่ยนเกมเศรษฐกิจแล้วก็สังคมและสำหรับธุรกิจที่ใส่ใจเรื่องความยั่งยืนเป้าหมายไม่ใช่แค่การหาประโยชน์จาก AI เพื่อธุรกิจแต่คือการวางแผนให้มันขับเคลื่อนประโยชน์สู่คนส่วนรวมครับ GCNT Executive Series SDG Achiever ซีรีส์พิเศษระหว่าง The Secret Sauce และ Global Compact Network Thailand เราจะพาคุณไปสำรวจวิสัยทัศน์ของคุณซิกเว่เบรเก้ครับประธานคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนผู้ที่มองว่า AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือแห่งอนาคตแต่คือโอกาสครั้งสำคัญของมนุษยชาติ AI จะสร้างผลกระทบเชิงบวกอะไรต่อระบบไม่ว่าจะเป็นสุขภาพ การศึกษาและสิ่งแวดล้อมเราควรปกป้องข้อมูลอย่างไรให้ปลอดภัยและอยู่ในกรอบของจริยธรรมไปฟังกันครับ
2: I would say that AI and data revolution that we see should be compared with what happened when we got internet some decades ago I think it will change everything when it comes to production of product and services in the public sector and also in the private sector so it's an enormous opportunity for new business models, new startups, companies that want to disrupt their establishment. And if you think about it, think about the biggest companies in the world today. That's the Facebook, the Apples, the Nvidia, those guys. They didn't even exist before internet came. And I think AI will have a similar effect going forward. So this is a very exciting time. But I think AI has the potential to help us actually do things in a different way. Help medical services, for example, to have a better analysis of your sickness, take an example. Of course, people need to then also take AI in use. People need to upgrade themselves when it comes to knowledge because there will be new growth areas and there will be new things coming. As we have seen over the last 100 years, it's just that it's going to happen much, much faster. The other part of this is that the biggest threat with AI it's our ability to keep the data safe. Discrimination when we use data. That data is being used in a good governance framework. So we just need to follow up the risk with proper governance around it, proper rules around it, proper regulations around it. I think data can help when it comes to a lot of the public sector services that we have today. I think it has an enormous potential in the health industry to better both to advance the medical sector into finding new type of medicine. I think to reduce pollution, to get into a zero carbon, other type of public services, educational, for example, educational service. All countries are struggling a little bit with how should we change our educational system because the kids now access to laptops, computers, or to AI. But I think we can benefit out of that because now a kid in Isam can have the same access to information as someone living in New York. I would have loved to be a young entrepreneur today because as I said, this is a major shift with new technology, similar to what few shifts in the past has been. And we see how these major technology shifts are creating completely new business models. If I was a young entrepreneur today, I would have been looking at what is it that I am not properly served with? What are the pain points that I have today? Pain points I have today when I'm buying a product, pain points I have today when using public services. I will then look for those pain points. And how can those pain points be taken away with a new service or a new product and using data? So an entrepreneur today doesn't have to invest in billions of billions of bahts or dollars. He or she can use AI and a cloud-based model actually to develop new services to a relatively cheap model, and then you can scale it. So I will have been looking for those pain points that current business models or the current services are not fulfilling, and then I will have come in with a solution to do something with that. That's where I think there is a power. And then built that entrepreneurial spirit or the company with AI, with consuming data, putting it in the cloud, and then scaling it. I think Thailand has a lot of opportunities here because you are in the middle of the Southeast Asian countries. You have a population which is very, very digital. I see a lot of skills in Thailand. I see also entrepreneurial spirit. What I'm lacking is someone that dare to take the first step to try things out. But Thailand should not be behind some of the other Southeast Asian markets in this respect. There's a big opportunity for Thailand actually to fuel the economy.

0: สอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
3: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจ จำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถ

0: บางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้งองงามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วแต่จะมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: มีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: คิดถึง

ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแล็กเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมี

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: ดร.นาริศราไมเลียนิวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่จักรพงษ์พัวนาอีเมลนาริศรา @_ma@amuto.ac.th นะคะ
1: ตอนการใช้ OBS และ CapCut เพื่อการสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์วันนี้เราก็จะประสานกำลังระหว่าง OBS กับ CapCut นะคะว่าเนื้อหาที่เราจะต้องการใช้งานหรือสร้างชิ้นงานออกมาเป็นเชิงสร้างสรรค์เอาจริงๆมันจะเป็นตามสไตล์ของเราว่าเราต้องการกี่เอ็ดแล้วก็ออกแบบชิ้นงานของเอามาเป็นแบบไหนตามที่เราต้องการตามความเหมาะสมแล้วกี่เอ็ดจากฟังก์ชันของเครื่องมือด้วยไอเดียของเราออกมาเป็นชิ้นงานเชิงสร้างสรรค์ตามสไตล์ของเราตามสไตล์แต่ละคนเลยค่ะทุกอย่างขึ้นอยู่กับการปฏิบัติค่ะใช้บ่อยทำบ่อยการใช้งานก็จะคล่องขึ้นความเป็นมืออาชีพก็จะอยู่ด้วยตัวคุณเองลงมือกันเลยค่ะเชฟคัทเพื่อการสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์วันนี้เราก็จะประสานกำลังระหว่าง OBS กับเชฟคัทนะคะว่าเนื้อหาที่เราจะต้องการใช้งานหรือสร้างชิ้นหรือเราจะมาเพิ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อเราเพิ่มหน้า OBS ใหม่นะคะเราอย่าลืมกดสตาร์ทนะคะเพื่อที่จะบันทึกหน้าจอที่เราอัดวิดีโอนี้ไว้ในหน้าแรกของที่เรามาจากเมื่อกี้ก็คือเราสร้างเครดิตไว้แล้วตั้งแต่แรกนี่จะเป็นรายการวิดีโอนะคะก็คือเป็นเครดิตทั้งหมดที่เราสร้างไว้แต่ตอนเราจะสร้างเป็นแต่ละช็อตแต่ละช็อตไว้ว่าในเครดิตในหนึ่งวิดีโอของเราเนี่ยค่ะจะมีอะไรบ้างจะมีเครดิตแล้วก็สร้างเครดิตแยกไว้มีชื่อตอนแล้วก็สร้างชื่อตอนแยกไว้อันนี้จะเป็นในส่วนของเครดิตเราก็เว้นช่องว่างไว้เพื่อเติมเนื้อหาของเราและเสียงเราก็มากำหนดได้หลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนชื่อให้กับชิ้นงานของเราว่าต้องการชื่อชิ้นงานนี้เป็นอะไรนะคะตอนเรายังเป็นตอนเดิมอยู่คือตอนของที่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องตัดในส่วนของตอนที่เราออกแล้วเอาชื่อตอนของปัจจุบันมาใส่ใหม่เราก็เลื่อนจากเคอร์เซอร์หรือตัวแท็บด้านล่างเราเป็นแท็บมันชัดยาวนอนด้านล่างเราก็มาเลื่อนหาไปเรื่อยๆถ้ามันใหญ่ไปกว้างไปเราก็สามารถไปย่อขยายของตัวแว่นขยายได้นะคะเราหาไม่เจอเราก็คลิกค้างตัวไทม์วิดีโอไทม์ไลน์นะคะเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็ย่อขนาดลงเมื่อเราเจอแล้วก็ลบทิ้งเลยค่ะแล้วไปหาชื่อตอนที่เราสร้างไว้นำมาใส่นะคะชื่อตอนที่เราสร้างไว้อันนี้ขึ้นอยู่กับเรานะคะเพื่อความสวยงามแล้วเราว่าเราต้องการจะไปสร้างที่แคปคัทแต่นี้คือโดยหลักคือเราสร้างจากแคปคัทนะคะก็คือแค่เปลี่ยนตัวอักษรจากที่เราสร้างเป็นบล็อกเป็นแพทเทิร์นไว้แล้ว

หลังจากนั้นเราก็มากดอัดเสียงใส่เสียงเข้าไปเลยค่ะชื่อตอนเราชื่อตอนอะไรใส่ตอนเข้าไปตอนการใช้ VBA ครับคัดเพื่อการสร้างเนื้อหาเสริมสร้างสรรค์เมื่อเราใส่ชื่อตอนเราเรียบร้อยแล้วหรือเราจะอัดเพิ่มก็อัดไปเรื่อยๆเลยค่ะอัดไปจะพูดว่าอะไรเราก็อัดไปตามที่เราต้องการไปจนกว่าตัวฉากของเลเยอร์สมุดเราก็พูดไปเรื่อยๆหรือถ้าเราต้องการที่จะหยุดแค่นี้เราก็สามารถเลื่อนตัวฉากเลเยอร์เนี่ยค่ะฉากของตอนเนี่ยค่ะล่นเข้าไปล่นเวลาเข้าไปล่นฉากตัดออกไปเลยในส่วนที่เรานะคะจบละปิดแล้วก็จบแค่นี้เอามาตั้งค่าเพื่อที่จะเอาเสียงที่ไม่ต้องการออกไปเดี๋ยวนั้นเราก็ฟังเสียงเราว่าได้ตามที่ต้องการหรือเปล่าถ้าเบาไปเราก็สามารถคลิกค้างแล้วก็เลื่อนเราก็สามารถนิ้วก็นำวิดีโอเนี่ยค่ะเมื่อเราภาพเกินจากเสียงที่เราตั้งไว้เราก็สามารถล่นระยะเวลาของภาพลงมาระยะเวลาของคลิปวิดีโอลงมาหนูจะเอาตัวอย่างที่หนูทำไว้นะคะก็เพื่อที่ไม่ไปดึงลิขสิทธิ์ของคนอื่นมาเนี่ยก็ใช้งานของตัวเองเนี่ยค่ะมาทำให้ทุกคนดูกันเลยว่างานของเราที่จะสร้างสรรค์ออกมาเนี่ยเพื่อพัฒนางานของเราให้ดูมีลูกเล่นมากขึ้นสร้างอารมณ์หน้าตื่นตาตื่นใจมากขึ้นเห็นไหมคะเราก็ใส่ปุ๊บเข้าไปจุดปังเราก็ไปหาเอฟเฟกต์เข้ามาใส่ได้อีกนะคะเดี๋ยวจะหาเอฟเฟกต์เข้ามาใส่ถ้าเราไม่ต้องการเอฟเฟกต์อันนี้เราก็ลบทิ้งนะคะแล้วก็ลบรายการทิ้งนะคะแล้วก็ลากจะกลายให้ต้องการให้ปุ๊บจบนะภาพเวลาไหนก็จะคลิกค้างลากหลักไปสิ้นสุดนะวิดีโอนั้นเดี๋ยวเราก็จะใส่เสียงเข้าไปด้วยก็ใส่เอฟเฟกต์เข้าไปนะจนกว่าภาพแล้วก็วิดีโอนั้นจะสิ้นสุดก็ใส่เสียงไปเรื่อยๆตามที่เราต้องการขยายดูว่าภาพและเสียงสิ้นสุดช่วงไหนแล้วไปกลับย้อนกลับมาดูใหม่ก็เช็คเสียงไว้ด้วยระหว่างนี้ช่วงไหนที่มีช่องว่างเราก็ตัดนะคะคลิกโดยการจิ้มที่คีย์บอร์ดตัว B ค่ะแล้วจะขึ้นเครื่องหมายเป็นตัวตัดภาพเสียงเราก็ย่อลงถ้ามันมองภาพเห็นไม่ชัดถ้าเล็กไปเราก็มาขยายนั้นนะคะจะมีช่องว่างระหว่างเสียงอยู่เราก็ตัดเพื่อให้เสียงเราน่าฟังไม่มีช่องว่างเยอะเกินแต่ถ้าเราต้องการใส่ช่องว่างนะคะก็คือเป็นช่วงอารมณ์บางช่วงมันต้องมีบางช่วงมีแล้วก็ตามความเหมาะสมตามสิ่งที่เราต้องการเลยก็จะตัดช่องว่างของเสียงไปเรื่อยๆค่ะมีช่องว่างเยอะถ้ามันอยู่ริมสุดเราก็สามารถย่อเข้าไปได้ถ้าอยู่ระหว่างกลางเราก็จิ้มตัว B หรือไม่ก็กด Ctrl B ก็ได้แล้วเราก็คลิกขวา Delete จิ้มให้เป็นกรอบสีขาวก่อนนะคะให้มันเลือกเฉพาะเสียงหรือภาพนั้นก่อนแล้วเราถึงจะ Delete ได้กำหนดจุดที่เราต้องการได้เลยค่ะค้างก็ลากให้มันชนกันถ้าเสียงเราเบาไปเราก็เพิ่มขนาดเสียงได้ที่วนลมเราก็ตัดไปเรื่อยตัดแล้วก็ฟังไปตัดแล้วก็ฟังไปเสียงเราก็จะน่าสนใจมากขึ้นเราก็เลื่อนฟังไปเรื่อยซ้ายขวาอันไหนยังไม่โอเคเราก็ตัดออกเราก็เลื่อนมาดูจะย่อหรือจะขยายตามความต้องการตามกันนะคะว่า
สะดว

ให้เพิ่มระยะเวลาหรือลดระยะเวลาลงแล้วก็เลื่อนแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆกดอัดเสียงแล้วก็อัดเสียงไปเรื่อยๆตามภาพของเราเมื่อภาพสิ้นสุดตรงไหนแล้วก็กดสต็อปได้เลยเว้นช่วงไปนิดนึงค่ะเพื่อเราจะได้มีช่องว่างของเสียงไม่งั้นถ้าเราไปตัดระหว่างที่เราพูดจบเสียงมันก็จะขาดคำพูดบางคำมันก็จะขาดช่วงแล้วเราก็จะฟังไม่เป็นคำพูดฟังไม่รู้เรื่องเราก็เลือกตัดไปเรื่อยๆค่ะเรามากด Exchange เพื่อลดเสียงรบกวนลดเสียงแทรกเสียงเบาไปเราก็เพิ่มขนาดเสียงได้ตอนนี้จะขึ้นอยู่กับหูฟังแล้วก็ไมค์ของเราด้วยนะคะว่ามีการดึงเสียงรอบข้างมามากน้อยแค่ไหนแล้วก็ลบแล้วก็ลากเข้ามาถ้าดูช่วงอารมณ์ของการพูดด้วยนะคะเกิดมันมีช่องว่างเราก็จะพยายามเว้นช่องว่างไว้โดยที่ไม่ต้องไปลากเสียงให้มันชนติดกันแล้วก็ลำดับภาพด้วยค่ะเสียงก็จะได้ตรงกับภาพเมื่อเราจัดเสียงเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปที่จะแนะนำนะคะก็คือการนำลิสต์คือเป็นชื่อรายการหรือชื่อพิธีกรเราสามารถที่จะสร้างรายการให้มีภาพเคลื่อนไหวขยับเร็วขึ้นช้ากลมตามที่เราต้องการถ้าเราปรับความเร็วของการนำเสนอไว้เท่าไหร่เราสามารถเข้ามาปรับใน OBS ได้นะคะว่าเราต้องการให้ความเร็วของการนำเสนอของตัวชื่อรายการหรือชื่อพิธีกรอยู่ในระยะเวลาเท่าไหร่เราสามารถเข้ามาปรับได้อันนี้ก็จะเป็นการที่สร้างจากแคปคัตแล้วดึงจากแคปคัตเข้ามาใช้งานใน OBS อีกครั้งหนึ่งเราจะกลับมาดูเสียงที่ OBS กันอีกครั้งหนึ่งเราตั้งเสียง OBS ไว้ด้านขวามือจะเห็นว่าเป็นเดสก์ท็อปกับซีนนะอันนี้เรายังไม่ได้สร้างเมื่อเราสร้างแล้วเราก็จะเขียนว่าการเปิดตัวแนะนำผู้ดำเนินรายการทางด้านซ้ายมือซีนว่าเมื่อเราก่อนที่เราจะเข้ามาสร้างเนี่ยเราต้องไปกำหนดผังรายการเราก่อนว่าผังรายการเรามีตามตารางอะไรบ้างแล้วเราก็มาสร้างตามตารางเราค่ะว่าในแต่ละตารางแต่ละกำหนดการเนี่ยค่ะมีผู้ในการชื่ออะไรพิธีกรชื่ออะไรแล้วก็มาสร้างซีนแต่ละซีนเพื่อที่กำหนดของเข้าในรายการแต่ละรายการเข้าไปในการทำ OBS นะคะก็คืออย่างที่เคยบอกไปค่ะก็คือเราอัดจากหน้าจอที่เราทำงานหรือเราจะถ่ายทอดในการถ่ายทอดสดนี้เดี๋ยวเราจะแนะนำอีกครั้งหนึ่งว่าเราต้องไปเซตค่าอะไรถ้าเกิดจะย้อนกลับไปดูโดยที่เราไม่เสียเวลาของ1ชั่วโมงนี้เราสามารถย้อนกลับไปดูการใช้งาน OBS ในบทที่2ได้นะคะตอนนี้ยัดเปิด OBS รอด้วยนะคะเราก็ create project ใหม่พอเรา create project แล้วจะบันทึกก่อนนะคะอัดเสียงไปแล้วเราจะไม่สามารถทำหรือแก้ไขภาพอย่างอื่นได้เลยค่ะถ้าเลือก project ไปเพื่อเสียงจะได้ไม่ไปซ้อนกันระหว่างที่เราพูดไปเรื่อยๆแล้วก็ตัดเสียงรบกวนออกนี่เลือกแล้วกำหนดค่าทั้งหมดได้แล้วเราก็มากดปุ่มสีแดงวงกลมได้เลยครับปรับขนาดเสียงต้องการให้เสียงได้ถ้ามีเสียงรบกวนเยอะเราก็ลดลงไปหน่อยแต่ถ้าลดไปเยอะเสียงก็จะเบามากระหว่างที่เราอัดเสียงลงไปเราก็จะบันทึกเสียงไปพร้อมกันกับการทำ OBS
แล้วก็ไม่ต้องย่อหน้าต่างค่ะแล้วก็มาเปิด OBS เลยแล้วเลือกหน้าต่างที่เรายังไม่ได้กดสตาร์ทเราเลือกได้แล้ววันนี้เราจะมาแคปคัตลืมไปว่าถ้าเราบันทึกเสียงรายการแคปคัตก็จะไม่สามารถทำงานได้ลองดูนะว่าแคปคัตจะเปิดได้เหมือน OBS หรือเปล่าเปิดหน้าต่างซ้อนกันได้ไหมเอ่ยไม่ได้แสดงเราต้องตอบเสียงก่อนปิดตอบเสียงไปเมื่อเราปิดแล้วเราก็เข้ามาดูนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของแคปคัตเราจะเข้ามาดูใน OBS เลือกถ้าเราต้องการหยุดชั่วคราวเราสามารถกดปุ่มขีด2ขีดที่มุมขวาข้างซับรีคอร์ดได้นะคะเดี๋ยวก็เลือกใช้งานเป็น2หน้าต่างเพื่อที่จะแยกกันเราจะได้ไม่เผลอไปกดอันล่างอันที่กดสตาร์ทรีคอร์ดก็จะบันทึกหน้าจอไว้ส่วนอันที่ไม่กดสตาร์ทรีคอร์ดแล้วก็นำมาใช้งานเพื่อที่จะแนะนำในการบันทึก OBSให้กับทุกคนได้รับชมเนี่ยนะหน้าต่างจะเป็นหน้าต่างของตัวสตาร์ทและอันหนึ่งก็คือตัวที่เราไม่ได้กดสตาร์ทไปอย่างที่เห็นค่ะขวามือจะมีซีนแค่2ซีนอันดับแรกนะคะเราจะเข้ามาสร้างหัวรายการของเราเพื่อระหว่างดำเนินรายการก็คือให้ชื่อหัวขึ้นมา

0: ็จะมาสร้างบางคนก็เกิดชื่อนิดนึงเราก็จะมาพิมพ์คำว่าการใช้ OBS และ CapCut เพื่อการเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์
1: การสร้าง
0: ใช่
1: การใช้ OBS

CEO ที่เพื่อการสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์เนี่ยเราได้ละเราก็ไม่ต้องทำเวลาให้เต็มนะคะใช้แค่นี้คราวนี้เรามาใส่ลูกเล่นใส่เอฟเฟกต์เราก็มาเลือกจากเทคนะคะก็คือเลือกเอฟเฟกต์เราก็มาเลือกเอฟเฟกต์ที่เราต้องการเมื่อเราเลือกแล้วคลิกเครื่องหมายลูกศรชี้ลงล่างขีดล่างให้เป็นเครื่องหมายบวกสีฟ้าแล้วเราก็คลิกบวกเข้าไปแล้วค่อยมาใส่กำหนดค่าตัวอักษรเราให้เป็นแบบไหนเมื่อเราเลือกหรือกำหนดได้แล้วเราต้องมาปรับขนาดตัวอักษรเราให้ใหญ่ที่สุดก่อนนะคะเพื่อที่เรานำไปใช้แพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันอื่นเราสามารถที่จะย่อหรือขยายได้โดยที่ภาพของเราก็ไม่เสียความละเอียดไปสูญเสียความละเอียดไปก็คือคล้ายๆกับภาพแตกที่เราเรียกกันทั่วไปค่ะก็คือความละเอียดของตัวภาพของหน้าจอมันลดลงหรือขยายมากเกินไปทำให้ความละเอียดนั้นไม่ได้ความสมบูรณ์เลยทำให้ภาพเหมือนพิกเซลเล็กๆที่ห่างกันเยอะๆไม่ได้มีพิกเซลหลายๆตัวเพื่อที่จะเข้ามาแล้วให้ภาพเนียนเรียบเราได้แล้วมาเลือกแอนิเมชันค่ะกำหนดแอนิเมชันให้กับตัวของเราแล้วก็ลากเวลาในกรอบสีส้มแม่กาวสีส้มเนี่ยค่ะให้เป็นกรอบสีขาวแล้วก็ลากไปเพื่อกำหนดเวลาว่าเราต้องการให้ตัวอักษรเราใช้เวลาในการเล่นนานเท่าไหร่แล้วถ้าเราจะแก้เราก็เข้ามาแก้มุมที่เลเยอร์ขวามือนะคะเนี่ยเราขยายแล้วก็ย่อตามความเหมาะสมตามที่เราต้องการในแถวเราต้องการให้เทคที่เราสร้างขึ้นมาอยู่ณตำแหน่งไหนก็กำหนดจุดนั้นแล้วก็สร้างแอนิเมชันเลือกได้ตามความต้องการแอนิเมชันที่เราต้องการที่จะนำเสนอลูกเล่นของเทคก็จะเป็นแบบนี้เลือกอันหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ดูตัวอย่างก่อนที่จะเลือกนะคะแล้วก็คลิกเพื่อที่จะดาวน์โหลดรูปแบบของเทคนั้นมาก่อนเมื่อดาวน์โหลดได้แล้วก็จะขึ้นเครื่องหมายบวกนะคะแต่ถ้ายังดาวน์โหลดไม่ได้ก็จะหมุนติ้วอย่างที่เห็นเลยค่ะเราก็ปรับได้ตามตำแหน่งของเวลาที่เราต้องการจะให้จัดวางแล้วไปเพิ่มการเล่นว่าให้อยู่ช่วงเวลาเท่าไหร่การเล่นของเอฟเฟกต์เทคเนี่ยค่ะแอนิเมชันเทคเนี่ยว่าเสร็จแล้วเราก็กด export เลยนะว่าเราต้องการนำเสนอแค่นี้โดยการตั้งชื่อทำง่ายๆค่ะต้องอยากถ้าเราถ่ายทอดสดนะมันจะไปด้วยความเร็วมากเพราะว่าเขาจะรันเวลาไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องไม่สามารถที่จะมาหยุดให้เราเพื่อที่จะขั้นกลางระหว่างอะไรได้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาสติควบคุมให้ดีเรียบร้อยค่ะเราใช้เวลาไม่นานจากเทคที่เราสร้างใช้เวลานิดเดียวเวลาเอ็กพอร์ตเราก็เลยจะใช้น้อยด้วยเมื่อเราได้ตัวรายการของชื่อรายการแล้วเราก็มาสร้างซีนค่ะว่าเราต้องการให้ซีนนี้แล้วกำหนดชื่อไปเลยค่ะเป็นเปิดตัวแล้วก็มาใส่ชนิดของซีนที่เราสร้างก็จะเป็นวิดีโอนะคะเมื่อกี้ที่สร้างไว้จะเป็น MP4 แล้วก็เลือกไฟล์พอเราได้แล้วเราก็กำหนดตำแหน่งที่เราต้องการจัดวางแล้วลองพรีเซนต์ดูโดยการกด transition ถ้ามองไม่เห็นนะคะแต่ถ้าเราถ่ายทอดสดเราต้องดูจากตัวพรีวิวก่อนที่จะไปทรานซิชันให้เป็นโปรแกรมนะคะเพราะฉะนั้น
เราทำแล้วผู้ชมที่ดูทางบ้านจะเห็นหลังบ้านนะที่เราทำเลยนะคะเป็นการถ่ายทอดสดออกไปให้ดูเลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยโปรแกรมนี้ก็คือถ่ายทอดสดให้ผู้ชมดูละเป็นการถ่ายทอดสดขวามือซ้ายมือจะเป็นหลังบ้านทำก่อนที่จะพรีวิวก่อนที่จะถ่ายทอดสดไปจริงๆเราก็ลองดูแล้วก็ปรับแต่งตามตำแหน่งที่เราต้องการให้จัดวางบางทีเขาจะไม่โชว์ให้เราเห็นนะคะถ้าเราอยากให้เขาเพราะเมื่อเขาเล่นเสร็จแล้วเขาจะไม่วนลูปเพราะเราไม่ได้ตั้งค่าไว้แล้วเราต้องไปตั้งค่าตัวคลิปวิดีโอของเราค่ะถ้าจะลองเล่นก็สามารถลากได้เลยไปตั้งค่าตรง property ค่ะดูชื่อด้วยนะคะว่าเราเลือกชื่อถูกหรือเปล่าแล้วก็ลองนำเสนอดูว่าตำแหน่งที่เราจะจัดวางโอเคหรือยังได้ไหม

นะคะยังอยู่ตำแหน่งเครื่องจะค้างนิดๆค่ะถ้าเครื่องค้างแล้วก็ปิดโปรแกรมออกไปแล้วก็เปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่เครื่องนิ้วค้างถ้าฉากของเราหรือที่เห็นภาพขึ้นมาตอนนี้นะคะคือกล้องวิดีโอเพราะฉะนั้นเราต้องการให้ตำแหน่งของภาพแต่ละภาพจัดวางไงเราเรียงลำดับเลยค่ะลำดับที่1คือเลเยอร์ชั้นแรกเหมือนการเข้าแถวอะค่ะเราเห็นจากหัวแถวลำดับที่1 2 3 4ก็จะเรียงลำดับในการจัดวางตามเลเยอร์ที่เราเรียงมาเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้บนสุดเราก็จะเห็นภาพเป็นอันดับแรกแล้วก็จะซ้อนกันไปเรื่อยๆเรียงตามลำดับถ้าให้เห็นภาพก็คือการจัดวางโดมิโนที่เรียงทีละตัวทีละตัวหรือการเข้าแถวก็ได้ค่ะเห็นชัดเลยเราไม่ต้องการเราก็ลบทิ้งแล้วเราเข้าไปเลือกใหม่แล้วก็กดโอเคเลยภาพการจัดวางอยู่ตรงกลางนะคะเพราะเนื่องจากวิดีโอที่เราสร้างมาเรากำหนดให้ตัวอักษรของเราจัดอยู่ตรงกลางตำแหน่งของหน้าจอกลางทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะคะเนี่ยค่ะกดลูปที่ property เมื่อกี้เราเลือก property เรามากดลูปค่ะที่เหลือก็ตามที่เขาตั้งมาเลยค่ะเราไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรหลังจากนั้นเราก็กดโอเคแล้วเรามาเล่นดูเห็นไหมคะถ้าเรากดดูเขาก็จะวนไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเห็นหลังบ้านก่อนที่จะนำเสนอจริงแล้วก็ย้ายตำแหน่งถ้าเขาเล่นเร็วไปเราสามารถเข้าไปกำหนดเวลาของการเล่นได้นะคะว่าให้แสดงความเร็วช้าลงกว่านี้นิดนึงลดความเร็วลงค่ะถ้าไม่ลดเราก็ให้เขา เล่นด้วยความเร็วที่เรากำหนดไว้อย่างนี้ตั้งแต่แรกได้เลยค่ะแล้วเรามาสร้างอีกตัวนะคะคือชื่อผู้บริการเราก็ออกไปจากหน้าโฮมเพจก่อนใครจะสร้างต่อกันเลยก็ได้นะคะแล้วเวลาเราจะเลือกก็เลือกเฉพาะไฟล์นั้นแล้วก็เอ็กพอร์ตเฉพาะไฟล์ที่เราเลือกได้เลยค่ะนี่ก็ใส่ชื่อดำเนินรายการระหว่างนี้เราก็มากำหนดรูปแบบของฟอนต์ของเราได้นะคะว่าต้องการตั้งค่าหรือเอฟเฟกต์แบบไหนมาเลือกเมื่อเราทำตัวอักษรได้แล้วนะคะแล้วก็มาปรับเอฟเฟกต์เวลาเราปรับเอฟเฟกต์เราก็ทำตามความเหมาะสมของแต่ละชิ้นงานนะคะว่าชิ้นงานของเราอยู่เอานำไปใช้ที่ไหนอัตราเฟรมเท่าไหร่16ต่อ9 9ต่อ16แนวนอนแนวตั้งเราก็ต้องดูตามชิ้นงานเราที่นำไปใช้งานแล้วก็เลือกใส่ลูกเล่นต่างๆตามที่คลิปที่แล้วได้นำเสนอเลยค่ะว่าต้องการเพิ่มหรือลดหรือย่อหรือขยายหรือย้ายตำแหน่งหรืออะไรคลิปที่แล้วสอนไว้ถ้าใครต้องการเพิ่มเติมจากนี้สามารถแนะนำเข้ามาได้ทางอีเมลเลยนะคะยัดกลับไปดูนิดนึงใน OBS ของเราแล้วก็จัดวางตำแหน่งเมื่อวางตำแหน่งได้แล้วเราก็ไปเลือก transition ได้เลยค่ะเกินไปเราก็ย่อลงมานะคะเราสามารถดูระยะตรงกลางบนล่างซ้ายขวาได้จากตัวเลขของพิกเซลนะคะที่ขึ้นมาให้เราเห็นนะคะให้สองข้างเท่ากันเพื่อสายตาเราอาจจะไม่แม่นยำเราก็ดูจากตัวเลขที่เขาแสดงให้เราดูเห็นได้เลยค่ะแล้วก็ให้เขารันไปเรื่อย

0: จะได้ตำแหน่งตามที่ต้องการแล้วเราก็สามารถกดสันติชันได้เลยแต่ยังไม่พอใจก็เปลี่ยนหรือย้ายตำแหน่งได้ตามที่เราต้องการเห็นไหมคะว่าฉากหลังเขาจะสีดำเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำตัวอักษรให้มันโดดเด่นขึ้นมาจากฉากหลังก็คือให้มันเป็นคอนทราสต์การคอนทราสต์คือสีที่ตรงกันข้ามกันจะไม่ทำให้ที่นั่งของเราหม่นหรือหมองไปเราต้องการเพิ่มฉากหลังเราสามารถนำรูปภาพหรือคลิปวิดีโอเข้ามาโดยการเลือกซอสและกำหนดตามชนิดของชิ้นงานใส่เข้าไปเลยค่ะถ้าเป็นภาพนิ่งก็เลือกเป็น image ถ้าเป็นวิดีโอเราก็เลือกเป็น media เราก็เข้าไปเลือกไฟล์ที่เราวางไว้ว่าเราวางไฟนั้นไว้ที่ไหนรูปภาพนั้นอยู่ที่ไหนเราเข้าไปเลือกเลยนะคะเมื่อเลือกได้เราก็กด Open เลยค่ะเลือกผ่านเลยนะเนี่ยจะใช้แทนการ์ตูนนี้เป็นแทนกล้องวิดีโอแล้วกันนะคะให้ภาพการ์ตูนนี้นี่มีพื้นหลังด้วยแล้วก็เอาภาพที่ไม่มีพื้นหลังนี่ไงค่ะตัดพื้นหลังไปแล้วด้วยคลิปครับเป็นกล้องก็ปรับขนาดได้ค่ะย่อลงมาเราเลือกตามสีนะคะอันนี้ image นี้จะเป็นอันนี้คือนิ้วเลือก image นะคะแต่ว่าจริงๆอาจจะเป็นกล้องหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่ชนิดที่เราใช้งานว่าเราต้องการเลือกเป็นชนิดไหนก็เลือกก็จะวางตำแหน่งเราก็เอาภาพพื้นหลังมาอีกครั้งหนึ่งใส่ชื่อดำเนินรายการด้วยค่ะก็คือใส่ตัวกล้องเนี่ยค่ะว่าใครเป็นคนอยู่ในกล้องชื่ออะไรตำแหน่งอะไรทำหน้าที่อะไรเราก็พิมพ์เข้าไปในนี้จะมีเอฟเฟกต์ให้ใช้งานไม่เยอะเท่าไหร่เราก็สามารถเข้าไปตั้งไปเลือกจากแคปคัตเมื่อที่เราทำสร้างมาเมื่อกี้ก็ได้นะคะวันนี้เราไม่ต้องเลือกเลยนะคะให้ถึงตามที่เขากำหนดไปส่วนสีเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะอันนี้จะเป็นสีพื้นหลังแล้วเราต้องการใส่สีพื้นหลังเป็นสีอะไรเลือกแล้วกดโอเคนะคะอย่าลืมเราก็วางตามตำแหน่งว่าแนวตั้งเราจะวางณจุดไหนแล้วแนวนอนเราวางณไหนก็มาตามที่เราต้องการค่ะอันนี้เราเป็นคลิปวิดีโอนะคะถ้าวิดีถ้าเป็นถ่ายทอดสดอย่าลืมนะคะอย่ากดทรานซิชั่นกดเมื่อไหร่จะโชว์ให้เห็นทางเราแล้วก็ผู้ชมเลยค่ะเป็นการถ่ายทอดออกหน้าจอจริงๆหน้าจอหลักที่ทุกคนเห็นกันหมดเลยย้ำเสมอนะคะอย่าลืมก็ใส่ตำแหน่งเข้าไปนิดนึงใส่หน้าที่เข้าไปนิดนึงว่าหน้าที่หน้าตอนนี้เขาหน้าที่อะไรภาพพื้นหลังนั้นเป็นโปร่งใสแล้วก็ลดขนาด opacity ลงหรือจะเพิ่มก็ไปทางขวาจะลดก็ไปทางซ้ายนะเห็นไหมคะว่าสีมันจะมืดถ้ามืดเราต้องเปลี่ยนสีพื้นหลังให้เป็นสว่างถ้าลด opacity สีขาวก็จะมืดลงเรื่อยๆนะคะพื้นหลังจะทำให้สีตัวอักษรสีน้ำเงินของเราสว่างขึ้นมาเด่นขึ้นมาค่ะมากำหนดต่างๆได้แล้วเราก็คลิกโอเคได้เลยค่ะจะวางไว้ซ้ายขวาตรงกลางหรือตามตำแหน่งไหนก็ได้นะคะเห็นไหมคะถ้าเรากด transition หน้าจอซ้ายมือเป็นยังไงขวามือก็จะเป็นตามซ้ายมือเลยค่ะดังนั้นระวังให้ดีเราสามารถจัดกลุ่มเป็นกลุ่มได้นะคะว่าให้กลุ่มนี้เป็นของคนนี้และกลุ่มนี้เป็นของคนนี้เราจะเพิ่มอีกหนึ่งกล้องก็ได้อะเพื่อให้เห็นไหมคะที่เป็นกล้องสองกล้องอยู่ด้วยกันซ้ายขวาขึ้นมาพร้อมกันก็คือสารลักษณะการทำงานเดียวกันเลยค่ะก็คือมีกล้องซ้ายอยู่ทางซ้ายกล้องขวาอยู่มาเป็นกล้องหนึ่งกล้องสองก็คือจัดเป็นซ้ายขวาเดี๋ยวเรามาเอาตรงนี้เสร็จแล้วนำเอ็กพอร์ตออกไปนะคะนำไปใช้งานถ้าเกิดเราไม่พอใจการลำดับตัวอักษรจากเมื่อกี้เราก็เข้ามาเช็คค่าในคัดใหม่อีกครั้งหนึ่งตามความพอใจตามความต้องการเราเลยค่ะสำคัญสุดเหมาะสมเลยนะคะเพราะถ้าเราถ่ายทอดสดแล้วเราไม่ได้ตั้งค่าว่าเด็กรับชมได้นี่มันจะมีปัญหาเดี๋ยวรายการจะโดนปิดถ้าฉายใน YouTube เสียงเราก็จะไม่มีแล้วค่ะบางทีอาจจะโดนปิดภาพด้วยนะคะหรือโดนลบคลิปวิดีโอนั้นออกได้เลยค่ะเนี่ยถ้าเราไม่กดลบเมื่อเราเล่นเสร็จมันก็จะหายไปเลยค่ะถ้าเรากดอันล่างสุดเมื่อการนำเสนอเสร็จมันก็จะหายไปเลยเพราะนั้นถ้าเราต้องการให้อยู่ต่อเราก็ต้องกดลูปเพื่อให้มันวนไปเรื่อยๆค่ะวนไปเรื่อยๆถ้าเราต้องการให้ชื่อของตัวเรื่องนี้หายไปเราก็มาปิดตานะคะนี่สปีดเราเร็วไปแล้วก็ปล่อยช้าอีกได้ถ้าหนึ่งนี้ช้ามากเลยนะคะลองดูว่าพอใจกับความเร็วระดับ 1% หรือเปล่าถ้าพอใจก็เรียกได้ตามนั้นเลยค่ะนี่ก็คือออกมาทีละตัวฉายแสงค่ะนี่เรานำเอฟเฟคนี้ไปใช้กับอย่างอื่นก็ได้นะคะเราสามารถกะระยะได้จากมุมชัดด้านข้างนะคะเราก็ดูนะคะว่าย้อนดูเล่นรายการเล่นว่าได้ตามความพอใจหรือยังยังไม่ได้เราก็มาปรับนะคะเราสามารถเข้าไปตั้งค่าลูกเล่นได้เพิ่มนะจากตัวใกล้ๆชื่อด้านบนของเลเยอร์จะมี processing filter เนี่ยจะเป็นลูกเล่นสามารถที่จะถ้าเขามีฟังก์ชันให้ก็เลื่อนได้ดูจากไม้บรรทัดนะคะนะคะบางทีสายตาเราอาจจะไม่เท่ากันเพราะนั้นไหมมีตัวเลขของระยะขอบด้านข้างด้านบนด้านล่างให้เราเห็นแล้วเราก็สามารถย้ายตำแหน่งถ้าไม่ต้องการก็สามารถคลิกที่ดวงตาก็ปิดสำคัญสุดเลยค่ะในการทำถ่ายทอดสดนี้คือต้องมีสติมากๆอันนี้เมื่อกี้เรายังทำไม่เสร็จค้างกันเราก็กลับมาทำรายการของแคปคัตในส่วนของรายชื่อผู้ในรายการอย่างที่บอกนะคะขยายให้เต็มหน้าจ แล้วเราก็มาใส่แอนิเมชันเรื่องแอนิเมชันตามที่เราต้องการเลยค่ะขยายดูปรับต้องการให้เล็กก็ขยายลดลงก็ย่อคลิกเครื่องหมายลบเมื่อขยายนะคะแล้วก็ลองเล่นดูอันนี้ก็ปรับตามเวลาของระยะเวลาที่เราตั้งเลยค่ะว่าต้องการให้เต็มเฟรมตามเวลาที่เรากำหนดไว้3วิก็เลือกการเล่นของเอฟเฟคให้เต็ม3วิเลยถ้าเราเสร็จแล้วเราก็เอ็กพอร์ตออกได้เลยค่ะ0107วงเล็บ1ชื่อของไฟล์นะคะโออันนี้เราไม่ต้องการรายละเอียดอะไรเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะตั้ง30เฟรมต่อวินาทีแล้วก็ลองมาดูกันเสร็จแล้วค่ะจากที่เราคิดกันฝั่งเมื่อกี้นี่จากนี่ใช้เวลาแค่3วิในการนำเสนอเราก็มาสร้างซีนเพิ่มเราไม่สร้างซีนเราก็ไปเพิ่มซอสในนั้นได้เลยค่ะแนะนำผู้ดำเนินรายการแล้วก็เอาชนิดของซีนเข้ามาอันนี้เราสร้างซีนไว้แนะนำผู้ดำเนินรายการจากว่าถ้าผู้ดำเนินรายการมีหลายคนเราก็สามารถเลือกผู้ดำเนินรายการเข้าไปอยู่ในซอสได้เลยค่ะแล้วเราก็มาเลือกซอสตามชนิดที่เราสร้างงานไว้ถ้าสร้างไปแล้วเราก็สามารถเข้าไปเลือกได้ถึง exit ถ้าท่านยังไม่ได้สร้างเราก็เลือกด้านบนค่ะถ้าเลือกไม่ได้เราก็ไปเลือกตัวอื่นแทนนะถ้าเป็น image ก็จะเป็นเขียดนิ้วได้เราก็มาเลือกภาพพื้นหลังได้แล้วค่ะได้แล้วก็กดโอเคแล้วค่ะเห็นไหมคะเราก็จะมีภาพพื้นหลังโดยที่ตัวการ์ตูนสีส้มนะคะเราจะตั้งให้เป็นเหมือนเราเป็นกล้องเหนือค่ะถ้าเราจะเลือกกล้อง2เราก็เพิ่มมาเลยนะคะแล้วก็แบ่งให้เห็นกล้อง1กล้อง2เหมือนกับคนหนึ่งอยู่ในห้องส่งเลขคนหนึ่งอยู่ภาคสนามแล้วก็กำหนดขนาดแล้วก็จัดวางเฟรมให้ระดับเห็นไหมคะว่ารายชื่ออันนี้หายไปก็คือเราต้องจัดวางตามลำดับเราก็ต้องเอาชื่อพิธีกรนำมาไว้ด้านบนถัดจากกล้องที่หนึ่งค่ะจะเครื่องนิ้วค้างนะคะไม่ต้องลบทิ้งแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่อีกเมื่อกี้เราชื่อ01 17 1
1: ไม่ใช่ทีมซอสเดมอน
0: น่าเป็นค่ะเห็นที่รักผิดอันค่ะเธอเดี๋ยวลืมกดรูปนะคะเมื่อกี้เอฟเฟกต์เราเลือกเอฟเฟกต์เป็นวิ่งวิ่งวิ่งนะคะเราจะมาใส่พื้นหลังกันหรือเปลี่ยนสีตัวอักษรก็ได้นะคะสีขาวเมื่อกี้มันไม่เด่นเท่าไหร่นะก็เลยเปลี่ยนเป็นสีแดงกดอีกพอร์ตเลยค่ะทีนี้เราเซฟไว้ใช้งานเผื่อไปใช้งานเครื่องอื่นนะคะ โดยที่เราไม่ต้องมานั่งดาวน์โหลดก็จะขึ้นให้ใช้เครื่องไหนเขาก็จะขึ้นมาแสดงเราเลือกเป็นคล้ายๆกับลักษณะตัวพิมพ์ดีความเร็วที่เท่านี้นะคะก็กด open folder แล้วก็เลือกโอเคอย่าลืมกดลูปนะคะเพื่อที่จะให้วนการเล่นการใช้งานแล้วก็เรียงลำดับใหม่

สปีดเรายังไม่พอใจเราก็ปรับลดสปีดของเราได้เห็นไหมคะว่าช้ามากอยู่ที่สปีดที่หนึ่งนี่ถึงแล้วเราจะปรับแก้อะไรเราก็ต้องไปคิดให้ขึ้นตัวนั้นเป็นสีฟ้านะคะแล้วเขาจะมีกรอบสีแดงให้เราเห็นเห็นไหมคะกดสติชันเลยได้แล้วดร.ค่ะเรื่องแดนฟุตบอลการโดยมีชื่อเรื่องการใช้ VS และแคปชั่นของการสร้างสื่อสร้างสรรค์

น่าที่เราตรวจเมื่อกี้เราก็กดแคนเซิลไปเลยค่ะมันก็ได้แล้วเนี่ยค่ะสลับไปสลับมาถ้าเป็นการถ่ายทอดสดนะคะส่วนถ้าเป็นวิดีโอเราก็ย้ำค่ะถ้าใครต้องการดูสำหรับการถ่ายทอดสดนะคะเข้าไปดูได้ที่คลิปวิดีโอสัปดาห์ที่2ค่ะย้ำเหมือนเดิมนะคะถ้าเราไม่ฝึกฝนเราก็ไม่สามารถใช้เครื่องมือหรือไอคอนต่างๆหรืออะไรต่างๆของโปรแกรมได้การที่จะทำให้เราชำนาญได้เราต้องฝึกใช้ฝึกทำแล้วจะนำไปสู่มืออาชีพถ้ามีไอเดียเด็ดๆหรือมีอะไรต้องการให้แชร์การสามารถส่งมาได้ตามอีเมลเช่นเคยค่ะฝึกฝนทำซ้ำแล้วทุกอย่างก็จะเกิดความเชี่ยวชาญชำนาญซ้ำซองและมืออาชีพค่ะหนูเลี้ยงถูกไหมเนี่ยถ้าใครได้ดูจะรู้ค่ะจากคลิปที่ผ่านมาหนูเลี้ยงถูกหรือเปล่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปสุดท้ายนะคะการผลิตเนื้อหาดิจิทัลเต็มรูปแบบเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าห้องสตูว่างเราจะไปจองห้องสตูเพื่อให้เห็นการใช้งานการทำงานเต็มรูปแบบเต็มฟังก์ชันของการสร้างสื่อการผลิตสื่อเนื้อหาดิจิทัลค่ะ

หรือต้องการส่งกำลังใจเราอย่าติชมกันเลยค่ะเราถือว่าเราเป็นการส่งกำลังใจกันแล้วกันนะคะมาได้ที่อีเมลนาริศรา underscore mas amuto ac ts ได้เลยค่ะทุกกำลังใจจะสร้างชิ้นงานที่ดีขึ้นจะสร้างชิ้นงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นจากกำลังใจทุกกำลังใจ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: พระพีโพธิ์คำพิทักษ์ค่ะ
1: พรวินสนิทบุญค่ะ
0: ค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้เราสองคนนะคะจะมาในรายการที่ชื่อว่าการทำผลิตภัณฑ์ Beauty Mask and Scrub วันนี้มาเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะ Mask ก็คืออะไร Mask ก็คือการพอกหรือว่าจริงๆแล้วแปลว่าหน้ากากนะก็คือหรือการพอกหรือทาไว้บนใบหน้าส่วนสครับก็แปลว่าการขัด
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมเราจะต้องขัดกันด้วยคะ
1: การขัดนี่นะคะก็เพราะว่าเร่งการผัดเอาเซลล์ผิว
0: ที่ตาย
1: แล้วเนี่ยค่ะหรือว่าเสื่อมสภาพเนี่ยนะคะ
0: ค่ะ
1: ออกไปนะคะเพื่อเผยผิวใหม่ที่กระจ่างใสขึ้นนะคะอาจารย์จะเห็นว่า
0: สดใส
1: ผู้หญิงส่วนใหญ่เลยหรือใครเนี่ยนะคะจะเน้นการใช้พวกผลิตภัณฑ์สครับ อยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะ
0: ก็เพราะว่าผิวเราอ่ะมันมีการเสื่อมสภาพใช่ไหม
1: คะ
0: มันไม่ได้ไปอยู่ตลอดน
1: ะ
0: เซลล์มันเนี่ยมันก็แต่ละวันมันก็จะมีอายุที่มากขึ้นแล้วมันก็มีวันที่มันจะหมดอายุของมันของเซลล์ผิวนะคะใช้เวลาประมาณกี่วันดี
1: ประมาณจริงๆถ้าตามหลักก็ประมาณ28วันนะคะ
0: 28วัน
1: ในการผัดต่อ1ครั้ง
0: ต่อ1ครั้งนะคะ28หรือ14เคยได้ยิน14มันเป็นยังไง
1: 28
0: อ๋อ14ถึง28
1: แล้วแต่ว่าโครงสร้างผิวของแต่ละคนยิ่งถ้าคนอายุเยอะนะคะ
0: ค่ะ
1: จะยิ่งการผัดเซลล์ผิวเนี่ยเขาบอกว่าจะยิ่งช้าลง
0: อ๋อเหรอ
1: เพราะว่าเซลล์ผิวมันแบบมันผัดเนี่ยมันช้าลงเพราะว่าเซลล์เรามันเริ่มเสื่อมแล้วมันไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนมันไม่เหมือน
0: แบบว่าพอหนุ่มสาวนี่มันก็แบบอะไรก็ไว
1: ใช่
0: ใช่ไหมไวอ๋อทีนี้ถ้าเกิดอายุเยอะขึ้นก็อาจจะถึง28วันถึงจะผลัดเซลล์ทีนึงนะคะแล้วพออายุเยอะเนี่ยการผลัดเซลล์มันก็ผลัดได้ไม่เกลี้ยงถูกไหม
1: ถูกต้องค่ะ
0: ผลัดได้ไม่เกลี้ยงผลัดได้ไม่หมดทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นมันผิวมันก็เลยเหมือนกับแบบมีทั้งเซลล์ที่ตายที่ค้างอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: นะถ้าเกิดเราไม่ได้ขจัดมันออกไปผิวใหม่มันก็ยังไม่ได้มีโอกาสขึ้นมานะคะมันก็จะมีทั้งเก่าทั้งใหม
1: ่
0: อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นจะทำให้ผิวเรานั้นมันไม่เรียบเนียนมันก็จะเหมือนแบบด่างๆดำๆนะ
1: คะ
0: ไม่สดใส
1: เขาจะเรียกว่าสีผิวไม่สม่ำเสมอใช่ไหม
0: คะ
1: ที่เราจะเห็นเวลาเขาโฆษณาอะไรเนี่ยค่ะช่วยให้ผิวสีผิวเราเนี่ยสม่ำเสมอ
0: ก็คือสีเดียวกันทั้งใบหน้า
1: ใช่
0: ไหมคะแต่ว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีพวกติดตกค้างอยู
1: ่
0: นะทำให้หน้าเราไม่สวยงามเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นถ้าเราต้องการให้มันสวยงามอยู่ตลอดนะคะต้องการบำรุงไม่ใช่บำรุงยังไม่ถึงขั้นตอนบำรุงก็คือว่าต้องผลัดมันไปก่อนแล้วจึงจะบำรุงมันจึงจะได้ผลดีเพราะว่าถ้าเซลล์ตายที่ค้างอยู่พร้อมที่จะรับสิ่งที่ดี
1: ๆ
0: สารบำรุงทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้สารบำรุงนั้นเข้าไปสู่ผิวเราได้เต็มที่แล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนคือตอนที่เราขัดอ่ะรูขุมขนมันอาจจะเปิดเพื่อที่จะระบายสิ่งที่ตกค้างอยู่ใช่ไหมคะพอเราใช้มาสก็คือจะช่วยไปปิดด้วยช่วยบำรุงด้วย
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: วันนี้ช่วยในเรื่องของการที่แบบว่าบำรุงดังนั้นเนี่ยพวกมาสต่างๆเนี่ยนะคะ
0: ค่ะ
1: สูตรหรือแอคทีฟต่างๆเนี่ยจะมีความเข้มข้นเพราะว่าเราต้องการเน้นความแบบการบำรุงที่ล้ำลึก
0: มาก
1: นะคะเนี่ยผลิตภัณฑ์มาร์กต่าง
0: ๆ
1: ถ้าแบบแบรนด์ใหญ่ๆหรือว่าที่เขาทำกันนะคะส่วนใหญ่สารสกัดจะค่อนข้างแน่นแล้วก็มีความเข้มข้นสูงนะคะ
0: คือปกติเราจะใช้มอยส์เจอร์ไรเซอร์โดยปกติอยู่แล้วแต่ว่าตัวแมสเนี่ยมันจะเข้มข้นกว่านั้น
1: ใช่
0: เข้มข้นกว่านั้น

0: พื่อให้หน้าเราชุ่มชื้นกักความชุ่มชื้นเอาไว้ใช่ไหมคะพอหน้าเราไม่แห้งเนี่ยผิวเรามันก็จะไม่เหี่ยว
1: ถูกต้อง
0: หรือเหี่ยวช้าลงนะคะเราก็จึงจำเป็นที่จะต้องแมสด้วยแล้วก็ขจัดเซลล์เก่าด้วยก็เลยสมบูรณ์เลยนะคะ
1: ใน
0: เรื่องของความงาม
1: ต้องใช้คู่กัน
0: ต้องใช้คู่กันนะคะคือขัดอย่างเดียวไม่บำรุงเลยมันก็คงจะได้ระดับหนึ่งเน
1: า
0: ะ
1: คือถ้าขัดอย่างเดียวนะคะ
0: แล้วไม่บำรุง
1: บางอย่างเนี่ยเราไม่ได้คือการขัดนะคะมันเป็นการจุดประสงค์หลักเนี่ยก็คือผัดเพื่อเอาเซลล์ผิวเก่าออกน
0: ะ
1: คะนั้นเนี่ยการขัดโดยไม่พวกเนี้ยส่วนใหญ่ใช้แล้วต้องล้างออกม
0: ัน
1: ก็ไม่ได้เกิดการบำรุงมากเท่าที่ควรนะคะนั้นเนี่ยตัวต่อไปที่จะเน้นในเรื่องของการบำรุงก็คือตัวมาร์กที่เราจะต้อง
0: มันไม่ใช่การบำรุงแต่มันเป็นการขัดทีนี้พอขัดไปแล้วเนี่ยมันเหมือนผิวใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ยิ่งถ้าเราไปโดนแดดนะสมมติเราขัดแล้วเราไม่บำรุงเลยเกิดเราไปโดนแดดมามันก็อาจจะคือผิวมันยังไม่แข็งแรงมากเน
1: า
0: ะ
1: ก็อาจจะเกิดการไหม้ได้ระคายเคืองผิวได
0: ้
1: การขัดเนี่ยนะคะขัดเนี่ยมันจะทำให้หนึ่งแหละสำหรับถ้าคนมีปัญหาในเรื่องของผิวแห้งยิ่งถ้าขัดมากๆโดยไม่ต่อท้ายด้วยการบำรุง
0: ค่ะ
1: อาจจะมาร์กหรือว่าถ้าไม่มีเวลามาร์กนะคะก็อาจจะใช้ตัวบำรุงต่างๆที่เรามีอยู่ค่ะ
0: ค่ะอยู่ก่อน
1: ถ้าไม่ใช้ตรงเนี้ยนะคะก็เกิดการระคายเคืองได้สูงมากๆเก
0: ิ
1: ดการผื่นแดงระคายเคืองได้เหมือนกันนะคะถ้าขัดไปบ่อยๆบ่อย
0: ๆทีนี้การขัดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวด้วยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: สภาพผิวนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะ
0: กำหนด
1: ได้นะคะว่าเราควรใช้ผลิตภัณฑ์แบบไหนเราจะเห็นว่าในท้องตลาดทุกวันนี้บางแบรนด์หรือบางผลิตภัณฑ์จะกำหนดมาเลยว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกลุ่มผิวแบบไหนผิวมันผิวแห้ง
0: ผลิตมาเฉพาะกลุ่มเลยใช่ไหมคะ
1: บางอย่างแบบคนผิวมันอยู่แล้วแต่ว่าไปเลือกใช้ที่เป็นกลุ่ม moisturizing สูงๆอะค่ะก็อาจจะเหนือผิวได้
0: ใช่เพราะเขามันอยู่แล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนคนผิวแห้งถ้ามอยเจอไรเซอร
1: ์ไม่ถึง
0: มันน้อยเกินไปมันก็อาจจะไม่ได้ทำให้ผิวมันอิ่มฟูขึ้นมา
1: ถูกต้องค่ะ
0: ใช่ไหมไม่ให้อิ่มฟูขึ้นมา
1: อันนี้ก็จะแบบว่าทุกอย่างนะคะออกแบบมาสำหรับผิวแต่บางสูตรก็สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิว
0: แต่ว่าอาจจะมีระยะเวลาที่ไม่เหมือนกันนะคะให้เราเลือกเอาบางทีส่วนใหญ่เนี่ยบางทีเขาจะเขียนมาว่า2-3 ครั้งต่อสัปดาห
1: ์ใช่ค่ะ
0: อันนี้เราก็ต้องมาพิจารณาเองว่าผิวเราแบบไหนถ้าผิวเราขาดการบำรุงมากๆเราก็อาจจะต้องใช้ถึง3ครั้งต่อสัปดาห์
1: ใช่
0: มั้ยคะแต่ว่าถ้าเกิดผิวเราไม่ได้มีปัญหาอะไรมากก็แค่2ครั้งก็พออะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์นี่แหละจะต้องศึกษาดูนะจะต้องอ่านฉลากเขาด้วยนะคะว่าเขากำหนดให้เราทำยังไงเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ผิดมันก็อาจจะไม่ได้ผลหรือถ้าโชคร้ายก็อาจจะทำให้มันอย่างเงี้ยถ้ามันหน้ามันเอ๊ะหน้าแห้งไปขัดเยอะมันก็อาจจะไม่ได้ผลดี
1: นะคะเกิดการระคายเคืองของผิวได้อะไรต่างๆตามมา
0: เพราะฉะนั้นมาร์ชวันนี้ที่เราจะทำก็คือเป็นอะไรคะ
1: เป็นคิวคัมเบอร์ค่ะ
0: คิวคัมเบอร์refreshing mask คิวคัมเบอร์คือ
1: เป็นสารสกัดแตงกวา
0: แตงกวานะคะคิวคัมเบอร์คือแตงกวานี่แตงกวานี่ก็เราเห็นเขาแบบว่าเวลารูปเวลาเขาไปทำสปาทำอะไรเงี้ยเขามักจะมีแตงกวาแปะไม่แปะลูกตาก็แปะตามหน้าใช่ไหม
1: คือตัวเขาอะค่ะจะมีสารที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวอันเนี้ยการเลือกสารสกัดแตงกวาเข้ามาในพวกผลิตภัณฑ์ที่แบบการบำรุงอะค่
0: ะ
1: คือจุดประสงค์ก็คือเกิดการบำรุงในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นกับผิว
0: เพราะน้ำเขาเยอะเนาะแตงกวาเนี่ยน้ำเยอะแล้วมีความเย็น
1: ค่ะ
0: ถูกไหมแตงกวานี่มีความเย็นนะคะเพราะฉะนั้นความเย็นเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เหมือนปอบประโลมผิวน
1: ะ
0: เหมือนปอบประโลมผิวโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผิวเราไปโดนแดดหรือว่าไหม้หรือว่าไปโดนอะไรที่มันรุนแรงกับผิวอะนะคะแตงกวาก็จะช่วยได้และแตงกวาเองเนี่ยก็ยังมีสารสกัดสำคัญอีกหลายตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแตงกวากับผิวเนี่ยเรียกว่าก็ นิยมเป็นที่นิยมใช้กันมากก็แสดงว่ามันต้องใช้ได้ผลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะว่านหางจระเข
0: ้ว่านหางจระเข้
1: จะเป็นที่นิยม
0: ที่นิยมมากเลยจะเห็นว่ามีโทนเนอร์แตงกวามีโลชั่นแตงกวามีอะไรเกี่ยวกับแตงกวา
1: ค
0: ่อนข้างเยอะว่านหางจระเข้นี่ไม่ต้องพูดถึงนะมีเกือบทุกผลิตภัณฑ์มีเกือบทุกผลิตภัณฑ์นะคะก็เราก็วันนี้เราก็เลยเอาไอ้ตัวแตงกวาเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: มาเป็นเขาเรียกอะไรนางเอกเนาะต้องเป็นนางเอกนะเป็นนางเอกนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะ refreshing ก็คือทำให้มันสดชื่นทำให้มันสดใสขึ้นนะคะก็จะเป็นมาสก์ที่ทำจากแตงกวา
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะโอเค
1: ทีนี
0: ้กะ
1: เดี๋ยวเราก็จะเริ่มขั้นตอนนะคะ
0: ค่ะ
1: เข้าสู่เนื้อหาในเรื่องของการผสมแล้วนะคะทีนี้อุปกรณ์นะ
0: คะ
1: ก่อนที่เราจะเริ่มผสมทั้งสองสูตรเนี่ย
0: ค่ะ
1: เราก็จะมีพวกอุปกรณ์
0: อุปกรณ์นี้ค่ะ
1: จริงๆอุปกรณ์นี้นะคะก็เป็นอุปกรณ์ที่
0: มีหาได้ทั่วๆไปนะคะ
1: หาได้ทั่ว
0: ๆไปเดี๋ยวค่ะ
1: จะเห็นว่าจะมีอะไรบ้างคะ
0: มีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยที่สำคัญก็คือช้อนนะคะช้อนเนี่ยช้อนจะมีทั้งด้ามยาวด้ามสั้นนะคะเพราะบางทีโหลบางขวดหรืออะไรเนี่ยมันลึกนะคะเอาอาจจะต้องใช้ที่มันยาวเห็นไหมมันยาวกว่าสั้นนะอันนี้ก็ควรจะต้องเป็นที่เป็นสเตนเลสนะคะแนะนำให้เป็นสเตนเลสนะคะของที่ใช้เนี่ยไม่ว่าจะอะไรเนี่ยเป็นสเตนเลสแล้วจะปลอดภัยจะปลอดภัยในการผลิตพวกเครื่องสำอางนะเพราะว่ามันมีทั้งเคมีมีทั้งสมุนไพรนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลือกนะอย่าพลาสติกใช้ได้เป็นบางอย่างบางอย่างนะแต่ว่าถ้าเป็นสเตนเลสได้ก็จะดีนะคะต่อมาเป็นตะกร้อค่ะอันนี้เป็นตะกร้อตะกร้อก็เป็นสเตนเลสเห็นมั้ยตะกร้อก็เป็นสเตนเลสนะคะตะกร้อเนี้ยก็จะมีไว้กวนนะคะสารสำคัญทั้งหลายนะคะอันนี้ตะกร้อนะคะ
1: เอาไว้สำหรับกวน
0: กวนแล้วอะไรอีก
1: คนผสม
0: คนผสมให้นะคะค่ะไม่ตีไข่นะถ้าอยู่ที่บ้านเราก็อาจจะใช้ตีไข่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่อันนี้ไม่ใช้นะคะต่อมาเป็นไม้พายค่
1: ะ
0: ไม้พายอันเนี้ยก็จะเป็นไม้พายซิลิโคน
1: ใช่ค่ะ
0: มันดียังไงคะซิลิโคนเน
1: ี่
0: ย
1: ซิลิโคนเนี่ยมันดีตรงที่ว่า1ถ้าเรื่องของวิธีการใช้งานนะคะมันปรับมุมองศาการคนการกวนอย่างเงี้ย
0: เพราะมันมีบางส่วนที่มันอ่อนงอได้เงี้ยใช่มั้ยคะอ่อนงอได้เนาะ
1: ปรับโค้ง
0: ค่ะ
1: คือเรากําหนดได้ค่ะเราอยากจะให้เค้าโค้งไปทางไหนแบบนี้ค่ะได้ตามเข้าซอกเข้ามุมต่าง
0: ๆได้หมดเลยนะคะ
1: ได้เลยนะคะ
0: แล้วก
1: ็ข้อแรกนะ
0: ข้อแรก
1: ข้อที่2ทนต่อความร้อนได้นะคะได้สูงเลยนะ
0: ได้สูงเลย
1: ถึง200องศาเลย
0: โอ้ค่ะก็จะทำให้เราเวลาเราทำของที่ต้องใช้ความร้อนอันนี้ก็จะปลอดภัยนะคะอันที่เป็นพลาสติกก็ไม่แนะนำนะคะต่อมาเป็นไอ้นี
1: ่เป็นตะแกรงร่อน
0: ตะแกรงร่อนหรือกระชอนกระชอนเล็กๆนะคะตะแกรงร่อน
1: อันนี้ก็เอาไว้สำหรับร่อนในพวกสารสร้างเนื้อในกลุ่มที่เป็นเนื้อเจลต่างๆนะคะเพราะว่าการที่ในสูตรเนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์เอสกลุ่มสารที่เป็นเนื้อเจลอะค่ะ
0: จ้ะ
1: ถ้าบางตัวจับตัวกันมาเป็นก้อนอ
0: ะ
1: แล้วเราโปรยลงไปอะค่ะอันนั้นเนี่ยจะใช้เวลาในการผสมงาน
0: กว่าจะกวนให้มันแตกออกจากก้อนใช่ไหม
1: ค่ะถ้าเทแบบก้อนไปแล้วคือเป็นเม็ดสาคูเลยนะคะนั้นเนี่ยเราเลยต้องมีตัวตะแกรงเนี่ยมาช่วยค่อยๆโปรยนะคะลงไปแล้วก็พร้อมกับการกวน
0: ใช่ค่ะจ้ะ
1: แบบนั้นไปเลย
0: ค่ะเดี๋ยวจะได้เห็นนะคะเดี๋ยวจะได้เห็นก็จะทำให้มันสารมันกระจายตัวแล้วก็ละลายเร็ว
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: แล้วก็มีเพิ่มเติมนะคะก็คือเป็น
0: อ๋อนี่ของชิ้นใหญ่แล้ว
1: ชิ้นใหญ
0: ่
1: นะคะอันนี้เป็นออปชันเสริม
0: ออปชันเสริม
1: แต่ตัวหลักเลย
0: ตัวหลักตัวหลัก
1: เลยก็คือเป็นพวกเตาไฟฟ้าแบบนี้นะคะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เป็นหม้อสแตนเลสแบบนี
0: ้
1: นะคะเอาไว้สำหรับผสมถ้าในโรงงานเขาจะเรียกกันว่าถังผสม
0: เพราะว่าขนาดใหญ่ขนาดใหญ่นะขนาดใหญ่
1: นะคะแต่ว่าถ้าอย่างนี้เราก็เรียกเป็นหม้อผสมก็ได้เพราะมันเป็นขนาดเล็กนะ
0: คะ
1: หม้อแบบนี้ก็ทำได้ประมาณสัก1โลถึง2โลนะคะไม่เกินนะคะถ้าอยากได้ขนาดปริมาณที่มากขึ้นก็ไปเพิ่มขนาดหม้อ
0: ขนาดของหม้อ
1: มากขึ้นนะคะซึ่งโรงงานที่เขาทำจำหน่ายขายกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นถัง100โล500โล1,000โล2,000โลนะคะก็จะเห็นว่าถังเขาใหญ่มาก
0: เคยเห็นในทีวีอ่ะที่เขาโฆษณาค่ะก็จะเป็นถังแล้วก็จะมีตัวกวน
1: ใช่
0: ไหมลงไปกวนเราก็มีเหมือนกันแต่ว่าเราย่อส่วน
1: ใช่แล้วย่อส่วนทำให้แบบ
0: เราย่อส่วน
1: เป็นไซส์มินิแบบนี้นะคะทำได้ 1-2 โล
0: ก็คือว่าทำใช้เองทำแจกเพื่อนหรือทำขายเล็กๆน้อยๆเริ่มต้นเอางี้เริ่มต้นดีกว่าเริ่มต้นพอเราเริ่มขายดีเราถึงจะไปลงทุนอย่างนั้นหรือสุดท้ายก็อาจจะไปจ้างไปจ้างบริษัททำเลยเพราะว่าถ้าเยอะๆมากๆเนี่ยเราก็ทำไม่ทัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเราก็ทำไม่ทันเราก็ไปจ้างบริษัทที่เขาคีย์ขึ้นมาเลยใช่ไหมว่ารับทำเครื่องสำอางนะคะเราก็ติดต่อไปเลยว่าจะจ้างเขาทำเท่าไหร่ก็ตกลงกันไปนะคะแต่อันนี้วันนี้เราจะมาแสดงในลักษณะของการทำที่บ้านเริ่มต้น
1: ทำใช้เองนะคะทำอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าทำขายนี่อาจจะต้องมีขั้นตอนหลายอย่างอย
0: ู่ถ้าทำขาย
1: ถ้าแบบทำขายหมายถึงว่าผลิตเองขายเองอะไรเงี้ยค่ะ
0: มันมีขั้นตอนมันมีเรื่องสถานที่
1: อย.เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่ว่า
0: ก็จะยุ่งขึ้นนิดนึง
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือสามารถทำใช้เองได้นะคะก็จะมีเครื่องเขาเรียกเครื่องอะไรนะคะเครื่องปั่น
0: เบเกอรี่
1: ใช่ไหมคะแบบน
0: ี้
1: เนาะแต่ว่าถ้าเป็นในโรงงานก็จะเป็นเครื่องผสมนะคะที่เรา
0: ก็จะลักษณะหน้าตาก็จะคล้ายคลึงกันอย่างนี้นะแต่มันเป็นไซส์ใหญ่กว่าใช่ไหมคะไซส์ใหญ่กว่าน
1: ะคะอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็
0: อะไรอะไรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
1: ค่ะ
0: หมายถึงว่าตัวอุปกรณ์ภาชนะทั้งหลายเนี่ยค่ะก็จะต้องใช้ไอ้นี
1: ่ใช่
0: ใช่ไหม
1: ปล่อยแห้งๆก็ได้
0: ปล่อยแห้งเองก็ได้
1: แต่ว่าถ้าแบบมีเห็นว่ามันมีคราบบางทีเราล้างไม่สะอาด
0: มันอาจจะ
1: มีค้างคราบบางอย่าง
0: ตกค้างบางทีเรามองไม่เห็นนะ
1: ใช่ค่ะเช็ดให
0: ้ก็จะเช็ด
1: ได้นะคะแล้วก็ทิ้งให้เขาแห้งแล้วค่อยเอามาใช้
0: งานก็จะใช้เป็นผ้าก็ได้นะ
1: คะ
0: แต่ขอผ้าที่มันไม่เป็นขนนะเช่นผ้าขนหนูใหม่ๆน
1: ะ
0: เอามาเช็ดแล้วขนมันจะขึ้นแบบขนมันจะติดอ่ะกลายเป็นว่ายิ่งหนักกว่าเดิมนะคะหรือไม่ก็จะใช้เป็นกระดาษ
1: ทิชชู่
0: นะคะแบบที่เขาเรียกว่าใช้ในครัวนะคะพวกเนี้ยมันจะหนามันจะซับ
1: ไม่เป็นขุย
0: ด้วยนะคะแล้วมันจะซับน้ำได้ดีไม่ยุ่ยนะถ้าเราใช้ทิชชู่ม้วนๆธรรมดาที่เราใช้เนี่ยไม่ได้นะคะเพราะว่าพอมันเปียกน้ำปุ๊บมันยุ่ยพอยุ่ยปุ๊บเศษมันก็ติดอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะ
1: แต่ถ้าอยากแนะนำก็เป็นผ้าขนหนูนะคะ
0: ผ้าขนหนู
1: ไม่เปลืองสิ้นเปลือง
0: ใช่จะซักได้แต่ต้องผ้าขนหนูคือต้องไม่ขึ้นขนแล้วอะนะถ้ามันมีขนนะ
1: ที่เคยซื้อมาใช้นะคะอาจารย์จะเป็นผ้าขนหนูที่ใช้สำหรับเช็ดจานชามโดยเฉพาะเลย
0: อ๋ออันนั้นก็มี
1: ค่ะ
0: เคยเห็นเป็นผ้าเช็ดจานชามนะคะ
1: ในห้างสรรพสินค้าอะไรเนี่ย
0: มีผ้านาโนได้ไหม
1: จริงๆได้ค่ะเอาแง่ว่ากลุ่มที่ไม่เป็นขน
0: ถ้าไม่เป็นขนเนี่ยใช้ได้หมด
1: ใช้ได้หมด
0: ใช้ได้หมด
1: นะคะอุปกรณ์เราก็จะมีประมาณนี้นะคะต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะเข้าสู
0: ่
1: ขั้นตอนของการทำนะคะก่อนเข้าตอนของการทำเนี่ยเราก็จะแนะนำพวกวัตถุดิบ
0: ก่อนว่าใช้อะไรบ้าง
1: ใช่ค่ะว่ามีอะไรบ้าง
0: เชิญอาจารย์โจแนะนำ
1: ค่ะถ้าเป็นในสูตรสครับกาแฟนะ
0: คะ
1: ที่เราจะต้องมีก็คือส่วนที่หนึ่งก็จะมีในสูตรเนี่ยจะมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะคะในสูตรก็จะมีส่วนที่1นะคะส่วนเนี้ยจะเป็นกลุ่มที
0: ่
1: ตัวทำละลายนะคะจะเป็นน้ำนะคะเป็นอะลานโทอีนนะคะ
0: ที่แก้แพ้เน
1: า
0: ะ
1: ที่แก้แพ้ใช่ค่ะนะคะซึ่งสารกลุ่มเนี้ยทำละลายกับน้ำ
0: เป็นตัวทำละลาย
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นตัว
1: เราจะเห็นว่าแต่ละส่วนที่แบ่งก็ทำละลายหน้าที่
0: ไม่เหมือนกัน
1: นะคะส่วนที่หนึ่งเนี่ย
0: เป็นส่วนน้ำ
1: ละลายกับน้ำ
0: ละลายกับน้ำ
1: นะคะซึ่งน้ำที่ใช้นะคะอาจารย
0: ์
1: เราจะใช้เป็นน้ำดื่ม
0: น้ำที่เราดื่มขวดๆเนี่ยน
1: ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ได้เลยค่
0: ะ
1: น้ำเขาเรียกน้ำกรอง
0: น้ำกรองถ้าที่บ้านบางคนเขามีน้ำกรอง
1: ไปจนถึงสูงสุดก็คือน้ำ DI water
0: ค่ะ
1: จริงๆสามารถใช้ได้ทั้ง4แบบเลยก็แล้วแต่เราว่าจะเลือกใช้แบบไหนนะคะ
0: แต่มีข้อห้ามน้ำที่ห้าม
1: น้ำที่ห้ามก็จะมีน้ำอย่างน้ำบาดาล
0: น้ำบาดาล
1: น้ำแร
0: ่
1: นะคะอันนี้มันมีพวก
0: น้ำด่าง
1: น้ำด่างเนี้ยค่ะมันจะมีพวกแร่ธาตุบางอย่างหรือสารบางอย่างที่ไปก่อให้เกิดความไม่คงตัวในสูตรนะคะที่เขาพยายามหลีกเลี่ยงเลยนะเนี่ยทำไมถึงมีน้ำที่พูดว่าน้ำสูงสุดคือน้ำ DI water เพราะว่าพวกนี้ไม่มีประจุ
0: อ๋อค่ะ
1: ไม่มีอะไรเลย
0: มันจะไปมันจะไม่ไปรบกวนอะไรกับส่วนผสมเราเลย
1: ซึ่งราคาก็จะสูงกว่าในบรรดาน้ำต่างๆ

0: าย
1: นะคะแต่ว่าถ้าใช้ได้จริงๆน้ำดื่มเนี่ยก็ถือว่าใช
0: ้ได้ใช้ได้แล้วน้ำดื่ม
1: นะคะก็ทีนี้สรรพคุณอย่างอะลันโทอินนะคะอาจารย์ก็จะช่วยในเรื่องของ
0: แก้แพ้
1: ถูกต้องค่ะ
0: แก้แพ้ใช่ไหม
1: สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องเน้นว่าป้องกันการแพ้อะไรต่างๆนะคะเราก็จะใส่อลันโทอินส่วนกีซารีนเนี่ยก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะต่อมาส่วนที่2ค่ะอาจารย
0: ์ส่วนที่2
1: ส่วนที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มพวกออยล์หรือว่าสารที่เป็นกลุ่ม
0: น้ำมันหรือละลายในน้ำมัน
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: ก็จะมีอย่างเช่นตัว Hot Fake KL 340Dนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมัน
0: เพราะน้ำกับน้ำถ้ามันอยู่ด้วยกันแล้วมันก็แยก
1: ถูกต้อง
0: แยกกันใช่ไหมคะ
1: ถ้ามันไม่มีตัวมาเชื่อมระหว่างตัวน้ำกับน้ำมันก็จะแยกชั้นอยู่อย่างนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยสูตรนี้จะเป็นรูปแบบของอิมัลชันนะคะก็คือการเชื่อมระหว่างน้ำกับน้ำมัน
0: ให้เข้ากัน
1: นะคะก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีตัวเชื่อมนะคะตัวต่อไปก็คือตัวที่เรียกว่าสเตียริกแอซิดนะคะจะ
0: เป็นสเตียริกแอซิด
1: จะเป็นผงขาวๆแบบนี้นะคะตัวนี้ทำหน้าที่ในการสร้างเนื้อครีม
0: อันนี้เป็นครีมเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะสร้างเนื้อครีมเราจะเห็นว่าในบรรดาพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นเนื้อสีขาวข้นส่วนใหญ่มันเกิดจากพวกแว็ก
0: อ๋อเหรอคะ
1: แว็กที่มันมาก่อให้เกิดเนื้อข้นๆขึ้นมานะคะซึ่งแว็กพวกนี้ก็ได้จากกรดไขมันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปาล์มน้ำมันอะไรต่างๆ
0: ทั้งหลาย
1: หรือว่ากรดไขมันจากสัตว์ก็ขี้ผึ้งใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ซิทิลแอลกอฮอล์นี่ก็เป็นตัวสร้างเนื้อเหมือนกันก็ได้จากกรดไขมันนะคะซิทิลแอลกอฮอล์ตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็คือ AP แว็กพอร์ต80นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวสร้างเนื้อค่ะนะคะเราจะเห็นว่าทำไมเราถึงต้องใส
0: ่หลายตัว
1: หลาย
0: ตัว
1: นะคะ
0: หนึ่งทำไมเอ่ย
1: ในเรื่องของการเชื่อมนะคะระหว่างน้ำกับน้ำมันให้เข้ากันได้ดีขึ้น
0: ส
1: องแว็กแต่ละตัวนะคะฟิลลิ่งต่างๆเน
0: ี่ยมันไม่เหมือนกัน
1: นะคะอันเนี้ยเราจะเสริมฟิลลิ่งต่างๆเนี่ยตัวนึงแว็กบางตัวอาจจะให้เนื้อเบาบางตัวให้
0: เนื้อหนัก
1: อะไรเงี้ยค่ะพอมันมารวมอยู่ตรงกลาง
0: แล้วมันจะเป็นอย่างที่เราต้องการ
1: ใช่อะไรเงี้ยค่ะพอดีแล้วก็ใส่แว็กน้อยจนเกินไปบางทีสูตรไม่คงตัวอะไรเงี้ยค่
0: ะ
1: หรือว่าเนื้อไม่ได้ข้นตามที่เราต้องการนะคะเราก็เลยต้องมีการใส่แว็กหรือปรับแว็ก
0: เพื่อให้มันได้อย่างที่เราต้องการในสูตรเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะแว็กก็จะมี3ตัวด้วยกันนะคะก็คือสเปียริกซิทิลเอพีแว็กนะคะต่อมาก็คือไวออยล์ค่ะ
0: ไวออยล์ค
1: ่
0: ะ
1: ไวออยล์น้ำมันแร่อะไรอย่างเงี้ยที่เราจะเคยได้ยินกัน
0: น้ำมันเขาเรียกอะไรนะน้ำมันเดี๋ยวว่าเขาเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะมีหลายชื่อนะ
1: น้ำมันดอก
0: ไวออยล์น้ำมันแก้วน้ำมันแก้วแล้วก็จะมีอะไรอีกนะเดี๋ยวนะมันม
1: ี
0: คาร์เนชั่นน้ำมันคาร์เนชั่นใช่
1: แต่ว่ามันคือมันจริงๆมันได้จาก
0: ปิโตรเลียม
1: นะคะก็คือการสังเคราะห์ขึ้นมาเป็นน้ำมันที่ได้จากการสังเคราะห์ขึ้นมา
0: ค่ะ
1: นะคะตัวนี้ก็สำหรับในการเคลือบผิวนะคะไม่ให้แบบพวกน้ำในชั้นผิวของเราเนี่ยระเหยออกไป
0: พวกเบบี้ออยล์ก็เป็นเหมือนกันไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะอาจารย์
0: เบบี้ออยล
1: ์เบดพวกน้ำมันทาผิวที่เขาขายกันส่วนใหญ่ก็มาจากน้ำมันตัวนี
0: ้ตัวนี้ทั้งนั้นเลยมันมีคุณสมบัติในการเคลือบนะคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: มันเคลือบนะคะมันซึมผิวน้อยนะ
1: โมเลกุลเขาใหญ
0: ่
1: นะคะอย่างนั้นเขาจะเคลือบไว้บนผิวแล้วเขาไม่ได้มีกลุ่มกรดอะมิโนเหมือนน้ำมันจากธรรมชาติในการที่จะมาบำรุงด
0: ัง
1: น
0: ั้
1: นเนี่ยมันก็เลยทำหน้าที่แค่ว่า
0: ให้ลื่น
1: ใช่เคลือบกันให้ความชุ่มชื้นกับผิวเพื่อกันน้ำออกจากผิวเราก
0: ันน้ำออกนะ
1: คะยิ่งคนผิวแห้งเนี่ยต้องใช้เครื่องที่มีในออยล์นี้อยู่ด้วยนะคะต่อไปก็คือน้ำมันมะพร้าวอันนี้ได้จากธรรมชาติ
0: ธรรมชาติเลย
1: อันนี้จะมีกลุ่มกรดอะมิโนต่างๆนะ
0: คะ
1: ที่จะมาเข้ามาบำรุงผิว
0: แต่น้ำมันมะพร้าวนี่มันซึมผิวนะ
1: ค่ะ
0: ซึมแบบว่าทาแป๊บสักพักนึงมันจะแบบว่าคือมันไม่เหนอะ
1: ใช
0: ่มันไม่เหนอะนะมันไม่เหนอะค่ะ
1: นะคะทีนี้ส่วนที่3นะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแอคทีฟนะคะหรือว่าเป็นพวกสาร
0: สำคัญสารสกัด
1: นะคะก็จะมีอะไรว่าสารสกัดสับปะรดนะ
0: คะ
1: ตัวนี้ก็สับปะรดมีรสเปรี้ยวใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: อะไรที่เป็นรสเปรี้ยวก็จะเป็นกรดก็จะช่วยอะไรก็คือผัดในเรื่องของเซลล์ผิวนะคะออกไปนะคะวิตามิน B3 เนี่ยนะคะจะเห็นทุก

0: ผลิตภัณฑ
1: ์นะ
0: ในท้องตลาดเนี่ยถ้าไปสังเกตนะคะอะไรที่เป็นไวท์เทนนิ่งอะไรที่ต้องการความกระจ่างใสของผิวอะไรต่างๆนะคะจะต้องมี
1: วิตามิน B3
0: ซึ่งอีกชื่อหนึ่งก็คือเซียนินามายนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสและที่สำคัญนะคะตัวเขาเนี่ยลดอาการอักเสบได้ด้วยนะคะในผลิตบาง
1: ก็เลยจำเป็นต้องใส่นะ
0: พวกกลุ่มสิวกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะใช้พวกวิตามิน B3 นะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็คือสารกันเสียนะคะเราเลือกใช้ตัวฟีนูสแตทนะคะเป็นตัวสารกันเสียนะคะถ้าไม่มีสารกันเสียอยู
1: ่
0: เกิดอะไรขึ้นในผลิตภัณฑ์นะคะ
1: ก็จะแบบว่าเก็บได้ไม่นานนะมันก็จะขึ้นราบ้างใช่ไหมคะหรือว่ามีเชื้ออะไรไม่รู้แหละเกิดขึ้น
0: เกิดเชื้อได้ง่ายขึ้น
1: เพราะมันมีสารหลายๆอย่างรวมกันแล้วมีสารจากธรรมชาติด้วยมันไม่คงทนหมายถึงว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่โอเคแหละอย่างน้ำมันมะพร้าวมันอยู่ตัวเดียวมันอาจจะอยู่ได
0: ้ค่ะ
1: มันอาจจะอยู่ได้นะแต่พอมันมาผสมกับอย่างอื่นนะคะมันก็อาจจะเกิดการ
0: เมื่อเอาไงค่ะเมื่อน้ำกับน้ำมันมารวมกัน
1: อ๋อเมื่อน้ำกับน้ำมันมารวมกันก็
0: มันสามารถที่จะเกิดเชื้อรา
1: ได้
0: นะคะดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องใส่สารกันเสีย
1: สารกันเสีย
0: อย่างที่อาจารย์พูดว่าถ้าไม่ใส่ก็เกิดเชื้อราอันนี้ใช่ค่ะเกิดเชื้อราแล้วเกิดประมาณแค่7วันเนี่ยก็จะเกิดเป็นเชื้อราสีเขียว
1: แบบ
0: ขึ้นมาบนผิวเนื้อนะแสดงว่า1นะคะถ้าใส่ไปแล้วเนี่ยแล้วเกิดเชื้อเนี่ยแสดงว่าสารกันเสียตัวนั้นเนี่ย
1: มันคุมไม่ได้
0: หรือว่าใส่ในปริมาณที่ไม่ถึงนะคะ2ก็คือลืมใส่
1: ถ้าลืมใส่นี่อาจจะมีคืออย่างนี้สารกันเสียเนี่ยมันมีหลายตัวใช่ไหมคะ
0: ใช่ในตรงนี้
1: มีหลายตัวใช่แต่ว่าที่เลือกตัวเนี้ยเพราะว่ามันน่าจะคุมเชื้อได้ค่อนข้างครอบคลุมใช่ไหม
0: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นด้วยความที่เป็นสครับกาแฟ
1: มันก็ควรจะมีกลิ่นอะไร
0: เราก็เลยเลือกกลิ่นกาแฟนะคะซึ่งกาแฟเนี่ยจะใส่ผงกาแฟที่เป็นชงแบบ
1: กาแฟชงได้ไหม
0: ได้นะคะ
1: อินสแตนท
0: ์ที่ที่มันไม่ได้เป็นทีอินวันอะไรแบบนั้นนะคะไม
1: ่กาแฟล้วนๆ
0: อย่างนั้นนะคะ
1: ที่ไปทำชงกาแฟดำ
0: ใช่สามารถแต่งถ้าไม่แต่งด้วยกลิ่นฟราแกนที่เป็นกลิ่นกาแฟก็สามารถใส่ผงกาแฟแบบนั้นนะคะ
1: แต่กลิ่นมันจะอ่อนนะพูดถึงอะกลิ่นมันอ่อนไหม
0: แล้วก็ตัวเขาจะให้สีด้วยสมมติอยากได้แบบสีกาแฟเลยนะคะโดยไม่แต่งสีเนี่ยก็คือใส่ตัวกาแฟแล้วก็บวกกับกากกาแฟก็ได้หรือจะใส่เฉพาะกากกาแฟแล้วก็แต่งกลิ่นแบบมีสูตรที
1: ่ใช่
0: ที่แบบนี้ก็ได
1: ้พอรู้ว่าผลิตภัณฑ์หลายๆผลิตภัณฑ์เนี่ย
0: ค่ะ
1: มันเป็นแค่กลิ่น
0: ใช่ค่ะ
1: มันเป็นแค่กลิ่นนะแต่ว่ามันให้ความรู้สึกคือคนเนี่ยพอได้กลิ่นมันก็มีความรู้สึกคล้อยตามว่ามันคือสิ่งนั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วอีกอย่างนึงคือขออย่างกาแฟเนี่ยสมมติใส่ไปในผลิตภัณฑ์เนี่ยกลิ่นมันอาจจะอ่อนเกินไปหรือว่าอยู่ไม่นานก็ใส่กลิ่นกาแฟเสริมเข้าไปเพื่อให้มันอยู่คงทนและมีกลิ่นมากขึ้นนะคะชัดขึ้นกลิ่นชัดขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะเพราะว่าบางคนแบบว่าแพ้พวกกลิ่นสังเคราะห์อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยนะคะก็หลีกเลี่ยงก็คือใส่กาแฟ
1: ใส่กาแฟจริงไปเลยใส่กาแฟจริงไปเลยค่ะ
0: ส่วนที่4จะเป็นกากกาแฟนะ
1: นี่มาแล้วกากกาแฟอัน
0: นี้ก็คือเนี่ยค่ะหน้าตากากกาแฟนะคะจะเป
1: ็นอันนี้คือกากใช่ไหม
0: กาก
1: กากจากกาแฟสด
0: ใช่ค่ะ
1: ที่เขาทำกาแฟสดมาแล้ว
0: จะไม่ละลายนะคะ
1: อ๋อมันจะไม่ละลายมันจะกลายเป็นสครับใช่ไหม
0: จะเป็นสครับอยู่แบบ
1: สครับอ๋อแต่ถ้าสมมติว่าเราจะไปเอากาแฟแบบที่ชงกินดื่มเนี่ยมันจะละลายหมดเลย
0: ใช่ค่ะไม่เป็น
1: ต้องเอากากกาแฟ
0: ใช่ค่ะต้องเป็นกากกาแฟนะคะ
1: ทีนี้กากกาแฟเนี่ยเขามีขายไหมหรือว่าม
0: ีเยอะเลยค่ะมีหลายร้านเลยนะคะมีแต่ละสีแต่ละขนาด
1: เหรออ
0: ันเนี้ยเลือกตามความชอบได้เลยค่ะอาจารย
1: ์เราไปขอตามร้านกาแฟได้ไหม
0: จริงๆได้นะคะถ้าเขาให้ ได้เลยนะคะถ้าเขาให้เรานี่นะคะแต่ว่า อยากให้มันไม่ชื้น
1: เคยขอไปเอามาใส่ต้นไม
0: ้
1: เอามาใส่ต้นไม้อะค่
0: ะ
1: เห็นไหมกาแฟมันมีประโยชน์หลายอย่างนะ
0: ใช่
1: มาใส่ต้นไม้ก็ได้นะคะมาใส่ต้นกุหลาบ
0: ทำให้
1: มันใส่ต้นกุหลาบ
0: ขึ้น
1: มันทำให้งามขึ้นแล้วมันก็ถ้าเป็นกากกาแฟแบบชนิดที่หยาบหน่อยเขาว่ามันจะกันไอ้หอยทากเพราะว่ามันจะบาดเวลาเขาเดินมาแล้วกระดึบใช่ไหมมันก็จะมาบาดไอ้พวกเศษกาแฟเนี้ยแต่อันนั้นคือต้องค่อนข้างหยาบหน่อยนะค
0: ะ
1: จะทำได้ค่ะ
0: โอเคค่ะ ทั้งหมดนะคะก็จะมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกัน

0: ที่เราแนะนำตัววัตถุดิบไปนะคะทีนี้ขั้นตอนของการผสมนะคะเดี๋ยวเราจะถ้าดูในสูตรตามวิธีทำเลยก็
1: ค
0: ือขั้นตอนที่หนึ่งก็คือแบ่งน้ำนะคะมาละลายตัววิตามิน B3
1: ก่อน
0: แบบนี้เลยนะคะเทน้ำพอท่วมแบบนี้นะคะแล้วละลายจนใสเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนที่เหลือนะคะก็คือส่วนที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะเทลงหม้อใบที่หนึ่งแบบนี้เลยนะคะทั้งหมดนะคะในส่วนที่หนึ่งเราจะเททุกอย่างนะคะลงในหม้อแบบนี้เลย
1: อ๋อตะกร้า

0: นะคะอันนี้ในส่วนที่หนึ่งจะเห็นว่าเรายังไม่ให้ความร้อนนะคะต่อไปก็คือเตรียมในส่วนที่สองนะคะเอาส่วนที่สองนะคะทั้งหมดเทรวมกันเลย
1: ส่วนที่เป็นน้ำมันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะส่วนที่
1: สองที่เป็นน้ำมัน
0: นะคะเราจะเททุกอย่าง
1: รวมกันทั้งผงๆด้วย
0: ใช่ค่ะอะไรที่เป็นส่วนที่สองอะค่ะเททุกอย่างลงไปได้เลย

0: สุดท้ายก็คือน้ำมันมะพร้าวนะคะค่ะส่วนทีนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่หนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่สองนะคะทั้งหมดเลยนะคะแล้วต่อไปก็คือเราจะให้ความร้อนทั้งสองส่วนเลยนะคะก็คือส่วนที่หนึ่งและส่วนที่สองซึ่งความร้อนที่ใช้นะคะเรากำหนดอยู่ที่ช่วง70ถึง75องศานะคะในการให้ความร้อนนะคะงั้นเนี่ยเราจะเปิดไฟพร้อมๆกันเลยนะคะ
1: ทำพร้อมกันเลย
0: ใช่ค่ะทำพร้อมกันเลย
1: เพราะเดี๋ยวอุณหภูมิจะได้เท่าๆกัน
0: ใช่ค่ะก็ละลายนะคะจนอุณหภูมิทั้ง2หม้อเนี่ยอยู่ในช่วงที่กำหนดนะคะ
1: ขอตะกร้ออีก
0: อาจารย์

0: ที่จะมาควบคุมในเรื่องของอุณหภูมิว่า
1: อ๋อค่ะ
0: จะรู้ได้ยังไงว่า
1: อุณหภูมิมันได้แล้วจ้ะก็มีเทอร์โมมิเตอร
0: ์ถูกต้องค่ะมีเทอร์โมมิเตอร์นะคะหรือว่าถ้าไม่มีหรือว่าจะให้ดีกว่านั้นก็คือแบบยิง
1: แบบยิงค่ะ
0: ที่มันขึ้นมาเลยอย่างนั้นก็ได
1: ้แต่อย่าให้ฐานมันอ่อนนะ
0: ใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นแบบจุ่มที่ขึ้นเป็นตัวนี้ก็ได้
1: ค่ะ
0: ซึ่งถ้า
1: เป็นแท่งๆนะเป็นแท่ง
0: ๆเทอร์โมมิเตอร์ที่เราเรียกกันว่าปลอดนะคะแท่งปลอดใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ใช่ใช่แต่มันยาวนะ
0: มันยาวแล้วก็หนึ่งเสี่ยงต่อการแตกได้ง่ายนะคะ
1: แต่ไม่ใช่ปลอดแบบวัดไข้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันยาวกว่านั้นมันยาวกว่าน
0: ั้นจะยาวกว่านั้นแล้ว
1: ยาวกว่านั้นยาวกว่าน
0: ั้นรู้สึกว่าจะถึง200องศาเลย
1: ค่ะมันจะเป็นแท่งยาวๆเลยนะคะไม่ใช่วัดไข้นะจ๊ะอีกหน่อย
0: นะคะตอนนี้เราก็จะ
1: เกือบหมดแล้วเกือบหมดแล้ว
0: เห็นไหมคะว่าถ้าเราไม่มีเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยเราจะสังเกตได้ยังไงนะคะ
1: จ้ะ
0: สังเกตจากการละลาย
1: ละลายหมดแล้ว
0: จะละลายทุกอย่างเนี่ยทั้งส่วนที่1แล้วก็ส่วนที่2อะค่ะ
1: จ้ะ
0: จะละลายเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยนะคะซึ่งถ้าละลายเดียวเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วนะคะ
1: ก็ปิดได้ใช่ไหม
0: เราสามารถปิดไฟได้เลยแล้วเราก็เอาส่วนที่เทง่ายอะค่ะ
1: เทไปเอาส่วนน้ำเทไปในน้ำมัน
0: ค่ะนะคะแบบนี้เลยแล้วอาจารย์คนได้เลย
1: ค่ะโอเค
0: นะคะอันนี้ก็คือพออุณหภูมินะคะในส่วนที่1แล้วก็ส่วนที่2นะคะ
1: เท่ากัน
0: ใช่ค่ะเท่ากันหรือว่าอยู่ในช่วงที่กำหนดแล้วนะคะก็สามารถเอาเทรวมกันแบบนี้ได้เลยนะคะ
1: การคนต้องคนไปในทางเดียวกันไหมคะ
0: ใช่ค่ะการคนต้องไป
1: ไม่วนไปวนมานะคนไปในทางเดียวกันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวมันจะแยกชั้น
0: เดี๋ยวความร้อนเนี่ยมันจะค่อยๆระเหยออกไปนะคะ
1: อันนี้เราปิดแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เราปิดแล้ว
0: นะคะความร้อนก็จะลดต่ำลงตอนนี้จะเห็นว่าพออุณหภูมินะคะได้ทั้ง2ส่วนแล้วเนี่ยเราปิดไฟเลย
1: อ๋อโอเคก่อนที่จะเทใช่ไหมก่อนที่จะเทใช่ไหม
0: ก่อนที่จะเทเนี่ยเราจะปิดไฟ
1: ปิดไฟทั้งคู่เลยแล้วก็เทเลย
0: เอามาเทรวมกันนะคะแล้วก็ผสมที่อุณหภูมิปกติได้เลยแล้วก็ระบายกวนหรือผสมอะค่ะ
1: เพื่อให้ระบายความร้อนออกใช่
0: ไหมระบายความร้อนออกนะคะให้อุณหภูมิเขาต่ำลงเนี่ยอยู่ประมาณซัก40องศาลงมานะคะ
1: ถึงจะใส่ส่วนอื่น
0: สามารถที่จะใส่ส่วน
1: พวกสารสกัดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะพวกสารสกัด
1: เพราะถ้าใส่ก่อนหน้านั้นนี่มันอาจจะความร้อนมันอาจจะทำให้มันอะสลายตัวไปซะก่อนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างนั้นเลยนะคะดังนั้นเนี่ยอย่างถ้าอันนี้เขาเรียกว่าการฮีทนะคะก็คือการให้ความร
1: ้อน
0: นะคะการหล่อเขาจะเรียกว่าการหล่อร้อน
1: หล่อร้อน
0: เมื่อผสมแบบนี้เสร็จแล้วอะค่
1: ะ
0: เอา1กับ2เข้ากันแบบนี้เสร็จแล้วนะ
1: คะ
0: แล้วเราอยากให้เขาเนี่ยอุณหภูมิต่ำเร็วเขาจะเรียกว่าการหล่อเย็น
1: อ๋อต้องไปแช่ในน้ำเหรอ
0: คือสามารถเอาไปหล่อเย็นเอาน้ำนะคะ
1: ใส่กะละมัง
0: ใส่กะละมังมาแล้วไม่ใช่เอาเนื้อครีมเทลงไปนะคะ
1: เอาหม้อวางแบบหม้อวาง
0: ที่เราวางทั้งหนึ่ง
1: แล้วเอาหม้อเนี่ยลงไปวางในกะละมังน้ำ
0: ถูกต้องค่ะแล้วหล่อเขาไปน้ำไม่ใช่น้ำเย็นจัดนะคะ
1: น้ำธรรมดา
0: ที่เปิดออกมาจากก
1: ๊อกเลยธรรมดา
0: ที่เป็นน้ำธรรมดา
1: แต่อย่าให้น้ำมันล้น
0: ใช
1: ่ล้นหม้อนะคะ
0: นะคะก็หล่อไปเพื่อทำให้เนื้อเขาเซตตัว
1: เร็ว
0: ได้เร็วขึ้น
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือการหล่อเย็น
1: อันนี้หล่อร้อนอยู่แต่กำลังทำให้มันเย็นลง
0: เนี่ยนะคะกำลังทำให้เย็นลงซึ่งถ้าเอาน้ำมาน้ำเปล่ามาตอนนี้ก็คือ
1: จะเย็นเร็วเลย
0: หล่อเย็นแล้วนะคะเนื้อก็จะเซตตัวได้เร็วขึ้นนะคะ
1: มันจะเซตต่อเมื่อใช่ไหม
0: ใช่ค่ะคือแว็กนะคะอารมณ์เหมือน
1: อ๋อเหมือนเทียนถ้ามันร้อนมันก็เป็นของเหลวพอมันเย็นมันก็เป็นของแข็ง
0: ใช่ค่ะอันเนี้ยเมื่อไหร่ที่ความร้อนมันสูง
1: ค่ะ
0: ถึงจุดที่แว็กหลอมเหลวอยู่ก็ยังไงเนื้อก็จะเหลวนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่อุณหภูมิเริ่มลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆเนี่ยแว็กก็จะมีความข้นดังนั้นเนี่ยเนื้อครีมก็จะมีความ
1: ข้นเมื่อมันเย็นลง
0: ถูกต้องอันนี้เห็นเหลวๆแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะข้นจะข้น
1: ก็ต่อเมื่ออ
0: ุณหภูมิต่ำลง
1: ค่ะ
0: นะคะจะเห็นว่าตามขอบเราจะเห็นว่าเขาเริ่มจับตัวกันเป็นหมัก
1: เริ่ม
0: เนื้อข้นๆของขาวขึ้นมาแล้วนะคะ จริงๆอันเนี้ยเราสามารถยกลงออกจากเตาได้เลยนะคะ
1: เพื่อ
0: แบบว่า
1: เพื่อให้มันเย็นเร็วป่ะ
0: ใช่ใช่เย็น
1: เพราะว่าเตามันอาจจะมีความเดี๋ยวต้องเอาเตาออกมานะฮะจะได้ดูตรงนี้
0: เนี่ยค่ะเพราะว่าอยู่บนเตาบางทีเนี่ยค่ะ
1: ความร้อนยังมี
0: ใช่
1: มันยังมีความร้อนอยู่มันก็เลย
0: จะทำให้แบบว่ามัน
1: เย็นช้า
0: เนี่ยค่ะนี่ครีมจะลดลง
1: ต้องทำเร็วไหมคะ
0: การกวนเนี่ยจริงๆถ้ากวนเร็วเกินไปก็ไม่ดีค่ะ
1: ไม่ดีฟองอีก
0: นะคะการกวนช้าจนเกินไปก็ทำให้เนื้อ
1: ไม่ยังไม่เนียนมันก็จะแข็งซะแล้ว
0: กระจายตัวไม่ดีเข้ากันไม่ดีนะคะก็ต้องหาจับจุดหรือจังหวะนะคะ
1: ให้ได้ก็ต้องอยู่ที่การลองทำดู
0: ใช่ค่ะ
1: ลองทำดูแล้วก็จะรู้จังหวะมัน
0: เนื้อเขาเรียกอะไรนะคะอาจารย์
1: จ้า
0: และปริมาณของเนื้อเนี่ยมันแตกต่างกันแรงเหวี่ยงหรือแรงปั่นก็จะแตกต
1: ่างกันอ๋อค่ะ
0: เห็นไหมคะ
1: นี่เริ่มแล้ว
0: เราอยู่บนเตาเขายังร้อนอยู่
1: ใช่กวนตั้งนานไม่เป็นเลยนี่เริ่มเริ่มข้นแล้วเริ่มข้นแล้วโอ้เริ่มเป็นครีมแล้ว
0: สังเกตว่าเราจะเห็นเป็นครีมนะคะข้นๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยแสดงว่าอุณหภูมิเขาลดลงแล้วนะคะ
1: ถ้า
0: เนื้อข้นอย่างเงี้ย
1: อุณหภูมิลดลงแล้ว
0: เนาะต่อไปก็จะเป็นส่วนประกอบที่
1: เป็นพวก
0: สารสกัด
1: นะ
0: คะที่เราจะใส่ไปนะคะอาจารย์คนต่อได้เลยค่ะเราจะใส่พวกสารสกัดในส่วนที่3ได้เลยนะคะเมื่ออุณหภูมินะคะ
1: มันต่ำ
0: กว่า
1: 40องศาน
0: ะคะเราก็จะเริ่มใส่ส่วนที่
1: เป็นสารสกัด
0: ใช่ค่ะส่วนที่3ลงไปนะคะอันนี้

0: ่ะเหลือวิตามิน B3
1: ค่ะ
0: ถ้าทำน้อยๆอะค่ะ
1: จ้ะ
0: เรากวนมือได้
1: มือได
0: ้แต่พอทำเป็นหลัก1กิโล
1: 2
0: ก
1: ิ
0: โลขึ้นไปเนี่ยก็แนะนำให้ใช้เครื่องผสม
1: ไอ้เครื่องผสมเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่ไหมคะ
0: ได้เลยนะคะเพราะว่า
1: ไม่งั้นมันจะไม่งั้นมันจะเมื่อยมากเลยค่ะ
0: กว่าจะเราอะเสียแรงเยอะด้วย
1: แล้วก็มันจะไม่เนียนด้วย
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมคะ
0: มันจะไม่เนียนนะคะแล้วก็พอส่วนที่3เข้ากันแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเติมตัวส่วนที่4ก็คือกากกาแฟไปแบบนี้เลยนะคะเราก็จะได้เป็นสครับ
1: ว้าช็อกโกแลตเหมือนขนมเลย
0: นะคะ
1: เหมือนขนมเลย
0: กินไม่ได้นะคะ
1: โอ้ยทุกอย่างมันเหมือนขนมหมดเลยอะค่ะมันเหมือนน่ากินนะมันเหมือนเราทำขนม
0: ใช่ค่ะทีนี้ไม้พายใช้ตอนไหนนะคะ
1: ใช้ตอนนี้แหละจะตะล่อม
0: แล้วก็จะเก็บเห็นว่ามันจะมีตาม
1: ใช่ที่มันยังเรากวนไม่ถึง
0: ใช่ค่ะเราก็จะใช้ไม้พายนะคะเก็บแบบนี้ได้เลย
1: นี่ประโยชน์ของไม้พายอยู่ตรงนี
0: ้นะคะทีนี้กวนอีกสักรอบค่ะใช่ครับทีนี้การบรรจุนะคะ
1: ค่ะ
0: เห็นร้อนๆแบบนี้ยังบรรจุไม่ได้นะคะ
1: ต้อง
0: ท
1: ิ้
0: งให้เขาเซตตัวก็คืออุณหภูมิปกติของทั่วๆไปอะค่ะแล้วเราค่อยบรรจุเพราะว่าถ้าบรรจุในตอนร้อนๆเนี่ยแล้วปิดฝาเลยเกิดเหงื่อได
1: ้โอ้เดี๋ยวพอดีมันก็จะไม่สวยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันจะเสียไหมแล้วมันจะเสียไหม
0: คือถ้ากันเสียถึงก็ไม่เสียถ้ากันเสียไม่ถึงก็อาจจะเสียได้นะคะดังนั้นเนี่ยแนะนำว่าถ้าทำเสร็จแล้วค่ะเห็นเนื้อข้นอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งบรรจุนะคะทิ้งให้ความร้อนเขาระบายออกไปจนถึงอุณหภูมิปกติแล้วค่อยทำการบรรจุเอาง่ายว่าทิ้งไว้1คืนนะคะ
1: อ๋อให้มันชัวร์ๆ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวรบกวนอาจารย์เอา
1: ถ้วย
0: มาหน่อยค่ะ
1: อันไหนมันเยอะกว่ากัน
0: นะคะ

0: หอมด้วย
1: นะคะเนื้อตั้งแบบ
0: นี่เลยเหมือนเขาทำอี
1: ้น
0: ้ำนะ
1: เขาเรียกเนื้อตั้งอะไรนะ
0: เขาเรียกว่าตั้งยอด
1: ตั้งยอด
0: ใช่ไหม
1: แบบนี
0: ้เออที่เขาแบบที่เขาทำอะไรนะเอาไข่ขาวมาตีแล้วให้มันตั้งยอดอ่ะ
1: พวกทำพวก
0: ทำขนม
1: พวกอะไร
0: ใช่ใช่ใช
1: ่โอเคค่ะสำหรับสูตรกาแฟนะคะเนื้อก็จะได้ประมาณนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวต่อไปเราก็
0: ต้องใช้เตาอีกไหมคะ
1: เตาใช้สักหนึ่งเตาค่ะ
0: ใช้หนึ่งเตาอันนี้เก็บไปนู้นนะจะได้ไม่เกะกะ
1: นะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่สองกันเลยนะคะสูตรที่สองจะเป็นในส่วนที่เป็นพวกมาร์ก
0: นะคะมาร์กผิว
1: นะคะเรามีอะไรบ้างนะคะเรามาดูแต่ละส่วนกันเลยในสูตรนี้นะคะจะมีทั้งหมดนะคะ6ส่วนด้วยกันนะคะก็จะมีส่วนที่1นะ
0: คะ
1: ก็คือมีน้ำนะคะเป็นตัวทำละลายนะคะมีโพรพิลีนไกลคอลนะคะที่เป็นตัวให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะกลีเซอรีนนะคะที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะอารันทูอินนะคะช่วยลด
0: อาการแพ
1: ้นะคะออริโก GGF นะคะก็ตัวนี้ก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะต่อมาส่วนที่2นะคะส่วนที่2ก็คือตัวของ Erythrophilic AVC นะ
0: คะ
1: ตัวนี้จะเกิดเนื้อเจลนะคะหรือว่าเป็นสารสร้างเนื้อนะคะเป็นให้เป็นเนื้อเจลขึ้นมานะคะแล้วก็ส่วนที่3นะคะก็จะเป็นกลุ่ม Active นะคะมีอะไรบ้างนะคะจะมีอัลฟาอะบูตินอันนี้จะเห็นอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มไวท์เทนนิ่งเยอะมากๆนะคะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับลดฝ้าอะไรต่างๆพวกนี้ค่
0: ะ
1: เพราะกลไกของเขาเนี่ยจะไปลดการสร้างเมลานินของผิวเรานะคะบางทีปัญหาของผิวหมองคล้ำอีกนึงก็คือ
0: เป็นฝ้า
1: เมลานินเราอะสร้างมามากจนเกินไปมีสีผิวมันเข้มจนเกินไปนะ
0: คะ
1: ตัวอัลฟาเนี่ยก็จะไปช่วยลดการสร้างเมลานินตรงนั้นนะคะแล้วก็สารสกัดแตงกวานะคะตัวนี้ก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวกระชับรูขุมขนนะคะสารสกัดว่านหางจระเข้นะคะตัวนี้ก็ช่วยทั้งลดอาการอักเสบนะคะให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะส่วนที่4ก็จะมี

0: กันเสียนะคะก็คือตัวของฟีโนสแตทน
1: ะ
0: ก็จะมีตัวอิมัลซิฟายเออร์นะคะก็คืออิมัลซูเจน HCO 040นะคะที่เป็นตัวเชื่อมแล้วก็กลิ่นนะคะส่วนที่6
1: หรือเปล่าคะ
0: ค่ะส่วนที่6นะคะจะเป็นสีวันนี้นะคะด้วยสารสกัดด้วยแตงกวาเนี่ยจะมีสีเขียว
1: นี่อันน
0: ี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็จะใส่สีเขียวเข้าไปนะคะซึ่งสีเขียวที่ใช้ก็คือสีละลายในน้ำนะคะทีนี้ขั้นตอนผสมนะคะเดี๋ยวรบกวนอาจารย์หยิบหม้อมาเพื่อผสมนะคะขออนุญาตขอกระดาษทิชชู่หน่อยค่ะพอดีมี
1: หยดเข้าไป
0: ยังมีสิ่งปนเปื้อนอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมเลยนะคะเราจะแบ่งน้ำในสูตรนะคะละลายอัลฟาอัลบูตินค่ะเทน้ำพอท่วมนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะเติมนะคะส่วนที่1ทั้งหมดนะคะลงในหม้อแบบนี้เลย
1: นี่เลยป่ะถึงนี้เลยไหมคะ
0: ถึง
1: แว็กซ์
0: ส่วน
1: ABC ป่ะ
0: โอลิโกค่ะ
1: ชื่อโอลิโกไหม
0: ใช่ค่ะแล้วก
1: ็อริโทฟลิก
0: นะคะอันนี้ก็คือเติมส่วนที่1 นะคะทั้งหมดลงไปแล้วนะคะ
1: เขาอยู่ตรงไหน
0: แล้วเราก็จะให้ความร้อนนะคะละลายนะคะจนใสเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะ

0: ละลายส่วนที่1 นะคะให้ใสเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะแล้วสามารถปิดไฟได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะโปรยนะคะตัว AVC ลงไปแบบนี้เลยจะเห็นว่า AVC ที่โปรยนี่นะคะเราจะโปรยนะคะ
1: ต้องใช้ช้อนไหมคะ
0: เดี๋ยวใช้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวสักครู่นะคะโปรยเดี๋ยวอาจารย์ช่วยคนหน่อยค่ะ
1: ได้
0: นะคะเดี๋ยวเราจะโปรยนะคะผ่านตะแกรงร่อนแบ

0: ตอนนี้เราโปรย AVC นะคะที่ส่วนที่หนึ่งเนี่ยก็คือปิดไฟแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ให้ความร้อนนะคะแล้วก็โปรยผ่านตะแกรงย่างแบบนี
1: ้ถ้าอยู่คนเดียวนี่ก็คือยกลงแล้วก
0: ็ถูกต้อง
1: โปรยแล้วก็คนนะคะ
0: ต้องค่ะ
1: อันนี้ยกลงนะ
0: ยกลงได้ไหมคะ
1: เขาจะได้ไม่งงว่าอยู่บนเตา
0: ค่ะทีนี้เราก็ปั่นหรือว่ากวนนะคะในส่วนที่เป็น AVC เนี่ยให้เป็นเนื้อเจลที่สวยเป็นเนื้อเดียวกันนะคะหรือเราจะใช้เครื่องปั่นแบบนี้ก็ได้นะ

0: ปั่นถ้าจะใช้ปั่นนะคะ
1: ค่ะ
0: ความเร็วรอบต้องต่ำที่สุด
1: เอาเบอร์น้อยสุด
0: ค่ะเพราะว่าไม่อยากให้เจลเนี่ยมันเกิดเป็นฟองที่แม
1: ่อ๋อถ้ามันแรงฟองมันจะเยอะใช่ไหม
0: ใช่ค่ะนะคะ
1: ทีนี้ฟองมันแก้ได้ไหมถ้ามันอยู่ในเนื้อเจลแล้ว
0: ต้องให้ยุบค่ะ
1: อ๋อต้องรอให้
0: ยุบด้วยตัวเองหรือว่าจะต้องอาศัยเครื่อง
1: อ๋อเหรอ
0: ที่เขาเรียกว่าแวคคูอัมอะค่ะในการเพื่อลดฟองก่อนการบรรจุ
1: พวกสุญญากาศ
0: ใช่ใช่นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะเติมนะคะในส่วนที
1: ่นี่เหรอคะ
0: ค่ะ
1: นี่ป่ะ
0: ใช่ค่ะสามารถเติมมาได้เลย
1: เติมหมดเลยไหมคะ
0: อัลฟาอะวูติน
1: ใช่นะใช่ไหม
0: สารสกัดแตงกวาเติมได้เลยแล้วก็จะมีตรงนี้ค่ะจังอัลฟาโอลู
1: ตินมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่
0: ใส่ไม่ได
1: ้สองตัวนี้ยัง
0: แล้วก็ตัวนี้ค่ะใส่ไม่ได้ตัวนี้ต้องใช้ช้อน
1: อ๋อเหรอ
0: เอมอร์โซเจนใช่ไหมคะ
1: อ๋อใช่ใช่ใช่อ๋อมันมีอยู่แต่มองไม่เห็น
0: อาจารย์ใส่กับกลิ่นได้ไหมก็ได้ค่ะอิมอลโซเจนนะคะแนะนำให้รวมกับกลิ่น
1: เพราะงั้นมันจะคือมันน้อยมากเลยแล้วมันก็เหนียวเหนียวอ่ะมันก็แบบ
0: มันจะเนื้อเป็นค่อนข้างนะคะตอนนี้ที่ใส่อยู่ก็คือส่วนที่4นะคะที่ใส่อยู่ก็คือตัวของอิมอลโซเจนนะคะแล้วก็กลิ่นซึ่งแนะนำว่าให้เอากลิ่นแล้วก็อิมอลโซเจนรวมกัน
1: ก่อนมันจะได้มีอะไรที่ละลายหน่อย
0: แล้วค่อยเทลงไปในส่วนที่ผสมนะคะโอเคค่ะแล้วก็อาจารย์เติมสีมาได้เลยค่ะแต่งเพื่อการแต่งสีก็คือเพื่อให้ดูน่าใช
1: ้ก็จะเป็นแบบแตงกวาใช่ไหมแตงกวาก็ควรจะสีเขียวนะอ่อนๆได้ไหมเนี่ยกลิ่นพอไหมมันดูซิพอไหม
0: จะใช้ตะกร้อกวนอีกแล้ว
1: ขึ้นแล้วเขียวโอเคได้อยู
0: ่ประมาณนี้เดี๋ยวหนูขอช้อนหน่อยค่ะ
1: เพิ่มเขียวอีกไหม
0: เราสามารถ
1: เราลงไปล้าง
0: เอาเขียวออกแบบนี้ได
1: ้เพราะว่าเขียวมันติดขวด
0: พอดีนิดเดียว
1: มันน้อย
0: ไป
1: มันน้อย
0: เดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราจะรบกวนอาจารย
1: ์
0: เอาถ้วยมาหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะตักเนื้อออกเลยตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือใส่ทุกอย่างนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ครบแล้วเรียบร้อย
1: ค่ะ
0: นะคะทีนี้ก็จะได้เป็นเนื้อเจลแบบนี้เลยนะคะสีเขียวคือระดับของสีอะค่ะ
1: ค่ะ
0: มันขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะ
1: ว่าจะต้องการสีขนาดไหนใช่ไหม
0: จะต้องแต่ง
1: คิดถึงอ
0: ยากได้สีแบบไหน
1: คิดถึงขนมชั้น
0: นะคะแต่สีอย่างที่บอกว่าในสูตรเนี่ยจะบอกว่าเป็นสีที่ละลายในน้ำนะคะถ้าใช้สีที่ละลายในน้ำมันเนี่ย
1: จ้ะมันจะแยกไหม
0: มันไม่แยกค่ะ
1: แต่
0: ว่าม
1: ัน
0: จะขุ่น
1: อ๋อมันขุ่น
0: แล้วก็ไม่เข้ากันนะคะแล้วสีที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่สีที่ซื้อมาใช้อะค
1: ่ะ
0: มันไม่ได้มาในรูปแบบที่เป็นน้ำแบบนี้นะ
1: ใช่มันมาเป็นผง
0: มันมาเป็นผงพอมันมาเป็นผงเนี่ยนะคะ
1: ต้องมาละลายก่อนใช่ไหม
0: จะต้องเอามาทำก็คือการเตรียมสีนะคะคือเอาน้ำนะคะอันนี้เพิ่มเติมให้นะ
1: คะ
0: ก็คือน้ำ100กรัม
1: ค่ะ
0: สี1กรัม
1: นะคะผสมกันก่อน
0: ใช่แล้วก็เอาละลายกับน้ำอ่ะ
1: ค่ะ
0: เอาผสมกัน
1: ให้เป็นสีน้ำ
0: ใช่แล้วก็ค่อยเอามาชั่งแล้วก็ใช้
1: ค่อยมาใช้
0: นะคะอย่างนั้นได้เลย
1: นี่อันนี้ไม่ต้องล้างออกใช่มั้ย
0: มาร์คตัวนี้จริงๆสามารถทำเป็นมาร์คข้ามคืนได้
1: ใช่
0: เราจะเคยได้ยินคำว่ามาข้ามคืน
1: หรือ sleeping mark
0: ใช่ไหมใช่ค่ะ sleeping mark อะไรต่างๆพวกนี้นะคะจริงๆตัวนี้เป็นมาที่ใช้แล้วไม่ต้องล้างออกนะคะเป็นมาข้ามคืนได้เลยนะ
1: คะ
0: เราก็จะได้เป็นตัวสครับกาแฟนะคะน่ากินไหมคะอาจารย์
1: น่ากิน
0: นะคะเป็น

0: ับกากกาแฟแบบนี้นะคะแล้วก็พอใช้สครับกากกาแฟเสร็จแล้วนะคะ
1: ล้างออก
0: ล้างออกนะคะแล้วเราก็มาใช
1: ้
0: ตัวมาร์กนะคะมาร์กแตงกวาแบบนี้นะ
1: คะ
0: ซึ่งใช้เนี่ยสามารถที่จะใช้นะคะแล้วก็มาร์กทิ้งเอาไว้ข้ามคืนได
1: ้ได้เลย
0: นะคะก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะอาจารย
1: ์วันนี้เราก็ได้ผลิตภัณฑ์2ผลิตภัณฑ์แล้วนะคะซึ่งก็น่าใช้ทั้งคู่เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์นะคะให้ท่านผู้ชมไปลองทดลองดูนะคะแต่สูตรนี้ก็คือโอเคนะเรียบร้อยวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่ยังมีอีกหลายตอนนะคะเดี๋ยวแล้วก็พบกับพวกเราสองคนใหม
0: ่
1: ในโอกาสหน้านะคะค่ะวันนี้ลาก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ับตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิทยาเขตวังไกลกังวลแห่งนี้ยังมีการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นับ

หนึ่งเดียวในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีบทบาทสำคัญที่จะต้องส่งต่อความรู้และขยายโอกาสทางการศึกษาโดยไม่มีข้อจำกัดอย่างทั่วถึงอีกด้วยที่ RMUTR เราเตรียมพร้อมให้บัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตและเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างแท้จริงในรูปแบบ Hands-on Learning and Experienceทุกหลักสูตรถูกออกแบบโดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างสรรค์นวัตกรรมและลงมือทำทุกขั้นตอนนักศึกษาทุกคนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อสร้างบัณฑิตคุณภาพในการขับเคลื่อนด้วยความรู้เพื่อสังคมแห่งอนาคต

ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

วัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้องๆนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2566และนักศึกษาทุกท่านชั้นปีที่2 3และ4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมโควิดยังไม่จบอย่าลืมหมั่นล้างมือและรักษาระยะห่างดูแลสุขภาพและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่แฟนเพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สำนักงานประชาสัมพันธ์และ IG TikTok ค้นหาชื่อเดียวกันเลยค่ะ rnutr.pr ขอแอบฝากนิดนึงนะคะสำหรับงานกิจกรรมและข้อมูลของนักศึกษาสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจองค์การนักศึกษามทร.รัตนโกสินทร์ RNUTR แล้วพบกันที่มหาวิทยาลัยนะคะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
2: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
2: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
2: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
2: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
2: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
2: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
3: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
4: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
2: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
4: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
2: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
4: ได้ค่ะ
2: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
2: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
2: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
2: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
2: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
1: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
2: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
2: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
2: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
2: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
5: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
2: ก็แค่เนี้ย
6: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
7: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ยังคงมีโอกาสที่จะเจอกับสภาพอากาศแปรปรวนโดยจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นตอนนี้ก็ได้ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วค่ะทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับภาคใต้ยังคงมีลักษณะของลมฝ่ายตะวันออกเริ่มมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันรวมถึงบริเวณภาคเหนือและ

าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนค่ะโดยฝั่งอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรแต่บริเวณในทะเลยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ยังต้องหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังคงมีเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยค่ะและทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศออกมาล่าสุดเป็นฉบับที่10เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยฉบับที่10ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับวันนี้นะคะยังคงมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังบริเวณภาคเหนือนะคะจะยังมีโอกาสที่จะเจอกับฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ค่ะในส่วนของภาคใต้ก็เช่นกันนะคะโดยเฉพาะทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด34-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยยังคงมีโอกาสมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ค่ะขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ไว้ด้วยค่ะรวมถึงบริเวณภาคใต้นะคะยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณปู่ชื่อคุณปู่ไมเคิล
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: มีหน้าถึงพูดภาษาไทยได้
0: ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ my
3: excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยหรือเป็นนักเรียนของใครล่ะ
3: พี่ก็พูดภาษาไทยได
4: ้ภาษาไทยเหรอเรากำลังจะเขียนตำราอยู่เลย
0: พี่ครับตอนนี้ใครเป็นพระมหากษัตริย์หรอครับ
4: The King King มงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
0: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
4: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
3: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
4: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอปลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
3: รัชกาลที่
0: 4
1: โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
3: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
1: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะ ชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
0: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: ระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับอาจารย์กนกทิพย์อโนราชกับเนื้อหาของการประยุกต์อนุพันธ์ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้การในหัวข้อการประยุกต์อนุพันธ์นะคะโอเคการประยุกต์อนุพันธ์นะคะเมื่อเราเรียนการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันหรือการดิฟกันไปหมดแล้วนะคะเราจะดิฟโดยใช้สูตรดิฟโดยใช้นิยามกันแล้วทีนี้เมื่อเราดิฟหรือการหาอนุพันธ์เป็นแล้วเราจะเอาไปใช้ทำอะไรบ้างนั่นคือเนื้อหาสำหรับวันนี้นั่นเองนะคะเราจะนำอนุพันธ์ที่เราเรียนไปนำไปประยุกต์ค่ะทีนี้การประยุกต์เนี่ยมันประยุกต์ได้หลายเรื่องหลายรูปแบบเลยนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะนำการประยุกต์อนุพันธ์ในมุมมองของอนุพันธ์ในรูปของเรขาคณิตมาให้ดูนะคะซึ่งความหมายของการอนุพันธ์ในรูปของเรขาคณิตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอนุพันธ์ไปซ่อนอยู่ในการเรียนรู้เกี่ยวกับการหากราฟของพิกัดต่างๆนั่นเองค่ะสมมติว่าไปอยู่ในเรื่องของพิกัด xy นะคะสมมติอาจารย์มีพิกัด xy มีแนวนอนเป็นแกนแล้วนะคะแนวนอนเป็นแกน x แนวตั้งเป็นแกน y สมมติอาจารย์มีกราฟใดๆสมมติอาจารย์มีกราฟง่ายๆกราฟวงกลมสมมติเรามีกราฟวงกลมเรขาคณิตวิเคราะห์เขาบอกว่าเราสามารถหาเขาเรียกว่าจุดสัมผัสหรือเส้นสัมผัสของกราฟวงกลมนี้ได้เส้นสัมผัสแปลว่าอะไรเส้นที่สามารถวาดแล้วสัมผัสกับจุดต่างๆของกราฟวงกลมนั่นเองสมมุติอาจารย์สร้างเส้นสัมผัสมาสักเส้นหนึ่งนะคะเช่นเป็นเส้นนี้แล้วกันตึงอาจารย์สร้างเส้นนี้มาค่ะเส้นนี้จะโดนสัมผัส1จุดของวงกลมนะคะหรืออาจารย์อาจจะวาดแบบนี้ก็ได้ค่ะนี่ก็เรียกว่าเส้นสัมผัสเหมือนกันเส้นสัมผัสเช่นเส้นสัมผัสแรกจุดนี้จุด P นะคะเส้นสัมผัสนี้คือจุด Q จะเห็นว่าเส้นที่อาจารย์สร้างขึ้นเช่นอาจารย์เรียกเขาว่า L1 เส้นนี้อาจารย์เรียกว่า L2 นะคะเส้นสองนี้สองเส้นนี้เป็นเส้นที่สัมผัสเส้นกราฟของวงกลมเรียกสองเส้นนี้ว่าเป็นเส้นสัมผัสหรือเส้นสัมผัสนี้อาจจะสัมผัสอยู่ที่รูปกราฟอื่นก็ได้นะคะเช่นอาจารย์มีกราฟพาราโบลาสักอันหนึ่งนะคะสมมติมีกราฟพาราโบลาแล้วอาจารย์มีอยากได้เส้นสัมผัสนะสมมติอาจารย์มองจุดนี้ค่ะมองจุดนี้อาจารย์อยากได้เส้นสัมผัสอาจารย์ก็ลากให้มันสัมผัสค่ะแตะตรงขอโทษทีนะแตะตรงกราฟที่เราต้องการตึงเส้นนี้ค่ะสมมติอาจารย์เส้นนี้อาจารย์เรียกว่าเส้น L เมื่อกี้มี L1 L2อาจารย์เรียก L3 แบบนี้ค่ะ L3 นี้ก็เป็นเรียกเส้นสัมผัสเหมือนกันนะคะถามว่าอาจารย์ตัดแบบนี้ได้ไหมเส้นสัมผัสอาจารย์ขีดแบบนี้ได้ไหมตึงอาจารย์ก็สัมผัสนี่ถ้าเป็นลากแบบสีแดงนี้จะไม่เรียกว่าเป็นเส้นสัมผัสนะคะเส้นสัมผัสจะต้องแตะเช่นแตะอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่อย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นเส้นสัมผัสหรืออาจจะเป็นเส้นดังนั้นเส้นสัมผัสจําเป็นต้องมีเส้นเดียวไหมไม่จําเป็นต้อง

มีเส้นเดียวนะคะสมมติอาจารย์วาดกราฟอีกทีหนึ่งเป็นกราฟนี้เป็นพาราโบลาใดๆแสดงว่าเส้นสัมผัสมันจะมีเต็มไปหมดเลยค่ะเส้นสัมผัสนั้นเกิดจากอะไรที่จริงแล้วมันเกิดจากเส้นที่เราสมมุติอาจารย์สนใจจุด P ดังนั้นเส้นสัมผัสก็คือเส้นที่ยามลากให้แตะจุดนี้นั่นเองนะคะแตะจุด P ซึ่งก็กลายเป็นส้นเส้นสัมผัสสมมติจุด P 2อาจารย์อยู่ที่อื่นได้ไหมจุด P 2อาจารย์อยู่นี่ก็ได้ค่ะจุด P 3อยู่นี่ได้ไหมได้ค่ะ P 3จุด P 4ที่สนใจเป็นอยู่นี่ก็ได้ค่ะจุด P 5อยู่ตรงนี้ก็ได้ค่ะดังนั้นเส้นสัมผัสแต่ละเส้นหน้าตาเป็นไงคะ P 1ไปละ P 2ก็เป็นไงแตกแบบนี้ค่ะแตกไปนิดนึงอ่ะแตกโอเคแตกแต่นิดนึงค่ะสัมผัสนิดนึงนี่คือเรียกว่าเส้นสัมผัสนะคะทุกคนเข้าใจเส้นสัมผัสละต่อไปเราจะเอาเส้นสัมผัสนี้ไปสอดคล้องกับเลขาคณิตเรื่องที่สองค่ะเป็นเรื่องความชันทุกคนน่าจะรู้จักถ้าความชันไปแล้วความชันคืออะไรเนี่ยความชันถ้าเราเรียนคณิตศาสตร์หรือแคลคูลัสมาบ้างแล้วนะคะความชันคืออะไรความชันสมมุติว่าอาจารย์วาดกราฟเหมือนเมื่อกี้อาจารย์อยากหาความชันทำไงเนี่ยครับข้างบนนี้หาความชันนะคำว่าความชันเกิดจากอะไรคะสมมุติอาจารย์สนใจ P 1ตรงนี้กับอาจารย์สนใจ P 2ตรงนี้อาจารย์อยากหาความชันความชันเกิดจากการลากจุด P 1ไปหาจุด P 2นี่คือความชันถูกไหมทีนี้จะหายังไงล่ะหาค่าความชันใครจำสูตรได้บ้างนะความชัน m เท่ากับอะไรคะเอา y 2ไปลบ y 1ใช่ไหมคะมันคืออัตราการเปลี่ยนแปลงของ y 2ลบ y 1หารกับ x 2ลบ x 1ถูกไหมคะนี่คือความชันนี่คือความชันยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าจุด p 1ตรงนี้อาจารย์เรียกเขาว่า x แล้วกันค่ะจุด p 2ตรงนี้ชนกับแกน x เหมือนกันค่ะนี่คือแกน x เนาะชนกับแกน x ที่ x เหมือนกันอ้าวดังนั้น x ตรงนี้เป็นเลขหนึ่งแล้วกันค่ะ x ตรงนี้เป็นเลขสองจุด p นี่แหละค่ะจุด p 1ก็เป็น y เหมือนกันค่ะจุด p 2ก็ไปชนกับแกน y เหมือนกันดังนั้นข้างหน้าอาจารย์เรียก y 1ข้างบนอาจารย์เรียก y 2จะเห็นว่า p 2เกิดจากหุ้นดับ x 2 y 2ใช่ไหมคะจุด p 1ก็คือจุด x 1 y 1ดังนั้นการหาความชันก็ให้เอา y 2อัตราการเปลี่ยนแปลงของ y 2ลบ y 1แล้วก็เอา x 2ลบกับ x 1แล้วจับมาหารกันดังนั้นสูตรความชันเลยหน้าตาเป็นแบบนี้สมมุติว่าในเรื่องนี้อนุพันธ์ของฟังก์ชันปกติแล้วอาจารย์เรียกตัว y ว่าอะไรนะตัว y 1กับ y 2นี่อาจารย์สามารถเรียกอย่างอื่นได้เนาะอย่างเช่น y 1เนี่ยปกติแล้วอาจารย์บอกว่า y คือฟังก์ชันของสมมุติอาจารย์เปลี่ยน y 1ของอาจารย์เป็นฟังก์ชันของ x ซึ่งณตำแหน่งนี้ x อยู่ที่ x 1อาจารย์เปลี่ยนอย่างนี้ก็ได้เนาะดังนั้น y 2อาจารย์เปลี่ยนเขียนเป็นฟังก์ชันของ x ได้ไหมได้ค่ะเป็นฟังก์ชันของ x ตัวที่2นั่นเองดังนั้นสมการนี้อาจารย์เปลี่ยนหน้าตาเป็นเขียนเป็น f ที่ y 2เปลี่ยนเป็นอะไรแล้วนะ x 2ค่ะลบกับเมื่อกี้อาจารย์โทษทีตรงนี้ต้องเป็น y 1ใช่ไหมลบกับ f ที่อะไรนะ x ตัวที่1ค่ะจากนั้นหารด้วยอะไรคะหารกับ x 2ลบ x 1เหมือนเดิมค่ะ x 2ลบ x 1นี่คือความชันทีนี้ถ้าความชันนี้เกิดจากจุดระยะห่างเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันเกิดจากระยะห่างระหว่าง y p 1ไปหา p 2ดังนั้นถ้าอาจารย์ขยับ p 2ตรงนี้ค่ะเข้ามาใกล้ของ p 1เข้ามาใกล้มากๆเข้ามาใกล้มากๆเกิดอะไรขึ้นคะอัตราการเปลี่ยนแปลงของตรงนี้ก็จะน้อยถูกไหมคะตรงนี้ก็จะน้อยมากๆเลยเพราะ x x 1ก็แทบจะชนกันเลยนะคะหรือเอ๊ะครั้งที่แล้วใครจำได้ไหมว่าอาจารย์เรียก x 2กับ x 1ที่เอามาลบกันว่าอะไรคะมันคืออัตราการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครั้งที่แล้วอาจารย์เรียกตรงนี้ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ x ดังนั้นตรงนี้อาจารย์เรียก x นะคะตรงนี้อาจารย์เรียกเขาว่า x 2ตรงนี้อาจารย์เรียกว่า x บวกไปอีกเดลต้า x บวกไปอีกเดลต้า x ดังนั้นเอ๊ะอันนี้

คุ้นๆนะคุ้นๆนะดังนั้นอาจารย์เปลี่ยนใหม่ f ที่ x 2อาจารย์เปลี่ยนเป็น f ที่ x บวกไปเดลต้า x ก็ได้ถูกไหมเพราะ x 2อาจารย์คือ x บวกไปกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ x เอาไปลบกับอะไรคะ f ที่ x 1อาจารย์เปลี่ยนเป็น x ไปแล้วนะคะให้จะได้มีตัวแปร x ตัวเดียวแล้วก็หารอะไรคะหาร x 2ลบ x 1ก็กลายเป็นเดลต้า x นั่นเองแล้วถ้าอาจารย์ขยับอะไรนะให้ p 1กับ p 2เนี่ยเข้ามาใกล้กันมากๆค่ะ p 1อยู่นี่ p 2ก็เกือบจะติดกันเลยค่ะแสดงว่าอาจารย์กำลังอยากให้อัตราการเปลี่ยนแปลงนั้นน้อยมากๆนั่นก็คืออะไรเนี่ยเอ๊ะคุณเริ่มคุ้นหรือยังคะเริ่มคุ้นหรือยังคะแสดงว่าอาจารย์เทคลิมิตของเดลต้า x เป็นไงคะเข้าสู่ศูนย์เอ๊ะหน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้คุ้นๆเหมือนอะไรคะมันคืออะไรมันคือการดิฟหรือการหาอนุพันธ์ของเรานั่นเองค่ะมันคือการ dy by dx หรือเราจะเรียกว่าการหา y ผ่านแบบนี้นั่นเองนั่นแสดงว่าความชันเมื่อเราให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของ x มันเข้าใกล้ศูนย์หรือน้อยมากๆมันก็คือการดิฟหรือการหาอนุพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจะเห็นว่าคอนเซปต์นี้นะคะหยิบเอาอะไรคะหยิบเอาเส้นสัมผัสจุดมาใช้แล้วเกิดเป็นความชันขึ้นมาแล้วความชันเชื่อมโยงไปหาอะไรคะก็คือการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันดังนั้นเราสามารถหาอัตราการเปลี่ยนแปลงตรงนี้หรือการหาค่าความชันตรงนี้โดยการดิฟนั่นเองนะคะการดิฟนั่นเองแปลว่าถ้าเรามีฟังก์ชันถ้าเราดิฟหนึ่งรอบมันจะเกิดเป็นอะไรคะมันจะเกิดเป็นความชันนั่นเองดังนั้นเราไปดูโจทย์ตัวอย่างกันค่ะเช่นสมมุติอาจารย์มีฟังก์ชัน f ที่ x มีฟังก์ชันใดๆเป็น2ลบ3 x ยกกำลัง2ค่ะสมมติเขาให้เราหาจงหาความชันจงหาความชันที่จุดแล้วที่จุดลบ2กับลบ10ความชันณจุดใดๆก็คือเส้นสัมผัสของกราฟนั่นเองใช่ไหมคะกราฟของจุดสัมผัสนั่นก็คือความชันเหมือนที่อาจารย์เล่าเมื่อกี้ดังนั้นอาจารย์ใบ้มาเมื่อกี้แล้วบอกว่าการหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งคือการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันสามารถเราทำให้เรารู้ค่าความชันได้นั่นเองค่ะรู้ความชันได้ดังนั้นเราไปเริ่มกันเลยค่ะเราจะเอาฟังก์ชันที่เขาให้มานั้นไปทำไงคะเอาไปดิฟหนึ่งรอบจากฟังก์ชันเดิม f ที่ x เท่ากับ2ลบ3 x ยกกำลัง2เมื่ออาจารย์ดิฟหนึ่งรอบจะเรียกเขา y พามก็ได้ใช่ไหมคะจะเรียกว่าอะไรคะ dy by dx ก็ได้เนาะการหาอนุพันธ์หรืออาจารย์จะเรียก f พาม x ก็ได้สมมติในที่นี้อาจารย์เรียก f พาม x ดิฟหนึ่งรอบค่ะทุกคนจำได้ไหมคะดิฟหนึ่งรอบดิฟฟังก์ชัน2ลบ3 x มี2พจน์ลบกันอยู่พจน์แรกคือเลข2พจน์หลังคือ 3x กำลัง2ดิฟเข้าไปเลยค่ะลบกันอยู่อนุพันธ์สามารถกระจายเข้าไปได้ดิฟเลข2ค่ะดิฟเลข2เราได้0มาถูกไหมลบกับ 3x กำลัง2เอา2ลงมาใช่ไหมครับ2ลงมาชน3 2 3 6 x กำลังถอยไป1จากกำลัง2ก็เหลือกำลัง1นะคะดังนั้นผลการหาอนุพันธ์อันดับ1เท่ากับลบ 6x นั่นเองนั่นก็แปลว่าณฟังก์ชันนี้นะคะความชันณจุดใดๆจะมีค่าเท่ากับลบ 6x นั่นเองค่ะตอนนี้เขาให้หาความชันณจุดไหนนะจุดนี้ค่ะจุดนี้แปลว่าจุดนี้ก็คือค่า x เป็นเท่าไหร่คะเนี่ยค่า xเป็นลบ2ค่า y เป็นลบ10ซึ่งฟังก์ชันนี้เราติดตัวแปร x อยู่ดังนั้นเอาอะไรมาแทนคะนำ x เท่ากับลบ2มาแทนค่ะนำ x เท่ากับลบ2มาแทนในฟังก์ชันที่เราดิฟไว้นั่นเองอนุพันธ์ไว้หนึ่งรอบ f พาม x ดังนั้นแทนเข้าไปก็กลายเป็น f พามลบ2นะคะตรงไหนมี x แทนลบ2เข้าไปกลายเป็นลบ6คูณลบ2นะคะกลายเป็นเท่าไหร่6 2 12ข้อนี้ความชันตอบ12ค่ะดังนั้นความชันณจุดลบ2 10คือ12นั่นเองค่ะไม่ยากเลยเนาะไม่ยากอ่ะลองดูตัวอย่างเพิ่มตัวอย่างต่อไปนะคะลองไปดูฟังก์ชันอื่นบ้าง

เช่นฟังก์ชัน f ที่ x นะคะเท่ากับ x ส่วน1ลบ x นะคะจงหาความชันที่จุด2กับลบ2ค่ะ2กับลบ2ถามว่าจงหาลืมเขียนที่จุดนี้จงหาความชันอาจารย์เขียนย่อๆอย่างนี้จงหาความชันที่จุด2กับลบ2ทำไงคะจากฟังก์ชัน f ที่ x ของเราเท่ากับ x ส่วน1ลบ x ดิฟ1รอบอาจารย์เขียน f พาว x ไปเลยอ่ะดิฟ1รอบจะเห็นว่าฟังก์ชันนี้ดิฟยังไงคะมีฟังก์ชันที่มี2ฟังก์ชันนะคะ2พจน์หารกันอยู่ต้องนึกถึงสูตรพจน์หารใครนึกถึงสูตรพจน์หารได้บ้างสูตรพจน์หารว่าไงคะดิฟ u หาร v by dx จะเท่ากับล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนดิฟก็คือ by dx เนาะ by dx ส่วนล่างกำลัง2ล่างก็คือตัว v ค่ะยกกำลัง2ดังนั้นอาจารย์เอาล่างมาก่อนแล้วกันนะคะล่างกำลัง2ดังนั้นเศษ1ส่วน1ลบ x ทั้งหมดยกกำลัง2ล่างกำลัง2มาแล้วนะต่อไปล่างดิฟบนล่างคือ1ลบ x ค่ะดิฟบนคือดิฟ x by dx ลบบนบนคือ x ค่ะดิฟล่างดิฟ1ลบ x ค่ะ by dx ส่วนล่างกำลัง2โอเคดังนั้นได้1ส่วน1ลบ x ทั้งหมดกำลัง2ในวงเล็บนี้เหลืออะไรบ้างคะเหลือ1ลบ x คูณอยู่กับดิฟ x ได้มา1นะตรงนี้ได้เป็น1แล้วนะลบกับดิฟตัวหลังได้อะไรมาคะดิฟ1ได้0ดิฟลบ x ได้มาลบ1มาคูณกันลบ1ค่ะนั่นแสดงว่าสุดท้ายแล้วอาจารย์เหลือแล้วคะตัวบนนี้เหลือเขียนไปก่อนแล้วกันข้างบนเหลืออะไร1ลบ x ลบชนลบลบชนลบตรงนี้เป็นบวก x นะคะข้างล่างมี1ลบ x ทั้งหมดกำลัง2ดังนั้นดิฟเสร็จแล้วอ๋อนี่ตัดกันพอดีเหลือ1ส่วน1ลบ x ทั้งหมดยกกำลัง2นี่คือการหาอนุพันธ์อันดับ1นี่แหละค่ะนั่นคือนี่แหละคืออะไรนะความชันณจุดใดๆความชันณจุดใดๆตอนนี้เราไม่อยากหาจุดใดๆอ่ะเราอยากหาจุดเนี้ยจุด x เป็นเลข2 y เป็นเลข -2 ดังนั้นเอาอะไรมาแทนคะเอา x เท่ากับเลข2เข้ามาแทนในฟังก์ชันที่เราดิฟไว้นะคะจะขอไปต่ออีกหน้านึงดังนั้นแทน x เท่ากับเลข2ค่ะในฟังก์ชันที่เราดิฟไว้1รอบเมื่อกี้ดังนั้นจะได้ f พาร์มที่เลข2นะคะเท่ากับเศษ1ส่วน1ลบ2ยกกำลัง2ค่ะได้เท่าไหร่เนี่ย1ส่วน1ลบ2ได้ลบ1เนาะลบ1ยกกำลัง2ได้มา1 1หาร1ได้1ค่ะข้อนี้ความชันณจุด2กับลบ2มีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะคะดังนั้นสรุปเลยก็ได้ดังนั้นความชันณจุด x เป็น2 y เป็นลบ2จะเห็นว่า y ลบ2นี้ได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้นะคะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองโอเคนี่คือข้อนี้นะคะพอเข้าใจความชันของฟังก์ชันแล้วเนาะความชันของฟังก์ชันทีนี้เราได้ความชันละส่วนใหญ่แล้วนอกจากจะเอาอนุพันธ์ของฟังก์ชันไปหาความชันเขาใช้ประโยชน์อะไรอีกที่ใช้ได้บ่อยๆอาจารย์ใช้ได้บ่อยๆแล้วกันเนาะใช้ได้บ่อยๆคือการหาฟังก์ชันเพิ่มกับฟังก์ชันลดค่ะการหาฟังก์ชันเพิ่มของฟังก์ชันลดเนี่ยจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมีหลายรูปแบบมากเลยนะคะกราฟในฟังก์ชันเนี่ยมีหลายรูปแบบเดี๋ยวขึ้นหัวข้อใหม่ไว้ก่อนเนาะฟังก์ชันเพิ่ม
และฟังก์ชันลดมาเรียนรู้ก่อนว่าฟังก์ชันเพิ่มกับฟังก์ชันลดเป็นยังไงสมมุติว่าอาจารย์มีกราฟของฟังก์ชันมีกราฟหน้าตาเป็นไงดีเป็นแบบนี้แล้วกันค่ะเป็นแบบนี้แล้วกันค่ะคำว่าฟังก์ชันเพิ่มกับฟังก์ชันลดแปลว่าอะไรแปลว่ามันจะเพิ่มเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเพิ่มคำว่าเพิ่มก็คือความชันเป็นไงคะความชันเป็นบวกฟังก์ชันสีเขียวที่อาจารย์วาดนี้เขาจะเพิ่มเมื่อณตำแหน่งนี้ค่ะจะกลายเป็นฟังก์ชันอะไรคะฟังก์ชันเพิ่มค่ะหน้าตาแบบนี้เรียกฟังก์ชันเพิ่มแล้วลดเป็นไงอ่ะอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าลด x เพิ่ม y ลดณตำแหน่งนี้จุดตรงนี้ x เพิ่ม y ลดแต่ถ้าเป็นแบบนี้ x เพิ่ม y เพิ่มตามแสดงว่าอาจารย์แบ่งพาร์ทของกราฟนี้ได้เป็น2พาร์ทค่ะจากตำแหน่งนี้สีแดงตรงนี้อาจารย์เรียกว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มแต่ถ้าเป็นกราฟสีเขียวฟากนี้อาจารย์เรียกว่าเป็นฟังก์ชันลดพอเกิดฟังก์ชันเพิ่มกับฟังก์ชันลดขึ้นมาแล้วเขาก็จะเกิดค่าต่ำสุดหรือจุดต่ำสุดได้แสดงว่าการเปลี่ยนจากฟังก์ชันลดฟังก์ชันลดเนี่ยค่าฟังก์ชันหรือความชันเขาจะติดลบแต่ถ้าฟังก์ชันเพิ่มเป็นไงคะค่าความชันเขาจะเป็นบวกถ้าเปลี่ยนจากลดมาเป็นเพิ่มเปลี่ยนจากลดมาเป็นเพิ่มแบบนี้เราจะได้จุดอะไรขึ้นมาคะเนี่ยอาจารย์จะได้จุดเปลี่ยนตรงนี้ค่ะจากฟังก์ชันลดอยู่ดีๆนะคะค่าความชันลดลงมาอยู่ดีๆเปลี่ยนปิ้นขึ้นไปเป็นฟังก์ชันเพิ่มจุดนี้เรียกว่าจุดต่ำสุดค่ะดังนั้นอาจารย์จะเรียกจุดต่ำสุดของฟังก์ชันนี้มานั่นเองอ่ะสมมติอาจารย์มีกราฟใหม่มีกราฟใหม่แล้วอาจารย์ก็มีฟังก์ชันแบบนี้บ้างค่ะหน้าตาของฟังก์ชันอาจารย์เป็นแบบนี้แสดงว่าเราก็จะเห็นภาพที่เป็นฟังก์ชันช่วงที่เป็นฟังก์ชันลดถูกไหมคะหน้าตำแหน่งนี้นะตืดตืดลดไปเรื่อยๆนะ x เพิ่มแต่ y ลดลง x เพิ่มอ๋อไม่สิอาจารย์พูดผิดหน้าตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ x เพิ่ม y เป็นไงเนี่ย x เพิ่ม y เพิ่ม x เพิ่ม y เพิ่มจนไปถึงจุดนี้อาจารย์เรียกเขาว่าฟังก์ชันอะไรคะ x เพิ่ม y เพิ่มฟังก์ชันเพิ่มซึ่งค่าความชันเป็นบวกแต่ณตำแหน่งนี้x เพิ่ม y กับลดลงแบบนี้อาจารย์เรียกเขาว่าฟังก์ชันลดและความชันจะติดลบเปลี่ยนจากฟังก์ชันเพิ่มอยู่ดีๆเปลี่ยนมาเป็นฟังก์ชันลดเราจะเห็นจุดเปลี่ยนตรงนี้ค่ะจุดเปลี่ยนตรงนี้อาจารย์เรียกจุดเปลี่ยนตรงนี้จุดเปลี่ยนตรงนี้ความชันเป็นอะไรเนี่ยเป็นศูนย์พอดีเนาะจุดเปลี่ยนเป็นนี้เรียนอาจารย์เรียกจุดสูงสุดของฟังก์ชันค่ะเข้าใจนะเปลี่ยนจากฟังก์ชันลดมาเป็นฟังก์ชันเพิ่มเรียกจุดต่ำสุดเปลี่ยนจากฟังก์ชันเพิ่มปิ้นลงมาเป็นฟังก์ชันลดเรียกจุดสูงสุดทีนี้เราจะเอานิยามของจุดสูงสุดต่ำสุดเนี่ยไปใช้ทีนี้ปัญหาตอนนี้คืออะไรคะแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าเมื่อไหร่จะเกิดจุดต่ำสุดแล้วเมื่อไหร่จะเกิดจุดสูงสุดใช่ไหมคะนี่ไงนี่ไงเราสังเกตดูนะอะไรทำให้เรารู้จุดต่ำสุดนะความชันนั่นเองความชันนั่นเองดังนั้นความชันเป็นสิ่งสําคัญของเรื่องนี้เพื่อให้มันเกิดจุดต่ําสุดสูงสุดงั้นความชันเกิดจากอะไรความชันเกิดจากค่ะคําตอบของความชันโดยการทําอะไรนะเมื่อกี้เรื่องที่ผ่านมาเมื่อกี้เอาไปหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งทีนี้อ๋อหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งแล้วเกิดเป็นไงนะเกิดความชันแล้วเราก็ลองไปแทนค่าความชันดูถ้าความชันมันเปลี่ยนจากลดเป็นเพิ่มก็ได้จุดต่ำสุดถ้าเปลี่ยนจากเพิ่มเป็นลดก็จะได้จุดสูงสุดอ่ะนี่คือเอาความชันไปช่วยนะเอาดิฟอนุพันธ์ไปช่วยทีนี้อีกอันนึงที่มีปัญหาของเราในการหาตอนนี้ก็คือแล้วจุดเปลี่ยนตรงนี้มันอยู่ตรงไหนจุดเปลี่ยนตรงนี้มันอยู่ตรงไหนเขาเรียกว่าเป็นค่าวิกฤตนั่นเองค่ะดังนั้นเราจะต้องไปหาค่าวิกฤตมาด้วยนะคะไปดูการหาจุดสูงสุดต่ำสุดของฟังก์ชันกันนะคะหน้าต่อไปหาจุดต่ำสุด
หรือจุดสูงสุดของฟังก์ชันโดยใช้อนุพันธ์อันดับหนึ่งโอเคหัวข้อนี้เราอยากหาจุดสูงสุดต่ำสุดนะคะโดยเราจะเอาอนุพันธ์อันดับหนึ่งนี่แหละมาช่วยนะคะขั้นตอนของการหาในเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่ามีอยู่3ขั้นตอนหลักๆนะคะขั้นตอนที่1เนี่ยให้เราไปหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งมาเก็บไว้ก่อนค่ะเอาไปดิฟนั่นเองเอาไปหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งขั้นตอนที่2หาเสร็จแล้วเราจะหาค่าวิกฤตคันค่ะหาค่าวิกฤตของฟังก์ชันนะคะโดยให้เราเอาสิ่งที่เราดิฟไว้หรือความชันนั้นนะคะเอาไปจับเท่ากับ0เพราะจุดที่มันจะพลิกผันจากจุดลบไปบวกเนี่ยณตำแหน่งนี้เป็นไงคะเส้นสัมผัสหรือความชันเป็นไงคะเนี่ยความชันเป็น0นั่นเองดังนั้นเราไปหาค่าวิกฤตซิว่าจุดตรงนั้นน่ะคือจุดไหนก็คือจับไปเท่ากับ0ค่ะเราก็จะหาค่าวิกฤตออกมาได้นะคะพอได้ค่าวิกฤตแล้วขั้นตอนที่3เขาบอกว่างั้นก็ลองเอาค่าวิกฤตซึ่งค่าวิกฤตนี้สมมุติอาจารย์เป็นให้ x เท่ากับ a แล้วกันค่ะ x เท่ากับ a เป็นค่าวิกฤตลองเอาค่าวิกฤตเนี้ยไปแทนในสมการฟังก์ชันที่เราดิฟไว้หน่อยซิที่เราดิฟไว้หน่อยซิถ้าเราลองให้ค่าวิกฤตที่ลองมีค่าแทนค่า x ใดๆเมื่อเรารู้ค่าวิกฤตแล้วนะแต่เราไม่ได้เอาค่าวิกฤตไปแทนนะเพราะว่าแทนไปมันก็เป็นศูนย์ถูกไหมเราจะลองเอาค่าที่มันน้อยกว่าดูงั้นเราลองเอาค่าที่น้อยกว่า a ไปแทนในไหนอ่ะไปแทนในฟังก์ชันที่เราดิฟไว้ค่ะถ้าแทนแล้วลองถ้าแทนน้อยกว่าแล้วก็แทนมากกว่าด้วยนะอ่ะที่จริงต้องแทนทั้งคู่สิเพราะสมมุติเราได้ค่าวิกฤตอันนึงถึงภาพเกิดภาพนี้นะสมมติอาจารย์ได้วิกฤตมานะอาจารย์ไม่รู้ว่าภาพมันจะกลับมันจะเป็นแบบนี้หรือมันจะหายแบบนี้ถูกไหมดังนั้นเราก็ต้องลองแทนขยับไปหาดูค่าที่น้อยกว่ากับค่าที่มากกว่าแอบขยับไปนิดนึงค่ะดังนั้นอาจารย์ไม่เขียนน้อยกว่านะอาจารย์เขียนว่าค่าที่ใกล้เคียงแล้วกันเนาะอาจารย์เรียกเขาว่าค่าที่ใกล้กับค่า a แทนในฟังก์ชันที่ดิฟไว้ดีกว่าอาจจะน้อยกว่านิดนึงกับมากกว่านิดนึงกับค่าวิกฤตนะคะถ้าเขาเปลี่ยนค่าวิกฤตจากเปลี่ยนความชันจากบวกไปเป็นลบบวกไปเป็นลบเราจะได้จุดสูงสุดหรือต่ำสุดนะบวกไปเป็นลบเราก็จะได้ค่าจุดบวกไปเป็นลบนี่ไงบวกกลายเป็นลบเราจะได้ค่าสูงสุดขึ้นมานั่นเองค่ะเราจะได้ค่าสูงสุดถูกไหมนี่ไงจากบวกไปเป็นลบเราจะได้จุดข้างบนนี้ค่ะจุดสูงสุดแล้วถ้าแทนค่า a เข้าไปแล้วแทนค่า a เข้าไปแล้วในฟังก์ชันที่เราดิฟไว้แล้วเปลี่ยนจากอะไรดีจากลบกลายเป็นบวกเราจะได้ค่าอะไรคะเราจะได้ค่าต่ำสุดนั่นเองค่ะโอเคคอนเซปต์มีแค่นี้เองอยากได้ค่าสูงสุดค่าต่ำสุดลองดิฟหนึ่งครั้งเอาใหม่ดิฟหนึ่งครั้งดิฟไปจับเท่ากับศูนย์เพื่อจะได้รู้ในจุดเปลี่ยนตรงนั้นค่าวิกฤตตรงนั้นเป็นยังไงจากนั้นเอาค่าวิกฤตนี้มาแล้วก็ลองขยับซ้ายขวาค่าที่มันเปลี่ยนจาก A ไปนิดหน่อยซ้ายขวาจากซ้ายเนี่ยด้านซ้ายเปลี่ยนจากบวกพอเอาค่าเพิ่มจาก A กลายเป็นลบเราจะได้ค่าสูงสุดแต่ถ้าเปลี่ยนจากลบไปเป็นบวกเราจะได้ค่าต่ำสุดโอเคได้คอนเซปต์แบบนี้แล้วเราลองไปดูตัวอย่างกันค่ะไปดูตัวอย่างกันอ่ะสมมุติอาจารย์มีโจทย์จงหาค่าต่ำสุดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะเป็นหรือสูงสุดก็ได้ค่ะอาจจะเป็นต่ำสุดหรือสูงสุดของฟังก์ชันนี้สิของฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ2บวก12 x บวก3 x กำลัง2ลบ
ฟังก์ชันนี้ยาวไปนะไม่พอเขียนไม่พอเขียนอาจารย์ขอขยับหน่อยนะของฟังก์ชันนี้อ่ะแล้วก็ลบต่ออีกลบอีก 2x กำลัง 3อ่ะเป็นฟังก์ชันที่โอ้เป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างซับซ้อนนะมีตั้ง4พจน์บวกลบกันอยู่มี2บวก 12x บวกอีก 3x กำลัง2ลบ 2x กำลัง3จงหาจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของฟังก์ชันจริงๆชื่อเต็มๆก็คือฟังก์ชันอ่ะเริ่มยังไงดีขั้นแรกเลยทำไงก่อนคะขั้นตอนที่1เขาบอกให้หาดิฟ1รอบเก็บไว้ก่อนดิฟ1รอบเก็บไว้ก่อนดังนั้นฟังก์ชันหน้าตาเป็นแบบนี้ดิฟ1รอบค่ะอ่ะดิฟเลยค่ะดิฟมีอยู่4โพสต์แบบนี้ใช่ไหมทำเขาทำอะไรอยู่บวกกันบวกกันลบกันอ๋อดิฟสามารถกระจายเข้าไปทีละโพสต์แบบนี้ได้เลยดังนั้นอาจารย์ดิฟแล้วนะดิฟในใจไปเลยดิฟ2ได้0บวกกับดิฟ 12x ได้มา12ต่อไปดิฟ 3x กำลัง2เอา2ลงมา2 3 6 x ถอยไป1จากกำลัง2หรือกำลัง1นะคะลบกับ3ลงมาเจอ2 3 2 6 x กำลังถอยไป1เหลือกำลัง2นะคะแสดงว่าดิฟเสร็จแล้วเหลือ12บวก6 x ลบ6 x กำลัง2ทีนี้ขั้นตอนที่2เดี๋ยวเราจะจับไปเท่ากับ0นะดังนั้นอาจารย์ค่อยค่อยค่อยๆปรับหน้าตาเขานิดนึงนะเอ๊ะมี6มี6เหมือนกันเลยอาจารย์เอา6มาข้างหน้าดีกว่านะคะจะเห็นว่าตรงนี้มี6มี6อันนี้ก็6ลงตัวเนาะอาจารย์ดึง6ออกมาข้างในก็เหลือ2บวกอะไรนะบวก x ลบกับ x กำลัง2จากนั้นเอ๊ะ x เนี่ย x ตัวเนี้ยค่ะมันติดลบอยู่เลยอะปกติเราควรจะอยู่ข้างหน้าเนาะเราจะได้แก้สมการได้ง่ายๆดังนั้นอาจารย์ดึงลบออกมาข้างนอกได้ไหมได้เนาะลบออกมาดังนั้น x กำลัง2จะได้เป็นบวกแล้วค่ะจากบวก x ก็กลายเป็นลบ x จากบวก2ก็กลายเป็นลบ2เดี๋ยวเขาจะจับไปเท่ากับ0เพื่อหาค่าวิกฤตงั้นเราจัดการไว้รอเขาดีกว่าลบ6อยู่ข้างนอกข้างในนี้ตอนแก้สมการเราดีกรีสองแบบนี้ใช่ไหมดีกรีสองดีกรีสูงสุดเป็นเลข2และสัมประสิทธิ์ข้างหน้าเป็นเลข1แยกได้2วงเล็บค่ะแยกได้2วงเล็บอ่ะแบ่ง x ไปคนละตัวค่ะจากนั้นทำไงนะหาเลขอะไรสักอย่างหนึ่งมาบวกหรือลบเพิ่มเลขคู่นั้นคืออะไรคูณกันได้ตัวหลังเลขคู่นั้นคืออะไรนะคูณกันได้ตัวหลังบวกกันได้พจน์กลางเลขอะไรคูณกันได้ลบ2บวกกันได้ลบ1คะเลขตรงนั้นคือเลขลบ2กับบวก1ถูกไหมลองคูณดูนะลบ2คูณบวก1ลบ2คูณบวก1ก็ได้ลบ2ถูกค่ะเอามาบวกกันซิลบ2บวกลบบวก1ก็ได้ลบ1นี่ค่ะตรงนี้ได้ลบ1ค่ะถูกค่ะโอเคแยกแก้สมการแยกไปรอละแยกไว้รองั้นไปขั้นตอนที่2ค่ะขั้นที่ตอนที่2บอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าให้เอาที่ดิฟไว้ไปจับเท่ากับ0เพื่อหาค่าวิกฤตค่าวิกฤตใช่ไหมเพื่อหาค่าวิกฤตดังนั้นง่ายแล้วตอนนี้เราเอาลบ6คูณกับ x ลบ2คูณกับ x บวก1เนี่ยค่ะจับเท่ากับ0จับเท่ากับ0แสดงว่าอาจารย์จะได้ x ออกมาค่ะพอได้ไหมพอได้ไหมก็ลบ6จับเท่ากับ0ก็คือไม่มี x อยู่แล้วนี่งั้นอาจารย์จับ x ลบ2มาเท่ากับ0 x ก็เท่ากับอะไรคะเนี่ย x เท่ากับเลข2นั่นเองจับวงเล็บนี้ x บวก1บ้างมาจับเท่ากับ0ดังนั้นก็ x เท่ากับอะไรฮะ x เท่ากับลบ1ดังนั้นอาจารย์ได้ค่าวิกฤตมาแล้วนะดังนั้น x เท่ากับ2กับลบ1คือค่าวิกฤตนั่นเองค่ะคือค่าวิกฤตที่เราตามหานั่นเองค่ะได้ค่าวิกฤตมาละทีนี้เราอยากรู้ว่าจุดวิกฤตตรงนั้นนะคะมันคือจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดใช่ไหม
ดังนั้นเราค่อยๆพิจารณาทีละตัวค่ะพิจารณาตัวแรกก่อนอ่ะพิจารณา x เป็นเลข2ก่อนแล้วค่ะแทนในเราจะพิจารณาลงในหาค่า x เท่ากับ2ดังนั้นเราจะแทนค่าอะไรดีค่า x ที่อยู่ใกล้อะไรคะค่า x ที่อยู่ใกล้กับเลข2ในสมการที่เราดิฟไว้ค่ะที่เราดิฟไว้นี่ไงที่ดิฟไว้อันเล็งไว้ก่อนขอโทษดิฟไว้เราเล็งไว้ก่อนนี่ไงเราดิฟไว้อาจารย์เขียนไว้ตรงนี้ก่อนนะ f ถาม x ดิฟไว้คือหน้าตาแบบเนี้ยงั้นอาจารย์แทน x ที่เข้าใกล้เลข2ทางด้านซ้ายก่อนทางด้านซ้ายก็น้อยกว่าเลข2ใช่ไหมน้อยกว่าจุดวิกฤตเอาเลขอะไรดีเลขหนึ่งแล้วกันค่ะเลขหนึ่งจะเกิดค่าที่มันเราไม่ได้อยากรู้นะว่าค่ามันจะเป็นเท่าไหร่แค่เราอยากรู้ว่าค่าเขาจะเป็นบวกหรือลบดังนั้นอาจารย์ลองแทนเลยนะมีลบหกถูกไหมมีลบหกอ่ะงั้นก็พิจารณามีลบหกก็คือติดลบแล้วมีวงเล็บกลางคือ x ลบสองตอนนี้ x อาจารย์เข้าใกล้เลข2ทางด้านซ้ายอาจารย์เป็นเลขหนึ่งแล้วกันหนึ่งลบสองก็ได้ลบใช่ไหมได้ลบนะอาจารย์ก็แค่เขียนสัญลักษณ์ลบไว้ค่ะเดี๋ยวมันก็จะได้ชนกันเราไม่ต้องหาค่าก็ได้นะแค่อยากรู้ว่าหน้าตาวงเล็บนั้นจะออกมาบวกหรือลบต่อไปลองแทนเลขหนึ่งเข้าไปในฟังก์ชันนี้เลขหนึ่งลบบวกหนึ่งก็ได้บวกนี่นะก็ได้บวกบวกแสดงว่าลบชนบวกก็กลายเป็นติดลบค่ะได้ลบสตาร์ทที่ลบนะต่อไปลองเอาค่า x ที่อยู่เข้าใกล้เลข2ทางด้านบวกบ้างทางด้านบวกเลข2เยอะกว่าบวกเยอะกว่า2อะค่ะเยอะกว่า2ก็เช่นเลข3อะเลข3เอาเลข3ไปแทนค่ะตรงนี้ก็ยังเป็นลบอยู่นะเลข3ตรงนี้3ลบ2ก็ได้บวกเนาะแสดงว่าลบแล้วก็บวกอันนี้ล่ะ3บวกอีก1ก็เป็นบวกได้ลบบวกบวกดังนั้นอาจารย์ได้ลบบวกบวกค่ะลบนี่มาจากลบหกนะลบตัวนี้แล้วอาจารย์เราลองเลขสามไปสามลบสองก็ได้บวกหนึ่งก็ได้บวกนะคะแล้วก็สามบวกอีกหนึ่งก็ยังบวกอยู่ค่ะกลายเป็นอะไรเนี่ยลบบวกบวกก็กลายเป็นเมื่อกี้ข้างบนนะฉันต้องเป็นบวกสิเนาะขอโทษนะลบชนลบเป็นบวกไปแล้วบวกกับบวกก็เป็นบวกส่วนข้างล่างลบบวกบวกตรงนี้ก็ต้องเป็นลบค่ะเป็นลบเริ่มเห็นแล้วอาจารย์เห็นแล้วเปลี่ยนจากอะไรเนี่ยเปลี่ยนจากบวกกลายเป็นลบไหนแอบไปดูหน่อยซิที่เราเขียนขั้นตอนไว้เปลี่ยนจากบวกกลายเป็นลบเราจะได้ค่าต่ำสุดของฟังก์ชันนั่นเองใช่ไหมได้ค่าต่ำสุดของฟังก์ชันดังนั้นเราสรุปสักนิดนึงก่อนว่าณตอนนี้เราได้ค่าต่ำสุดแล้วจากบวกไปลบได้ค่าจากบวกไปลบเอาไหมนะสูงสุดอาจารย์พูดผิดนะจากบวกไปลบได้ค่าสูงสุดของฟังก์ชันโอเคงั้นณตอนนี้เราได้ค่าจะเห็นว่าอาจจะเห็นว่าณจุด x เท่ากับ2ได้เครื่องหมายความชันจากบวกไปเป็นลบดังนั้นเราได้ค่าสูงสุดของฟังก์ชันค่ะซึ่งค่าสูงสุดของฟังก์ชันตอนนี้ได้ค่า x เท่ากับ2นะแล้วจุดล่ะจุดสูงสุดของฟังก์ชันจะอยู่ไหนคำว่าจุดก็ต้องมี y ด้วยใช่ไหมดังนั้นเราลองแทนในโจทย์ของเรานะในโจทย์ของเรานะจาก f(x) นะลองแทนเป็นเลข2ดูค่ะโจทย์ของเราว่าไงนะ f ที่ x โจทย์ตอนแรกบอกว่า2บวกกับ 12x บวกกับ 3x กำลัง2ลบ 2x กำลัง3ดังนั้นอาจารย์แทนเลข2เข้าไปค่ะกลายเป็น2บวก12คูณ2บวกกับ3คูณ2ยกกำลัง2ลบกับ2คูณ2ยกกำลัง3
2 บวกเท่า

นะคะสองยี่สี่เนาะ24บวกกับ224 432ลบ224 428 8216ค่ะค่ะกดเครื่องคิดเลขนิดนึงค่ะ2บวก24บวก12ลบออก16เท่ากับ22นะคะได้22ดังนั้นเราได้จุดสูงสุดแล้วนะดังนั้นเราได้จุดสูงสุดสัมผัสคือจุด f เป็น2 y เป็น22นั่นเองค่ะยังไม่หมดนะเมื่อกี้เราเจอตั้งกี่จุดเนี่ยเราเจอตั้ง2จุดดังนั้นเราก็พิจารณาอะไรต่ออาจารย์ต้องพิจารณา x เท่ากับอะไรด้วยนะเมื่อกี้เราแค่สมการไว้2ตัว x เท่ากับลบ1ค่ะ x เท่ากับลบ1แทนค่าเข้าไปค่า x ที่อยู่ใกล้ๆลบ1ในฟังก์ชันที่เราดิฟไว้เนาะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอ่ะดังนั้นอาจจะมองไม่เห็นละเมื่อกี้อาจารย์ช่วยเขียนดิฟไว้อีกรอบหนึ่งสิอาจารย์แอบดิฟไว้ตรงนี้เมื่อกี้ดิฟเสร็จแล้วเขาว่ายังไงไว้นะเขาว่าเป็นลบ6คูณอยู่กับ x ลบ2แล้วก็คูณอยู่กับ x x บวก1ลองแทน x ที่เข้าใกล้ลบ1อาจารย์ลองแทนลบ2แล้วกันเนาะแทนลบ2เข้าไปในฟังก์ชันนี้แล้วกันเนาะเกิดอะไรขึ้นแทนลบ2ก็กลายเป็นลบตรงนี้ลบ2ลบอีก2ก็เป็นลบเนาะลบ2บวกอีก1ก็เป็นลบเนาะดังนั้นแทนค่าที่น้อยกว่าด้านซ้ายเจอลบเจอลบแล้วก็เจอลบค่ะลบชนลบเป็นบวกดังนั้นชนอีกลบก็เป็นลบนั่นเองนะคะด้านซ้ายเป็นลบอ่ะค่าด้านขวาบ้างค่ะขวาที่อยู่ลบหนึ่งอาจารย์แทนศูนย์ก็ได้เนาะแทนลบเลขศูนย์เข้าไปค่ะลบหกก็ยังลบหกเหมือนเดิมค่ะศูนย์ลบสองได้ลบศูนย์บวกหนึ่งเป็นบวกการแสดงว่าอาจารย์ได้ลบได้ลบแล้วก็ได้บวกค่ะลบลบบวกแบบนี้เป็นบวกค่ะเปลี่ยนจากลบเป็นบวกเปลี่ยนจากลบเป็นบวกแสดงว่าเราจะได้จุดต่ำสุดใช่ไหมคะจุดต่ำสุดของฟังก์ชันดังนั้นเราอยากหาจุดต่ำสุดของฟังก์ชันจะอยู่ไหนก็ต้องไปหาค่า y มาต่อค่า y เป็นยังไงก็ต้องแทน x เท่ากับลบ1ในฟังก์ชันโจทย์อีกละดังนั้น f ที่เลขลบ1ค่ะแทนเข้าไปค่ะโจทย์อยู่ไหนนะโจทย์อยู่ไหนโจทย์อยู่นี่อันไฮไลท์ไว้ให้ตรงนี้คือโจทย์อาจารย์แทนเลขลบ1เข้าไปค่ะกลายเป็น2บวกกับ12คูณลบ1ค่ะบวกกับ3คูณลบ1กำลัง2ค่ะลบกับ2คูณลบ1กำลัง3เท่ากับ2ลบ12ลบ1ยกกำลัง2ได้บวกบวกอีก3ลบลบเป็นบวก2โอเคได้เท่ากับตืดตืดตืดตืดคำนวณแล้วได้ลบ5นี่แหละถ้า y เป็นลบ5ดังนั้นอาจารย์ได้จุดสูงเมื่อกี้สูงแล้วอาจารย์ได้จุดต่ำสุดคือจุดไหน x เป็นลบ1 y เป็นลบ5นั่นเองค่ะได้จุดสูงสุดต่ำสุดของฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือการหาจุดสูงสุดต่ำสุดของฟังก์ชันโดยใช้อนุพันธ์อันดับ1ค่ะที่จริงแล้วเราหาอนุพันธ์อันดับ2ก็ได้นะง่ายกว่าเดิมเขาบอกว่าง่ายกว่าเดิมลองมาเรียนรู้การหาจุดสูงสุดต่ำสุดโดยใช้อนุพันธ์อันดับ2ก็ได้ค่ะขึ้นหัวข้อหาจุดต่ำสุดหรืออาจจะสูงสุดของฟังก์ชันโดยใช้อนุพันธ์อันดับ2แปลว่าเราจะดิฟกี่รอบคะ2รอบเราจะดิฟ2รอบนั่นเองนะคะอ่ะขั้นตอนเป็นไงขั้นตอนเขาบอกว่าขั้นตอนที่1ให้เราดิฟ1รอบแล้วเราก็ดิฟ
2 รอบ

0: ต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจาก
1: ญาติให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลและหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระวรราชาพระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 14:30 น.นายพัชระสุลักษ์อนวัฒน์ลขณะสมาคมโรงสีข้าวไทยสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายมนัสเพ็งสุดลขณะและบริษัทอีสเทิร์นเฮิร์บจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระประโทนเจดีย์วัดไร่ขิงวัดศรีจังหวัดนครปฐมวัดคงคา

รามวัดพระพุทธไสยญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดเชิงกระบือจังหวัดนนทบุรีวัดภาษีกรุงเทพมหานครและวัดเขาไม้แดงจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นราชสกุลเดชาติวงศ์ราชสกุลอรุณวงศ์ราชสกุลกุสุมาราชสกุลนิรลัตราชสกุลวัชรีวงศ์ราชสกุลเรนุนันราชสกุลพนมวรรณครอบครัวพลเอกหลวงสุรณรงค์และท่านผู้หญิงจรวยสุรณรงค์และคณะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนจิรดารุ่นที่66ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดอนบุพผารามวัดสับปะรดเทศวัดผังม่วงวัดลาดปลาเขาวัดห้วยสุวรรณวนารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดปากน้ำภาษีเจริญวัดแก้วแจ่มฟ้ากรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดอมฤตสิทธารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปณวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกหน้ามุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยักมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูโรงเรียนวัดช้างทูลจังหวัดตราดและคณะสมาชิกศิลปาชีพโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอปทุมรัตน์จังหวัดร้อยเอ็ดทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกและสำนักพระราชวังแจ้งว่าในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจึงจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันประชาชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา

พุทธศักราช2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันวิสาขบูชาในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ทางสำนักพระราชวังขอประชาสัมพันธ์ข่าวแก่พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในวันที่31พฤษภาคม2569ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาสามารถส่งโคมตราและเทียนได้ตั้งแต่วันที่21ถึง30พฤษภาคม2569ระหว่างตราและเทียนส่ง1โคมตราต่อครอบครัวต่อห้างร้านต่อบริษัทต่อหน่วยงานหรือส่งเทียนได้ไม่เกิน1คู่โคมตราต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน70เซนติเมตรเทียนไม่กำหนดโคมตราต้องมีน้ำหนักไม่ควรเกิน7กิโลกรัมเทียนไม่กำหนดโคมตราต้องมีหลอดไฟฟ้าติดไปพร้อมบัตรชื่อเจ้าของจะต้องผูกติดที่โคมตราหรือเทียนให้ชัดเจนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกวัดพระศรีรัตนศาสดารามหมายเลขโทรศัพท์02623-5500ต่อ2062 2063และ2064ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักย้อนหลังจากทุกสถานีโทรทัศน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์

0: หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
6: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
5: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสัน

0: สบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกล

0: ผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮม

ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยแล้วเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จบกับเราออกไปจะต้องมีงานทํานอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่2ก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนา4ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า Smart Entrepreneur ของเรา University เนี่ย

0: ติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely Ratchamongkorn Chomkhlun, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area. These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's...
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิตรและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการ hey! สาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวสบ.นอกจากทำการสอนในห้องเรียน

แล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็มาได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภพที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทาน

ให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพแห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้50เรียนรู้เพื่อให้ความรู้

กลายเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนทางของความศรัทธาและรสนิยมทางสุนทรียภาพของคนไทยได้อย่างน่าประทับใจนะครับการบรรยายของผมในวันนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาและก็นำเสนอภาพรวมของศิลปะไทยในมิติทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและพัฒนาการทางความคิดและหัตถกรรมพื้นบ้านเหล่านี้นะครับและก็ในรูปแบบนามธรรมเช่นลวดลายที่สืบทอดผ่านงานแกะสลักหรืองานทอผ้าประเพณีท้องถิ่นต่างๆการแสดงออกทางพิธีกรรมและสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีความหมายอย่างลึกซึ้งลักษณะเฉพาะของศิลปะไทยนั้นเป็นจิตรกรรมไทยเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะไทยศิลปะไทยนี่มีความงามที่ลึกซึ้งจริงๆนะครับดูใกล้ๆก็งามดูใกล้ๆก็งามมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์จิตวิญญาณต่างๆนะครับเรามาดูการพัฒนาการของศิลปะไทยในแต่ละยุคกันนะครับเริ่มจากยุคก่อนสุโขทัยนะครับท่านในความในการวางรากฐานของศิลปะไทยนะครับโดยรับอิทธิพลมาทางศิลปะวัฒนธรรมจากอินเดียผ่านเส้นทางการค้าศิลปะในยุคนี้จึงเป็นการผสมผสานที่หลากหลายซึ่งต่อมาได้กลายเป็นพื้นฐานในการพัฒนาศิลปะไทยในยุคถัดๆไปเลยนะครับก็มาถึงยุคสุโขทัยนะครับอยู่ในช่วงพุทธศักราชนะครับ1781ถึง1893นะครับยุคสุโขทัยได้รับการยกย่องสูงชลูดแล้วก็ใช้สีทองตกแต่งอย่างวิจิตรการตาเลยนะครับศิลปะประยุกต์นี้มีการผสมผสานวัสดุและก็เทคนิคจากต่างประเทศเช่นเครื่องถ้วยชามเบญจรงค์ลวดลายจีนในฉากกั้นไม้หรือการก่อสร้างป้อมค่ายตามแบบยุโรปนะครับยุคอยุธยานะครับโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3นี่มีการบูรณวัดและก็พระราชวังหลายแห่งเลยนะครับการสร้างสรรค์งานศิลป์นะครับแล้วก็อาจารย์ผู้สอนเองก็อาจจะหลงลืมไปบ้างนะครับแล้วก็ข้อมูลความรู้ที่หลั่งไหลมาอาจจะมีมากกว่าที่เคยรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อบรรยายไปแล้วเนี่ยในส่วนไหนที่พวกเราเห็นว่าอยากจะรู้เชิงลึกและก็อยากรู้ด้วยไม่ได้เขียนลงบนปูนครับเตรียมผนังแล้วก็วาดลงไปบนผนังกันเลยนะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้จิตรกรรมไทยนี่มีอายุที่ค่อนข้างจะไม่มากนะครับผ่านไปไม่นานอาจจะสักศตวรรษกว่าๆเนี่ยก็มีรูปเคารพอื่นๆเช่นรูปเทวดายักษ์สิงห์หรือสัตว์ในคติทางพุทธศาสนาเช่นครุฑพญานาคเหล่านี้เป็นต้นนะครับในส่วนของสถาปัตยกรรมไทยก็มีความชัดเจนเหมือนกันนะครับที่สะท้อนถึงความเชื่อและก็ความศรัทธาและก็คติจักรวาลแบบพุทธศาสนาหัตถศิลป์ไทยและศิลปะจักรกรรมไทยเนี่ยเป็นศิลปะแห่งชีวิตนะครับที่สะท้อนรากฐานทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตและก็ความสามารถในการสร้างสรรค์เรียกว่าอย่างแท้จริงเลยนะครับก็มาดูศิลปะการแสดงกันนะครับก็สนุกสนานวิถีบรรจงเหมือนกันนะครับไทยนะครับคนส่วนใหญ่ในไทย 90% นี่นับถือศาสนาพุทธและกลายเป็นรากฐานสำคัญเลยนะครับในการสร้างสรรค์และก็พัฒนางานศิลปะเรียกว่าแทบทุกแขนงกันเลยทีเดียวศิลปะไทยในบริบทของศาสนาเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจนะครับหลักในชาติตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยอีกด้วยขอยกตัวอย่างนะครับงานบุญและก็ประเพณีไทยเนี่ยมักจะมีการใช้ศิลปะเป็นองค์ประกอบสำคัญเช่นการจัดซุ้มตกแต่งในงานบุญการประดับโคมไฟในงานลอยกระทงและก็การสลักเทียนพรรษาเหล่านี้นะครับหรือว่าการประดิษฐ์ใบสีหรือเครื่องสักการะต่างๆนะครับ

ซึ่งล้วนเป็นศิลปะที่แสดงถึงความตั้งใจและก็ความศรัทธาของประชาชนเป็นอย่างมากนะครับศิลปะพื้นบ้านเช่นการฟ้อนรำการร้องเพลงพื้นเมืองการสานเครื่องใช้และก็การประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านแสดงเห็นถึงความสามารถของคนไทยในการสร้างสรรค์สิ่งงดงามจากสิ่งที่มีอยู่รอบๆตัวนะครับโดยมีหน้าที่ทั้งให้ความบันเทิงและก็รักษาความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนนะครับให้สังคมเป็นหนึ่งเดียวศิลปะในราชสำนักแสดงถึงโครงสร้างทางอำนาจและก็ความเจริญรุ่งเรืองของราชวงศ์เช่นการจัดขบวนแห่ต่างๆนะครับวิจิตรอลังการประการตาการสร้างพระที่นั่งพระราชวังต่างๆและก็เครื่องราชูปโภคนะครับซึ่งล้วนเป็นการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงนะครับเพื่อแสดงถึงพระราชอำนาจและก็ความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยศิลปะไทยจึงไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ให้เห็นความงามแก่สายตาแต่ยังเป็นภาษาที่สายถ่ายทอดความเชื่อความศรัทธาและก็ค่านิยมของสังคมไทยทั้งในมิติทางศาสนาและก็สังคมขอใช้คำว่าอย่างลึกซึ้งอีกนะครับก็มีความเรียกว่าเข้าถึงจิตวิญญาณนะครับการเข้าใจศิลปะไทยจึงเท่ากับการเข้าใจรากเหง้าและก็จิตวิญญาณของความเป็นไทยอย่างแท้จริงนะครับศิลปะไทยนี่แม้จะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและก็ชัดเจนนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นระบบที่เรียกว่าปิดนะครับหากแต่เป็นการเปิดกว้างและก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปะจากนานาชาติตลอดช่วงประวัติศาสตร์ย้อนหลังกลับไปจนถึงปัจจุบันนะครับก็เป็นอย่างนี้การรับอิทธิพลจากศิลปะต่างชาตินี่ไม่ได้เป็นเพียงเรียกว่าไม่ใช่ลอกเรียนแบบนะครับเรียกว่ารับอิทธิพลมาแล้วก็มาผ่านกระบวนการเลือกเรียกว่ากระบวนการเลือกกระบวนการรับกระบวนการปรับและก็กระบวนการกลั่นกรองนะครับเรียกว่าจนกลายเป็นงานที่มีความเป็นไทยชัดเจนลงตัวนะครับแล้วก็แตกต่างจากชนชาติต่างๆโดยสิ้นเชิงนะครับซึ่งสะท้อนถึงความสามารถของช่างไทยในการสร้างสรรค์และก็ปรับตัวต่อบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับอินเดียเนี่ยก็ส่งอิทธิพลต่อศิลปะไทยมากเหมือนกันนะครับอินเดียนี่เป็นแหล่งกำเนิดของศิลปะทางศาสนาโดยเฉพาะพุทธศิลป์นะครับซึ่งมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งในช่วงยุคต้นของประวัติศาสตร์ไทยเช่นยุคทวารวดีและก็ศรีวิชัยเนี่ยได้รับอิทธิพลอย่างที่ไปอินเดียได้นำเข้าคติการสร้างพระพุทธรูปการจัดผังวัดตามแนวคิดจักรวาลและก็ลวดลายประดับแบบอินเดียใต้เช่นลายเถาต่างๆลายครีปัวลายก้านคดเหล่านี้เป็นต้นนะครับเขมรก็เช่นเดียวกันนะครับอิทธิพลเขมรก็ส่งมาถึงศิลปะไทยด้วยเหมือนกันนะครับขอย้ำนะครับไม่ใช่เขมรในที่เรากำลังมีปัญหากันอยู่นะครับอันนี้เป็นในประวัติศาสตร์นะครับในช่วงสมัยลพบุรีหรือที่เรียกว่าศิลปะขอมในดินแดนไทยนะได้รับอิทธิพลอย่างเด่นชัดเจนมากเลยนะครับจากอาณาจักรของโบราณเช่นการสร้างปราสาทหินแบบพระปรางศิลปะการแกะสลักหินอย่างประณีตและก็ใช้ศาสนาอินดูเนี่ยเข้ามาผสมผสานกับพระพุทธศาสนาได้อย่างกลมกลืนเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีรูปแบบของเทวรูปและก็เหล่าเรื่องที่สะท้อนแนวคิดจักรวาลแบบพราหมณ์ด้วยนะครับจีนก็เช่นเดียวกันนะครับส่งอิทธิพลมาถึงศิลปะไทยอย่างชัดเจนจีนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งนะครับต่อศิลปะไทยโดยเฉพาะด้านเครื่องถ้วยเครื่องลายคลามและก็งานตกแต่งแบบจีนเช่นลายเมฆลายดอกบัวจีนลายมังกรหรือนกยูงเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในงานจิตรกรรมและก็สถาปัตยกรรมตั้งแต่ยุคอยุธยาเรื่อยมาจนถึงรัตนโกสินทร์กันเลยนะครับเช่นผนังพระราชวังวัดจีนหรือเครื่องเบญจรงค์ต่างๆรวมถึงศิลปะการแสดงบางประเภทนะครับเช่นงิ้วและก็ศิลปะพื้นบ้านในชุมชนไทยเชื้อสายจีนเหล่านี้เป็นต้นนะครับญี่ปุ่นก็แพ้อิทธิพลหรือว่าไทยรับอิทธิพลมาก็ชัดเจนเหมือนกันนะครับในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเนี่ยไทยมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับญี่ปุ่นนะครับผ่านทางเมืองท่าต่างๆเช่นอยุธยาและก็บางกอกมีการแลกเปลี่ยนเครื่องศิลป์เช่นผ้าไหมเครื่องเคลือบงานเขียนและของประดับตกแต่งโดยเฉพาะในหมู่ขุนนางและราชสำนักนะครับโลกทางอาหรับและก็เปอร์เซียก็ส่งอิทธิพลมาถึงศิลปะไทยเหมือนกัน

นะครับพ่อค้าชาวอาหรับและก็เปอร์เซียเนี่ยนำเข้าวัฒนธรรมเครื่องเทศสิ่งทองานศิลป์ต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะในสมัยยุคยาเนี่ยทำให้มีลวดลายเรขาคณิตและก็ลายอาหรับปรากฏในงานศิลปะบางแขนงเช่นลายผ้าม่านลายประตูวังและก็เครื่องใช้ในวังนะครับยุโรปแน่นอนว่าส่งอิทธิพลมายิ่งชัดเจนนะครับในช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายจนถึงรัตนโกสินทร์นะครับโดยเฉพาะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่5ของเราศิลปะไทยได้รับอิทธิพลจากยุโรปอย่างกว้างขวางเลยนะครับเช่นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสไตล์นีโอคลาสสิกเรเนซองส์และก็โกธิกซึ่งเห็นได้ในพระที่นั่งอนันตสมาคมวังบางปะอินและก็อาคารราชการยุคแรกๆนะครับกิจกรรมตะวันตกเช่นการวาดภาพแบบมิติแสงเงาและก็ทัศนียภาพที่ถูกนำมาใช้ในการเขียนภาพเหมือนพระราชวงศ์นะครับงานประติมากรรมและก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆเช่นการแกะสลักไม้แบบตะวันตกการใช้กระจกเงาและเครื่องโลหะลายฝรั่งในราชสำนักการแสดงศิลปะแบบตะวันตกมีการส่งช่างหลวงไปศึกษาศิลปะในยุโรปนะครับเช่นอิตาลีและก็ฝรั่งเศสและก็ต่อมาก็มีการเรียกว่าส่งผลต่อการก่อตั้งโรงเรียนหนึ่งก็คือโรงเรียนพอช่างไหนล่ะครับและก็ตามมาด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับแม้จะได้รับอิทธิพลมาจากต่างชาติแต่ศิลปะไทยก็ไม่เคยสูญเสียอัตลักษณ์ของความเป็นตัวตนของตัวเองนะครับร่วมกันข้ามกลับนำมากลั่นกรองและก็ปรับใช้จนเกิดผลงานที่มีความเป็นไทยโดยแท้จริงเลยนะครับการใช้ลายจีนประดับโบสถ์ไทยหรือการออกแบบอาคารแบบตะวันตกที่มีลังคาประดับช่อฟ้าอย่างสง่างามสิ่งเหล่านี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในความคิดสร้างสรรค์และความสามารถของศิลปินไทยในการหลอมรวมความหลากหลายให้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างมีเอกลักษณ์เลยนะครับทีนี้มาดูศิลปะร่วมสมัยในยุคโลกาภิวัตน์กันนะครับเป็นอย่างไรในศตวรรษที่20การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารไร้พรมแดนและก็การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านโลกดิจิทัลส่งผลให้ศิลปะไทยเข้าสู่ยุคใหม่ที่มีความหลากหลายและก็ไร้ขอบเขตยิ่งขึ้นนะครับศิลปินไทยรุ่นใหม่จำนวนมากเลยนะครับได้สร้างสรรค์ผลงานที่ผสมผสานรากวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมนะครับเข้ากับเทคนิควิธีคิดและก็สื่อสมัยใหม่จากทั่วโลกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูลักษณะงานศิลปะแบบใหม่นี่เป็นอย่างไรมาเริ่มจากศิลปะดิจิทัลกันนะครับศิลปินไทยส่วนร่วมสมัยหลายคนนะครับได้เริ่มนำเทคโนโลยีมาผสมกับศิลปะอย่างแพร่หลายเช่นการใช้กราฟิกคอมพิวเตอร์แอนิเมชันต่างๆโปรแกรมสร้างภาพ 3D รวมถึงศิลปะในโลกเสมือนจริงนะครับพวก VR และก็ปัญญาประดิษฐ์ก็คือ AI ศิลปะเชิงแนวคิด Conceptual and Installation Art เนี่ยศิลปินไทยหลายคนนะครับเริ่มนำปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อมการเมืองและอัตลักษณ์มาสื่อผ่านงานศิลปะเช่นการจัดแสดงศิลปะเรียกว่าศิลปะการจัดวางหรือ installation art นะครับที่เริ่มที่เชื่อมโยงเรื่องของชาติพันธุ์ความเชื่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในยุคสมัยใหม่เหล่านี้นะครับการใช้สื่อสังคมออนไลน์และก็โลกเสมือนโลกออนไลน์ทำให้ศิลปะไทยเนี่ยเรียกว่าศิลปินไทยสามารถนำเสนอผลงานสู่สายตาชาวโลกได้อย่างทันทีอย่างกว้างขวางแบบเรียกว่าทะลุทะลวงกันเลยนะครับศิลปินไทยรุ่นใหม่จำนวนมากนะครับจึงใช้แพลตฟอร์มอย่าง Instagram TikTok Pinterest Facebook YouTube เหล่านี้นะครับในการเผยแพร่ผลงานและก็สร้างแนวทางใหม่ในการออกแบบทั้งในแง่ของการตลาดการจัดนิทรรศการแบบออนไลน์หรือแม้แต่การขายศิลปะเป็นฝ่ายดิจิทัลนะครับพูดถึงการสร้างสรรค์งานของศิลปินยุคใหม่ในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับสมัยก่อนเวลาศิลปินทำงานเนี่ยเราก็ต้องนำออกแสดงตามหอศิลป์ใช่ไหมครับจึงจะไปสู่สาธารณชนได้แล้วก็การแสดงในหอศิลป์เนี่ยบางทีก็มีขอบเขตจำกัดนะครับคนที่มาดูเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นคนที่ตั้งใจจริงเพราะว่าการเดินทางมาหอศิลป์ต่างๆไม่ได้ง่ายนะครับฝ่าฟันกับจราจรมีค่าใช้จ่ายหรือบางคนอยู่ไกลต่างจังหวัด
และหอศิลป์ส่วนใหญ่ก็มักจะอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับสมัยซึ่งปัจจุบันก็มีการออกไปสู่ในภูมิภาคต่างๆด้วยแต่ก็ยังอยู่ในเมืองใหญ่ๆนะครับเช่นอาจจะอยู่ในหาดใหญ่ภูเก็ตหรือไม่ก็ทางเหนือก็เชียงใหม่แต่จังหวัดต่างๆที่อยู่ไกลไกลออกไปก็อาจจะเข้าถึงลำบากแต่สมัยนี้ไม่ต้องนะครับเราสามารถที่จะเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆนะครับแม้แต่หอศิลป์ต่างๆทั้งของรัฐและของเอกชนนี่ก็สามารถเข้าไปชมทางเว็บไซต์ได้เราก็จะสามารถเข้าถึงได้ง่ายและที่สำคัญก็คือมันสามารถที่จะให้คนทั่วโลกเข้ามาดูนะครับเข้ามาดูได้พร้อมๆกันและศิลปินบางคนก็อาจจะมีการเรียกว่าแสดงสดกันเลยคือมีการสาธิตกันสดๆได้พูดคุยกับผู้มาชมและบางคนก็อาจจะสามารถที่จะตอบโต้กับผู้ที่เข้ามาดูงานออนไลน์ผ่านทางมือถือบ้างผ่านทางคอมพิวเตอร์ซึ่งเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรที่ง่ายในการเผยแพร่นะครับแล้วก็ง่ายซื้อขายตอนนี้ศิลปินเนี่ยอาจจะไม่ต้องออกไปตลอดโรงงานไปแสดงเพื่อจะให้คนมาซื้อหรือว่าเอาไปเสนอตามเทคโนโลยีหรือเอาไปงานศิลป์ต่างๆที่เอาไปแสดงในส่วนต่างๆเพื่อที่จะระบายมีการซื้อขายก็สามารถที่จะเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเขาหรือแม้ก็ในFacebook อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งสามารถที่จะติดต่อกับลูกค้าได้โดยตรงและก็ทั่วโลกได้ภายในเวลาเสี้ยววินาทีนะครับเอามาดูการหลอมรวมศิลปะไทยกับศิลปะตะวันตกนะครับว่าเป็นอย่างไรในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยศิลปะไทยได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวงการศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไปแล้วโดยศิลปินไทยหลายคนเรียนรู้และก็แสดงงานในต่างประเทศพร้อมนำกลับมาปรับใช้ในบริบทของไทยเองนะครับยกตัวอย่างการสร้างสถาปัตยกรรมร่วมสมัยเช่นวัดที่ใช้โครงสร้างโมเดิร์นแต่ตกแต่งด้วยลวดลายแบบวัดโบราณเช่นวัดร่องขุ่นนะครับชัดเจนเลยนะครับที่ประเทศไทยในยุคหลอกโลกาภิวัตน์ไม่ได้เป็นเพียงการรับอิทธิพลจากภายนอกเท่านั้นนะครับแต่ยังแสดงถึงพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่งซึ่งผสมผสานอดีตปัจจุบันและก็อนาคตเข้าด้วยกันอย่างงดงามนะครับศิลปะไทยยุคใหม่จึงไม่เป็นเพียงมรดกทางวัฒนธรรมแต่เป็นเครื่องมือทางปัญญาในการสื่อสารกับโลกและก็สร้างอัตลักษณ์ร่วมกันในระดับสากล นะครับคงเคยได้ยินคำว่าศิลปะไทยร่วมสมัยนะครับเป็นอย่างไรในยุคโลกาภิวัตน์ศิลปะไทยได้เข้าพ้นขอบเขตของศิลปะแบบประเพณีไปแล้วนะครับและเข้าสู่พื้นที่ของศิลปะร่วมสมัยอย่างเต็มรูปแบบนะครับโดยมีลักษณะสำคัญคือการเปิดรับแนวคิดใหม่การทดลองกับสื่อหลากหลายและก็การตั้งคำถามต่อบริบททางสังคมวัฒนธรรมการเมืองและตัวตนของศิลปินเองนะครับศิลปะไทยร่วมสมัยไม่ได้มุ่งเน้นเพียงความงามในเชิงสุนทรียะเท่านั้นแต่ให้ความสำคัญกับเนื้อหาและความคิดนะครับที่อยู่เบื้องหลังของผลงานโดยผลงานศิลปะจะมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นแบบนามธรรมนะครับคือ abstract art นี่แหละศิลปะการจัดวาง installation art ซึ่งผสมพวก mixed media ต่างศิลปะดิจิทัล art หรือแม้แต่ศิลปะเชิงแนวคิดที่เรียกว่า conceptual art ที่ไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัวแล้วนะครับเปิดกว้างมากหัวข้อที่ศิลปะร่วมสมัยมักหยิบยกออกมานำเสนอก็เช่นอัตลักษณ์และก็ความเป็นไทยที่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติความเหลื่อมล้ำทางสังคมการเมืองและสิทธิเสรีภาพต่างๆเทคโนโลยีและก็ผลกระทบของโลกดิจิตอลนะครับลักษณะทิศทางของศิลปะร่วมสมัยไทยนี่เป็นอย่างไรมาดูเลยนะครับในข้อแรกก็คือการหลอมรวมศิลปะไทยดั้งเดิมกับศิลปะสมัยใหม่ศิลปินไทยหลายคนยังคงยึดโยงกับรากวัฒนธรรมเช่นลายไทยพระพุทธรูปหรือความเชื่อพื้นบ้านแล้วนำมาตีความใหม่ด้วยเทคนิคและก็แนวคิดแบบร่วมสมัยอาจจะโดยใช้เทคนิคทันสมัยต่างๆที่เรียกว่า AR หรือ VR นะครับหรืองานสื่อสารมวลชนแบบ Interactive นะครับการสร้างพื้นที่ใหม่ของศิลปะศิลปินไทยนี่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในแกลเลอรี่หรือพิพิธภัณฑ์อีกต่อไปแต่เริ่มใช้พื้นที่สาธารณะเช่นตลาดชุมชนวิรางรถไฟหรือพื้นที่ออนไลน์เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานนะครับเพื่อเข้าถึงผู้ชมที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับและเรื่องของการเชื่อมโยงต่อชุมชนและสังคม
ศิลปะร่วมสมัยไทยจำนวนมากไม่เพียงแต่เป็นงานศิลป์เฉยๆเท่านั้นนะครับแต่หากยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารสร้างความเข้าใจและก็กระตุ้นส่วนร่วมของประชาชนเช่นโครงการศิลปะกับเยาวชนในพื้นที่ชายขอบหรือการทำงานร่วมกันกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะครับศิลปะกับเทคโนโลยีและก็สื่อใหม่เนี่ยในโลกดิจิทัลทำให้ศิลปินสามารถทดลองกับเสียงภาพเคลื่อนไหวปัญญาประดิษฐ์หรือแม้แต่พวกเมตาเวิร์ดนะครับแล้วก็ NFT ทำให้ขอบเขตของศิลปะไทยขยายไกลไปทั่วโลกด้วยเวลาอันรวดเร็วนี่นะครับบทสรุปของศิลปะร่วมสมัยจึงเป็นพื้นที่แห่งการคิดสร้างสรรค์ที่ไร้พรมแดนนะครับเป็นเวทีที่ศิลปินไทยสามารถสื่อสารปัญหาความหวังและตัวตนของพวกเขาในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันก็ยังคงหยั่งรากในความเป็นไทยอย่างแนบแน่นนะครับศิลปะไทยมรดกแห่งความงามและภูมิปัญญาเมื่อเรามองย้อนกลับไปศิลปะไทยไม่ใช่เพียงสวยงามทางสายตาเท่านั้นยังเป็นมรดกทางปัญญาและภูมิปัญญาที่สะท้อนถึงชีวิตความเชื่อและก็ค่านิยมของคนไทยในแต่ละยุคตั้งแต่สมัยทวารวดีสุโขทัยอยุธยามาถึงรัตนโกสินทร์ศิลปะไทยมีความหลากหลายทั้งกิจกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมหัตถศิลป์และก็ศิลปะการแสดงทุกแขนงล้นแฝงไว้ด้วยความศรัทธาความละเอียดอ่อนอัตลักษณ์ไทยที่โดดเด่นนะครับแม้ศิลปะไทยจะได้รับอิทธิพลมาจากต่างชาติแต่สิ่งที่งดงามก็คือคนไทยไม่ใช่ไม่เคยลอกเลียนแบบนะครับแต่เลือกที่จะรับมาปรับเปลี่ยนปรับปรุงกันกรองผสมผสานนะครับจนกลายเป็นศิลปะที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองที่ชัดเจนมีความแตกต่างและยังคงพัฒนาไปพร้อมกับโลกสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นศิลปะร่วมสมัยศิลปะดิจิทัลหรือสื่อใหม่ๆนะครับดังนั้นศิลปะไทยจึงไม่เพียงแต่การบอกเล่าเรื่องราวของอดีตแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยเราสื่อสารกับโลกในปัจจุบันนะครับการสร้างอัตลักษณ์ไทยในระดับสากลเป็นไปได้อย่างภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการบรรยายนะครับเวลาก็หมดนะครับเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศรีพันธ์นะครับจากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านนะครับที่ตั้งใจรับฟังแล้วก็หวังว่าเราได้เจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
2: อย่างนี
1: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
3: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
3: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
1: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
3: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทาง

0: จ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจาก

ท่อที่ออกจากคอนเดนซ์ต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

อ่ะเรามาต่อกันที่การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันในรูปแบบยังไม่กำหนดกันนะคะใช่แล้วมีคนบอกมันเป็นโลปิตานี่นาใช่เลยอ่ะหัวข้อนี้เป็นเรื่องอะไรคะบอกหน่อยสิอาจารย์อยู่หน้าที่101นะคะอ่ะทีนี้รูปแบบยังไม่กำหนดเนี่ยจริงๆมันมีหลายรูปแบบมากเลยมันก็จะมีรูปแบบ0หารด้วย0อินฟินิตี้หารอินฟินิตี้มีอะไรอีกคะในหนังสือ0ยกกำลังอินฟินิตี้แล้วก็0คูณกับอินฟินิตี้แล้วก็อินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้นะคะมันจะเป็นรูปแบบยังไม่กำหนดแล้วก็มีเพื่อนแอบไปอ่านมาว่ามันจะใช้โลปิตาลมาช่วยอะไรยังไงตอนนี้ถ้าง่ายๆเบื้องต้นก่อนอาจารย์จะบอกว่ามันอยู่ในรูปแบบ0ส่วน0กับอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้และเราจะใช้ยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแรกค่ะตัวอย่างที่ 2.9.1 โจทย์ว่าไงคะโจทย์ว่าไงคะอาจารย์จะหาอ่านโจทย์สิฝึกหาอะไรนะหาลิมิตพูดเลยนะ x เข้าใกล้อะไรคะ0ของอะไรคะ e กำลัง 3x ลบ1บวก 3x แล้วหารด้วยอะไรคะเยี่ยมมากเนี่ยฝึกอ่านสมการให้เป็นด้วยนะคะวิศวกรของเราเพราะฉะนั้นเราเรียนมาแล้วค่ะเราอาจารย์เก่งละอาจารย์เก่งแล้วนะจะแทนค่าลิมิตก็ทำไมเลยคะลิมิตทำไมเลยลิมิตหายจำได้ไหมลิมิตหายเลยนะเอาลิมิตเข้าไปเลยนะในหนังสือก็ยังค่อยๆกระจายไปที่ข้างบนหารด้วยกระจายที่ข้างล่างหลังตรงวิธีทำอ่ะแล้วเขาก็ไปคิดลิมิตข้างบนแล้วก็คิดลิมิตข้างล่างอาจารย์ไม่เอาละเก่งละนะอาจารย์ก็บอกว่าจะแทนค่าลิมิตหายไปเลยตรงไหนเป็น e ก็เขียนเหมือนเดิมแต่ตรงไหนเป็น x แทนที่ x ด้วยอะไรใช่แล้วไงต่อคะลบ1เหมือนเดิมใช่ไหมเพราะมันไม่มี x ให้แทนแต่ตรงไหนมี x แทนที่ x ด้วยอะไรอีกละ0เรียบร้อยแทนลิมิตข้างบนต่อไปตรงนี้ก็เป็น2เหมือนเดิมแต่ตรงไหนมี x แทนที่ x ด้วยแล้วก็ลบค่ะแล้วก็แทนที่ x ด้วยอะไรคะ0ตัวเองก็ใส่สีเดียวกันไปเลยก็ได้แต่ตัวอาจารย์เนี่ยเป็นผู้สอนกันเน้นว่าเนี่ยกำลังแทนแต่ละตัวตอนแทนสีก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องรู้3คูณ0ได้อะไรอาจารย์ก็เขียน0ไว้ก่อนลบ1

0: เหมือนเดิมแล้ว3คูณ0ได้อะไร0ไม่ต้องเขียนให้อาจารย์ก็ได้แต่ตัวเองต้องรู้เองอันนี้ก็เป็นอะไรอีกละ0ลบอะไรลบ0ทีนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องรู้ไม่รู้ก็ฟัง e กำลัง0มีค่าเป็น
1: 1
0: 1ห้ามบอกว่า e กำลัง0เป็น0มันต้องเป็นอีกแบบหนึ่งพูดตามตรงไม่1ก็0ใช่ไหม e กำลัง0ต้องมีค่าเป็น1ลบ1ไอ้0ลบ0ได้0แล้วเนาะ0ตัวหลังนี่ก็ไม่เขียนแล้วนะและ1ลบ1เป็นเท่าไหร่คะนี่แหละค่ะเป็นรูปแบบที่ยังไม่กำหนดแสดงให้อาจารย์เห็นแล้วมันไม่กำหนดนะมันเป็นปัญหามันเป็นปัญหาของอาจารย์ผมคิดแค่นี้ผมไม่ทำละไม่ได้ผมรู้ว่ามันเป็นปัญหาผมต้องหาทางแก้ไขผมถึงจะได้คะแนนผมก็มาต่อเขาบอกว่าเขาให้ใช้โลปิตานมาช่วยค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์จะไปดิฟค่ะนี่เนาะอาจารย์มาที่โจทย์ก่อนนะคะอาจารย์จะหาลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้0ของ e กำลัง 3x แล้วก็ลบ1บวก 3x แล้วก็หารด้วย 2x ลบ x กำลัง2และหนังสือก็บอกว่าคุณไปดิฟตัวบนจริงๆแล้วเนี่ยมันหารกันใช่ไหมมันยากมากเลยเพราะคุณต้องไปใช้สูตรดิฟผลหาร ล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างแต่ตอนนี้ไม่ใช่เขาบอกว่าในหนังสือค่ะไออันสุดท้ายอ่ะวิธีคิดอันสุดท้ายของหน้า102อ่ะเขาก็บอกว่าเขาไปดิฟตัวบนเขาก็ได้มาแล้วเขาก็ไปดิฟตัวล่างแล้วเขาก็ได้มาแล้วเขาก็เลยเอาไปแทนในโจทย์แต่อาจารย์จะเขียนอีกแบบหนึ่งให้คุณนะอาจารย์จะเขียนอย่างนี้ค่ะอาจารย์บอกแล้วอาจารย์รู้ว่ามันเป็นรูปแบบยังไม่กำหนดอาจารย์จะใช้โลปิตานมาช่วยการใช้โลปิตานก็คืออาจารย์ก็จะหาลิมิตเมื่อ x เข้าสู่0ถ้าไม่ค่อยเข้าใจก็ทำตามในหนังสือเก่งขึ้นก็จะรู้ว่าจะทำยังไงหมายความว่าอาจารย์จะไปดิฟe กำลัง 3x ลบ1บวก 3x ตัวบนแล้วก็ดิฟตัวล่างค่ะซึ่งตรงเนี้ยอาจารย์ก็สอนรุ่นพี่ด้วยเนาะรุ่นพี่ก็ใช้โลปิตานตรงนี้ด้วยนะก็ไม่รู้ว่าพี่จะมาดูไหมนะแต่จะบอกน้องให้มีประโยชน์ก็คือน้องต้องใช้แน่ในอนาคตเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นลิมิตค่ะเมื่อ x เข้าใกล้0อันดับแรกทำอะไรคะมองตรงนี้ค่ะดิฟมันอยู่ตรงนี้ทำไงเอ่ยเสื้อเหลืองตั้งใจเรียนค่ะทำไงคะดิฟมันทำไมคะมันกระจายดิฟมีเสียงแว่วๆกระจายดิฟเข้าไปที่ก้อนแรกขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรคะลบค่ะแล้วก็ดิฟเลขอะไรคะเลขหนึ่งแล้วก็บวกหนุ่มที่ง่วงนอนดึงเลขอะไรออกมาคะเนี่ยดึงเลข3แล้วก็ dx by dx เขาบอกเมื่อคืนง่วงมากเลยอย่างนี้เสร็จละต่อไปค่ะอาจารย์ก็จะดิฟก้อนนี้อีกทำไม่ได้ก็เอาอีกค่ะดึงเลขอะไรไปคะดึงเลขอะไรออกมา2แล้วก็ dx by dx ดึงนะไม่ใช่กระชากนะอาจารย์เขียนวงเล็บไม่ค่อยคุมอาจารย์ก็ทำให้มันใหญ่กว่าเดิมถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่คุมคุณก็อย่าเพิ่งไปเขียนก็ได้มาถึงก้อนนี้แล้วค่ะคุณก็เป็นลบแล้วก็ดิฟอะไรคะดิฟ x กำลัง2ทีนี้ทุกคนมองบนกระดานเลยจะสอบแล้วแล้วถ้าเรายังดิฟอันนี้ไม่ได้เราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยช่วยกันค่ะถ้าเราจะดิฟก้อนเนี้ยเราก็ต้องไปใช้ของเก่าอะค่ะสูตรไหนคะเพิ่งเรียนเมื่อกี้เนี่ยดิฟ e กำลัง u ได้ e กำลัง u du by dx ใครไม่เป็นก็ดูดิฟ e ก็คือฐาน u คือสิ่งที่อยู่ข้างบน

0: U คืออะไรคะอือหือเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ E กำลัง U ตัวเดิมอาจารย์ก็ได้ตัวเดิมที่ชื่อว่า E กำลังอะไรคะ 3X จบแล้วอาจารย์ก็ดิฟแต่ U เป็นรู้เหมือนเพื่อนไหมอ่า 3X ที่มันเป็นสี่เหลี่ยมอะค่ะต่อไปดิฟ1เป็นอะไรคะอ่าเยี่ยมแล้ว dx by dx ก็0เนาะ1 1คูณ3ได้อะไรได้3เธอจะโดนหลอกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ dx by dx เป็น0เนาะ
1: ครับอยู่1น่ะ
0: 1 1คูณ2ได้2อ่ะทีนี้มาดิฟค่ะใครไม่เป็นนะใครดิฟไม่เป็นนะให้เพื่อนข้างๆจัดการได้เลยดิฟ x กำลัง2กระชากอะไรลงมาแล้ว x เหลือกี่ตัวใครตอบไม่ได้เนี่ยจัดการได้เลยค่ะขั้นสุดละเกินเยียวยาละเพราะฉะนั้นดิฟก้อนนี้ได้เลขอะไรออกมาคะได้3เหมือนเจ๊แหม่มไหมได้แล้วนะแล้วตรงนี้ก็บวก3เหมือนเดิมข้างล่างก็เลยเหลือ2แล้วก็หารด้วย 2x แบบนี้เนาะมีหนุ่มมานั่งข้างๆเราตั้งใจเรียนมากเลยมองกระดานแบบตาเป็นมันขวับจะแทนค่าลิมิตลิมิตทำไมเลยคะหายเลยนะใช่ไหมอาจจะแทนค่าลิมิตลิมิตหายอาจารย์หายแล้วนะe กำลัง3ตรงไหนมี x แทนที่ x ด้วย0อย่าแทนไปเรื่อยนะแล้วก็บวก3บางคนน่ะตอนแทนค่ายังมีลิมิตอยู่เลยได้ไปแทนค่าแค่นี้ก็ผิดละผิดหลักที่สำคัญเลยจะแทนลิมิตลิมิตต้องหายแล้วตรงไหนมันเป็นลิมิตของ x ตรงไหนมี x ก็ต้องแทนที่ x ด้วยอะไรคะเนี่ยใช่ทีนี้เก่ง3กำลัง0มีค่าเป็น1นะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นอะไรคะ6หารได้เยี่ยมจบง่ายจิ๊บในหนังสือก็อธิบายละเอียดยิบผมก็เบื่อไม่ต้องเขียนเยอะก็ได้เอาที่ตัวเองเข้าใจนะคะใช่เดี๋ยวจะโลปิตานต่อนะคะอาจารย์ว่าอันนี้ง่ายอยู่เนาะอาจารย์ไปต่อนะไม่ทวนให้นะจะได้เจอสูตรเยอะๆนะคะพี่แว่นพี่น้องรู้เมืองไหมอาจารย์ขอถามหน่อยพี่น้องทําไมผู้ชายใส่หมวกกันน็อกสีชมพูผู้หญิงใส่หมวกกันน็อกสีแดงใส่ผิดอันใช่ไหมคะคะหรืออาจารย์ดูผิดสีหรือมันคนละไซส์ถูกแล้วใช่ไหมน่ารักมากเลยเราเจอเขาสองคนนะคะขับขี่ปลอดภัยมากอาจารย์ต่อนะเรามาดูโจทย์หน้า103ซิไอ้สองคนนั้นน่ะสองคนนั้นน่ะมีความสุขจิกจอกจิกจอกกันอ่ะสองคนนั้นอ่ะตัวอย่าง 2.9.2 หน้า103โจทย์ว่าไงคะผมนั่นแหละไม่ต้องใครครับผม
1: ครับ
0: โจทย์ว่าไงรูทที่เท่าไหร่คะรูทที่3ของ x แล้วก็ไงชักโมโหอาจารย์ละหารแล้วก็บวกดูดีมากเลยเห็นไหมคนเรานี่นะทีนี้อาจารย์ทำอะไรต่อคะคิดวันนี้มี2ตัวอย่างแค่นั้นแหละคิดจะใช้เริ่มยังไงคะแทนค่าอะไรคะแทนค่าลิมิตหายในหนังสือเขาไปทำข้างบนทำข้างล่างอาจารย์เราทำรวบเลยทีเดียวนะคะทีนี้ลิมิตหายแล้วนะอาจารย์ก็จะได้รูทที่3ของอะไรคะ x เป็นอะไรคะอินฟินิตี้ แล้วก็บวก2

0: ต่แทนที่ x ด้วยอะไรอีกละ infinity แล้วก็หาร x เป็นอะไรคะ infinity แล้วก็บวกรูทที่4ของ x แต่ x เป็นอะไรคะ infinity มีบางคนบอกผมเบื่อมากนั่นแหละแปลว่าได้ละชักเบื่อเนี่ยพอชักได้ละอ่ะทีนี้รูทที่3ของ infinity อ่ะได้อะไรinfinity เนาะเยอะเนาะแล้วมันเอา2ไปคูณกับ infinity เยอะไหมก็เยอะนะ infinity ก็อยู่ที่เดิมเนาะรูทที่4ก็ต้องเยอะไหมเยอะและไอ้เยอะบวกเยอะเยอะไหมเยอะและไอ้เยอะบวกเยอะก็เยอะไหมเยอะโคตรเยอะนี่แหละเป็นรูปแบบอะไรคะไม่กำหนดค่ะให้ใครมาช่วยคะอาโลปิตานเธอมาช่วยฉันหน่อยอะโลปิตานจ๋าเลยอะเริ่มอาจารย์ลิมิตเมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้ไม่ใช่ว่า x ต้องเข้าสู่0อย่างเดียวนะ x เข้าสู่อินฟินิตี้ก็ได้นะคะรูทที่3ของ x ลบกับบวก 2x แล้วก็หารแล้วก็ x บวกรูทที่4ของ x อ่ะอย่างนี้เนาะอ่ะแล้วไงต่อโลปิตานมาช่วยว่าไงโลปิตานมาช่วยยังไงเลยโนบิตะทำอะไรต่อทำไงคะ
1: กระจาย
0: อืมกระจายอะไรมีคนส่งเสียงแล้วค่ะดิฟค่ะเราเก่งขึ้นเนาะอาจารย์ก็เลยดิฟรูทที่3ของ x บวกดิฟเลข2 x เก่งเอา2ไปไว้ข้างหน้าแล้วก็ x ขอถามนะคนนี้คนอื่นห้ามตอบ dx by dx เป็นโอเคหลายรอบละหลายรอบละอ่ะข้างล่างก็จะเป็นดิฟอะไรคะดิฟ x แล้วก็บวกดิฟรูทที่4ของ x จริงๆบางคนรู้ว่าเป็นรูทมันดิฟเดี๋ยวอาจารย์เขียนวงเล็บใหญ่ๆนะเป็นรูทมันดิฟไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นเศษส่วนจะทำไปไวๆเลยก็ได้นะแต่ถ้าคนไม่ได้ก็ค่อยๆไปค่อยๆทำนะคะไม่ต้องรีบเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ลิมิตค่ะเมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้อะนะอันนี้ก็ดิฟอาจารย์รู้ปัญหาแล้ววงเล็บมันชอบเล็กเกินไปอาจารย์ก็เลยเขียนวงเล็บทีหลังดีกว่าอ่ะมาฝึกค่ะเป็นรูทต้องเปลี่ยนเป็นเศษส่วนไอ้เนี่ยคือ x กำลัง1รูทที่3ไอ้นี่ก็ x กำลัง1รูทที่4ทีนี้ตอนจะเปลี่ยนอย่างนี้ค่ะx ยกกำลังหนึ่งอาจารย์ทำไมอาจารย์ยกไปสูงจังบางคนน่ะยกไม่สูงอ่ะมันแทบจะต่ำมากๆเลยไม่เป็นเลขยกกำลังละเพราะอาจารย์เตรียมจะให้เป็นเลขยกกำลังแล้วมันก็เลยเป็นส่วนได้เลขอะไรคะ3เรียบร้อยแล้วไอ้นี่เป็น1คูณ2เลยได้อะไรเลยคะ2แล้วก็หารไอ้นี่เป็นอะไรอีกละ0เนาะเป็น1นะคะแล้วตรงนี้ค่ะเอาอีกค่ะเราก็จะดิฟx ยกกำลัง1ยกให้สูงเลยแล้วมันเป็นชื่อว่ารูทที่เท่าไหร่นะอาจารย์ก็ส่วนด้วยเลข4ค่ะและอาจารย์ค่อยใส่วงเล็บค่อยๆทำนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นลิมิตเมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้อาจารย์จะดิฟแล้วนะมาช่วยกันค่ะกระชากอะไรลงมาคะ1ส่วน3 x ก็จะเป็นยกกำลังเราเก่งเราก็มาเขียนตรงนี้1ส่วน3ลบ1ได้เท่าไหร่คะห้ามตอบว่า0นะ1ตรงนี้ก็คือ3หาร3เนาะแล้วตัวเองถึงจะได้อะไรคะลบ2ส่วน3เนี่ยตัวเองก็มาเขียนตรงนี้ทีหลังค่ะไปคือถ้าเราเขียนตรงนี้มันจะต้องมาเขียนลิมิตด้วยมันเยอะนะคะอ่ะตรงนี้1เหมือนเดิมใครไม่ได้ก็เอาใหม่ค่ะอาจารย์ก็ดิฟอีกเอาสีเขียวอ่ะใครแบ

จารย์ผมขอโชว์หน่อยผมดิฟได้มีคนส่งสผมแล้วกันเนาะไม่ใช่เสื้อเหลืองค่ะหลังเสื้อเหลืองค่ะหลังเสื้อเหลืองอาจารย์คาดหวังนะคิดว่าผมไหวอ่ะดิฟ x กำลัง1ส่วน4กระชากอะไรลงมาคะเยี่ยมเห็นไหมอาจารย์มองไม่ผิดนะ x เนี้ยก็จะเป็น1ส่วน4แต่ลบไปเท่าไหร่คะลบอะไรก่อนลบ1เขาน่าจะตอบเลยมั้งเมื่อกี้ใช่ไหมและจริงๆแล้วมันก็คือ1ส่วน4ลบ4ส่วน4เพื่อนเขาเก่งมากเลยเขาตอบมาเลยว่าได้ลบ3ส่วน4อาจารย์คิดว่าอย่างนั้นนะใช่ไหมเขาได้นะคะเห็นไหมเรามองไม่ผิดนะเนี่ยแล้วตรงนี้อาจารย์ก็ใส่วงเล็บเหมือนเดิมและทีนี้อาจารย์ก็จะได้เดี๋ยวจะพยายามทำให้เหมือนในเอกสารหน่อยอาจารย์ก็จะได้ลิมิตค่ะเมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้ดูนะคะ1ส่วน3เหมือนเดิมค่อยนะอาจารย์ถามก้อนนี้ติดลบควรอยู่ข้างบนไหมมันก็จะได้ x กำลังอะไรคะเดี๋ยวเขียนนี่ตามๆหน่อย x กำลังอะไรคะ2ส่วน3แล้วตัวเองก็บวก2เหมือนเดิมนะหารเหมือนเดิมนะ1บวกอาจารย์เขียนอย่างนี้เนาะ1ส่วน4ตามๆหน่อยเหมือนเดิมค่ะก้อนนี้ยกกำลังติดลบคนอยู่ข้างบนไหมมันก็ลงมาตรงไหนคะข้างล่างของส่วนตรงนี้นะค่อยๆ คิดทีละส่วนเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ใส่วงเล็บค่ะอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้ว่าลิมิตค่ะเมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้พร้อมยังอาจารย์ก็จะได้1ส่วน3เหมือนเดิมนะมันเป็นเศษส่วนสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรได้รูทมันจะได้ x กำลัง2อาจารย์ทำไมดึงมาต่ำจังเลยเพราะ3มันเป็นการบอกว่ารูทที่เท่าไหร่คะจบแล้วก็บวกอะไรคะบวก2แล้วก็หาร1บวกก็อย่าพึ่งไปถอดใจทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างก็ค่อยๆค่ะตรงนี้ก็เป็น x กำลังอะไรคะ3แต่ส่วนได้4คือรูทที่เท่าไหร่คะรูทที่4แค่นี้เองค่อยๆ คิดค่อยๆทำและหลังจากนั้นไงต่อถึงตรงนี้แล้วไงต่อเยี่ยมเสื้อดำบอกว่าแทนค่าลิมิตก็หายใช่ไหมอาจารย์ก็จะได้1ส่วน3รูทที่3สแควร์รูทตรงไหนมี x แทนที่ x ด้วยแทนที่ x ด้วยอินฟินิตี้แต่มันมีกี่ตัวคะ2ก็เขียนไปแล้วเขียนรูทให้มันคุมตั้งสตินะอยากจะแทนที่ x แต่มันมีที่ให้แทนไหมไม่มีได้อะไรเลยคะห้ามบอกเป็น0คือเราทําเหมือนเดิมอะแต่มันไม่มีให้แทนอะไอ้ข้างล่างก็ได้อะไรเหมือนเดิมคะ1ตรงนี้ก็เป็น1ส่วน4รูทที่4แต่แทนที่ x ด้วยอะไรนะคะใช่แล้วอินฟินิตี้แต่ยกกำลังอะไรนะ3เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะบอกว่าอาจารย์ก็จะได้อาจารย์ขี้เกียจแล้วนะถ้าอินฟินิตี้อยู่ในรูทได้อินฟินิตี้ไหมก็อินฟินิตี้ก็เยอะแล้วไอ้เยอะคูณกับ3เยอะไหมเยอะเดี๋ยวรู้สึกจะเศษส่วนเยอะไปหน่อยแล้วก็บวก2เหมือนเดิมมาดูก้อนนี้ค่ะได้1เหมือนเดิมได้บวก1เหมือนเดิมนะไอ้รูทอินฟินิตี้ถึงแม้มันจะเป็นรูทที่4เยอะไหมคะเยอะและไอ้เยอะคูณกับ4เยอะไหมคะเยอะแล้วอาจารย์สอนแล้วใช่ข้างบนเรียกว่าเศษข้างล่างเรียกว่าส่วนแล้วส่วนมันเป็นอินฟินิตี้มันทำไมคะมันมาก5ก้อนนี้เลยกลายเป็นอะไรคะส่วนมากเป็น0อาจารย์สอนไหมไม่คุ้นเลยเหรอคะและอาจารย์ก็จะพูดว่าอันนี้เศษอันนี้ส่วนมันเป็นอินฟินิตี้แปลว่ามันมาก

ค่าก้อนนี้จะเป็น0ส่วนมากเป็น0ส่วนมากเป็น0ส่วนมากติด f ส่วนมากติด f เนี่ยพูดมั้ยไม่พูดหรอน่าจะไม่พูดเออพูดไหมไม่เดี๋ยวพูดตรงนี้ไหมก่อนส่วนมากติด f พึ่งเลยใช่ไหมอาจจะไม่ก็ได้คืออาจจะเป็นของรุ่นพี่ก็ได้อะฮะอย่างนี้เนาะอาจารย์จะบอกว่าสมมุติเนี่ยอาจารย์มีเค้กเนาะอาจารย์มีเค้กอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยค่ะและอาจารย์ซื้อมาเนี่ยอาจารย์ก็จะได้กินเค้กอยู่คนเดียวเนาะอ้วนอยู่คนเดียวเลยเนาะแล้วตอนนี้อาจารย์ก็แบบอาจารย์ก็มีแฟนเนาะอาจารย์ก็ต้องแบ่งให้แฟนอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็จะได้กินแค่ครึ่งเดียวงี้ใช่ไหมคะแปลว่าเค้กของอาจารย์ถ้าอาจารย์เขียนเค้กเป็นวงกลมมันก็จะเป็นเลข0อาจารย์ก็เลยเปลี่ยนเค้กเนี่ยเป็นรูปดอกไม้แล้วก็หารด้วย2แปลว่าอาจารย์จะได้กินคนละครึ่งกับแฟนอาจารย์เนาะแล้วทีนี้อาจารย์มีลูกแฝด2คนอาจารย์ก็เลยได้กินเค้กตอนเนี้ยเหมือนมันต้องหาร4แล้วอะค่ะแฟนด้วยอาจารย์ด้วยอาจารย์ก็จะได้กินเค้กแค่นี้เนาะคุณบอกหูเอาแต่ครอบครัวตัวเองขี้อิจฉาอยากจะกินด้วยปะโทปะโทอันนี้ประมาณ40คนมีคนบอกแค่นี้มั้งเนี่ยแค่นี้ได้กินอยู่แค่นี้คุณยังใช้คำสุภาพรุ่นพี่ค่ะบอกมันจะได้ดมสิไม่ได้กินอาจารย์ก็บอกก็อยากมาขอเองทีนี้คุณพอมองทิศทางไหมถ้าเกิดว่าข้างบนเนี่ยอาจารย์มีเงินซื้อเค้กแล้วคนเนี่ยไม่ใช่แค่40ยังได้ดมเลยแล้วถ้ามันเยอะมากๆจนอาจารย์ไม่รู้จะเป็นอะไรก็เลยเขียนว่าอินฟินิตี้คุณก็จะท่องว่าข้างบนเป็นเศษข้างล่างมันเป็นส่วนมันเป็นอินฟินิตี้แปลว่ามันมากค่าก้อนนี้ก็เลยเป็น0เศษส่วนมากเป็น0ข้างบนเศษข้างล่างส่วนมันเป็นอินฟินิตี้แปลว่ามันมากก้อนนี้ก็เป็น0ส่วนมากเป็น0ส่วนมากเป็น0ส่วนมากติด f ส่วนมากติด f ส่วนมากติด f ส่วนมากติด f ไหนๆก็ไหนๆอันนี้ถือว่าสอนละเขาผ่านคำว่าส่วนมากติด f นี่แปลว่าสอนละนะทีนี้อาจารย์ก็พูดใหม่ในทางตรงกันข้ามอาจารย์มีเค้กแต่ค่ะทิ้งไว้ในตู้เย็นเฉยๆให้มันขึ้นลามันหมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่าหาค่าไม่ได้ค่ะซึ่งมันก็จะย้อนกลับไปว่าเป็นอินฟินิตี้นั่นแหละให้นึกถึงเรื่องนี้เนาะแล้วก็ค่อยๆไต่มาอาจารย์กินเค้กคนเดียวอ้วนคนเดียวแฟนแบ่งครึ่งมีลูกแฝดคุณอยากกินคนทั้งโลกอยากกินส่วนมากเป็น0ส่วนมากติด f แล้วก็ลืมค่ะไม่มีเวลาเค้กขึ้นลามีอีกเรื่องหนึ่งค่ะถ้าไม่มีเงินซื้อเค้กค่ะไม่มีเงินค่ะแต่เตรียมอะไรคะมีคนเตรียมกินเยอะแยะเลยหรือจะอะไรก็ตามแต่เริ่มต้นคือเราไม่มีเงินมันก็จะได้อะไรอยู่ดีคะได้0เพราะเราไม่มีตังค์อะไม่ได้เค้กอะไรเลย0ตรงนี้กับ0ตรงนี้ไปลองเปรียบเทียบนะ0คือไม่มีเงินน่ะไม่มีเงินซื้อเค้กลูกจะกินแฟนจะกินมันก็คือไม่ได้กินน่ะไม่มีตังค์อะค่ะเนาะจริงๆแล้วคณิตศาสตร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตหมดแหละแล้วเราเอาไปเปรียบเทียบให้ได้แล้วเราก็จะเข้าใจอะไรมันมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ส่วนมากติด F ไปแล้วใช่ปะก็เครียดละทีนี้หมายความว่าหลังจากรู้ตรงนี้ก็ไม่ต้องเครียดค่ะง่ายนิดเดียวเลยตอนนี้พยายามทำส่งกันบ้านนี่ใช่ไหมเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้คะแนนเก็บเต็ม20ส่วน20ไม่เต็มก็จะให้เต็มจะพยายามให้เต็มแล้วทีนี้หน้าที่ค่ะทำข้อสอบกลางภาคให้ได้1ข้อค่ะ1ข้อได้กี่คะแนนคะ5คะแนนมันมีทั้งหมด8ข้อค่ะ
แต่คุณเลือกทำแค่กี่ข้อคะ6ข้อเพราะ6 5เท่าไหร่คะ30อาจารย์ไม่เคยหวังอะไรเยอะค่ะชีวิตนี้อาจารย์หวังว่าอาจารย์ได้มอบให้คุณไปแล้วนะ20คะแนนไม่ให้ก็จะให้รับอะต้องทำให้รับให้เอาให้ได้แล้วก็ทำข้อสอบให้ได้ข้อหนึ่งแล้วถ้าคุณได้25เต็ม50คุณทำแบบนี้กับไฟนอลคุณก็จะผ่านค่ะข้อเดียวเองไม่ยากนะถ้าจะพยายามใช่ไหมแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวเองต้องเรียนแบบเข้าใจจริงๆมากกว่าเพื่อไปต่อข้างหน้ามากกว่าไม่เข้าใจก็ย้อนกลับมาดูได้ค่ะอย่างนั้นอ่ะสำคัญกว่าอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้สมมุติเจออันนี้จริงๆแล้วเนี่ยลองไปอ่านหนังสือเล่มไหนก็เถอะเขาไม่ได้อธิบายให้คุณนะแต่อยู่ๆก้อนนี้หายไปเลยแล้วคุณก็เกิดคำถาม108ว่าอะไรยังไงนะคะแต่มันคือที่มาแบบนี้ค่ะข้างบนเรียกว่าเศษข้างล่างเรียกว่าส่วนมันเป็นอินฟินิตี้แปลว่ามันมากก้อนนี้เลยกลายเป็นอะไรคะเศษส่วนอินฟินิตี้แปลว่ามันมากกลายเป็นอะไรคะ0 0บวก2ได้2 1บวก0ได้1มันก็คือ2จบนะคะแบบนี้ทีนี้อาจารย์จากเวลาที่เหลือเนาะจะได้ช่วยทำกันบ้านนิดหน่อยนะอาจารย์จะทวนเรื่องดิฟของมีหนุ่มๆเลือกมาให้อาจารย์แล้วข้อ19แบบฝึกหัดข้อที่19นะคะอาจารย์จะหาดิฟตัวนี้ค่ะเพื่อนเลือกนะคะ5ลบรูท2ค่ะแล้วก็ยกกำลังคอร์ดไฮเปอร์โบลิกอาจารย์สร้างโจทย์เองนี่แหละค่ะก็ดูแบบแล้วก็รูทแต่ตอนไปใช้จริงๆนะคุณจะรู้สึกโอ้ยมันไม่ได้ยากขนาดนี้เลยนะแต่บางทีมันก็มีคำถามนะไม่เห็นต้องเอาขนาดนี้เลยเอาแบบธรรมดาก่อนก็ได้นะมาช่วยกันค่ะว่าไงเอ่ยข้อนี้มันใครตอนนี้อาจารย์เริ่มต้นเลยเนาะตอนจะทำโจทย์คณิตศาสตร์เนี่ยต้องมองให้ออกค่ะมองให้ออกว่ามีอะไรบ้างตอนนี้คุณมีก้อนหน้ากับก้อนหลังใช่ไหมมีคนเถียงไม่ใช่ผมมีไอ้นี่ลบไอ้นี่อาจารย์ก็บอกว่าใช่คุณมีก้อนหน้าที่มันลบกันค่ะเนาะคุณต้องมีหน้ากับหลังกับคุณต้องมีบนกับล่างเสมอเลยเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้มาช่วยกันเลยนะด้วยเวลาที่เหลืออยู่เนาะเราจะได้คุยกันเยอะๆอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้ว่าไงนะคะหน้าไหนแบบฝึกหัดข้อที่19ค่ะอาจารย์ก็จะได้ว่าหน้าค่ะแค่เขียนเนาะหน้าแล้วไงคะดีฟหลังคือตัวนี้ค่ะแล้วก็บวกอะไรนะคะหลังลอกมาเลยค่ะแล้วก็อะไรนะคะดิฟตัวหน้าค่ะอันนี้มี2พจน์มี2ก้อนคุณก็ต้องใส่วงเล็บนะคะทีนี้3 x เนี่ยอาจารย์ไม่ใส่วงเล็บก็ได้เพราะมันมีก้อนเดียวอาจารย์ได้ตรงเนี้ยโอเคหนูรู้จักหน้าหลังแล้วหนูท่องได้หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าได้เสมอแล้วอย่าเพิ่งไปถอดใจค่ะก้อนเนี้ยคิดไหมคะไม่คิดแค่ลอกค่ะแค่ลอกลงมาเฉยๆอาจารย์ก็ไม่ใส่วงเล็บ 3x ละแล้วดิฟตัวนี้ใช้สูตรอะไรคะถ้าไม่รู้สูตรไปต่อไม่ได้ค่ะท่องสูตรเองค่ะไม่มีสูตรให้สูตรเมื่อกี้คือดิฟอะไรไม่ e ค่ะเพราะไม่มี e อะไรนะ a รอด้วยเก่งด้วยดิฟ a กำลัง u ผมตอบต้องเยอะไม่เห็นพูดอะไรเลยอาจารย์นี่ดิฟ a กำลัง u ก็ได้อะไรคะ a กำลัง u ตัวเดิมแล้วก็ ln a เสื้อเหลืองถามอะไรไหมเหมือนจะมองอะไรไม่เห็นให้อาจารย์ช่วยไหมเสื้อเหลืองเขาบอกเขาไม่ถามอาจารย์หรอกเขาถามเพื่อนทำไมนะเสื้อเหลืองไม่แก้อะไรนะ

ก้อนเนี้ยก้อนอ้วนเนี่ยก้อนอ้วนคือหน้านะก้อนนี้คือหลังมันก็คือหน้าเนี่ยนะหน้าดิฟหลังบวกหลังแล้วก็ดิฟตัวหน้าใช่ตรงนี้ไหมเสื้อเหลืองใช่รีบใช้ก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวผมโดนอีกเราไม่ขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้น A เป็นอะไรคะทุกคนU ค่ะอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นกลัวที่ไหนไฮเปอร์โบริก 5x กำลัง2ใช่ปะของเก่านุ่นอีกเครียดอีกเพราะฉะนั้นได้ A กำลัง U ตัวเดิมอาจารย์ก็เลยได้อะไรคะรูท3คอร์ดไฮเปอร์โบริก 5x กำลัง2เหมือนเดิมแล้วลอนอะไรคะเก่งลอนรูท3แล้วอาจารย์ก็ดิฟ U คือเก่งมากคอร์ดไฮเปอร์โบริก 5x กำลัง2ข้างหลังมีพจน์เดียวก้อนเดียวก็เลยไม่ใส่วงเล็บอาจารย์ไปต่อก่อนเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะมาช่วยอีกทีนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เหมือนเดิมค่ะไม่ได้ดิฟนะคอร์ดไฮเปอร์โบริก 5x กำลัง2เนี่ยก้อนนี้แค่ดึงลงมาเฉยๆทีนี้เราเก่งขึ้นดิฟตัวนี้ค่ะดิฟตัวนี้เป็นอะไรคะ0อาจารย์ได้ยินเสียงนะแล้วอันนี้ขั้นด้วยเครื่องหมายลบอาจารย์ก็เลยเอาลบมาไว้ข้างหน้านี้เลยใช่ไหมแล้วอาจารย์ก็จะดิฟอะไรคะดิฟรูท2และอะไรคะคอร์ดไฮเปอร์โบริก 3x ค่อยๆเขียนค่ะไม่รีบเลยค่ะ1ข้อ30นาทีค่ะทำไมผมต้องค่อยๆเพราะผมจะไม่ได้ไปต่อค่ะคุ้มค่ะผมเรียนไปแล้วจะ8ครั้งก่อนคุณสอบไม่เอาแล้วผมไม่อยากเรียนซ้ำแล้วผมก็ต้องไปต่อให้จบนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะได้ก้อนนี้เป็น5ลบรูท2ค่ะคอร์ดไฮเปอร์โบริก 3x ค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นรูท3คอร์ดไฮเปอร์โบริก 5x กำลัง2แล้วก็ลอนรูท3ไอตรงนี้ใช้สูตรอะไรคะมีเพื่อนบอกว่าช่วยใช้สีเข้มๆหนักๆเฮ้ยเก่งมันคือสูตรที่เท่าไหร่จำอะไรไม่ได้เลยตัว T อาจารย์อย่ามาถามเดี๋ยวอาจารย์จะลบนะคุณรู้จักอะไรนะไม่ต้องเขียนตามนะคะไซน์คอสแล้วก็อะไรคะแทนจะเป็นไฮเปอร์โบริกหรืออะไรก็เถอะไม่สนใจทำไมไม่สนใจเพราะอาจารย์รู้ว่าแทนมีทีสูตรที่6คือต้องมีอะไรคะมีทีคือคอทแล้วเพื่อนก็เลยพูดว่าไฮเปอร์โบริกอาจารย์แค่เติมตรงนี้เองมันคือสูตรที่6ค่ะดิฟตัวนี้แล้วคุณจะต้องมาท่องสูตรที่3ใช่ไหมดิฟแทนได้อะไรคะเศษกำลัง2เยี่ยมดิฟคอทก็ได้คล้ายๆเศษกำลัง2แต่ต้องเติมคำว่าอะไรเข้าไปโคเห็นไหมเราไม่กลายเป็นโคแล้วเพราะเราจำได้ใจร้ายอาจารย์ปากแรงมากเปล่าจะได้จำได้เราเติมคำว่าโคเข้าไปเพราะฉะนั้นอาจารย์จำสูตรอย่างนี้นะดิฟคอทไฮเปอร์โบริกยูดอาจารย์กำลังจะบอกว่าตอนไปถึงในห้องสอบอะค่อยๆไล่เหมือนที่อาจารย์ไล่นี่แหละค่ะนะคะแล้วเราก็จะได้ก้อนเนี้ยสูตรของไฮเปอร์โบริกอะ4 5 6จะติดลบมันก็จะได้ลบโคเซกไฮเปอร์โบริกกำลัง 2u แล้วก็ du by dx ใครจำอะไรไม่ได้ก็เริ่มตั้งใจใหม่นะ dip cot hyperbolicคือฉันจะดิฟไฮเปอร์โบริก U คืออะไรคะโอเคนะอาจารย์ก็จะได้ติดลบค่ะโคเซกไฮเปอร์โบริกกำลัง2 U เป็นอะไรคะ 5x กำลัง2

หนุ่มคนนี้บอกนะแล้วก็ดิฟยูเป็นอะไรอีกแล้วคะ 5x กำลัง2ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะ2คนนี้ตอบอาจารย์นะคะเนี่ยมานั่งข้างหน้าเนี่ยช่วยได้จริงๆนะอย่าแย่งกันนะข้างหน้าน่ะแล้วก็รู้3คอสไฮเปอร์โบลิก 5x กำลัง2อ่ะทีนี้มาตรงนี้ค่ะใช้สูตรอะไรอีกแล้วคะอาจารย์ก็เลยดึงมาสีม่วงค่ะได้แล้วมั้งสีม่วงใช้สูตรเดิมคือสีแดงนะ A คืออะไรคะเก่ง U คืออะไรเอ่ยคอร์ดไฮเปอร์โบลิก 3xอาจารย์ก็จะได้ a กำลัง u เหมือนเดิมลอกลงมาเลยค่ะแล้วก็อะไรคะลอน a คือลอนอะไรคะรูท2อาจารย์ที่ไม่พอเนาะเดี๋ยวขอซูมเข้านิดนึงอ่ะแล้วก็ดิฟอะไรนะคะ u คืออะไรคะนี่ไงคอร์ดไฮเปอร์โบลิก 3x เยี่ยมมากถ้าไม่เข้าใจจริงตึ้งไม่ได้พูดจริงๆนะแล้วถ้าอาจารย์ไม่สอนแบบนี้ถ้าสอนแบบธรรมดามันก็ได้แค่นั้นแล้วมันเอาไปประยุกต์อะไรไม่ได้เลยตอนเจอสิ่งที่ยากแต่จริงๆมันทำได้หมดแต่ค่อยๆไปจำไม่ได้ก็ย้อนกลับมาดูใหม่แค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยคือก้อนเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ลบแล้วมันไปคูณกับข้างหน้าหมดใช่ไหมอาจารย์ก็เลยเอาติดลบไว้ข้างหน้านี้เลยนะแค่นี้เองเนาะเขาคงหมายค่ะว่าดึงเลข5ออกมาก่อนใช่ไหมแล้วคุณก็ดิฟ x กำลัง2คุณกระชากเลขอะไรลงมาคะ2แล้ว5คูณ2เป็นเท่าไหร่คะ10แล้ว x เหลือ x กำลังอะไรคะไม่เขียนได้ไหมนี่ไงได้แล้วเอาไปกองไว้ข้างหน้าเรียบร้อยสมบูรณ์แบบอุ้ยทำไมมันอีลุงตุงนางเนี่ยอาจารย์นี่แหละเป็นคนทำเองให้มันอีลุงตุงนางแบบนี้จะได้คิดเป็นในสิ่งที่ยากก็ทำได้เพราะฉะนั้นก้อนนี้คิดไหมคะเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนจะไปดูของเพื่อนตรงนี้เว้นค่ะไม่ต้องดูค่ะทำเองดีกว่าลอนรูท2กดเครื่องคิดเลขก็มีคำตอบอ่ะแล้วอันนี้ค่ะเราใช้สูตรเดิมนี้ใช่ไหมมีคนบอกเมื่อกี้ยังไม่ได้เลยอาจารย์ก็ไปไม่เห็นใจกันเลยเนี่ยเครียดนะอาจารย์ก็ดูใหม่ดิฟคอร์ดไฮเปอร์โบริกก็พูดตามตรงเลยมันคืออะไรสักอย่างที่ฉันจะทำอ่ะยูก็คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังไอ้ตัวเนี้ยยูคืออะไรคะเยี่ยมเพราะฉะนั้นตัวเองจะได้ลบเก่งลบกลายเป็นอะไรไปเลยบวกและอาจารย์ก็เลยได้อะไรโคเซกไฮเปอร์โบลิกกำลัง2 u คืออะไรคะ 3x ทีนี้เก่งขึ้นกว่าเดิมดิฟ u คือดิฟอะไรเลยคะเก่งพี่เสื้อดำตอบดิฟ 3x ได้เท่าไหร่คะได้3อาจารย์เลยเอา3มาไว้ข้างหน้าคนเรามันต้องดีขึ้นดิเขียนอะไรอยู่นั่นแหละค่อยๆถ้าเราไม่ได้เราก็ค่อยๆเขียนไปทีนี้เราบอกได้แล้วมีคนบอกอาจารย์ค่ะตอบแค่นี้ก็ได้นะเพราะมันไม่สามารถดึงตัวร่วมอะไรได้แล้วนะคะประมาณเนี้ยนั้นลองไปทบทวนดูอีกทีนะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมี2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12

0: างดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
2: มหาใครครับ
3: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
2: ับ ใช่ครับ
4: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
5: ผมเอง
3: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
2: เชิญหรือจับ
3: เชิญ
2: พี่เป็นใคร
3: เจ้าหน้าที
2: ่มีบัตรป่ะแล้วหมายอ่ะ
3: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
2: ไม่ไปได้ป่ะ
3: ไม่น่าได
2: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
3: ก็ใช
2: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
6: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
7: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
2: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไหมครับ
7: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
2: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
7: ได้ค่ะ
2: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
8: เฮ้ยไม่คุย
2: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
3: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
8: เฮ้ย
2: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
8: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
2: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
8: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
2: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
8: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
2: ปืนอ่ะพี
8: ่เออ
2: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
8: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
2: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
3: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
2: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
9: พี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
2: ก็แค่นี
10: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
11: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องอนุพันธ์ย่อยกับการประยุกต์กันนะคะ
1: อาจารย์เลือกก่อนก็ได้เนาะหน้าที่178นะคะอาจารย์เลือกตัวอย่างแรกเลยก็ได้ค่ะเราก็บอกว่าเราเนี่ยเรียนอนุพันธ์ย่อยไปทำไมเนาะมันจะมีประโยชน์ยังไงสมมุติว่าเขาบอกว่าให้คุณหาค่าให้คุณประมาณค่าค่ะของ 3.01 แล้วก็สแควร์รูท2.02แล้วก็คูณ3.98แล้วก็บวก1ถ้ามันมีเครื่องคิดเลขอ่ะมันคิดได้อยู่แล้วแต่สมมติคุณไม่มีเครื่องคิดเลขแล้วคุณเนี่ยจะคิดได้ยังไงอันนี้ก็คือเราจะใช้ประโยชน์จากการหาอนุพันธ์นะคะโดยเขาเรียกว่ามันเป็นผลต่างค่ะเชิงอนุพันธ์รวมของฟังก์ชันหลายตัวแปรอาจารย์ผมมองยังไงก็ยังไม่เห็นนะว่ามันเป็นฟังก์ชันอะไรยังไงมีตัวแปรอะไรยังไงเนาะอันนี้แหละคือประโยชน์ของการที่เราเรียนการหาอนุพันธ์อาจารย์ก็จะบอกว่าตอนนี้อาจารย์จะสร้างฟังก์ชันค่ะมีตัวแปร x ตัวแปร y ตัวแปร z ที่คุณคุ้นเคยเนาะลองฟังนะไอ้3.01เนี่ยอาจารย์จะให้มันเป็นตัวแปร x มันมีรูทก็ไม่กลัวล่ะและอาจารย์ก็จะให้2.02เนี่ยเป็นตัวแปร y เราเลยค่ะ3.98อาจารย์ให้เป็นตัวอะไรคะใช่แล้วก็บวก1ถ้ามันมีอีกอาจารย์แล้วเลขหนึ่งอะทำไมอาจารย์ไม่แทนเป็นตัวแปรล่ะเพราะว่ามันเป็นจำนวนเต็มอะค่ะอาจารย์เลยไม่แทนนะหลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์ก็บอกว่าให้คุณมาสนใจที่ x เนี่ยมันเป็น3อาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะให้ x บวกเดลต้า x คือเกิดการเปลี่ยนแปลงนิดๆอะค่ะนิดๆก็คือเลยเป็น 3.01 แล้วทีนี้อาจารย์ก็เลยมาแทนค่าไอ้ตัวเลขที่มันเป็นจำนวนเต็มอ่ะอาจารย์ก็จะมาแทนตรง x อาจารย์ก็จะได้3บวกเดลต้า x เท่ากับ 3.01 เพราะฉะนั้นอาจารย์จะหาเดลต้า x เนาะ 3.01 บวก3ย้ายมาทางขวาได้ลบ3อาจารย์ก็เลยได้เดลต้า x เป็น 0.01 และเดลต้า x เนี่ยมันคือผลต่างของค่า x นิดๆอะไรเงี้ยเนาะอาจารย์ก็จะเรียกมันว่า dx นี่แหละคืออนุพันธ์เขาอาจจะมีชื่อเรียกอะไรอะไรก็ปล่อยมันไปคุณบอกอาจารย์เหมือนจะรู้เรื่องเลยเนาะอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอามาดู y ค่ะ y คุณก็คิด y นี่ใกล้เคียงกับเลขอะไรคะใช่ y จะมีค่าเป็น2แล้ว y บวกเดลต้า y ก็จะมีค่าเท่ากับ 2. จุดอะไรนะ02คุณก็จะแทนที่ y ด้วยเลขอะไรนะเลข2แล้วก็บวกเดลต้า y ตรงนี้ก็จะเท่ากับ 2.02 เดลต้า y ก็จะมีค่าเท่ากับ 2.02 จากบวก2ย้ายมาทางขวาได้อะไรคะลบ2เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้เดลต้า y คือ 0.02 ก็คือ dy ต่อไปอาจารย์มาดู z อาจารย์มีค่าเป็นอะไรคะ z 3.98 แล้วมันใกล้อะไรคะนี่

0: ใกล้ๆอาจารย์นี่สุดหล่อนี่ธีรดลตอบไปแล้วสี่มันไม่ใช่ว่าเอามาเป็นตัดลงตลอดไม่ใช่ธีรดลรู้ไหมว่าทำไมต้องเป็นสี่
1: ใช่ครับ
0: เออมันใกล้มัน3.98มันใกล้จะเป็นเลขสี่มันเยอะอะค่ะก็เลยเป็นเลขสี่นะอ่ะ z ตัวเนี้ยก็จะมีค่าเท่ากับสี่นะแล้ว z บวกเดลต้า z ก็จะมีค่าเท่ากับ3.98และอาจารย์ก็แทนที่ z ค่ะ z ตัวนี้ก็จะเป็น4บวกเดลต้า z จะเท่ากับ 3.98 แล้วเดลต้า z ก็จะมีค่าเท่ากับ 3.98 จากบวก4ย้ายมาเป็นอะไรคะลบ4ซึ่งไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเป็นบวกเสมอไปซึ่งก้อนนี้มันก็เลยเป็นอะไรคะลบ 0.02 ไม่ใช่ว่าเราทำผิดนะใช่ไหมมันประมาณค่าแล้วมันใกล้เคียงอะไรและทีนี้มันก็จะไปเกี่ยวกับกดลูกโซ่คุณก็บอกอาจารย์ผมไม่เข้าใจอะไรเลยอาจารย์ก็เลยบอกว่าไอตัวเนี้ยแหละผลต่างเชิงอนุพันธ์รวมของฟังก์ชันหลายตัวแปรเนี่ยอาจารย์จะเรียกมันว่า df ค่ะ df นะเป็นการประยุกต์ใช้ของอนุพันธ์เนาะอาจารย์ก็จะหา df ค่ะ df เนาะทีนี้อาจารย์จะสร้างสูตรค่ะบางทีคุณท่องไปเนี่ยแล้วคุณไม่เข้าใจมันก็จะเหนื่อยมากในการท่องเนาะสมมุติอาจารย์จะสอนให้คุณท่องอาจารย์ก็เลยไปที่ฟังก์ชันเราเป็นคนสร้างฟังก์ชันอาจารย์ถามว่าที่ฟังก์ชันมีกี่ตัวแปรคะมี3ตัวแปรเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเหตุผลที่คุณจะใช้ curl f ผมคุ้นน่ะว่าผมอาจารย์จะเป็น curl f by curl x เพราะมันมี3ตัวแปรและอะไรอีกคะใช่แล้วก็อะไรคะใช่แล้วทีเนี้ยถ้าข้างบนมันต้องใช้ลูกโซ่เนาะข้างบนมันมีเฉพาะ df เพราะฉะนั้น curl f เนี่ยมันก็คือการทำให้ลดลงมันก็เหมือนกับอะไรคะ dx อันนี้คือลูกโซ่จำได้ไหมอันนี้ก็ต้องเป็นลูกโซ่คืออะไรคะและอันนี้ล่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ผมคุ้นๆนะว่าครั้งที่แล้วอ่ะผมต้องเอา f ไปเคอร์ที่ x ที่ y ที่ z แต่วันนี้มันง่ายกว่าวันนั้นอีกเพราะวันนี้ไม่ต้องเคอร์แล้วค่ะไม่ต้องดิฟไอตัวนี้แล้วเพราะไอตัวเนี้ย dx dy dz คุณได้มาหรือยังคะเนี่ยตัวเนี้ยแล้วก็ตัวเนี้ยคุณได้มาละประยุกต์ละคุณใช้ได้อ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะสอนคุณคิดนะคะอ่ะอาจารย์ก็จะเริ่มแบบนี้ค่ะอาจารย์ก็เริ่มเลยนะเคอร์บายเคอร์ x แต่ f คืออะไรนะคะอาจารย์ไม่ย้อนขึ้นไปแล้วนะอาจารย์จำได้ว่าฟังก์ชันที่เราจะเคอร์คืออะไรคะแบบนี้เนาะอาจารย์เอาเป็นสีแดงให้นะคะและอาจารย์ก็อีกว่า dx เนี่ยคือ 0.01 อาจารย์ก็เคออีกอาจารย์เคอนะเขียนแค่นี้ก่อนนะคะอาจารย์ไม่เปลี่ยนสีแล้วนะมันคือ x square root y z แล้วก็บวก1แต่ dy มีค่าเป็นอะไรนะคะแล้วตรงนี้ก็เคอแต่เคอเทียบกับ z ค่ะและอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเคอก็คือฟังก์ชันตัวนี้แล้ว dz มีค่าเป็นอะไรคะแต่ค่าลบเนี่ยอาจารย์ต้องใส่วงเล็บไว้หน่อยเพราะไม่งั้นมันก็เหมือนกับว่าฟังก์ชันเป็นลบตัวเลขอาจารย์ได้ปุ๊บทีนี้ก็ตั้งสติค่ะตอนจะคิดตัวเนี้ยก็ตั้งสติดีๆค่ะอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์มีฟังก์ชันพหุอาจารย์มีฟังก์ชันพหุนามพหุนามก็คือตัวแปรเฉยๆตัวแปรยกกําลังตัวแปรอย่างเดียวแล้วอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือฟังก์ชันที่มันเป็นรูทหมายความว่ารูทเนี่ยมันต้องไปด้วยกันเหมือน e ยกกำลัง exponential เหมือน log อะไรนั่นน่ะเหมือน sin อะไรนั่นน่ะมันต้องไปด้วยกันเป็นแก๊งใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณเคอเทียบกับ x คุณจะเก็บอะไรไว้คะเก็บ x ดึงทุกสิ่งที่ไม่ใช่ x ค่ะดึงไปเลยใช่ไหมแล้วเก็บ x เอาไว้คือมันก็คืออะไรคะ1เท่านั้นเองง่าย ไม่ต้องไปท่องเลยค่ะใส่ความเข้าใจไปอีกนิดเดียวแค่นั้นเองมาถึงก้อนนี้บ้างเคอเทียบกับ y ดึงอะไรออกมาคะดึง x ออกมาดึง x ออกมาและมีคนบอกอาจารย์ผมอยากจะดึง z ออกมาด้วยได้ไหมไม่ได้ค่ะมันต้องเป็นแก๊งเดียวกันซึ่งแก๊งรูทตัวนี้อาจารย์ฉลาดอีกอาจารย์รู้ว่ามันเป็นรูทเนี่ยมันอินมันเคอร์ไม่ได้อาจารย์เลยต้องเปลี่ยนรูทให้เป็นยกกำลังมันคือยกกำลังอะไรนะหนึ่งส่วนสองเยี่ยมมากแล้วตรงนี้ก็เป็น0.02เหมือนเดิมมาก้อนนี้บ้างอาจารย์เมื่อกี้ผมทำไม่ได้ผมไม่ได้อยู่คนเดียวเลยเนี่ยเคอร์เทียบกับ z คุณจะเก็บ z ไว้นะเพราะฉะนั้นคุณจะดึงอะไรออกมาแน่นอนเลยครับ x แล้วคุณจะเก็บ z แต่ z ตัวเนี้ย z ตัวเนี้ยใช่มันอยู่ในรูทค่ะมันต้องมาด้วยการมีบางคนผมจะดึง y ดึงออกได้ไหมไม่ได้มันต้องมาเป็นแก๊งค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น y z บวก1แล้วก็เปลี่ยนเป็นรูทอาจารย์เก่งละอาจารย์เก่งละอาจารย์ก็บอกว่าอันนี้มันจะติดลบแล้วตรงนี้ก็จะเป็น0.02อาจารย์ผมก็ยังทำไม่ได้นะอาจารย์ก็เลยบอกว่าอันนี้งี้งี้ไอ้ตัวเนี้ยผมก็จะได้ตรงนี้เป็นเขียนมาในหนังสือเลยเนาะ root y z บวก1แล้วก็มี0.01อาจารย์ที่เกียจเขียนวงเล็บละอ่ะอาจารย์ผมทำไม่ได้อาจารย์ถามตอนเนี้ยจะสอบละสัปดาห์หน้าคุณจะใช้สูตรอะไรในการดิฟคะในการเคอร์คะข้อสอบก็เอาสูตรไปให้ด้วยดิฟผลยกกำลังถูกต้องผลยกกำลังนะเหมือนผลอะไรเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นสูตรก็จะเป็นแบบนี้ดิฟยูกำลัง n ค่ะผมไม่รู้เรื่องผมก็ลองฟังใหม่ดิฟยูกำลัง n กระชากอะไรลงมานะ n แล้วยูกำลัง n ก็ทำไมคะลด1เพราะว่ามันเป็นการดิฟมันทำให้ลดลงแล้วก็ du by dx ตั้งแต่เรียนมาไม่เคยฟังมาฟังวันนี้ผมจะต้องได้นะอ่ะทีนี้มันดิฟก็คือการทำให้ลดมันเคอร์ก็ทำให้ลดแต่มันดิฟเทียบกับ x แต่ของเราเทียบกับอะไรคะ y อ่ะคุณเขียนอันนี้ไว้ก่อนคุณเขียน x ไว้ก่อน u คือสิ่งที่อยู่ข้างล่างค่ะ u คืออะไรคะบวก1แล้ว n คือเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังคือสูงคือเลขอะไรคะ1ส่วน2อาจารย์จะเคอร์แล้วนะอาจารย์ก็จะได้เท่ากับแปลว่าดิฟกับเคอร์ก็จะหายไปอาจารย์ก็จะกระชากเลขอะไรลงมา1ส่วน2แล้ว u ก็กำลัง n เหมือนเดิมแหละก็คือ y z บวก1กำลัง1ส่วน2เหมือนเดิมแต่การดิฟมันต้องทำไมคะลดลงไป1ซึ่งบางคนอาจจะคิดเลยก็ได้แล้วมาต่อตรงนี้ดิฟก็คือเคอร์ดิฟเทียบกับ x แต่เราเคอร์เทียบกับอะไรคะy แล้ว u คืออะไรคะเก่งมาก y z บวก1ใครไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์นะเรื่องนี้นะสำคัญนะไม่งั้นมันจะไม่ได้ไกลเลยนะแล้วก็ 0.02 เหมือนเดิมอาจารย์ที่ไม่พอละอาจารย์เอามาตรงนี้แล้วกันนะลบนะใครไม่ได้ก็เอาใหม่ค่ะฟังบ่อยๆทำบ่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองมันดิฟเทียบกับ x คือสูตรแต่ของเราเคอร์เทียบกับ z u คือสิ่งที่อยู่ข้างล่าง u ของเราคืออะไรคะ y z บวก1ตรงนี้นะสี่เหลี่ยมนะ n คือเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังของอาจารย์คืออะไรคะ1ส่วน2เราเลยใช้สูตรนี้นะอาจารย์จะเคอร์แล้วนะก้อนเคอร์ก็หายไปอาจารย์ก็จะกระชาก n ลงมาก็คือเลขอะไรคะ1ส่วน2แล้วก็ u ตัวเดิมก็คือที่ยกกำลังเนี่ยเหมือนเดิมก็คือ y z บวก1เหมือนเดิมแต่อาจารย์เก่งละมันคือ1ส่วน2ลบ1ได้อะไรคะลบ1ส่วน2ใครไม่ได้เดี๋ยวมาถามนะไม่ใช่ว่าได้0นะแล้วดิฟก็คือเคอร์ค่ะแต่เขาดิฟเทียบกับ x แต่เราเคอร์เทียบกับอะไรคะแต่แล้ว u ก็คือในกรอบสี่เหลี่ยม u ของเราคืออะไรคะใช่ y z บวก1ตอนเราสอบอะเรานี่แหละจะทำให้ตัวเราผ่านทำไมเพื่อนไม่ผ่านเพราะคุณจะต้องค่อยๆแกะสูตรไปทีละนิดมีเวลาต้อง3ชั่วโมงคุณต้องทำ นะคะคุณถึงจะได้นะตรงนี้ก็จะเป็น root y z บวก1แล้วก็คูณ0.01ไอ้ตรงเนี้ย2ตัดกับ0.02ได้อะไรคะ0.01ไหม01นะคะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้อาจารย์ก็จะตรงนี้เป็น x ค่ะอาจารย์พยายามทำให้เหมือนในหนังสืออ่ะยังไม่ตัดนะจริงๆก็ตัดได้นะเดี๋ยวจะทำให้เหมือนในหนังสือก็เลยไม่ยอมตัดนะคะพร้อมแล้วนะแล้วทีนี้ไอ้ก้อนนี้ค่ะไอ้ก้อนนี้อาจารย์ก็จะได้ y z บวก1ยกกำลังลบ1ส่วน2เก่งแล้วนะอีกนิดนึงเคอร์ก้อนนี้ค่ะดึงอะไรออกมาคะ1 z แล้วเคอร์ y by เคอร์ y เป็นอะไรคะเป็น1ค่ะและจริงๆใครได้จะไม่เขียนแล้วก็ได้นะแล้วก็บวกเคอร์เลข1แต่เคอร์เลข1เป็นอะไรคะอันนี้ก็เป็น1นะคะเรียบร้อยไม่ได้ยากนะแต่เยอะแต่มีรายละเอียดเยอะค่ะแล้วบางคนเคยทำข้อสอบกับอาจารย์อาจารย์ทำไมคะแนนไม่ได้ตรงนั้นไม่ได้เพราะว่าตอนเอาไปสอบเนี่ยก็คือเอาการบ้านไปสอบอยู่แล้วตอนเอาไปสอบคุณเลือกเองว่าจะสอบข้อไหนเพราะฉะนั้นคิดว่าคุณต้องเข้าใจมันจริงๆอ่ะอาจารย์ก็เลยไม่ให้เลยให้เป็น1คะแนนนั่นคือช่วยนะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นลบ x เหมือนเดิมทีนี้อาจารย์เก่งละเลข1อาจารย์ก็ไม่เขียนเนาะแล้วตรงนี้ก็มีเลข2หารอยู่ข้างล่างนะอาจารย์เก่งละอาจารย์จะสอนคุณนะก้อนนี้ค่ะยกกำลังมันติดลบมันควรจะอยู่ข้างบนไหมไม่มันก็เลยเป็นมันก็เลยเป็น y z บวก1ยกกำลัง1ส่วน2จากมันอยู่ข้างบนแบบติดลบมันก็ลงมาข้างล่างคุณมาเคอร์ตัวนี้ค่ะเอาอีกค่ะดึงอะไรออกมาคะตอนคุณจะเคอร์ดึง y และเคอร์ z ไปเคอร์ z เก็บไว้ใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็คืออะไรต่อคะคือเลข1ค่ะบางคนทำได้แล้วก็ไม่ต้องเขียนอะไรขนาดนี้แต่บางคนไม่ได้มันจะช่วยได้นะต้องเขียนไว้อย่างนี้ก่อนเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น square root y z บวก1คูณ0.01บวกอาจารย์จะทำให้เหมือนในหนังสือนะสรุปก้อนนี้อาจารย์เหลืออะไรคะเนี่ยเหลือตรงอะไรเหลือ z มันก็จะเป็น x คูณกับ z แล้วก็คูณกับ 0.02 ก้อนนี้มันติดลบมันลงมาข้างล่างเหมือนตัวนี้แล้วเนาะแต่ทีนี้มันลงมาข้างล่างเหมือนตัวนี้ตัวนี้ยกกำลังเป็นเศษส่วนแปลว่ามันสามารถเปลี่ยนให้เป็นอะไรได้คะ root ค่ะ y z บวก1ตกลงก้อนนี้อาจารย์ก็จะได้ลบ x แล้วก็อะไรคะคูณกับ y แล้วก็คูณกับ 0.02 2เหมือนเดิมยกกำลังเป็นเศษส่วนก็สามารถเปลี่ยนเป็นอะไรได้คะเป็น root ได้เดี๋ยวอาจารย์จะสอนอะไรให้นะแล้วทีนี้โจทย์ค่ะจากข้างบนเลยเรารู้ว่า x เนี่ยมีค่าเป็น3แล้วก็ y มีค่าเป็น2แล้วก็ z มีค่าเป็น4อาจารย์จะแทนค่าแล้วนะอาจารย์ก็จะได้ root y เป็น2 z เป็น4แล้วก็ตรงนี้เป็นเลข1แล้วตรงนี้ก็ 0.01 อาจารย์ x เป็นเท่าไหร่นะคะ3 z เป็นเท่าไหร่คะ4แล้วก็คูณกับอะไรคะ 0.02 แล้วตรงนี้ก็หารด้วย2แล้วคุณก็ไม่ต้องไปแทนแล้วเพราะคุณแทนไปแล้วค่ะ2คูณ4ได้เท่าไหร่8บวกอีก1ได้เท่าไหร่9รูท9มีค่าเท่าไหร่คุณต้องประหยัดเวลาคุณค่ะแต่ x เป็นเท่าไหร่เอ่ย y เป็นแล้วก็คูณกับ 0.02 แล้วตรงนี้ก็เป็นเลข2คูณกับอะไรคะ3เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้คืออาจารย์ขี้เกียจแล้วอ่ะ3คูณกับ 0.01 ก็เลยได้เท่าไหร่คะ 0.03 แล้วไอ้ตัวนี้ค่ะอาจารย์ก็ตัดใช่ไหมตัดเลข3แล้วตัดตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็เลยได้เท่าไหร่คะ2คูณกับ 0.02 ก็เลยได้ 0.04 ไม่มีเครื่องคิดเลขก็คิดได้นะ สามกับสองกับสองกับสามมันก็เหมือนกันใช่ไหมแล้วตัวนี้เป็นลบอะไรคะ0.02เอามารวม

0: รวมกันได้เท่าไหร่คะใช่ไหมมันเป็น 0.07 แล้วก็ไปลบ 0.02 ก็เลยได้ 0.05 อันนี้เรียบร้อยแล้วนะนี่คือ DF แต่คุณจะต้องท่องหน่อยทำความเข้าใจหน่อยถ้าสมมติมันจะตอบอะนะ 3.01 แล้วตรงนี้ก็คือ square root 2.02แล้วก็คูณกับ 3.98 แล้วก็บวก1นะอันนี้ก็คือฟังก์ชันของ3.01 2.02แล้วก็ 3.98 ไอ้ค่าตัวเนี้ยค่ะที่มันเป็น3นิดๆมันก็คือ x บวก dx ตัวเนี้ยก็คือ y บวก dy ไอ้ตัวนี้ก็คือ z บวก dzx คืออะไรนะ3บวก 0.01 2บวก 0.02 4ลบ 0.02 ใช่ไหมและทีนี้ถ้ามีวงเล็บมันเป็นบวกสิ่งที่เป็นลบแล้วทีนี้คุณจะต้องอาจารย์เขียนโค้งๆอย่างนี้คือการประมาณค่าค่ะนี่แหละสิ่งที่คุณจะมาใช้ก็คือ f ของตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มบวกกับ df ของ3 2 4ตรงนี้ก็จะเป็น x square root y z บวก1 df คิดมาแล้วได้เท่าไหร่คะ0.05 ค่ะแล้วตรงเนี้ยก็จะเป็น f เป็นเท่าไหร่นะ3 square root 2คูณ4บวก1แล้วตรงนี้ก็บวก 0.05 คุณรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้เป็นเลขอะไรนะเลข3พอได้ root 9ซึ่ง3คูณ3ได้เท่าไหร่9บวก 0.05 คุณก็จะได้คำตอบโดยคุณไม่ได้มีเครื่องคิดเลขนะว่าคือ 9.05 นี่คือประโยชน์ของการคิดตัวนี้ถ้าไม่มีเครื่องคิดเลขนะคะไม่เอาตัวอย่างแบบนี้ละไปหาตัวอย่างเองเลยค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งอะไรนะคะเจนตบตรงไหนทุกตรงแทนค่าตรงนี้หรอบนอีกอ๋อตั้งแต่แทนค่าตรงนี้ค่ะเจนจบถามตรงนี้ y มันมีค่าเป็น2เนาะ z มีค่าเป็น4นะคะแล้วตัวอาจารย์ก็ไม่แทนอันนี้แล้วนะอาจารย์ประหยัดเวลานะให้มันเป็นเลข3ให้เป็นเลข3คนที่เรียบร้อยแล้วก็ลองมองอันอื่นซิไปที่ 4.5.5 กับ 4.5.6 ค่ะที่อาจารย์อยากให้ดูนะคะให้เลือกค่ะฮะมี7ด้วยใช่ไหมหรอไม่แค่นี้แต่มันเยอะค่ะเลือกมาเลยค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างขอบใจมากเลยนะพยายามตั้งใจฟังนะถ้านิยามที่ 4.5.2 หน้า186เนี่ยมันก็จะพูดถึงจุดวิกฤตเนาะ 4.5.3 ก็จะเป็นจุดสูงสุดหน้า186อยู่นะแล้วก็ไป 4.5.4 ไปหน้า187ก็จะเป็นจุดต่ำสุดนะคะและมันก็จะมีทฤษฎีเพิ่มอีกว่าถ้ามันดิฟ2ครั้งอะค่ะทฤษฎี 4.5.1 ก็จะบอกว่าจุดสูงสุดคิดยังไงจุดต่ำสุดยังไงจุดอ่านมาก็มีค่ากับจุด6ค่ะแบ่งเป็น2ทางแต่มันอาจจะคิดได้ไม่ครบหรอกมันก็จะคิดได้เป็นบางอันอ่ะสรุปเขียวม่วงชมพูค่ะเสื้อเขียวหน้าคล้ายคนข้างเสื้อม่วงไหม
1: เขาเป็นพี่น้องนะครับจาก
0: เป็นไหมโอ้ยมีแฝดเยอะเจนจบก็มีเจนจบสอง

0: ของเนาะอ่ะเขียวเลือกแล้วค่ะต้องเป็นตัวอย่าง 4.5.5 ตอนนี้คนข้างๆอาจารย์เลือกอะไรอาจารย์ก็ไม่ให้นะคะตอนนี้ก็กำลังเคืองกันอยู่นั่นนะคะเคืองแล้วเคืองอีกอยู่นั่นแหละนะคะตอนนี้โกรธอีกนิดหนึ่งนะอีกสัก20 นาที10-20 นาทีนะคะอดทนนิดนึงอ่ะอาจารย์อยู่หน้า187ค่ะตั้งใจเหมือนเมื่อกี้เนาะมีฟังก์ชัน f x y ค่ะชื่อว่า x กำลังสองลบ5 x y บวก y กำลังสองแล้วก็ลบ3 x แล้วก็บวก4 y แล้วก็ลบ1เขาบอกว่าให้หาจุดสูงสุดสัมพัทธ์หรือว่าจุดต่ำสุดสัมพัทธ์หรือจุดอานม้าอ่ะเตือนอาจารย์นะว่าอาจารย์ผมอยากดูจุดอานม้าพอดีจุดอานม้าอยู่ที่ห้องเดี๋ยวจะให้ดูวันอัดเสาร์นี้จุดอ่านมาเตือนนะคะเตือนอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะหาให้ดูเนาะว่าหายังไงอ่ะเราเริ่มต้นเลยเนาะอาจารย์ดูจากเอกสารเลยนะคะอาจารย์ก็จะหา f ห้อย x ค่ะสมมุติf x ค่ะเฮ้ย f x คืออะไรคือเคอร์เทียบกับอะไรคะต้องรู้ x เคอร์เทียบกับ x เพราะมันห้อยด้วย x และ f x y คือโจทย์คืออะไรคะเนี่ยตรงนี้ค่ะต้องได้ละแล้วก็สมมุติตอนเราสอบเนี่ยค่ะเราทำเป็นละที่เหลือเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆฝึกคิดค่ะสูตรก็มีอ่ะนะเก่งแล้วเนาะเก่งแล้วนะเคอร์ x กำลังสองกระชากอะไรลงมาคะสอง x กำลังหนึ่งไม่เขียนแล้วเนาะจบมาก้อนนี้ค่ะแล้วก็ตั้งสติด้วยเคอร์เทียบกับ x ดึงทุกสิ่งที่ไม่ใช่ x ดึงอะไรออกมาคะแล้วก็เหลืออะไรเองคะเคอร์ x by เคอร์ xแล้วอันนี้ก็มีสติอีกเขียนไปด้วยก็ได้ค่ะเขียนเพื่อให้คุณเห็นว่าคุณมี x ให้เคอไหมเป็นอะไรเลยคะจบอ่ะต่อไปค่ะเคอก้อนนี้ได้อะไรคะเก่งละโอเคป่ะแล้วเคอก้อนนี้เป็นอะไรคะไม่ดึงด้วยนะทำไมเป็นศูนย์น่ะเหมือนเกตผมเนาะดูง่ายๆเงี้ยเนาะสุโอ้จานี่ไม่ดีเลยพูดอย่างนี้ไม่สนุกละแล้วเคอร์หนึ่งก็ได้อะไรเหมือนกันคะสุโอเคนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้สอง x ลบ5 y ลบ3มีบางคนบอกจานผมก็ตามไปอย่างนั้นแหละไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะก็เอาอีกค่ะเคอร์เทียบกับ y ค่ะก็ตั้งสติเนาะfy ตรงนี้ไอ้ข้างบนเนี่ยมันเปลี่ยนเคอร์ by เคอร์ x แต่ตอนนี้เราต้องเปลี่ยนเป็นเคอร์ by เคอร์อะไรคะ y แล้วฟังก์ชันมันก็เหมือนกันสับสีประภาตอบอาจารย์ยิ้มเลยเนี่ยหนุ่มเขาก็จะยิ้มอยู่นะถ้าหนุ่มเขาฟังอยู่แบบนี้อาจารย์ก็ทีนี้อาจารย์เก่งแล้วก็ไม่เขียนเยอะเคอร์ก้อนนี้มี y ให้เคอร์ไหมได้อะไรโลดจบเคอร์ก้อนนี้ดึงอะไรออกมาคะ
1: ลบ
0: 5x นี่ไงคนเก่งต่อไปค่ะอันนี้ล่ะคะกระชากอะไรลงมาคะ
1: 2
0: แล้ว y เหลือกำลังอะไรคะ1เคอร์ก้อนนี้เป็นอะไรโลด
1: 0
0: พอดีไม่ได้มองบนกระดานอ่ะเคอร์ก้อนนี้ได้อะไรคะ
1: 4
0: ได้4ไม่มี y แล้วแล้วเคอร์1เป็นอะไรคะเรียบร้อยเข้าใจทำข้อสอบลืมเอาลบมาและที่ข้างล่างถูกหมดก็จะรู้นะว่าคะแนนจะเป็นยังไงนะคะนั่นแหละค่ะที่ถามว่าทำไมได้น้อยมาดูได้คะแนนเพราะฉะนั้นค่ะอาจารย์ก็มาทำอย่างนี้ค่ะอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวกันเนาะอาจารย์ได้ f x เป็นตัวนี้ค่ะอาจารย์ได้

0: ตัวนี้นะอาจารย์ก็เลยมาเขียนว่า 2x ลบ 5y ลบ 3 เท่ากับ0ค่ะอันนี้เป็นวิธีการคิดนะเพื่อที่จะไปหาจุด3จุดตัวนี้นะต่อไปค่ะอาจารย์ก็เลยนำลบ 5x แล้วก็บวก 2y แล้วก็บวก4เท่ากับ0ค่ะคุณมองซิในหนังสือเขาเอาไปทำอะไรคะบรรทัดท้ายๆละยังไม่บวกกันค่ะก่อนบวกกันพิจารณาก่อนค่ะจริงๆคุณมีวิธีในการหาคำตอบได้หลายแบบนะแต่อาจารย์แนะนำแบบนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะอาจารย์บอกว่าอาจารย์เนี่ยเอา5ไปคูณตลอดทั้งสมการจริงๆนะอาจารย์ก็เอา5อาจารย์บอกว่าเอา5คูณตลอดนะทีนี้ตอน5คูณปุ๊บมันก็ต้องคูณตรงนี้อาจารย์ก็ได้เท่าไหร่คะ 10x มาคูณตรงนี้ก็ได้เท่าไหร่คะลบ 25y คูณตรงนี้ได้อะไรคะลบ15ซึ่ง0คูณ5ก็ได้อะไรคะ0และอีกตัวหนึ่งค่ะอาจารย์ไม่ได้เอา5หรอกอาจารย์เอาอะไรมาคูณคะเอา2มาคูณบางคนบอกทำไมอ่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์เอาสลับกันนะคะเดี๋ยวมันจะมีผลอะไรสักอย่างนะอาจารย์เอา2ไปคูณอาจารย์ก็เลยได้อะไรเอ่ยลบ 10x เอาไปคูณตรงนี้ด้วยเลข2ก็เลยได้แล้วเอาไปคูณตรงนี้ได้เท่าไหร่คะ
1: 8
0: บวก8แล้ว2คูณ0ก็ได้อะไรคะ0และอาจารย์ก็บอกว่าเอา2สมการเนี่ยบวกกันเอา2สมการมาบวกกันคุณมองสิคะเนี่ยตำแหน่งตรงกันเลย 10x บวกกับลบ 10x กลายเป็นเท่าไหร่คะ0แล้วไอ้อันนี้บวกกับไอ้อันนี้ได้เท่าไหร่คะลบอะไรนะ 21y และอันนี้เอามาบวกกันได้เท่าไหร่คะลบ7เดี๋ยวแป๊บนะคะลบ7ค่ะแล้วก็เท่ากับ0หนังสือเขาก็ไม่ได้เจอกับคุณไงเขาก็ต้องเขียนให้อธิบายละเอียดเนาะแต่อาจารย์จะสอนอย่างนี้ค่ะถ้าคุณมองที่ตัวแปรคุณพยายามทำวิธีนี้นะแล้วมันจะไม่ผิดค่ะหน้าตัวแปรมันติดลบอ่ะคุณพยายามย้ายมันไปอีกข้างหนึ่งไม่ให้ติดลบมันก็เลยได้ 21y ถูกต้องไหมและหลังจากนั้น y ก็อยู่ที่เดิมค่ะลบ 21 มันคูณอยู่มันก็เลยย้ายมันทำอะไรคะหารเพราะฉะนั้น y ของคุณก็จะมีค่าเป็นอะไรเอ่ยลบ1ส่วน3ไม่มีทางผิดเลยแต่ถึงแม้คุณจะคิดเหมือนเดิมเนาะเอา7เอาลบ7ย้ายไปอีกข้างหนึ่งคำตอบมันก็จะเท่ากันแต่มันก็มีโอกาสที่จะผิดอาจารย์ได้ y ติดลบแบบนี้ปุ๊บอาจารย์ก็เอาไปแทนที่สมการ 10x ลบ 25y ลบ 15 เท่ากับ 0ตอนแทนค่าค่ะอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น 10x ลบ 25 บังคับนะบังคับให้เขียนลบ1ไว้ข้างบนเสมอกับ25แล้วตรงนี้ก็ส่วนด้วย3ซึ่งมันแบบเนี้ยมันจะช่วยทำให้คุณสมมุติเนาะสมมุติว่าตรงเนี้ย3มันตัด25ได้คุณก็จะตัดไปเลยแต่ตอนนี้มันตัดไม่ได้ก็ช่างมันแล้วตรงนี้ก็เป็นลบ15เท่ากับ0ค่ะแล้วไงอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น 10x อยู่ที่เดิมก้อนนี้ก็จะเป็นลบๆกลายเป็นอะไรละบวก25ส่วน3คุณรู้นี่ลบ15ย้ายไปอีกข้างกลายเป็นอะไรบวกแล้วตรงนี้ก็ 10x เหมือนเดิม15เหมือนเดิมก้อนนี้ย้ายไปทางขวาได้อะไรลบ25ส่วน3มีคนคุยกับอาจารย์นะว่าคำตอบของเขาอ่ะไม่เหมือนของอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าไอ้ก้อนเนี้ยมันเป็นเศษส่วนแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นจำนวนเต็มอาจารย์อ่ะจัดชุดคำตอบค่ะวิธีการจัดอาจารย์เลยต้องคูณทั้งเศษทั้งส่วนด้วยเลขอะไรคะด้วยเลข3ทำไมอาจารย์ทำแบบนี้มันทำให้อาจารย์มีส่วนเหมือนกันคือเลข3แล้ว3คูณกับ15ได้เท่าไหร่45ลบ25แล้วอาจารย์ก็เขียนซ้ำก็ได้นะเพราะฉะนั้น x ของอาจารย์45ลบ25ได้เท่าไหร่20ส่วน3 10คูณอยู่ย้ายลงมาทำอะไร หารอาจารย์ก็เลยได้คำตอบก้อนนี้เป็น

0: สองส่วนสามอันนี้แหละค่ะคือจุดวิกฤตค่ะซึ่งการที่เรารู้จุดวิกฤตว่า x เป็นสองส่วนสามแล้ว y เป็นลบหนึ่งส่วนสามตอนคุณรู้ค่า y ปุ๊บคุณไปแทนตรงไหนก็ได้เดี๋ยวคุณจะได้ค่า x เหมือนของอาจารย์เลยนะแต่อาจจะแทนคนละที่แต่คำตอบอ่ะเท่ากันนะหลังจากนั้นค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์เปลี่ยนบ้างอาจารย์ไม่อยากเปลี่ยนอ่ะคุณถ้าคุณเห็นในหนังสือเนาะอย่างเนี้ยค่ะถ้าเขาเอา y เป็น1ส่วน3ไปแทนอีกสมการ1อะค่ะเขาก็จะได้คำตอบเหมือนอาจารย์นะอาจารย์เลือกแทนสมการที่1ให้คุณดูแต่ถ้าสมมุติชีระดนอยากจะไปแทนไอ้สมการอื่นอันที่2ชีระดนก็จะได้เหมือนอาจารย์การที่อาจารย์คิดทั้ง2อย่างหมายความว่าบางทีถ้าคุณได้คำตอบมันไม่เข้ากันก็แปลว่าคุณทำผิดคุณต้องไปย้อนนี่ใช่ไหมคะแต่อาจารย์เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าอาจารย์ถูกนะทีนี้อาจารย์ได้จุดวิกฤตปุ๊บวิธีตรวจสอบยังไม่หมดนะอาจารย์ก็เลยมาบอกว่าอาจารย์รู้ว่า fx ของอาจารย์คือ2 x ลบ5 y ลบ3บางทีเขียนยาวๆมันก็น่าเบื่อเนาะเราเขียนสั้นๆซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับนิยามทฤษฎี1ด้วยก่อนหน้านี้นะทีนี้อาจารย์จะหา fxx ค่ะอาจารย์ก็ต้องเคอร์เทียบกับ x อีกครั้งหนึ่งอันนี้คือเคอร์ครั้งที่1อันนี้เคอร์เทียบกับ x ครั้งที่2ก็ตั้งสติค่ะเคอร์ก้อนแรกได้อะไรคะแล้วก้อนอื่นเป็นอะไรหมดเลยคะบางทีเรารู้อ่ะไม่ต้องขีดอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนสิฉันรู้อ่ะฉันอยากได้คะแนนฉันอยากสื่อให้อาจารย์รู้อ่ะว่าฉันเข้าใจอ่ะอธิบายมานะคะแต่บางทีอาจารย์เขียนมากไม่ค่อยได้มันเลอะเทอะค่ะทีนี้อาจารย์รู้ว่า fy ของอาจารย์คือลบ 5x บวก 2y แล้วก็บวก 4เพราะฉะนั้นอย่าเคยผิดตั้งแต่อันแรกใช่ปะอาจารย์จะหา fyy อ่ะทำอะไรดีคะเสื้อม่วงเคอร์ y อีกรอบหนึ่งคุณแบงค์คะคุณแบ็คค่ะคุณแบ็คค่ะเคอร์ก้อนแรกเป็นอะไรคะคุณแบ็คตอบให้ชื่นใจหน่อยนี่แกล้งเพื่อนหรือเปล่าหรือแกล้งจริงคนข้างๆตอบว่าลบ5ค่ะแต่คุณแบ็คนั้นถูกต้องเลยนะคะ0ค่ะเคอร์ก้อนที่2ค่ะเสื้อชมพูสวยๆที่สุดเนี่ยค่ะชมพูอ่อนกับชมพูแก่ทั้ง2ชมพูเลยค่ะไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งเห็นไหมสวยกว่าคนตอบเป็น2ค่ะอีกชมพู1ค่ะก็สวยนะเคอร์ก้อนนี้เป็นเห็นไหมสวยหมดค่ะแล้วทีนี้ไอ้อันนี้มันง่ายไอ้อันนี้มันง่ายหน้าไหนไม่รู้หน้า189ค่ะจะเหลือมั้ยเนี่ยนั่งข้างอาจารย์เนี่ย
1: นี่ครับ
0: แล้วทีนี้อาจารย์จะมาหาอาจารย์ทำตรงนี้เนาะไอ้ fxx กับ fyy มันไม่งงหรอกแต่ถ้าหากผมจะหาfxy นะคะในเอกสารก็ต่อลงมานะแต่อาจารย์จะเขียนเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนนะหมายความว่าคุณเคอร์เทียบกับ x ไปเรียบร้อยแล้วค่ะถัดไปคุณเลยต้องเคอร์เทียบกับอะไรคะเยี่ยมแล้วก็จะเป็น 2x ลบ 5y ลบ 3ค่ะแต่ตอนทำหนังสืออ่ะมันทำแบบนี้ไม่ได้มันดูวุ่นวายมากนะคะมันต้องทำให้เป็นระเบียบหน่อยนะคะทุกเสื้อทุกสีค่ะเคอร์ก้อนแรกเป็นอะไรคะเคอร์ก้อนที่สองเป็นอะไรคะเคอร์ก้อนหลังเป็นอะไรคะแล้วมาดูอันนี้บ้างค่ะอาจารย์เมื่อกี้แอบไม่ฟังอาจารย์อยู่นะและ fyx ล่ะfyx หมายความว่าคุณเคอร์เทียบกับ y ก่อนตรงนี้เรียบร้อยไปละแต่อันที่2คุณต้องไป

0: คือเทียบกับอะไรคะเทียบกับ x ค่ะอาจารย์ก็เอาไอ้ตรงเนี้ยนะผลตรงนี้มาไว้ตรงนี้นะแบบนี้ค่ะทีนี้ก็ตั้งสติค่ะคือก้อนแรกเป็นอะไรเลยคะแล้วคือก้อนที่2เป็นก้อนที่3เป็นแล้วถ้าคุณทำไม่ผิดค่ะคุณรู้ไหมว่า curl fy กับ curl yz มันทำไมกันคะเท่ากันจำเอาไว้นะอ่ะแล้วทีนี้มันจะไปสอดคล้องกับทฤษฎีเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังเนาะอันนี้เป็น fxx fyy ลบ fxy fyx ของจุดวิกฤตคือ2ส่วนอะไรอะไรอะไรอาจารย์ผิดไหมผิดก็บอกนะอาจารย์ไม่ผิดอ่ะผิดเป็นครูอีกอ้าวอ่ะทีนี้อาจารย์อาจารย์เขียนกระจายหน่อยเนาะเดี๋ยวคุณไม่เข้าใจ fxx เนาะของ x เป็น2 y เป็นลบ1ส่วน3คือความหมายของอันเนี้ยคืออะไรไอ้อันเนี้ยอาจารย์เอามาจากทฤษฎีไปดูในหนังสือได้ทีหลังอันนี้นะแล้วตรงนี้มันก็จะเป็น fyy เนี่ยอาจารย์กำลังถึงตรงเนี้ยค่ะแล้วก็2ส่วน3แล้วก็ลบ1ส่วน3แล้วมาตรงนี้เครื่องหมายลบมันก็จะเป็น fxy ของ2ส่วน3กับลบ1ส่วน3แล้วก็อะไรต่อคะ
1: fy
0: ใช่ fyx ของอะไรคะกับลบ1ส่วน3เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเดี๋ยวอาจารย์ซูมเข้าแป๊บหนึ่งอาจารย์ก็จะไปดูที่ xyอาจารย์จะไปดู fxx ค่ะ fxx อาจารย์มีค่าเท่าไหร่คะ2ตรงเนี้ยค่ะแล้ว fyy ล่ะมีค่าเท่าไหร่คะ2เหมือนกันค่ะแล้ว fxy ล่ะลบ5ค่ะแล้ว fyx ล่ะคะลบ5อาจารย์แล้วทำไมไอ้ตรงเนี้ยมันมีไว้เพื่ออะไรสมมุติค่ะสมมุติว่า fxx ของคุณไม่ใช่ตัวเนี้ยสมมุติ fxx ของคุณคุณไปคิดได้ 2xy อันนี้สมมุติซึ่งคุณก็ต้องเอา x ไปแทนค่า x มีค่าเท่าไหร่คะ2ส่วน3แล้ว y มีค่าเท่าไหร่คะลบ1ส่วน3แต่ของเรามันง่ายมันไม่มีให้แทนเราก็ไม่ต้องแทนนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้คำตอบก้อนนี้เป็น4ลบเท่าไหร่คะ25แล้วเลยได้ลบอะไรคะลบ21ซึ่งมันน้อยกว่า0ใช่ไหมบังคับทุกคนค่ะไปหาทฤษฎี 4.5.1 หน้า187ค่ะหน้า187มองดูซิไอ้ f อะไรพวกนั้นนะคะที่เราเมื่อกี้เนี่ย fxx fyy ลบ fxy ลบ y fxy กับ fyx ดูซิอันไหนน้อยกว่า0คะ
1: จะด
0: ี 4.5.1 นะมี3มันอัน
1: fxy
0: มันจะมีจุดสูงสุดจุดตามสุดมันต้องมากกว่า0ใช่ไหมแต่ของเรามันทำไมกว่า0คะ
1: น
0: ้อยกว่า0เราเลยเรียกว่าจุดอะไรคะจุดอานม้าเดี๋ยววันหลังจะเดี๋ยวจะบอกว่าจุดอานม้าคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นตอนคุณตอบคุณก็ตอบว่าเดี๋ยวอาจารย์สอนตอบนิดนึงว่าจุดเนี้ยที่ชื่อว่า2 3กับลบ1ส่วน3เนี่ยเป็นจุดอานม้าค่ะจบนะคะประมาณนี้นะ

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polymer ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า10สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

บริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
2: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์

0: กอบด้วย expansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
0: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
1: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
0: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือ Clamp Meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง DC voltage ความต่างจากกระแสสลับAC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
0: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gauge นะ manifold gauge เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งครับกับรายการคอมพิวเตอร์น่ารู้สำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันนะครับก็ยังเป็นเรื่องของระบบบริการ Linux Ubuntu อยู่นะครับในครั้งนี้นั้นนะครับเราก็จะสาธิตนะครับการใช้โปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่หลังจากที่เราติดตั้งระบบบริการ Linux Ubuntu แล้วนะครับตัว Linux นั้นได้นะครับมีแอปพลิเคชันใดบ้างนะครับที่ติดมากับระบบบริการแล้วเราสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของแอปพลิเคชันที่จำเป็นนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆที่เราใช้งานกันมีอะไรบ้างนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าแอปพลิเคชันต่างๆนั้นนะครับมีอะไรบ้างนะครับที่เราใช้งานกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันเลยนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องนะครับที่เราทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับตัวระบบปฏิบัติการ Linux Ubuntu นะครับเรื่องของการใช้งานโปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของความสำคัญนะครับการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆนะครับรวมไปถึงการใช้งานการติดตั้งโปรแกรมต่างๆนะครับว่าเราสามารถติดตั้งโปรแกรมต่างๆนั้นนะครับได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์นะครับที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะครับเรามาดูที่หน้าจอกันเลยนะครับในส่วนของหน้าจอนั้นนะครับผู้ชมสามารถนะครับเปิดนะครับไปที่ Ubuntu Software Center ได้นะครับซึ่งนะครับในส่วนของ Software Center นั้นนะครับก็จะมีโปรแกรมต่างๆให้เราได้เลือกใช้งานนะครับก็จะมี All Software นะครับinstallate นะครับตัวนี้ก็เลือกนะครับว่าเราจะเลือกโปรแกรมประเภทไหนบ้างคราวนี้ในส่วนที่สำคัญนะครับเรามาดูที่ category นะครับก็คือประเภทนะครับหมวดแรกนะครับก็จะเป็นหมวด accessory นะครับหมวด book and magazine นะครับหมวด developer education font นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนถึง system universal access นะครับส่วนหน้าจอในส่วนของแอปพลิเคชันนั้นนะครับก็จะมี what's new นะครับมีอะไรบ้างนะครับมีข่าวอะไรใหม่ๆมีแอปพลิเคชันไหนบ้างใหม่ๆนะครับ top rate นะครับแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมนะครับมีอะไรบ้างเราสามารถคลิกปุ่ม more นะครับดูได้นะครับว่ามีแอปพลิเคชันไหนบ้างนะครับมี VLC media playerนะครับตัวเรทนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับเป็นรูปดาวนะครับเป็นสตาร์นะครับก็จะเป็นลักษณะเป็น5ดาวหมดนะครับตรงนี้ก็ได้รับความนิยมนะครับก็สามารถนะส่วนแอปพลิเคชันใดนะครับที่มีในเรื่องของราคานะครับเราสามารถซื้อแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้นะครับอย่างตัวนี้ 19.95 นะครับเป็น US ดอลลาร์นะครับตรงนี้นอกนั้นนะเนื่องจาก Linux ก็ฟรีอยู่แล้วนะครับก็จะเจอแอปพลิเคชันที่ฟรีเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับมีทั้ง4ดาวครึ่ง5ดาวนะครับ3ดาวครึ่งนะครับอันนี้ก็คือแอปพลิเคชันใหม่ๆมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ที่ใหม่ๆที่ออกมานะครับครับก็มีมากมายหลายตัวด้วยกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันที่ออกใหม่นะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังสามารถค้นหาตัวแอปพลิเคชันที่เราต้องการได้นะครับอย่างเช่นเราพิมพ์คำว่าเน็ตนะครับก็จะมีตัวแอปพลิเคชันต่างๆนะครับปรากฏให้เราเห็นนะครับที่เป็นลักษณะไอคอนเราสามารถเลือกนะครับแล้วก็อินสตอลลงไปได้นะครับหลายตัวด้วยกันนะครับตรงนี้ก็อย่างเช่นเราต้องการติดแอปนะก็คลิกเพียงแค่คลิก install นะครับถ้าเราอยู่ใน user ที่เป็น super user ก็ดีนะครับหรือว่า user ธรรมดาก็ดีนะครับเราต้องรู้จักรหัสนะครับ
Authenticate นะครับตัวนี้ก็คือเราต้องขออนุญาตติดตั้ง install software ก่อนนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ใช่ root นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในการติดตั้งเราต้องรู้จักรหัสนะครับของเรานะครับหรือเราต้องการเข้าไปดูรายละเอียดนะครับเราก็คลิกที่ปุ่ม More Info นะครับ More Info ก็จะบอกนะครับว่าแอปพลิเคชันนะตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็เป็นนะครับ Portable Puzzle นะครับก็เป็นเกมธรรมดาตัวเล็กๆนะครับก็เรียนนะขนาดไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับคราวนี้ถ้าเราจะ Install เราก็คลิกนะครับก็ใส่รหัสลงไปนะครับ authenticate นะครับนะก็จะมีแถบบาร์นะครับสีส้มนะครับแสดงขั้นตอนการติดตั้งตัวนี้ก็จะโหลดโปรแกรมจากเซิร์ฟเวอร์ของ Ubuntu ให้เรานะครับนอกจากเราจะหาแผ่นโปรแกรมหรือว่าดาวน์โหลดโปรแกรมหรือติดตั้งแพ็คเกจต่างๆแล้วนะครับเรายังสามารถติดตั้งโปรแกรมจากเซิร์ฟเวอร์ของ Ubuntu ได้นะครับก็คล้ายๆของPlay Store ใน Google นะครับคล้ายๆของ App Store ของระบบการของ Apple นะครับระบบการ Mac นะครับหรือว่าเป็น market ของ Windows นะครับตัว Ubuntu เองก็ทำซอฟต์แวร์ลักษณะนี้ไว้ให้นะครับก็จะมีซอฟต์แวร์บางตัวที่เราสามารถติดตั้งได้หรือเราจะเป็นซอฟต์แวร์ลักษณะที่เป็น third party นะครับนั่นหมายถึงว่าซอฟต์แวร์ต่างหากนะครับที่เราค้นหาแล้วก็เป็นไฟล์แพ็คเกจ install นะครับนำมาติดตั้งนะครับพอเราติดตั้งเรียบร้อยเสร็จนะครับแถบปุ่มตรงนี้ก็จะแสดงคำว่า remove นะครับเราก็สามารถ remove ออกได้นะครับจากนั้นก็จะมีรายงานนะครับ install it on นะครับวันที่26เดือน12ปี2016นะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้เราได้โหลดมาติดตั้งเมื่อวันนี้นะครับแล้วก็ไอคอนนะครับก็จะอยู่ที่ launcher นะครับแถบบาร์ตัวนี้คุณผู้ชมสามารถคลิกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกมนะครับที่เป็นการเรียงนะครับก็จะเป็นการเรียงพัซเซิลนะครับตัวต่อตรงนี้อันนี้ก็คือในส่วนของซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดได้นะครับจากซอฟต์แวร์เซ็นเตอร์ของเขานะครับตัวนี้ก็เป็นซอฟต์แวร์เซ็นเตอร์ของ Linux Ubuntu นะครับค่าย Ubuntu กับค่าย Linux Mint นะครับค่ายเดียวกันนะครับถ้าคุณผู้ชมติดตั้งระบบบริการ Linux Mint นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงซอฟต์แวร์เซ็นเตอร์ก็จะคล้ายๆกันสามารถติดตั้งร่วมกันได้นะครับอันนี้ก็คือตัวในส่วนของ Ubuntu Software Center นะครับอันต่อมานะครับเรามาที่แดชบอร์ดของเรานะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับแถบด้านล่างนะครับก็จะแสดงในส่วนของแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่เราติดตั้งลงไปนะครับมีทั้ง Recent Use นะครับตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันใดบ้างที่เรามีการเรียกใช้งานนะครับ Install it นะครับมีแอปพลิเคชันใดบ้างที่เราได้ติดตั้งลงไปนะครับเราตัวนี้มีอยู่ทั้งหมด118นะครับเราก็สามารถดูได้นะครับตรงนี้ก็จะเห็นแอปพลิเคชันต่างๆเห็นนะครับว่าการจัดเรียงหน้าตาของแอปพลิเคชันต่างๆนั้นก็จะเป็นลักษณะเป็นกริดนะครับก็เป็นตารางนะครับลักษณะเป็นกริดเมนูนะครับก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับเราเลื่อนโทรศัพท์มือถือนะครับแอปต่างๆก็คล้ายๆกับโทรศัพท์มือถือของเราหรือแท็บเล็ตของเรานะครับตรงนี้นะความรู้สึกจะไม่เหมือนกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับว่าเราจะใช้แอปพลิเคชันอะไรบ้างคราวนี้มีแอปพลิเคชันใดบ้างนะครับที่เป็นสาระสำคัญนะครับ1ก็คือแอปพลิเคชันทางด้านออฟฟิศนะครับซึ่งเอา Ubuntu เองนั้นนะครับได้ติดตั้งชุด Office มาให้นะครับชื่อตัว Label Office นะครับซึ่งจะมีทั้งตัว Calculator นะครับImpress นะครับแล้วก็ Writer นะครับตัว Impress ตรงนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมดูหน้าตาจะเหมือนกับ
Microsoft PowerPoint นะครับแน่นอนครับถ้าเราใช้Impress นะครับเราลองมาทดลองการใช้งานนะครับว่าจะใช้งานได้เหมือนกับตัว PowerPoint หรือเปล่านะครับนะอันนี้ก็คือปรับความหนานะครับการปรับสีสันต่างๆก็สามารถปรับได้นะครับอันนี้ก็คือการหมุน Rotate นะครับเห็นไหมครับว่าการใช้งานค่อนข้างคล้ายๆกับตัว PowerPoint ของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็น

สมมุติเราทำป้ายห้ามป้ายแจ้งเตือนห้ามนะครับตัวนี้เราก็ลองดูสามารถสั่งสไลด์โชว์ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังสามารถใส่ในส่วนของแอนิเมชันนะครับเช่นเราใส่เอฟเฟคนะครับอันนี้เป็นลักษณะไดมอนด์ครับอันนี้ก็เป็นรูปภาพก่อนหลังเราก็สามารถจัดได้นะครับจากนั้นก็ลองโชว์ดูนะครับก็เป็นรูปภาพเลื่อนขึ้นมานะครับจากรูปภาพเลื่อนขึ้นมาเสร็จนะครับก็จะเป็นรูปบอร์ดเห็นไหมครับตัวนี้นะครับ Impress ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้ในส่วนของการแทน Microsoft PowerPoint นะครับนะเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ทดลองในเรื่องของการแอดไม่ว่าจะเป็นฟอนต์ตัวอักษรต่างๆนะครับว่าสามารถใช้ฟอนต์ภาษาไทยได้หรือเปล่านะครับนะแน่นอนครับเราก็เราจะลองพิมพ์ภาษาไทยดูนะครับแล้วเราก็ฟอนต์นะครับเราก็จะใช้ฟอนต์สารบัญเห็นนะครับอันนี้ก็คือฟอนต์ไทยสารบัญเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้แทนได้นะครับตรงนี้ถ้าเราสไลด์โชว์ดูนะครับนี่ก็จะเป็นตัวฟอนต์ภาษาไทยที่เป็นไทยสารบัญนะครับของซิปป้าก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับที่เราใส่เอฟเฟกต์ให้กับตัวออบเจกต์นะครับอย่างเช่นป้ายห้ามนะครับหรือแม้แต่ออบเจกต์รูปภาพนะครับเราก็สามารถเซฟออกไปเป็นไฟล์อื่นได้นะครับเรามาลองดูการเซฟนะครับถ้าเราเซฟเฉยนะครับการเซฟเฉยๆนั้นก็จะเป็นนามสกุลของ ODP นะครับ Presentation นะตัวนี้เป็นไฟล์ของตัว Arrival Office แน่นอนครับถ้าเราจะใส่ว่าเป็น Present 1นะครับถ้าเราเซฟเลยนะครับตรงนี้เซฟเลยก็จะเป็นนามสกุลนะครับ ODP นะครับซึ่งเป็นของ Impress นะครับเวลาเราเรียกใช้งานนะครับเวลาเราเรียกใช้งานเราก็จะลองมาดูนะครับไฟล์ที่เราเซฟไว้ครับก็อยู่ใน document นะครับตัวนี้ก็จะเห็นนะครับว่ามีไฟล์ present 1 odp นะครับเราคลิกขึ้นมานะครับก็จะเปิดเป็นตัวในส่วนของ Library Office ตัวนี้ขึ้นมานะครับคราวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าในเครื่องในสำนักงานเรานะครับที่เขาใช้ตัว Microsoft Office อยู่นะครับเราต้องการนำไฟล์ PowerPoint ตัวนี้นะครับไปใช้ร่วมกับPowerPoint เครื่องอื่นๆนะครับเราก็ต้องมีการแปลงนะครับก็ใช้วิธีการคุณผู้ชมจะ Set As ก็ได้นะครับหรือ Export ก็ได้สมมุติเรา Save As นะครับก็คือบันทึกเป็นอะไรนะครับเราก็มาเลือก Format นะครับซึ่ง Format ต่างๆนะครับที่ตัว Library Office รองรับนะครับก็จะมีทั้ง Open Office นะครับ Microsoft Office นะครับก็เป็น XML ด้วยนะครับก็เป็นนามสกุล .pptx นะครับซึ่งเป็นชุด Office นะ XML นะครับนะหรือถ้าจะเป็น Office เฉยๆนะครับ Office 97 2000 Office XP Office 2003นะครับก็จะเป็นเอกสาร PPTตัวนี้ก็เป็นออฟฟิศธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นออฟฟิศที่รองรับ
นะครับ XML นะครับก็จะเป็น2007 Office 2010เห็นนะครับว่าตัวนี้รองรับถึง Office 2010สมมุติว่าเราเลือกเป็นรูปแบบ Office 2010นะครับเราก็เซฟนะครับเขาก็จะถามเพื่อความแน่ใจอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะเซฟเป็นเอกสารรูปแบบไหนเราก็เลือกใช้นะครับ Use Microsoft PowerPoint นะครับ2007แล้วก็2010ตัวนี้นะครับพอเซฟไปเสร็จนะครับเราลองมาดูที่นะครับก็จะมีไฟล์นามสกุล Present นะครับ1กับ Present 1ที่เป็น PowerPointอันนี้ตัว PowerPoint ตัวนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมดูรูปเอกสารนะครับลักษณะไอคอนเขาก็จะแสดงต่างๆแตกต่างกันนะครับถ้าเป็น default ของโปรแกรม LibreOffice นะครับก็จะเป็นรูปกระดานนะครับเป็นรูปจอ presentation นะครับแต่ถ้าเอกสารตัวนี้นะครับเป็นของตัว PowerPoint นะครับนามสกุลไฟล์นะครับที่เป็นตัวบอกชนิดก็จะเป็น PPTX นะครับก็จะเปิดได้เหมือนกันนะครับนะครับว่าถ้า PPTX นะครับซึ่งเป็น Microsoft PowerPoint แล้วเรานำมาเปิดใน LibreOffice นะอันนี้ก็คือความเพี้ยนที่เกิดขึ้นนะครับถ้าคุณผู้ชมดูออบเจกต์นะครับที่เป็นภาพเวกเตอร์นะครับตัวสัญลักษณ์เครื่องหมายตัวนี้นะครับก็จะเป็นวงกลมเส้นบางๆนะครับส่วนขีดขั้นนะครับก็จะเป็นบางนิดเดียวนะครับแล้วมาดูที่หน้าที่2นะครับนะครับเห็นนะครับว่าเราไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้นะครับเปิดออกมาก็จะเป็นหน้าลักษณะนี้อันนี้คือเอกสารที่เป็นของ PowerPoint นะครับพอเราเซฟแอดออกไปแล้วแล้วเรามาเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือที่คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าความผิดเพี้ยนต่างๆก็จะเกิดขึ้นนะครับนะแต่ถ้าเราไปเปิดในโปรแกรม PowerPoint นะครับเราก็จะสามารถแก้ไขงานต่างๆตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือประเภทแรก

นะครับก็คือในเรื่องของimpress นะครับประเภทที่2นะครับที่ Office ประเภทที่2ที่อุบุนตูให้เรามาก็คือตัว calculator นะครับก็คือถ้าผู้ชมเห็นหน้าตานะครับก็จะคล้ายๆ Excel นะครับซึ่งแน่นอนครับว่ารูปแบบต่างๆนั้นนะครับถ้าผู้ชมใช้งานตัว Microsoft Office ที่เป็น Excel อยู่นะครับเราก็อาจคุ้นเคยนะครับนะครับคล้ายๆกับหน้าจอ Microsoft Excel นะครับส่วนนี้ก็จะคือคอลัมน์นะครับคอลัมน์ A B C D E F นะครับส่วนแนวนอนก็จะเป็นแถวนะครับผู้ชมสามารถใส่สูตรคำนวณต่างๆเหล่านี้ได้นะครับนะการเพิ่มจุดทศนิยมนะครับใส่เครื่องหมายคอมม่าต่างๆนะครับก็เหมือนกับ Microsoft Excel นะครับทุกประการนะครับตัวนี้เราหาค่า summary นะครับนะครับสูตรก็ใช้สูตรเดียวกันนะครับนะก็สัม41นะครับถึง45ถึง41นะครับตรงนี้นะครับหรือเราจะเปลี่ยนฟังก์ชันนะครับนะเราจะใช้ฟังก์ชันอะไรนะครับเราก็สามารถเลือกค้นหาฟังก์ชันต่างๆได้เมื่อกี้ฟังก์ชัน summary นะครับก็มีฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันพื้นฐานโดยส่วนใหญ่สามารถเข้ากันได้กับ Microsoft Excel นะครับนะก็จะมีบางฟังก์ชันนะครับที่Microsoft Excel นั้นนะครับมีค่อนข้างโอเคนะครับกว่า LibreOffice นะแต่เนื่องจากว่าโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับในเรื่องของการค้าอีกตัวหนึ่งเป็นฟรีซอฟต์แวร์นะครับนะก็จะมีบางส่วนที่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับโดยพื้นฐานแล้วก็สามารถใช้ฟังก์ชันพื้นฐานเหล่านี้นะครับ All นะครับอันนี้คือฟังก์ชันทั้งหมดนะครับอันนี้ก็หาค่าเฉลี่ยนะครับ

ันนี้ก็เป็นฟังก์ชันเอเวอเรนซ์หาค่าเฉลี่ยนะครับเป็นฟังก์ชันพื้นฐานทั่วไปนะครับว่าเราสามารถใช้ฟังก์ชันนะครับในหมวดหมู่ของฟังก์ชันนั้นก็จะมีนะครับทั้งฟังก์ชันดาต้าเบสฟังก์ชันเกี่ยวกับบัญชีนะครับฟังก์ชันเกี่ยวกับfinance นะครับทางด้านการเงินนะครับก็มีฟังก์ชันพอสมควรนะครับหรือจะเป็นฟังก์ชันแมทนะครับทางคณิตศาสตร์นะครับก็มีให้นะครับฟังก์ชันทางตัวอักษรนะครับอย่างบาร์เทคตัวนี้นะครับเราก็สามารถใส่ฟังก์ชันได้ตัวนี้สมมุติว่าเราจะใส่ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับตัวอักษรดูนะครับเห็นไหมครับว่าเราก็สามารถใส่ฟังก์ชันตัวนี้ได้นะครับถ้าสมมติว่าค่าตัวนี้เปลี่ยนนะครับเห็นนะครับฟังก์ชันบาร์เทคก็เหมือนกับ Microsoft Excel นะครับก็สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับเป็นฟังก์ชันพื้นฐานนะครับฉะนั้นถ้าเราใช้งานส่วนใหญ่แล้วนะครับเราก็สามารถใช้งานได้นะครับสมมติผมลบฟังก์ชันนี้ไปนะครับที่เราใช้งานเกี่ยวกับตัวอันนี้เราเพิ่มนิดหนึ่งนะครับจะได้เห็นตัวเลขชัดๆนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาค่าตัวนี้นะครับมาพอร์ตกราฟเห็นนะครับว่ากราฟที่ได้นะครับเราก็จะได้กราฟปรากฏขึ้นมานะครับอาจจะใหญ่นิดหนึ่ง

ไหมครับว่าถ้าเซลล์มีการเปลี่ยนแปลงนะครับกราฟก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้นะครับเราก็สามารถนำประยุกต์ใช้ทดแทนนะครับตัว Microsoft Excel ได้นะครับอันนี้ที่เห็นก็จะเป็นเรื่องของการใช้เรื่องของฟังก์ชันนะครับทางการคำนวณ นะครับจะเห็นนะครับว่ามีฟังก์ชันคณิตศาสตร์ฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวอักษรฟังก์ชันเกี่ยวกับการเงินวันที่นะครับการพอร์ตกราฟต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นชีต1ชีต2ชีต3นะครับการแทรกชีตนะครับแต่ละชีตขึ้นมานะครับตรงนี้อย่างเช่นการอ้างอิงชีตนะครับอ้างอิงเซลล์ต่างๆนะครับคล้ายๆกับตัวชุด Microsoft Office นะครับ Excel ตัว Label Office ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้พอสมควรนะครับอันนี้ถ้าเราเซฟปกตินะครับหรือว่าการบันทึกปกติก็จะเป็นเอกสาร ODS นะครับเราลองเซฟดูนะครับแคล1นะครับพอเราเซฟไปเสร็จนะครับผมปิดโปรแกรมนะครับเราไปดูเห็นไหมครับก็จะเป็นรูปตารางนะครับแล้วก็มีรูปไอคอนกราฟเล็กๆนะครับเห็นไหมว่าเอกสารจะคล้ายๆกันนะครับถ้าเป็นชุดในส่วนของตัว Label Office นะครับแพทเทิร์นจะเหมือนกันนะครับเราต่างสีตัวนึงออกสีส้มนะครับถ้าเป็น Excel นะครับใกล้เคียงกับ Excel ก็จะเป็นสีเขียวนะครับตัว Calculator นี้ก็จะเป็นสีเขียวนามสกุลจะเป็น ODS คราวนี้ถ้า Export Export ออกอะไรได้บ้างนะครับหรือจะเป็น Save As ถ้า Save As เราก็สามารถเซฟเป็นเอกสาร Excel ได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากเป็นชุดโปรแกรมเดียวกันก็สามารถออกเป็นเอกสาร XML Excel 2007 Excel 2010ได้นะครับหรือจะต่ำกว่านั้นก็ได้นะครับจะเป็น Excel 97 Excel 2000 XP หรือ2003ก็ได้นะครับสมมุติเราออกเป็น Excel 2007นะครับก็บันทึกไปนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็จะได้นะครับตัวนี้ถ้าเป็น Excel ก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นตัว X ขึ้นมานะครับเป็นนามสกุล XLS นะเครื่องนี้เราไม่มีชุด Microsoft Office Excel นะครับแต่เราสามารถเปิดได้ด้วยตัว Label Office เราลองดูเปิดเอกสาร Excel ดูนะครับตัวนี้ก็จะเห็นนะครับว่าสามารถเปิดได้นะครับมีตารางคำนวณการอ้างอิงสูตรต่างๆนะครับก็สามารถอ้างอิงได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับสูตรก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถใช้แทน Microsoft Excel ได้นะครับคราวนี้การ export เป็น PDF นะครับตัว Label Office ดีอย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าในการทำงานงานเอกสารของเราถ้าเกิดเราจะส่งไฟล์ไปให้เพื่อนนะครับเพื่อนำเสนอหรือว่าส่งงานของเราเอกสารของเราเพื่อนำเสนอนะครับเพื่อส่งไปให้ลูกค้าต่างๆนะครับถ้าเราเกิดส่งไฟล์เป็นไฟล์ของโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งไปเลยนะครับถ้าเครื่องปลายทางมีเวอร์ชันหรือไม่ตรงกับรุ่นนะครับก็จะมีปัญหาว่าไม่สามารถเปิดได้หรือพอเปิดได้นะครับเอกสารก็ผิดเพี้ยนนะครับเรายังสามารถสร้างเป็นเอกสาร PDF นะครับเป็น Portable Document File นะครับตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับพอเรา Export PDF นะครับเราจะ Export อะไรนะครับ Export ทั้งหมดหรือว่า Export เฉพาะเพจนะครับหรือ Selection นะครับลองทดลองทั้งหมดนะครับ Image ก็เป็น JPEG นะครับ Quality 90% นะครับอันนี้ก็เป็นสามารถใส่รหัสไฟล์ PDF ได้นะครับcreate PDF form นะครับ PDF แล้วก็ export เลยก็ได้นะครับเขาก็จะถามว่า export ที่ไหนเราก็เอาไว้ที่ตำแหน่งเดิมของเราดูก่อนนะครับพอเราบันทึกไปนะครับคราวนี้เราลองมาเปิดดูนะครับอันนี้ก็คือเอกสาร PDF นะครับก็จะเป็นCal 1

นะครับ .pdf พอเราคลิกก็จะเปิดเป็น pdf ขึ้นมานะครับอันนี้ก็มีเห็นนะครับว่าเรามีอยู่2ชีทชีทที่1นะครับแล้วก็ชีทที่2นะครับชีทที่2ที่เราลิงก์ชีทขึ้นมานะครับที่เป็นตัวเลข777ตรงนี้นะครับ

ัวนี้ที่เราซูมเข้ามาเอาสัก 200% ดูนะครับมาดูชีทที่1นะครับอันนี้ชีทที่1ของเราพอได้ตัวนี้นะครับถ้าเรามีตารางคำนวณหรือว่าเราทำงานทางด้าน Excel นะครับเราก็สามารถปริ้นนะครับเอกสาร PDF ตรงนี้เราก็สามารถปริ้นออกมาได้นะครับก็ไม่ผิดเพี้ยนนะครับเวลาเราส่งงานต่างๆไปให้ผู้รับปลายทางนะครับก็สามารถใช้งานได้ตัวนี้ก็คือตัวที่2นะครับตัวอีกตัวนึงนะครับที่เราใช้งานกันบ่อยมากนะครับในส่วนของตัวแอปพลิเคชันทางด้าน Office ก็คือwriter นะครับทุกคนอาจจะคุ้นกันดีนะครับเพราะว่าเวลาเราพิมพ์งานพิมพ์ด็อกิเมนต์นะครับก็จะเป็นตัว Microsoft Word นะครับถ้าเป็น Library Office ก็จะเป็น Library Office Writer นะครับอันนี้ก็คือนะครับอันนี้ก็คือชุดนี้นะครับสามารถแทรกตารางได้นะครับเอาจะเอากี่คอลัมน์นะครับจะเอากี่แถวนะครับนี่นะครับในแต่ละตารางนะครับเรายังสามารถนะครับ insert row นะครับแทรกตารางต่างๆได้นะครับหรือว่าจะใส่แพทเทิร์นสีต่างๆนะครับเราก็สามารถเทสีต่างๆอะไรต่างๆเหล่านี้ได้นะครับอันนี้สีตารางสีเส้นขอบเอาสีที่เห็นชัดนิดหนึ่งนะครับสีเงินอันนี้เส้นก็จะเส้นหนาขึ้นนะครับ

เรายังสามารถรูปแบบต่างๆได้นะครับตรงนี้ให้คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมใช้งานตัว Microsoft Word นะครับเราใช้งานตัว Label Office ต่างๆนั้นก็ไม่มีปัญหาสมมุติว่าเราพิมพ์งานอยู่แค่นี้นะครับพอเราจะเซฟส่งงานทางอินเทอร์เน็ตนะครับเราเอ็กพอร์ตเป็น PDF เลยตรงนี้เราพิมพ์ผมใส่ชื่อว่า doc 1แล้วกันนะครับ doc 1 .pdf นะครับเซฟไปเลยนะครับตัวนี้เราดิสการ์ดตัวนี้ก็คือไม่ต้องเซฟนะครับเรามาดูซิว่าเอกสารเป็นยังไงเอกสารก็จะเป็น doc1.pdf สีขาวพอเราคลิกขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือข้อมูลนะครับเป็น PDF ที่เราได้นะครับขึ้นมานะครับตรงนี้จะเห็นนะครับว่าเอกสาร PDF ของเราไม่ว่าจะเป็น Word Excel PowerPoint นะครับถ้าเราใช้งานในระบบอิการ Linux นะครับเราก็สามารถใช้งานได้อาจจะเป็น Label Fit Writer นะครับ Label Fit Calculator นะครับหรือ Label Fit ตัว Impress นะครับก็ใช้แทน3ตัวนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานทางด้าน Office นะครับได้ในระดับหนึ่งนะครับเพียงพอแต่การใช้งานสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับคราวนี้ในงานบางครั้งนะครับเราจำเป็นต้องมีโปรแกรมทางด้านกราฟิกเข้ามาช่วยนะครับโปรแกรมทางด้านกราฟิกนั้นนะครับถ้าเป็นตัว Open Source นะครับก็จะมีโปรแกรม GIMP นะครับที่เหมือนกับโปรแกรม Photoshop นะครับอันนี้ก็จะเป็น GIMP Editor นะครับหน้าตาโปรแกรมทางด้านกราฟิกต่างๆก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับซึ่งผู้ชมสามารถ

สมมติเราเอารูปนี้ขึ้นมานะครับนะเป็นโปรแกรมตกแต่งภาพนะครับเพราะบางทีภาพของเรานั้นเราได้มาแล้วนะครับเรายังสามารถตกแต่ง image ได้นะครับคล้ายๆกับโปรแกรม Photoshop ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดของรูปภาพนะครับจะเป็นโหมด RGB Gray นะครับ Index นะครับก็สามารถแก้ไขได้นะครับตรงนี้นะเราดูข้อมูลรายละเอียดของภาพได้นะครับโปรไฟล์คอมเมนต์นะครับproperty ของภาพก็ resolution ของภาพเท่าไหร่เป็นภาพขนาดไหนนะครับอันนี้ก็คือเป็นดีเทลของรูปภาพนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับถ้าเราจะเข้าโหมดแต่งภาพนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการฟลิปนะครับฟลิป horizontal นะครับก็คือหมุนภาพทางแนวนอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟลิปทางเวอร์นะครับอันนี้ก็พลิกภาพทางแนวตั้งนะครับสมมติเราฟลิปทางฮอร์เหมือนเดิมนะครับเรามาดูฟิลเตอร์บ้างนะครับฟิลเตอร์นะครับเราลองดูฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยทางด้านกราฟิกนะครับสมมุติ horizontal นะอันนี้อิมเมจตัวนี้เป็นอิมเมจตัวอย่างนะครับเราดูนะครับว่าภาพขึ้นมานะครับเราลองกดโอเคดูครับภาพก็จะเป็นภาพเลยขึ้นมาครับเราสามารถ history ย้อนกลับได้นะครับฟิลเตอร์ใหม่นะครับอันนี้เป็นภาพ emboss นะครับที่เป็นภาพฝั่งนะครับความละเอียดนะครับเราลองสามารถดูตัวอย่างได้อันนี้ก็คือการใช้งานตัวกิมนะครับก็คล้ายๆกับ Photoshop คราวนี้ถ้าเราลอง Save As ออกไปดูนะครับตอนที่เราอาจจะเป็น Save As ก็ได้นะครับ Save As ตัวนี้ก็คือเราจะ Save ออกเป็นนามสกุลอะไรนะครับก็หลากหลายนามสกุลนะครับที่เกี่ยวกับรูปภาพนะครับนะเป็น GIF นะครับก็ได้นะครับเป็น JPEG ก็ได้นะครับเป็น PNG ก็ได้นะครับหรือจะเป็น Photoshop Image ก็ได้นะครับก็คือเราเซฟเป็นไฟล์ Photoshop นะครับแล้วเราก็ไปเปิดโปรแกรมกับเครื่องที่มีโปรแกรม Photoshop นะครับก็สามารถเปิดได้นะครับโดยฟังก์ชันบางตัวก็สามารถใช้ได้นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันพื้นฐานหลักๆนะครับคราวนี้ถ้าเราเอาเป็น JPEG เราตั้งชื่อว่า TestPic นะครับเป็นนามสกุล .png นะครับเราก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นให้เป็น JPEG แล้วบันทึก

พอบันทึกเสร็จนะครับเราก็มาดูนะครับว่าไฟล์เป็นอะไรบ้างนะครับ

ซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ใช้แทนกราฟิกคราวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเราใช้งานในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับก็จะมีตัวไฟซิลล่านะครับไฟซิลล่าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ใช้ในเรื่องของการอัปโหลดดาวน์โหลดข้อมูลนะครับตัวนี้ที่เราสามารถใช้ได้นะครับก็สามารถปิดได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นโปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเราดูในหมวดแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเราก็สามารถเลือกใช้งานได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราจะดูเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับเราจะพิมพ์เน็ตก็ได้นะครับSystem Monitorนะครับอันนี้ก็คือดูการทำงานรีซอร์สนะครับการใช้ทรัพยากรของระบบของเครื่องนะครับว่าใช้มากใช้น้อยแค่ไหนนะครับเมมโมรีใช้มากเท่าไหร่นะครับนะเน็ตเวิร์กทูลนะครับอันนี้เป็นคำสั่งเน็ตเวิร์กเรื่องของเครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นการปิงเนสแตดนะครับหรือเทรดเล้านะครับอันนี้ก็คือเราเทรดออกไปนะครับหาที่มาว่ามาจากไหนนะครับผ่านอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นการเทรดย้อนกลับออกไปนะครับหาว่าเว็บที่เรากำลังเรียกใช้นะครับอยู่ที่ไหนนะครับการสแกนพอร์ตนะครับเรายังสามารถสแกนพอร์ตได้นะครับลุคอัพนะครับก็สามารถดูนะครับว่า IP ของโดเมนนี้ IP อะไรนะครับ name server อะไรบ้างนะครับฟิงเกอร์นะครับเป็นเครื่องมือนะครับของตัว Ubuntu ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้นะครับมีอีกหลายตัวนะครับที่เราสามารถใช้งานได้นะครับคัลเลอร์ก็จะเป็นการแต่งสีนะครับดิสยูสเซจอนาไลซ์ตัวนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดการดิสนะครับการจัดการหน้าจอนะครับดิสเพย์นะครับนะหรือแม้แต่กระทั่งเว็บเบราว์เซอร์นะครับก็จะมีให้นะครับโปรแกรมแมป

นะที่คุณผู้ชมดูนะครับก็จะเป็นว่านะครับThunderbirdนะครับเรามีโปรแกรมอะไรบ้างนะครับที่ตัว Ubuntu มีให้มานะครับการปิดแล้วก็คลิกปิดThunderbird นี้ก็จะเป็นตัวโปรแกรมทางด้านเมลนะครับถ้าเราเปรียบเทียบก็จะคล้ายตัว Microsoft Outlook นะครับนี่ก็เป็นโปรแกรมรับส่งอีเมลนะครับเราสามารถสร้างอีเมลขึ้นมาได้นะครับเพื่อใช้ในการจัดการเรื่องของอีเมลของเรานะครับส่วนเว็บเบราว์เซอร์ก็ตัวนี้ก็คือตัวที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเราสามารถใช้งานได้ก็ที่ให้มาก็จะเป็นนะครับตัว Firefox นะครับซึ่งใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับในส่วนของ Mozilla Firefox ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเว็บเบราว์เซอร์ที่แถมมากับตัว Linux Ubuntu นะครับอันนี้ก็คือชุดโปรแกรมที่ระบบต่างๆมีให้นะครับครับผมจากที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าในส่วนของตัวระบบ

การ Linux Ubuntu นั้นนะครับก็จะให้ซอฟต์แวร์มาในระดับหนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับโดยหาจากอินเทอร์เน็ตครับหรือว่าจากเซิร์ฟเวอร์ของ Ubuntu นะครับจากนั้นเราก็ติดตั้งลงไปนะครับการใช้งานโดยทั่วไปแล้วนะครับถ้าเราใช้งานกับระบบการ Windows นะครับเราสามารถใช้ Ubuntu ควบคู่กันไปได้นะครับงานของเราก็ไม่ติดขัดนะครับจะใช้ใน Ubuntu หรือจะใช้บนWindows นะครับก็สามารถใช้แทนกันได้นะครับตรงนี้ก็จะให้เห็นนะครับว่าในส่วนของแอปพลิเคชันที่ใช้บน Linux Ubuntu นั้นนะครับเราสามารถใช้ได้เหมือนกับเราใช้บนระบบการ Windows นะครับในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาผมและรายการคอมพิวเตอร์น่ารู้ขอลาคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ําแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็ว

ขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแล็กเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
4: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
3: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับการที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
4: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
3: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม

0: ในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
1: ค่ะนอกจากสองฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสําคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทําทรมานนะคะกระทําโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
2: สําหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
1: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
2: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทําให้เราผลักดันมาทํางานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทํางานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทําเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนํานโยบายนํามาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนําไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
1: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

สวัสดีครับวันนี้ผมนายรุ่งโรจน์ดวงคลิปก็มาพบกับท่านอีกแล้วนะครับสำหรับเรื่องของหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์นะครับหรือว่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบหุ่นหรือว่าในการทำหุ่นยนต์เบื้องต้นเนี่ยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความรู้ทางด้านเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่โดยพื้นฐานเนี่ยในทางช่างเนี่ยเราเป็นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นค้อนคีมมีดไขควงนะครับนะตลับเมตรนะครับสิ่งเหล่านี้คือเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ประกอบในการงานในช่างของเรานะครับซึ่งถ้าเราจะประกอบหุ่นหรือว่าสร้างหุ่นขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับนะมันอาจจะมีตั้งแต่พลาสติกนะครับเศษไม้เศษกระดาษนะครับนะวัสดุจนไปถึงอลูมิเนียมเหล็กนะครับนะหรืออะไรอย่างอื่นนะครับคาร์บอนไฟเบอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับเราจะสร้างอะไรนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีความหลากหลายนะครับเพราะนั้นในเวลาเพียง1ชั่วโมงเนี่ยไม่สามารถจะพูดหมดได้นะครับเพราะนั้นในเรื่องของการทำเกี่ยวกับหุ่นยนต์เราจะต้องสั่งสมประสบการณ์หรือว่าต้องใช้เวลาในการที่จะคุกคีหรือว่าทำงานเกี่ยวกับมันนะครับเพราะว่ามันมีทั้งส่วนที่เป็นโครงสร้างส่วนที่เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าขั้นสูงขึ้นมาก็ต้องถึงขั้นการเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งลักษณะวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีความแตกต่างกันไปเพราะนั้นในที่นี้นะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างหุ่นยนต์เนี่ยนะครับก็เราจะพูดกว้างๆแล้วก็เอาเฉพาะบางส่วนนะครับให้แค่พอรู้จักนะครับไอ้ส่วนที่เรารู้จักอยู่แล้วหรือใช้อยู่แล้วเราก็จะไม่กล่าวถึงนะครับนะซึ่งก่อนที่เราจะพูดถึงเราก็มาดูในเรื่องของจุดประสงค์นะครับซึ่งเราก็ต้องพูดกันทุกครั้งนะครับสำหรับในเรื่องการทำงานนะครับหรือว่าในการศึกษาเรียนรู้เราจะต้องรู้จุดประสงค์ของรายวิชานะครับนะก็พูดง่ายว่าเราต้องเข้าใจหลักการของหุ่นยนต์มีทักษะในการประกอบนะครับนะเพื่อเมื่อเราเรียนรู้นะครับเขาบอกว่าตามคำอธิบายรายวิชาเนี่ยให้เราสามารถประกอบได้เพราะฉะนั้นจุดประสงค์เราจึงต้องสามารถมีทักษะในการประกอบนะครับควบคุมหุ่นยนต์ให้สามารถทำงานได้นะครับนะเรื่องของเจตคตินะความมั่นใจความภูมิใจนะครับรักงานรักหน่วยงานอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมดาที่เราจะต้องพูดถึงกันอยู่แล้วนะครับนะซึ่งเป็นพื้นฐานภายในนะครับในเรื่องของจิตนิสัยในการทำงานไม่ว่าจะความปานี้รอบครอบปลอดภัยนะครับความตระหนักถึงคุณภาพของงานนะครับลำดับขั้นตอนทำงานนะครับรวมไปถึงการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้นะครับซึ่งจริงจริงสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราใช้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้คิดนะครับเพราะว่าโดยปกตินะถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าทำไปแล้วมันจะเป็นภัยอันตรายเราก็ไม่ทำอันนี้ก็คือหลักการของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระองค์ท่านได้นำมารวบรวมเรียบเรียงให้เป็นระบบนะครับเพื่อจัดให้เราสามารถที่จะทำงานหรือประสานงานนะครับในระบบงานให้มันเป็นไปตามหลักการนะครับของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับส่วนสมรรถนะของรายวิชานะครับก็คือเมื่อเราเรียนไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีความรู้ความสามารถนะครับในเกี่ยวกับหลักการทำงานของหุ่นสามารถประกอบตรวจสอบและทดสอบการทำงานของวงจรที่ใช้ในการควบคุมหุ่นเพราะฉะนั้นเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับนะไม่ว่าจะเป็นความต้านทานตัวเก็บประจุทรานซิสเตอร์ไดโอด IC ต่างๆนะครับนะหรือตัวเซ็นเซอร์นะครับตัวจับต่างๆที่เราได้พูดกันไปแล้วนะครับนะว่าตัวจับแสงตัวจับเสียงนะครับมันก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับที่จะต้องทำงานเกี่ยวกับหุ่นยนต์เพราะนั้นมันจึงมาเกี่ยวข้องเราจึงต้องรู้แต่จริงๆตรงนี้เนี่ยในขั้นที่เราจะเรียนหุ่นยนต์เนี่ยนะครับหรือว่าในการสร้างเรื่องของอุปกรณ์ที่ประกอบนะครับนะอุปกรณ์ที่ประกอบที่จะมาทำหุ่นยนต์ถึงขั้นที่จะสามารถให้

ควบคุมให้หุ่นยนต์ทำงานหรือให้มันแสดงผลออกมาได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้อุปกรณ์หลากหลายนะครับเพราะนั้นเราจะต้องว่ากันเป็นส่วนๆนะครับเราก็ต้องใช้เวลาศึกษากันไปแต่จริงๆแล้วตรงนี้มันต้องเป็นมาแต่พื้นฐานแล้วนะครับนะนอกจากนี้ก็เรื่องของความสามารถในการเขียนโปรแกรมนะครับทดสอบการทำงานและควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับนะซึ่งมาตรฐานรายวิชาก็เขาบอกไว้แล้วว่าเราจะต้องสามารถเข้าใจหลักการทำงานของหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับมีทักษะที่สามารถประกอบทดสอบควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำได้นะครับเมื่อเราเรียนวิชานี้นะครับนะถ้าเราเรียนแล้วเราไม่ใส่ใจหรือว่าไม่ทำนะครับมันก็จะไม่มีความรู้ความสามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้นะครับนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราถ้าเรียนไปแล้วนะครับนะมันก็ต้องทำในส่วนประกอบตรงนี้นะครับนะซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นการกำหนดมาจากคำอธิบายหลายวิชาว่าวิชาหุ่นยนต์เบื้องต้นเนี่ยนะครับนะเราจะต้องศึกษาเราจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างหลักการทำงานวงจรควบคุมนะการประกอบหุ่นนะครับนะที่ควบคุมด้วยมือหรือควบคุมอัตโนมัติด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือใช้ลักษณะของการเขียนโปรแกรมควบคุมนะครับอันนี้คือในคำอธิบายหลายวิชาเขาระบุไว้ชัดเจนเพราะนั้นการที่เราเรียนให้ประสบผลสำเร็จนะครับเราก็จะต้องดูคำอธิบายหลายวิชาและการเรียนการสอนถ้าจะเป็นไปตามระบบนะครับให้มีคุณภาพเราก็ต้องนะมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งหมดในเรื่องของคำอธิบายหลายวิชานะครับแล้วก็มีจุดประสงค์นะครับที่บ่งชี้นะครับไปตรงจุดที่คำอธิบายหลายวิชาบอกไว้นะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆในการเรียนการรู้นะครับนะส่วนที่เราจะได้มานะครับมันก็อาจจะจากตำรับตำรานะครับที่คณาจารย์หลายๆท่านได้แต่งไว้นะครับนะมากมายหลายท่านนะครับนะซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีในอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่ง Google นะครับก็จะช่วยค้นหานะครับนะคำศัพท์หรือว่าการทำงานหรือ YouTube ก็จะสอนอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ท่านรู้จักไม่ว่าจะเป็นไดโอดทรานซิสเตอร์นะหรือเฟดมอสเฟตนะครับที่จะมาประกอบเป็นหุ่นรวมไปถึงพวกรีเลย์นะครับนะเยอะแยะนะครับที่จะใช้มาประกอบเป็นหุ่นแล้วก็ตำรับตำราที่มีจำหน่ายอยู่นะครับมากมายนะครับนะเราท่านสามารถที่จะไปศึกษาค้นคว้านะครับนะจากตำราต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราสนใจไกวเรียนก็ต้องลงทุนนะครับอย่างง่ายๆนะครับถ้าไม่ลงทุนมากก็ต้องใช้โซเชียลมีเดียนะครับให้เกิดประโยชน์นะครับไม่แชทไม่แชร์อยู่นะครับเราก็ไปเข้าไปค้นหาความรู้จากในส่วนของอุปกรณ์ในแต่ละส่วนไม่ว่าทรานซิสเตอร์นะในแต่ละเบอร์นะครับมีคุณลักษณะอย่างไรนะครับมีคุณสมบัติอย่างไรหลักการตรวจสอบการตรวจวัดการทำงานอุปกรณ์ประกอบรอบข้างเป็นอย่างไรนะครับจะให้ทำงานเป็นสวิตช์หรือทำงานเป็นภาคขยายนะครับบทมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรมีกี่ชนิดกี่เบอร์แต่ละเบอร์เนี่ยมันทนกระแสได้เท่าไหร่นะครับนะส่วนใหญ่แล้วเราสามารถค้นหาได้จากตำรับตำราต่างๆหรือในอินเทอร์เน็ตนะครับนะซึ่งวันนี้ที่เราบอกไปเราจะพูดถึงเรื่องเครื่องมือที่จำเป็นในการสร้างหุ่นยนต์นะครับเน้นนิดนึงนะครับหุ่นยนต์นี้เป็นหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับเพราะว่าจากที่ประสบการณ์ก็มีบางคนใช้กระดาษนะครับแม้แต่กระดาษแข็งหรือพลาสติกเศษขวดน้ำนะฝาน้ำนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เอามาทำเป็นองค์ประกอบหรือเป็นส่วนประกอบของหุ่นยนต์ได้นะครับนะซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะเครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะใช้ทำหุ่นยนต์เนี่ยมีมากมายนะครับนะเครื่องมือพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นตะไบค้อนคีมไขควงนะหัวแรงเลื่อยนะครับสว่านหินเจียนะครับนะสิ่งเหล่านี้มันเป็นส่วนประกอบที่จะเอามาเป็นองค์ประกอบในการสร้างหุ่นนะครับมีมากมายนะครับ
ส่วนเราจะใช้อะไรนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสร้างหุ่นเนี่ยขนาดไหนนะครับนะถ้าเราสร้างด้วยกระดาษนะครับบางทีเราใช้แค่คัตเตอร์นะครับเราก็สามารถที่จะทำงานได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับนะแต่ถ้าเราจะสร้างขึ้นที่เหล็กอาจจะต้องมีเครื่องเชื่อมนะครับหรือว่ามีรีเวทนะเพื่อถ้ายึดนะหมุดย้ำต่างๆพวกนี้นะครับนะโดยปกติถ้าพื้นฐานก็คือน็อตที่มาใช้ประกอบยึดส่วนต่างๆเข้าด้วยกันนะครับนะนอกจากนี้การจะทำก็มีตลับเมตรไม้บรรทัดนะครับระดับน้ำนะครับนะมาเป็นองค์ประกอบในการทำนะครับเพราะนั้นจากแนวคิดนะครับเพราะว่าเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าเทคโนโลยีของหุ่นยนต์เนี่ยมันไปไกลแล้วไปรวดเร็วนะครับก้าวหน้าไปจนพูดง่ายว่าสามารถทำอะไรได้มากมายนะครับเพราะนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับนะเพราะว่าต่อไปเขาใช้งานกันเราไม่รู้จักนะครับนะรุ่นลูกเราจะต้องมากกว่านี้นะครับจะต้องทำการศึกษาหรือว่าใช้งานเกี่ยวกับหุ่นยนต์มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะมีหุ่นเนี่ยมาใช้ในอุตสาหกรรมมากขึ้นเพราะว่าแรงงานจะจ้างยากนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีอันตรายเสียงดังมีสารเคมีนะครับโดยหลักความปลอดภัยของการเป็นอยู่นะครับสวัสดิภาพสวัสดิการนะครับเราก็จะถูกกีดกันนะครับเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับนะเราก็จะมีพูดกันมากขึ้นนะครับนะเพราะว่าโลกเราพัฒนาก็จะใช้สิ่งเหล่านี้ล่ะมาแทนนะครับเมื่อสิ่งเหล่านี้มาแทนไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์การสำรวจนะครับนะแม้แต่การก่อสร้างนะครับนะแต่ปัจจุบันนี้ที่เราเจอกันก็ยังเป็นของเด็กเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับนะซึ่งเอามาให้ความสุขในชีวิตประจำวันนะครับนะในสถานที่ต่างๆบางทีเขาก็จะมีหุ่นให้บริการนะครับนะซึ่งมากมายนะครับนะไอ้ที่เราสร้างกันเบื้องต้นนี่ก็เอาไว้เล่นสนุกสนานนะครับวิ่งซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเอาหลักการนะครับแต่มันก็เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งนะครับในการเรียนรู้ในวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเอาอุปกรณ์พวกนี้มาสร้างเป็นชิ้นงานนะครับแล้วก็เข้าใจหลักการทำงานนะครับเราจะได้ศึกษาได้ง่ายขึ้นนะครับนะซึ่งในการทำงานจริงๆเนี่ยในเรื่องของหุ่นยนต์เนี่ยนะครับมันก็จะมีความหลากหลายนะครับในรูปแบบที่สามารถที่จะมาใช้งานนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานเรื่องของการให้บริการอะไรพวกนี้นะครับนะวันนี้ที่เราจะพูดถึงเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงเรื่องการใช้เครื่องมือนะครับนะการวัดค่าแรงดันวัดค่ากระแสนะครับแล้วก็ค่าต่างๆในวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะครับนะซึ่งจริงพวกนี้เราจะเก่งได้ก็ต่อเมื่อเราเรียนในวิชาเครื่องวัดนะครับนะซึ่งเราก็สามารถที่จะวัดอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับนะการบัดกรีนะครับนะบางคนก็คิดว่ามันง่ายนะครับนะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากนะครับนะแต่บางคนถ้าไม่เคยมีประสบการณ์ก็อาจจะบัดกรีมันไม่ได้บัดกรีมันไม่สวยงามนะครับและไม่อยู่นะครับก็มีนะครับเพราะนั้นจุดประสงค์รายคาบเราก็จึงพูดถึงวิธีการเลือกเครื่องมือนะครับที่ใช้ในงานนะครับการวัดค่าแรงดันค่ากระแสในวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่คือเบื้องต้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้หัวแรงบัดกีนะครับนะเบื้องต้นได้นะครับนะซึ่งตรงนี้บางคนบอกไม่ต้องสอนนะครับนะง่ายๆแต่บางทีก็ทำไม่ถูกขั้นตอนเหมือนกันนะครับลักษณะงานที่ออกมาอาจจะไม่สวยงามนะครับพอกเป็นก้อนขี้หมานะครับนูนเปลืองนะครับนะสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่ว่ากันมานะครับนะในการสร้างหุ่นนะครับนะในเพียงที่เราบอกว่า1สมองกับ2มือนะครับบางครั้งมันไม่เพียงพอนะครับที่จะมาสร้างหุ่นยนต์ให้มีประสิทธิภาพนะครับเราจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่
เลือกมาหรือว่าสรรหามา

เพื่อให้สามารถทำงานได้นะครับตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการนะครับเพราะนั้นการประกอบหุ่นไม่ว่าจะเป็นส่วนของโครงสร้างส่วนการเคลื่อนไหวนะครับส่วนของตัวจับนะครับหรือที่เราเรียกว่าส่วนสมองที่สามารถที่จะตัดสินใจนะครับหรือจะควบคุมการทำงานของหุ่นให้ได้ดีมีประสิทธิภาพนะครับนะทั้งในด้านของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะมาควบคุมนะครับล้วนจะถูกสร้างขึ้นมานะครับนะให้มีคุณสมบัตินะครับแตกต่างกันออกไปเพราะนั้นวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเหล่านี้จึงมีความจำเป็นมากนะครับที่เราจะต้องศึกษาคุณลักษณะคุณสมบัติหรือหน้าที่ของมันนะครับนะเพราะว่ามันต้องสามารถตรวจสอบและทดสอบได้นะครับเมื่อเราสามารถตรวจสอบทดสอบได้เราก็ต้องเข้าใจรู้ถึงโครงสร้างเบื้องต้นนะครับเพื่อเราจะวัดมันว่าขานี้คือขาไหนใช้งานอย่างไรนะครับนะแต่เดี๋ยวนี้ในปัจจุบันก็มีรูปภาพให้เราดูเทียบรูปนะครับบางทีไม่ต้องใช้ความรู้อะไรมากมายถึงขั้นรู้โครงสร้างพอต่อไปเสียบใช้งานได้ก็จบนะครับนะซึ่งมันก็ได้แค่นั้นนะครับในขั้นสูงไปถ้าเราจะไปทำงานอื่นเอาไปประยุกต์งานอย่างอื่นมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องนำมาพูดถึงนะครับในเรื่องขององค์ประกอบของหุ่นนะครับนะในเรื่องของพวกแมคานิกนะครับของภาคไดเวอร์ก็คือส่วนที่จะขับเคลื่อนนะครับภาคควบคุมเซ็นเซอร์นะครับก็คือส่วนที่จะตรวจจับและอีกส่วนหนึ่งก็คือภาคจ่ายไฟนะครับที่จะจ่ายให้หุ่นยนต์ทำงานนะครับในเบื้องต้นนะครับเพราะนั้นต้องเอาความรู้ทั้งวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับมาผสมผสานและรวมไปถึงพวกกลไกนะครับที่จะมาประกอบเป็นหุ่นนะครับเพราะนั้นเราจะต้องใช้ความรู้ทั้งทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับรวมไปถึงแมคานิกนะครับเพื่อมาประกอบกันเป็นหุ่นยนต์นะครับเครื่องมือแต่ละอย่างนะครับที่จะใช้ในการตรวจวิเคราะห์หรือว่าตรวจสอบควบคุมนะมันก็จะต้องดีมีประสิทธิภาพฉะนั้นของที่ดีมีประสิทธิภาพนะครับมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนเรื่องของความรู้ความสามารถของเราก็มีส่วนหนึ่งที่จะทำให้สิ่งนั้นประสบผลสำเร็จหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าเรามีความรู้ความชำนาญมีทักษะเราก็สามารถที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสบผลสำเร็จแต่ถ้าเราไม่มีความรู้นะครับนะเนื่องจากความหลากหลายของมันจึงเป็นปัญหาและอุปสรรคที่เราจะทำงานเกี่ยวกับมันได้นะครับในเครื่องมือทั่วไปที่เราพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นครีมไขควงอะไรพวกนี้นะครับนะซึ่งเป็นเครื่องมือทั่วๆไปที่เราใช้นะครับเราต้องอย่างเช่นครีมตัดนะครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างง่ายๆเราก็ใช้สำหรับการตัดขาอุปกรณ์นะครับพวกเมื่อเราบัดกีไปแล้วนะครับพวกนี้ก็ต้องเลือกที่มันมีความคมไม่ทื่อเพราะว่าถ้าเกิดมันทื่อแล้วเนี่ยบางทีเวลาไปตัดก็จะทำให้รอยปิ้นหลุดล่อนออกมาได้นะครับหรือแนวบัดกีหลุดนะครับนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นไปได้นะครับนะครีมปากยาวนะครับนะเอาไว้เจ็บไว้จับไว้หยิบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เล็กๆนะครับไว้ดัดนะครับหรือเข้าไปในพื้นที่ที่มือเข้าไปไม่ได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับพวกเหล็กฉากนะครับนะไขควงนะครับเอาไว้ขันนะครับนะเหล็กฉากก็เอาไว้ออกแบบนะครับไว้ตีเส้นอะไรพวกนี้นะครับเป็นพื้นฐานที่เรารู้อยู่นะครับนะว่าเป็นเรื่องที่เอามาใช้งานอยู่นะครับเพราะในการยึดหุ่นยนต์บางครั้งเราต้องใช้สกรูหรือว่าน็อตต่างๆนะครับเพราะนั้นไขควงทั้งแฉกทั้งแบนนะครับซึ่งเราก็ใช้กันอยู่นะครับมันก็มีความจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้นะครับนะไม้บรรทัดเหล็กนะครับก็มาวัดระยะไว้ออกแบบนะข้อควรระวังเบื้องต้นก็อย่าให้หล่นนะครับนะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดหลังการใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำเล็กๆน้อยๆพูดให้เราผ่านหูผ่านตาจริงๆแล้วมันก็จะใช้หลักการเดียวกันแหละนะครับเครื่องไม้เครื่องมือนี้ถ้าทำให้ตกนะครับมันก็อาจจะชำรุดเร็วหรือเสียหายนะครับเวลาเลิกใช้
เราก็เช็ดทำความสะอาดนะเก็บสายปิดสวิตช์อะไรพวกนี้นะครับนะให้เราใช้นะส่วนเรื่องฉากนี้ก็อาจจะเป็นไม้วัดมุมไม้วัดระยะนะครับอาจจะเป็น45องศา90องศานะครับนะเราก็ต้องตรวจสอบดูแลกันให้ชัดเจนนะครับว่าเราจะใช้งานในส่วนไหนพวกเวอร์เนียร์คาลิเปอร์นะครับก็เอาไว้วัดในงานละเอียดนะครับในเรื่องของวัดระยะเกี่ยวนอกเกี่ยวในนะครับการดูแลรักษาก็ต้องระมัดระวังเรื่องการตกนะครับเรื่องการเช็ดทำความสะอาดเรื่องคราบน้ำมันนะครับนะที่สำคัญคือเราต้องสามารถอ่านค่าได้นะครับนะอ่านค่าได้อย่างถูกต้องในเรื่องของอุปกรณ์นะครับในการทำงานของมันอย่างเช่นเลื่อยลันดาเนี่ยนะครับเลื่อยลันดาก็เป็นเลื่อยอย่างหนึ่งที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานนะครับนะซึ่งเป็นส่วนที่เราต้องรู้จักนะครับอย่างเลื่อยลันดาเนี่ยถ้าเราใช้กันเนี่ยบางทีไม่รู้นะครับว่าเลื่อยลันดาจริงๆมันมีอยู่2แบบคือแบบที่ใช้สำหรับเลื่อยตัดกับเลื่อยโกรกนะครับเลื่อยโกรกนี่จะมีฟันที่ห่างนะครับส่วนเลื่อยตัดเนี่ยนะจะมีความที่ถี่นะอย่างเช่นเขาบอกว่าใน1นิ้วเนี่ยนะครับโดยปกติในเรื่องของวัดระยะเนี่ยนะครับนะเลื่อย1นิ้วเนี่ยจะมีฟันอยู่ประมาณ8ถึง12ซี่นะสำหรับเลื่อยที่ใช้ตัดทั่วๆไปนะครับนะตัดงานละเอียดงานหยาบหรือว่าส่วนที่มันมีเส้นไม้นะครับที่หยาบหรือละเอียดเราก็ต้องเลือกนะครับนะเราเลือกฟันที่มันถี่หรือมันห่างนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเลื่อยโกกเนี่ยฟันจะมีน้อยนะครับหมายถึงว่าระยะมันจะห่างนะครับนะใน1นิ้วอาจจะมีแค่8 4ถึง6ซี่นะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนมาใช้งานนะครับส่วนเลื่อยหางหนูเนี่ยนะครับนะก็เอาไว้เจาะนะครับฉลุนะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่แคบเพราะนั้นเวลาที่เราจะเลื่อยให้มันเลี้ยวให้มันเลี้ยวโค้งนะครับถ้าเราไปใช้เลื่อยลันดาเนี่ยนะครับมันก็จะเลื่อยยากนะครับแล้วโค้งไม่ได้นะครับนะเพราะนั้นเราก็ต้องใช้ตะไบที่ให้ทุกทีใช้เลื่อยที่มีความเลี้ยวบางเพื่อที่จะสามารถที่ฉลุนะอย่างเช่นในภาพนี้ก็ใช้สำหรับเจาะยิบซ้ำนะครับนะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเอื้ออำนวยให้สามารถทำงานได้นั้นเครื่องมือนะครับที่ยกตัวอย่างมาในเรื่องทางกลเนี่ยนะก็จะพูดแค่นี้แหละนะครับนะเพราะว่าในส่วนลึกๆเนี่ยมันก็ยังมีเครื่องมือเยอะแยะนะครับแต่ถ้าพูดวันนี้ไม่ต้องเรียนอย่างอื่นนะครับเพราะว่าเครื่องมือเฉพาะอ่านชื่อเครื่องมือก็จะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับแต่ที่สำคัญที่เราอยากจะพูดถึงก็คือในเรื่องของเครื่องมือวัดนะครับตัวแรกก็คือมัลติมิเตอร์ที่จะใช้วัดนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะวัดไฟตรงไฟสลับนะครับนะมันก็จะมีความแตกต่างกันต้องตั้งยานวัดให้ถูกต้องนะครับนะมัลติมิเตอร์คืออะไรมัลติมิเตอร์ก็คือเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่ใช้สำหรับทดสอบค่าทางไฟฟ้าอย่างเช่นวัดกระแสไฟฟ้าวัดแรงดันไฟฟ้านะครับทั้งไฟตรงและไฟสลับวัดค่าความต้านทานนะครับนะหรือเอาไปตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ว่าดีหรือชำรุดนะก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นเรื่องของมัลติมิเตอร์นะครับซึ่งก็มีทั้งแบบดิจิตอลและก็อนาล็อกนะครับเราก็ต้องสามารถเลือกใช้งานมันได้นะครับนะในการทดสอบนะครับในมัลติมิเตอร์เนี่ยบอกแล้วว่ามันคือการเอาหลายๆอย่างมาทำงานในเวลาเดียวกันนะครับนะหลายๆอย่างมาทำงานในเวลาเดียวกันที่ทำให้ในรวมไว้ในเครื่องมือตัวเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการวัดกระแสวัดแรงดันนะครับวัดความทานสิ่งเหล่านี้เราสามารถจะทำได้นะครับนะมันก็เอามารวมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องสามารถที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการทำงานนะให้สามารถที่จะให้ทำงานได้อย่างถูกต้องนะปลอดภัยนะครับนะในสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับในการใช้งานเครื่องมือเกี่ยวกับเครื่องมือช่างนะครับนะไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ที่เป็นไดโอดทรานซิสเตอร์นะครับเราดูไม่รู้หรอกนะครับว่ามันดีหรือมันเสียนะครับนะ
เราไม่รู้หรอกว่ามันดีหรือมันเสีย

นะแต่เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้แหละจะเป็นตัวช่วยนะครับนะแล้วก็โดยเฉพาะไฟฟ้านะครับเรามองไม่เห็นนะครับเราไม่รู้ว่ามันมีหรือไม่มีอย่างในปลั๊กเราจะรู้ได้ถ้าเราไม่มีไขควงเช็คไฟนะครับเราไม่มีไขควงเช็คไฟเราก็ต้องใช้มิเตอร์วัดนะครับอย่างเช่นในภาพนี้ก็คือการวัดไฟสลับนะครับนะการวัดไฟสลับโดยใช้มัลติมิเตอร์เราต้องตั้งยานวัดไว้ที่สูงๆไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าไฟแต่ละจุดแต่ละจุดมีค่าเท่าไหร่นะครับเราก็ตั้งสมมุติว่าเราจะในปลั๊กเนี่ยเรารู้ว่าประมาณ220โวลต์เราก็ต้องตั้งไว้นะครับแล้วก็ปรับไปยานวัดของ AC นะครับนะแล้วก็เสียบแล้วก็อ่านค่าออกมานะครับขั้นตอนมีง่ายๆนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเรามือใหม่ลืมไปบิดย่านวัดผิดไปวัดไฟตรงบ้างยัดวัดความต้านทานบ้างวัดกระแสบ้างเมื่อเราเสียบวัดไฟเครื่องมือวัดเราก็ชำรุดเสียหายนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการวัดไฟที่เป็นไฟฟ้ากระแสตรงหรือกระแสสลับนะครับนะอย่างภาพนี้นะครับเป็นการวัดไฟในปลั๊กว่ามีไฟเท่าไหร่นะครับนะเราก็ตั้งย่านวัดไว้ที่250นะครับแล้วก็วัดไปไฟสลับนี่เราไม่ต้องคำนึงถึงขั้วบวกขั้วลบเราก็สามารถที่จะวัดได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นการวัดไฟตรงนะครับเราต้องคำนึงถึงว่าระดับแรงดันอย่างเช่นแบตเตอรี่หรือถ่านไฟฉายเนี่ยมันมีแรงดันประมาณกี่โวลต์เวลาเราตั้งย่านวัดเราก็ต้องตั้งไว้สูงกว่านะครับและที่สำคัญคือต้องคำนึงถึงขั้วนะครับให้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะว่าถ้าต่อขั้วผิดเข็มมันก็จะตีกับทางนะครับบางครั้งถ้าขนาดแรงดันสูงๆการตีกับทางแรงๆก็จะทำให้เข็มคดหรือชำรุดเสียหายได้นะครับนะเพราะนั้นในเรื่องการวัดแรงดันไฟตรงไฟสลับเราก็จะต้องดำเนินการวัดให้มันถูกต้องนะในส่วนของขั้วนะครับเรื่องของระดับแรงดันและที่สำคัญการอ่านค่านะครับเราก็ต้องอ่านให้ถูกด้วยนะครับว่ามันขึ้นไปเท่าไหร่เราตั้งย่านวัดอะไรนะครับอย่างเช่นไฟตรงเนี่ยเราก็ต้องตั้งย่านวัดไว้ที่ย่านไฟตรงนะครับถ้าวัดไฟแบตเตอรี่เราก็ตั้งไว้ประมาณ50โวลต์นะครับตั้งให้สูงไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเราตั้ง1000โวลต์มันเข็มมันขึ้นนิดเดียวเราก็อ่านไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือสาระที่เราจะใช้มัลติมิเตอร์ได้ดีหรือไม่ดีนะครับนะครับอย่างย่านวัดที่เราเลือกเนี่ยนะครับนะอย่างโวลต์มิเตอร์ที่เป็น AC เนี่ยนะครับนะบางรุ่นก็จะมีวัด10โวลต์50โวลต์250โวลต์1000โวลต์ในย่านของ AC หรือย่านวัดไฟสลับแต่ย่านไฟตรงเนี่ยนะครับนะก็มีตั้งแต่โวลต์น้อยๆนะครับนะตั้งแต่จุด1โวลต์จุด5โวลต์ 2.5 โวลต์10โวลต์5โวลต์ไอ้โทษที50โวลต์250โวลต์1000โวลต์เราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมนะครับนะแต่ค่าที่วัดเนี่ยจะต้องไม่เกินย่านวัดนะครับเพราะถ้าเกินย่านวัดเนี่ยอาจจะทำให้เครื่องมือเราชำรุดเสียหายได้อย่างเช่นเราวัดแบตเตอรี่เราก็ตั้งมาที่50โวลต์นะครับนะตั้งมาที่เลื่อนสวิตช์เลือกย่านวัดมาที่50โวลต์ที่เป็นไฟ DC นะครับเราก็สามารถที่จะวัดแล้วอ่านค่าออกมาได้นะครับถ้าวัดถ่านไฟฉายนะครับที่เป็นก้อนเหลี่ยมเราก็ตั้งไว้ที่10เราก็สามารถที่อ่านได้9โวลต์ถ้าถ่านไฟฉายก้อนเล็กนะครับก้อนกลางนะครับที่มีขนาดแรงดัน 1.5 โวลต์เราก็ตั้งไว้ที่ 2.5 โวลต์เราก็อ่านได้นะครับเพราะนั้นแต่การในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งเราไม่รู้นะครับว่าจุดในวงจรเนี่ยมีไฟเท่าไหร่เราก็อาจจะตั้งไว้ 1,000 อ่านไม่ขึ้นเราก็ลดมานะครับลดมาเรื่อยๆแล้วก็สังเกตดูว่ามันบ่ายเบนขึ้นหรือบ่ายเบนลงนะครับถ้าบ่ายเบนขึ้นก็แสดงว่าขั้วนี่ถูกแล้วนะครับนะซึ่งตรงนี้ก็มีความสำคัญนะครับในเรื่องการปรับย่านวัดการอ่านค่าให้ตรงย่านวัดนะครับนะตั้งย่านวัดให้เหมาะสมกับแรงดันนะครับถ้าเราผิดพลาดมันก็จะมีผลกระทบนะขอย้อนกลับมาเรื่องไฟสลับอีกนิดนึงนะครับที่บอกไว้ถ้าไฟสลับเราก็ย่านวัดมาอยู่ทางด้านสีแดงนะครับแล้วเวลาอ่านสเกลเราก็จะเห็นว่ามีเขียนว่าคำว่า AC นะครับสเกลอันนั้นใช้ได้นะครับแต่ถ้าเขียนว่า DC โวลต์เวลาที่เราวัดเราก็ควรจะเลือกสเกลให้ถูกเพราะว่า
ในการออกแบบเครื่องวัดเนี่ยเขาเอาเครื่องวัดหลายๆอย่างมารวมกันนะครับนะการวัดโวลต์ไฟตรงไฟสลับการวัดกระแสไฟตรงนะครับบางเครื่องก็สามารถที่จะวัดกระแสไฟสลับได้เราก็จะต้องอ่านสเกลให้ตรงนะครับเพราะถ้าอ่านสเกลไม่ตรงความผิดพลาดก็เกิดจากการอ่านหรือเกิดจากผู้ใช้นะครับต่อมาเรื่องการวัดความต้านทานนะครับนะวัดความต้านทานก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับเราต้องตั้งยานวัดไว้ที่ยานวัดโอห์มนะครับนะอาจจะเป็นคูณ1คูณ10คูณ100คูณ1000คูณ10000แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับมิเตอร์เราที่มีนะครับมัลติมิเตอร์เมื่อเราวัดก่อนที่จะทำการวัดเราจะต้องเอาเข็มมันมาแตะกันซะก่อนนะครับนะการวัดความต้านทานเนี่ยเอาเข็มเอามาเช็คว่ามันมีความต้านทานไอ้ทั้งที่มีภาคจ่ายไฟเนี่ยหรือแหล่งจ่ายไฟเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่านะครับบางทีฐานอ่อนมันก็จะมีผลนะครับนะในการวัดมีขั้นตอนอยู่3ขั้นตอนง่ายๆนะครับขั้นตอนที่1นะเราตั้งยานวัดนะเมื่อเราตั้งยานวัดทุกครั้งบางทีเราไม่รู้นะครับว่าค่ามันมีค่าเท่าไหร่เราก็ตั้งไปมั่วๆก่อนไม่มีกฎตายตัวว่าเราจะตั้งต่ำหรือตั้งสูงแต่จริงๆก็ตั้งกลางไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ปรับ0โอห์มแอดจัสต์นะครับปรับ0โอห์มปรับทำไมปรับเพื่อบอกให้เครื่องมันรู้ว่าตอนนี้นะในย่านนี้ถ้าเข็มแตะกันคือกระแสสูงสุดเข็มจะบายเบนสูงสุดที่0โอห์มนะครับนะกระแสไหลได้มากสุดนะครับเหมาะสมกับแรงจ่ายขนาดนั้นเมื่อเราเอาความต้านทานมาต่อหรือมาวัดนะครับก็คือขั้นตอนที่2ก็คือเอาสายเนี่ยเมื่อเราปรับ0โอห์มเสร็จเรียบร้อยเราเอาสายไปวัดที่ขาของตัวต้านทานนะครับกระแสฟ้าจากตัวมิเตอร์ก็จะไหลผ่านตัวต้านทานถ้าตัวต้านทานมีค่ามากกระแสก็ไหลได้น้อยเข็มก็จะบายเบนได้น้อยนะครับนะเข็มก็จะบายเบนได้น้อยค่าความต้านทานก็จะสูงนะครับอันนี้ก็คือเป็นอัตราส่วนผกผันที่เขาออกแบบมาเรียบร้อยในเครื่องวัดนะครับเพราะนั้นขั้นตอนที่1เราต้องตั้งยานวัดนะพร้อมกับปรับ0โอห์มแอดจัสต์แล้วขั้นที่2ก็คือเอาไปวัดพอวัดเสร็จแล้วขั้นที่3ก็คืออ่านค่านะครับการอ่านค่านี่ก็มีความสำคัญนะครับนะในการอ่านค่านะนี่ขั้นตอนแอดจัสต์นะครับปุ่ม0โอห์มแอดจัสต์นะครับก็คือเราต้องเอาสายแตะกันนะครับแล้วก็ปรับให้เข็มไปชี้ที่เลข0ทางด้านขวามือนะครับโดยปกติถ้าเป็น เรื่องของการวัดความต้านทานนะครับนะเราจะใช้ สเกล0อยู่ทางขวาถ้าเป็นแรงดันแสนะแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับ0จะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับนะอันนี้คือข้อสังเกตนะครับนะเมื่อเราได้แล้วนะครับเราก็อ่านค่านะครับนะเมื่อวัดเมื่อนำไปวัดเสร็จแล้วเราก็เอามาอ่านค่านะครับนะค่าก็ใช้สเกลตัวบนสุดนะครับนะมิเตอร์ทั่วไปจะเห็นว่ามีเลข0อยู่ทางขวามือแล้วมีเครื่องหมายโอเมก้านะครับเครื่องหมายโอห์มนะครับอยู่นะทางด้านขวาจะเป็น0แล้วก็1 2 5 10 20 30 50 100 200 500 1K 2Kและอินฟินิตี้สังเกตดูว่าค่ามันเนี่ยจะเป็นลักษณะของค่าที่ด้านขวามือนะครับด้านขวามือเนี่ยจะละเอียดทั้งด้านซ้ายมือเนี่ยค่ามันจะหยาบนะครับเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบโครงสร้างของเข็มไอการเคลื่อนที่ของเข็มนะครับถ้ากระแสน้อยความต้านทานสูงนะครับเข็มก็บายเบนได้น้อยนะครับเพราะนั้นความเที่ยงตรงตรงเนี้ยเวลาที่จะอ่านเราก็ต้องอ่านค่อนมาทางด้านหน้านะครับก็คือยานที่มันทีๆส่วนไอ้ตั้งแต่100 200 500อะไรนั่นเอาไว้ตอนจำเป็นว่าไม่มียานที่จะปรับนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องพอสรุปง่ายๆนะครับนะสำหรับเรื่องการอ่านความต้านทานนะครับส่วนรายละเอียดเราก็ไปฝึกทบทวนหรือว่าเวลาเราทำงานเราก็ลองใช้ดูนะครับนะการที่ช่างที่เก่งสามารถทำงานได้หลากหลายก็คือการใช้เครื่องมือได้ครอบคลุมและมีประโยชน์นะครับนะ

ทีนี้การใช้วัดไดโอดนะครับเราก็ต้องตั้งที่ค่าของความต้านทานนะครับวัดความต้านทานแล้วก็อาจจะแตะโอห์มหรือไม่แตะโอห์มก็ได้นะครับการเช็คไดโอดพื้นฐานนะครับนะเราจะต้อง0โอห์มแอดจัสต์ก็ได้ไม่ทำก็ได้นะครับตั้งไว้ประมาณคูณ1หรือคูณ10ก็ได้นะครับคูณ1หรือคูณ10ก็ได้แต่ถ้าทั่วๆไปเนี่ยเป็นทรานซิสเตอร์ไอ้เป็นโทษทีเป็นไดโอดพื้นฐานเนี่ยเราก็คูณ1นะครับแล้วก็วัดสลับขั้วครั้ง2มันมี2ขั้วมีขั้วแอโนดกับแคโทดสังเกตดูว่าไอ้ขีดที่มันขีดที่ปลายของไดโอดเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงว่ามันคือแคโทดนะครับส่วนไอ้ด้านอีกด้านนึงนะครับมันคือแอโนดนะครับเวลาที่เราจับบวกนะครับแล้วก็มีข้อแนะนำอีกนิดนึงคือมิเตอร์เนี่ยที่แหล่งจ่ายที่ออกมาจากมิเตอร์เนี่ยสายดำจะจ่ายไฟบวกออกมาจากตัวมิเตอร์สายแดงจะจ่ายไฟลบถูกต้องนะครับสายแดงจะจ่ายไฟลบออกมาเพราะนั้นเวลาที่เราจะวัดไดโอดนะครับขั้วบวกหรือสายดำจะต้องมาอยู่ที่แอโนดนะครับสายแดงขั้วลบจะไปต้องอยู่ที่แคโทดแล้วเข็มมันก็จะบายเบนนะครับนะก็คือกระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านไดโอดได้แต่ถ้าหากว่าเข็มไม่บายเบนก็แสดงว่าขั้วบวกไปต่อที่แคโทดหรือไปขั้วบวกไปต่อที่ไอสายลบนะครับสายสีแดงเนี่ยไปต่อที่แอโนดกระแสจึงไม่สามารถไหลผ่านได้ไดโอดก็ไม่นำกระแสนะครับนะเข็มก็ไม่บายเบนนะครับเพราะนั้นการเช็คไดโอดเนี่ยมันจะดีหรือเสียเนี่ยมันจะมี3ลักษณะนะครับก็คือถ้าเราขึ้นวัดแล้วขึ้นแล้วก็สลับขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งโอเคถือว่าฐานไดโอดนั้นดีนะครับแต่ถ้าเราวัดไปแล้วสลับขั้ว2ครั้งไม่ขึ้นเลยทั้ง2ครั้งก็แสดงว่าขาดนะครับแต่ถ้าสลับขั้วไปทั้ง2ครั้งขึ้นทั้ง2ครั้งก็แสดงว่าช็อตนะครับมี3ลักษณะนะครับเพราะนั้นไดโอดเราลองว่างๆเราลองใช้มิเตอร์เช็คดูว่ามันเป็นแบบที่ว่าหรือไม่นะครับนะส่วนการเช็ค LED ก็เหมือนกันนะครับนะก็เหมือนกับไดโอดนะครับนะแต่ต้องระวังนิดนะครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยถ้าเราใช้มิเตอร์เช็คโดยตรงเนี่ยนะครับหลอดบางหลอดมันขาดเลยนะครับสำหรับLED เนี่ยนะครับนะเมื่อเราไบแอสเหมือนไดโอดเนี่ยหลอดมันจะติดหรือว่าเข็มจะบายเบนนะครับเพราะนั้นเราต้องดูขั้วให้ดีนะครับการดูขั้วโดยปกติพื้นฐานมาตรฐานเขาก็กำหนดให้มีเว้าของแนวของมันนะครับเพื่อที่จะให้บอกว่าเป็นขั้วลบนะครับหรือขาสั้นกับขายาวขายาวนี่ก็จะเป็นขั้วบวกแต่เราไปยึดไม่ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งถูกตัดไปแล้วก็เราก็ไม่รู้ไหนยาวไหนสั้นนะครับส่วนการวัดทรานซิสเตอร์ก็เป็นลักษณะการไบแอสนะครับก็เหมือนกับลักษณะการวัดไดโอดนะครับว่าจะเป็น NPN หรือ PNP นะครับถ้า PNP เอาไฟบวกเข้าที่ขาย B นะครับเอาไฟลบเข้าที่ E กับ C เนี่ยเข็มก็จะบายเบนนะครับแต่ถ้าเป็นการเอาขั้วอื่นนะครับหมายถึงว่าเอาไฟบวกนะครับไปจับที่อื่นไม่ว่าจะเป็นจับที่ C หรือ E นะครับแล้วไปวัดจะไม่ขึ้นนะครับเข็มจะไม่ขึ้นนะครับเพราะนั้นต้องดูให้ดีนะครับโดยปกติเราก็จะใช้ที่คูณ10หรือคูณ100นะครับนะสำหรับการวัดทรานซิสเตอร์ถ้าไดโอดนี่เราส่วนใหญ่ก็จะคูณ1หรือคูณ10นะครับก็เลือกเอานะครับนะเพราะนั้น NPN PNP เราก็ต้องดูนะครับถ้าไฟบวกคือสายลบไปจับที่ B ก็จะเป็น NPNแต่ถ้าเราไฟบวกไปจับที่ E หรือ C นะครับก็คือไฟลบเข้าที่ B เนี่ยก็จะเป็น PNP นะครับทรานซิสเตอร์มันก็จะมี2ลักษณะนะครับเพราะนั้นการที่เราจะวัดอุปกรณ์ต่างๆนะครับเราก็ต้องใช้ประสบการณ์นะครับในการวัดวงจรนะครับนะมากพอสมควรนะครับนะวิธีการใช้มิเตอร์นะครับแบบอื่นเราก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับนะส่วนหัวแร้งนะครับนะมาพูดคุยกันหัวแร้งอีกนิดนึงนะครับนะ
หัวแรงก็คือเครื่องมือที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นความร้อนนะครับใช้สำหรับการบัดกีตะกั่วนะครับนะที่ยึดอุปกรณ์เชื่อมเข้ากับแผงวงจรนะครับหรือที่เราเรียกว่าลายปิ้นนะครับเพราะเราต้องยึดให้แน่นนะครับแล้วเมื่อยึดแล้วเราต้องสามารถถอดออกได้นะครับในกรณีที่มันชำรุดเสียหายนะครับนะแล้วก็ต้องนำกระแสด้วยเพราะนั้นหัวแรงตะกั่วจึงถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการที่จะมาต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะซึ่งถ้าเป็นวงจรง่ายๆเบื้องต้นที่เราทำในกันพื้นฐานเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการใช้หัวแรงบัดกีเอาแต่ถ้าหากว่าเป็นในงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเขาอาจจะใช้เป็นลักษณะของบ่อตะกั่วนะครับก็คือเมื่ออุปกรณ์ใส่ไปก็จะเอาขาจุ่มลงไปในตะกั่วบ่อตะกั่วมันก็จะละลายติดนะครับมันก็จะเท่ากันสม่ำเสมอสวยงามนะครับไม่มีมากไม่มีน้อยนะครับอันนั้นคือลักษณะของการจุ่มลงในบ่อตะกั่วนะครับนะลักษณะของหัวแรงก็มีหลายลักษณะนะครับมีทั้งแบบลมร้อนก็มีนะครับเป็นหัวแรงแช่ขนาดใหญ่หวัดเป็นรูปร่างของปืนนะครับที่เราเรียกว่าหัวแรงปืนก็มีหรือเป็นหัวแรงแช่ครับนะก็มีเพราะนั้นมีหลายรูปร่างลักษณะนะครับนะซึ่งหัวแรงก็จะมาคู่กับตะกั่วบัดกีนะครับซึ่งตะกั่วบัดกีนี่ก็จะผสมกันระหว่างดีบุกกับตะกั่วนะครับในอัตราส่วน60:40นะครับนะซึ่งตะกั่วนี่ถือว่าเป็นจุดเป็นอุปกรณ์ที่มีจุดหลอมละลายต่ำนะครับนะจึงใช้ความร้อนหัวแรงไปละลายแล้วก็เมื่อละลายแล้วมันก็เย็นมันก็จะยึดติดกับอุปกรณ์กับแผ่นปิ้นนะครับซึ่งในลักษณะของแผ่นปิ้นก็ต้องสามารถรับอุณหภูมิได้นะครับนะครับหัวแรงที่เรานิยมใช้กันก็อยู่ที่ประมาณ5-30 วัตต์นะครับที่ใช้ในการบัดกีนะครับนะแต่ว่าที่เรามีขายเนี่ยโดยปกติก็30 วัตต์นะครับนะถึง130 วัตต์นะฮะแต่ถ้าเป็นในงานไฟฟ้าที่บัดกีสายเนี่ยอาจจะมีถึง500 วัตต์ถึง 1,000 วัตต์หรือ 3,000 วัตต์ก็มีนะครับนะเป็นห่วงแร้ห่วงแร้แช่ขนาดใหญ่ใช้บัดกีตะกั่วที่เขานิยมเอาไปบัดกีสังกะสีรางน้ำสมัยก่อนปัจจุบันนี้เขาก็ไม่ค่อยนิยมนะครับเพราะสารตะกั่วเป็นสารอันตรายเพราะว่ามันสามารถซึมเข้าร่างกายเราได้แม้แต่เราไม่ได้กินเข้าไปนะครับนะสามารถซึมเข้าทางผิวหนังได้นะครับลักษณะการบัดกีนะครับผลงานออกมาสวยงามนะทางด้านซ้ายนี่อาจจะเป็นผลงานจากการบัดกีทางด้านขวาเนี่ยสังเกตดูเท่ากันเนี่ยเป็นลักษณะของการทำงานจากบ่อตะกั่วนะครับคือจุ่มไปแล้วนะแต่บางคนมืออาชีพที่เขาบัดกีมืออาชีพก็สามารถที่จะบัดกีได้สวยงามนะครับนะได้นะครับตะกั่วก็มีหลายขนาดนะครับเพราะนั้นเลือกให้ถูกนะครับบางรุ่นนี่ก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของ องค์ประกอบไม่เท่ากันแต่ที่เราใช้ต้อง60-40นะครับนะต้องมีส่วนผสม60-40ระหว่างดีบุกกับตะกั่วนะครับนะเพราะนั้นต้องเลือกให้ถูกต้องนะครับนะส่วนที่ดูตะกั่วก็เป็นตัวช่วยนะครับเครื่องมือไว้เวลาอุปกรณ์เราชำรุดเสียหายหรือว่าต้องการถอดอุปกรณ์ออกเครื่องมือดูตะกั่วก็ทำให้เมื่อเราใช้หัวแรงทำให้ตะกั่วละลายก็จะมีแรงดูดนะครับตะกั่วก็จะถูกดูดเข้ามาในบริเวณที่เราจะดูดออกไปนะครับนะซึ่งมีหลายลักษณะนะครับการบัดกีนะครับก็ทำได้นะครับนะมันต้องเตรียมผิวงานให้เรียบร้อยการบัดกีก็ต้องสะอาดนะครับหัวแรงก็มีหลายชิ้นนะครับนะเพราะนั้นในส่วนของการบัดกีเราก็จะต้องดูแนวให้สวยงามเป็นไงครับวันนี้ในเรื่องการบัดกีนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการประกอบอุปกรณ์วันนี้เวลาหมดเวลาผมนายรุ่งโรจน์อุคิปก็ต้องขออนุญาตกล่าวคำอำลาขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: มหาใครครับ
2: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
1: ับ ใช่ครับ
3: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
4: ผมเอง
2: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
1: เชิญหรือจับ
2: เชิญ
1: พี่เป็นใคร
2: เจ้าหน้าที
1: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
2: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
1: ไม่ไปได้ปะ
2: ไม่น่าได
1: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
2: ก็ใช
1: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
5: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign language or other language
6: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
1: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
6: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องทางส่งตัวพนักงานสอบสวน
1: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
6: ได้ค่ะ
1: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
7: เฮ้ยไม่คุย
1: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
2: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
7: เฮ้ย
1: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
7: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
1: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
7: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
1: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
7: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
1: ปืนอ่ะพี
7: ่เออ
1: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
7: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
1: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
2: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
1: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
8: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี
9: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
10: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีนะครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับใน EP นี้นะโดยที่ก่อนหน้านี้นะครับเนาะผมทำการแนะนำนะครับเนาะเกี่ยวกับ Prompt Engineer ไปนะครับเนาะว่าในการที่จะพูดคุยหรือว่าถามตอบกับตัว AI หรือ Generative AI เนี่ยนะที่ดีควรจะต้องทำยังไงบ้างแล้วก็เป็นอีกแล้วฮะโอกาสนึงนะครับเนาะในหน้าที่การทำงานนะครับเนาะที่เราสามารถที่จะสร้างเรื่องของ Prompt Engineer ขึ้นมาได้นะครับเนาะโดยที่หลังจากที่เราเรียนรู้กันไปนะฮะแล้วก็ผมมี Use Case นะครับเนาะบางอย่างให้นะครับนะว่าการเขียน Prompt ที่ดีเป็นอย่างไรบ้างและเขียนลงไปเนี่ยเนาะโดยที่ใน EP นี้นะครับเนาะผมจะลงราย

เอียดมากยิ่งขึ้นนะครับเนาะว่าไอ้ตัวพร้อมเอนจิเนียร์นะครับเนาะมันคืออะไรกันแน่นะครับเนาะรวมทั้งเลยครับมียูสเคสต่างๆมากมายนะแล้วก็มีเครื่องมือนะครับเนาะที่ช่วยในการสร้างพร้อมนะฮะหรือว่าอีวาลูเอทพร้อมเนี่ยคือการตรวจสอบพร้อมให้เราด้วยนะซึ่งบางทีเราไม่ต้องมาเขียนเองนะครับเนาะแต่มีเครื่องมือช่วยนะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเรียนรู้นะครับเนาะกับตัวพร้อมเอนจิเนียร์กันนะครับดังนั้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับนะครับเรามาดูอย่างแรกก่อนนะครับมาลงรายละเอียดกันนะว่าพร้อมเอนจิเนียร์จริงๆเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับเนาะเพราะว่าอย่างที่ผมพาทําไปเนี่ยในก่อนหน้านี้ก็คือแหละเรามาถึงปุ๊บเราเปิด ChatGPT แล้วก็พิมพ์ใส่กันเลยนะครับนะซึ่งนะก่อนที่เราจะพิมพ์นะคำสั่งใดๆนะครับหรือว่าพูดคุยใดๆกับตัวอย่าง ChatGPT นะหรือว่า Cort AI หรือว่า Perplexity เนี่ยนะเราต้องมาดูก่อนว่าในชุดคำสั่งนะครับเนาะหรือ input ที่เราจะคุยเนี่ยนะถ้าเชิงศัพท์เทคนิคเนี่ยเค้าเรียกว่าพร้อมนะครับเนาะว่าเราจะพิมพ์อะไรเข้าไปครับเนาะเพราะฉะนั้นนะที่ผมบอกนะว่าไอ้ชุดของคำถามหรือสิ่งที่เราต้องการอะไรถามไปเนี่ยหรือว่าอยากได้คำตอบที่ตรงเนี่ยนะจะต้องมีอะไรฮะรูปแบบที่ดีนะฮะนะประกอบด้วยคือมีต้องมีอินสตรักชั่นที่ชัดเจนนะฮะชุดของคำสั่งที่บอกอยากให้ทำอะไรนะครับเนาะ2ก็คือคอนเท็กซ์คือใส่ knowledge ให้หน่อยนะว่า knowledge นะหรือว่าความรู้ที่ให้ AI เรียนรู้เพิ่มเติมมีอะไรบ้างนะจากนั้นก็จะมีชุดของ input นะอาจจะเป็นชุดของคำถามต่างๆที่เราถามไปแล้วก็กำหนดรูปแบบของ output นะโดยที่สิ่งที่เราละพิมพ์ถามไปเนี่ยครับเนาะที่ผมบอกนะมันก็คือเรื่องของ prompt นั่นเองซึ่งถ้า prompt ที่ดีนะครับเนาะจะได้คำตอบที่ชัดเจนและตรงและที่สำคัญคือตัวอะไรฮะ generative AI นะที่โมเดลต่างๆเนี่ยนะมันก็จะทำงานได้อย่างดีนะครับเนาะแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะตรงนี้เป็นที่มานะว่าถ้า input ดีนะครับเนาะ output ที่ได้ก็จะดีด้วยเช่นกันนะนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้เห็นนะครับว่าตัว prompt เนี่ยนะครับเนาะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและก็หลายๆระบบนะครับที่ใช้ AI หรือว่า generative AI เนี่ยนะจะให้ความสำคัญกับเรื่องของ prompt อย่างมากนะครับเนาะดังนั้นนะนี่คือเหตุผลนะครับว่าทำไมผมถึงเน้นเรื่องนี้นะครับแล้วอยากให้ทุกคนเริ่มต้นนะสำหรับการแล้วพูดคุยนะหรือว่าถามกับตัวและ AI เนี่ยอย่างชัดเจนนะไม่ใช่แบบว่าถามไปถามมาตลอดเวลานะไม่ใช่นะครับนะต้องถามแล้วได้ข้อมูลมาเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันเพิ่มเติมนะก็คือ use case นั่นเองนะครับเนาะจะได้ลองปรับกันนะครับว่าการเขียนพร้อมที่ดีนะครับเราจะเขียนอย่างไรนะครับแล้วจะปรับปรุงยังไงบ้างซึ่งก่อนหน้านี้ผมอธิบายไปแล้วนะครับว่าขั้นตอนคือเราจะเริ่มด้วยแล้วการเขียนพร้อมแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ลองเทสลองปรับปรุงนะการเขียนพร้อมของเราไปเรื่อยจนได้คำตอบที่อะไรฮะเราต้องการจากนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเราจะได้พร้อมที่เป็นของเราเองนะครับหรือสุดท้ายมันคือพร้อมเทมเพลตนั่นเองนะซึ่งเป็นรูปแบบที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานซ้ำๆได้นะอันนี้คือหลักการนะที่ผมไม่เห็นนะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเนาะจากที่ละผมอธิบายเรื่องของพร้อมไปแล้วเนี่ยนะเราจะมาดู use case นะครับเนาะต่างๆนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะมีการเตรียม use case นะประมาณ 2-3 use case ให้ดูนะครับเนาะว่าตัวพร้อมที่ดีเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เรียนรู้ความสามารถของตัว AI หรือว่า generative AI ด้วยนะครับเนาะว่ามันชอบพร้อมหน้าตาแบบไหนนะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนลองเรียนรู้นะแล้วก็ลงมือทำไปด้วยกันนะครับดังนั้นถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปลงมือทำกันเลยนะครับเนาะโดยที่เราจะใช้งานนะครับเนาะผ่านตัว ChatGPT ก่อนนะครับเนาะเพราะว่าเราใช้มาตั้งแต่ต้นละก็น่าจะชินกับเครื่องมือตัวนี้แล้วดังนั้นเราไปลองซ้อมเล่นกันเลยนะครับมาเริ่มที่พร้อมแรกนะครับเนาะซึ่งผมจะเน้นย้ำนะว่าพร้อมนี้เป็นพร้อมที่ไม่ดีนะอยากให้ดูก่อนนะว่าคนทั่วไปนะที่ใช้งานครั้งแรกเลยเนี่ยมักจะพิมพ์ไปเรื่อยนะครับแล้วก็ดูผลนะแล้วก็ไม่ได้กำหนดว่าเฮ้ยผลจะต้องเป็นอย่างไรนะพิมพ์ถามไปนะแล้วก็สักพักนะฮะจะติดข้อจำกัดนะครับเนาะของตัวเครื่องมือด้วยเพราะว่าอย่าง ChatGPT นะครับมันมีข้อจำกัดนะเดี๋ยวหลังจากเดโมวันนี้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะว่าตัว ChatGPT นะที่เราใช้ฟรีๆกันเนี่ยมีลิมิตยังไงบ้างนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะยังไม่จ่ายเงินนะครับเนาะดังนั้นเรามาดูกันฮะพร้อมที่แย่นะครับเดี๋ยวเพราะว่าพร้อมที่ดีเนี่ยส่วนใหญ่จำไม่ค่อยได้นะพร้อมที่แย่ดีกว่าเริ่มต้นนะครับอันนี้ผมจากประสบการณ์เนาะผมไปที่หนึ่งนะครับผมไปคุยกับทาง product manager นะก็คือนะเป็นเหมือนกับแหละ manager เนาะที่ดูเรื่องของผลิตภัณฑ์ขององค์กรนะสร้าง product ต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาอยากจะสร้างอะไรฮะ product ใหม่ๆแต่เขาคิดไม่ออกคำถามคือทำยังไงดีนะครับเขาก็เลยไปถามนะไปถาม AI ฮะนะว่าโอเคตอนนี้ AI นะครับเนาะนี่คือตามหลักที่เรียนมาเลยนะครับนะหลักการที่ดีนะครับนะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ให้ AI เป็นใครก่อนนะ

ก็คือถ้าใครเคยเล่นเกมเป็นอะไรฮะเป็นโรลเพลย์เนาะสมบทบาทเป็นใครเนี่ยนะครับตรงนี้เราก็ต้องบอกให้ AI นะคุณเป็นอะไรฮะ product manager นะมาเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเนาะตัว AI มันจะเอาความรู้นะบอกว่าโอเคตอนนี้ฉันเป็นอะไรฮะฉันเป็น product manager แล้วนะจากนั้นนะครับเราก็บอกคำสั่งไปนะว่าช่วยแนะนำเนาะขั้นตอนนะครับในการสร้าง product ใหม่ๆให้หน่อยเพราะว่าตอนนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยไม่รู้เลยไม่มีประสบการณ์ด้านนี้นะก็เลยไปถามตัว AI นะหรือว่า ChatGPT ว่าโอเคช่วยแนะนำขั้นตอน product ให้หน่อยนะแต่ที่เรียนมานะฮะจากครั้งที่แล้วเนาะให้แสดงผลเป็นแบบแล้ว step by step นิดนึงนะครับเนาะโดยที่โมเดลที่ผมใช้นะนี่คือ 4O นะครับเนาะยังใช้ตัวเดิมๆอยู่นะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยลองสังเกตนะครับพร้อมนี้ไม่ดีอย่างไรนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราเดาไม่ถูกนะว่าผลออกมาจะเป็นยังไงแต่รู้อย่างเดียวครับว่าเป็นแล้ว step by step ยิ่งอะไรฮะผลออกมาเยอะผมบอกได้เลยนะฮะอันนั้นคืออะไรฮะลิมิตในการใช้งานเราก็จะยิ่งเต็มเร็วนะครับนะถึงแม้คำถามเราจะสั้นเนาะแต่คำตอบยาวขนาดไหนลองดูนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะฮะแล้วเราบอกให้แสดงผลแบบ step by step นะลองสังเกตนะครับมาเรื่อยเลยนะเป็น step ที่1ก่อนถ้าคุณต้องการอะไรฮะสร้าง product ใหม่ๆนะจะมีขั้นตอน1 2 3 4ซึ่งความรู้เหล่านี้ครับเนาะมันหาได้ในแล้วในท้องตลาดนะครับหรือว่าทาง public นะฮะอินเทอร์เน็ตต่างๆในห้องสมุดนะครับในหนังสือต่างๆตรงนี้ครับตัว ChatGPT เนาะมันก็เอาข้อมูลเหล่านี้ไปเทรนนิ่งนะครับเนาะทำให้พวกนี้มันมีความรู้นะครับเนาะแล้วก็จะอะไรฮะสรุปมาเรื่อยๆสังเกตนะฮะใช้เวลานานนะแถมเลยฮะผลลัพธ์ออกมาเต็มไปหมดนะครับเราควบคุมไม่ได้ซึ่งแบบนี้ครับนะฮะบอกได้เลยเนาะแบบนี้เป็นอะไรฮะเป็นพร้อมที่ไม่ดีเพราะเราไม่ควบคุมอะไรเลยนะดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องเลยฮะฝึกการควบคุมนะครับเนาะก็คือเราต้องการผลลัพธ์ออกมาแบบนี้ยาวๆหรือเปล่าหรือขอแค่อะไรฮะเป็นหัวข้อย่อยก่อนแล้วเราค่อยดูแต่ละหัวข้อนะว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับเนาะดังนั้นนะฮะตรงนี้เนาะเนี่ยแล้วสุดท้ายก็สรุปใช่ป่ะนะมีไฟไหม้ด้วยนะเนาะนะครับนะอันนี้เป็นสิ่งที่อะไรฮะตัว AI ทําให้เนาะเพราะฉะนั้นนะครับที่ผมบอกนะว่าพร้อมที่ดีต้องอะไรฮะลองแล้วก็ปรับปรุงดังนั้นถ้าผลลัพธ์ที่ออกมานะครับเนาะมันเยอะเกินไปนะเพราะว่าเราให้แสดงผลแบบแล้วสเต็ป by สเต็ปนะครับเนาะแต่ผมขอเพิ่มอีกนิดนึงนะฮะและแสดงนะฮะเนาะเฉพาะเลยฮะหัวข้อหลักนะหัวข้อหลักหรือสเต็ปหลักเท่านั้นนะหรือบางทีคือถ้าเรารู้เนาะว่าหัวข้อมันเยอะมากเนี่ยเราสามารถให้ระบุได้ว่าให้แสดงแค่อะไรฮะ3หัวข้อแรกนั้นเท่านั้นนะครับตรงนี้เป็นเหมือนกับการอะไรครับก็คือการพูดคุยทั่วไปนะฮะโดยที่ไม่ได้ถามแล้วก็ตอบนะครับไปเรื่อยๆแต่เราอะไรฮะถามแล้วก็สรุปนะผลในครั้งเดียวเลยนะครับเนาะจะได้อะไรฮะประหยัดนะครับเนาะในการพูดคุยนะลองจินตนาการง่ายๆฮะถ้าเหมือนคนคุยกันนะครับนะแล้วคุยเรื่องงานด้วยเนี่ยนะเราอยากคุยยาวๆหรือเปล่านะหรือคุยคำหนึ่งตอบคำหนึ่งแบบนี้ก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ลองปรับปรุงเนาะไอตัวพร้อมเนี่ยนะครับให้มันอะไรฮะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะแต่ถามนี่ดีขึ้นไหมคำตอบดีขึ้นแต่ถามว่าดีแล้วหรือยังคำตอบคือไม่นะครับเนาะแต่ผมอยากให้เห็นนะว่าลองดูจากของเดิมเนาะนะครับเนาะที่มันพ่นเนาะหรือว่าอะไรส่งเอาท์พุตใช่ป่ะออกมาเยอะมากแต่อันนี้คืออะไรฮะขอหัวข้อหลักๆเท่านั้นลองสังเกตไหมฮะนะมันก็โยนอะไรฮะหัวข้อหลักๆออกมานะแบบนี้นะพอเราได้ปุ๊บเนี่ยเราค่อยอะไรฮะขอรายละเอียดเลยฮะในขั้นตอนที่หนึ่งใช่ป่ะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะผมก็สามารถคุยต่อได้เลยเพราะว่าข้อดีของพวก AI นะครับหรือว่า Generative AI เนี่ยถ้าใน conversation เนาะหรือว่าในการพูดคุยครั้งเนี้ยครับเราถามแล้วก็ตอบมาแล้วใช่มั้ยมันยังเก็บประวัติไว้อยู่ทำให้นะครับตัว AI มันเหมือนกับมนุษย์นะที่คุยกันอยู่นะครับแล้วก็อะไรฮะยังจำสิ่งเหล่านี้ไว้นะฮะไม่ถามคำตอบคำเนาะแล้วลืมประวัติไปแล้วนะครับแต่อันเนี้ยนะเราก็สามารถเลยฮะถามต่อได้นะขอรายละเอียดยกตัวอย่างเนาะขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะแต่ต้องระวังนะครับการพิมพ์ไปมาอย่างนี้นะครับนะฮะมันเปลืองนะครับเนาะนะแล้วก็ลิมิตการใช้งานอาจจะเต็มด้วยนะอย่างที่บอกเนาะดังนั้นนะครับตรงเนี้ยเราข้ออะไรค่อยๆขอรายละเอียดทีละอันเนาะที่เราไม่รู้นะครับตรงเนี้ยครับเนาะเป็นการอะไรฮะก็คือสรุปภาพใหญ่ก่อนว่าเป็นอย่างไรนะจากนั้นค่อยอะไรฮะลงรายละเอียดย่อยๆลงไปนะนี่คือเป็นการโฟกัสนะครับเนาะกับสิ่งที่เราอยากได้ไม่ใช่บอกว่าอยากได้ทั้งหมดเลยนะเราต้องค่อยๆละผมเรียกว่าค่อยๆตะล่อมนะครับเนาะเพราะ AI มันรู้มากนะครับนะมีความรู้เยอะมากนะเพราะฉะนั้นเราต้องอะไรฮะตะล่อมมันเนาะหรือว่าอะไรฮะ

เฮ้ยเอาข้อมูลบางอย่างเฉพาะเจาะจงให้มันตอบให้เราแล้วเราค่อยเดินหน้าไปหรือว่าจะอะไรฮะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะดังนั้นงานหัวใจสำคัญเนาะของพร้อมที่ดีไม่ใช่พร้อมที่อะไรฮะมีรูปแบบที่ดีนะครับแต่พร้อมที่ดีคืออะไรฮะพร้อมที่สามารถได้รับข้อมูลกลับมาหรือผลกลับมาตามที่เราต้องการนะครับเนาะเน้นเนื้อนะครับเนาะไม่เน้นน้ำนะดังนั้นตรงนี้ครับเนาะก็จะเป็นอะไรฮะเป็นเหตุผลหลักๆเนาะที่เราสามารถค่อยๆทำได้นะครับแล้วยิ่งถ้าเราสามารถควบคุมนะครับตัว AI หรือ Generative AI ได้แบบนี้นะครับเนาะก็จะยิ่งช่วยส่งเสริมนะหรือว่าทำให้เราอะไรฮะรู้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วขึ้นแต่เน้นย้ำนะครับถ้าเราเคยถามไปแล้วรอบนึงนะครับครั้งหน้าเราไม่ควรต้องมาถามคำถามเดิมนะครับอันนี้เป็นคำแนะนำที่ผมจะบอกทุกคนเลยนะครับเนาะแต่เชื่อไหมฮะทุกคนไม่ทำแบบนี้นะเพราะว่าอะไรฮะทุกคนค้นหาได้ใช่ไหมก๊อปปี้คำตอบแล้วก็เอาไปส่งนะจากนั้นก็ลืมเนาะนะพอครั้งหน้าต้องทำแบบนี้ก็ถามเหมือนเดิมนะตรงนี้แหละครับเนาะมันทำให้เราแหละได้แค่อะไรฮะได้แค่ผลงานนะครับแต่เราไม่ได้ความรู้เลยเรารู้แค่ว่าต้องถามอย่างไรแต่สิ่งที่ควรต้องเกิดขึ้นคือคุณถามแล้วได้ความรู้แล้วคุณต้องเรียนรู้กับมันแล้วคุณจะอะไรฮะมีความรู้มากยิ่งขึ้นจากนั้นถ้าเราเจอคำถามเดิมเราไม่ต้องมาหาแล้วนะครับเราไม่ต้องมาถาม AI แล้วเพราะ AI เป็นตัวช่วยนะเพื่อให้เราเรียนรู้ได้เก่งขึ้นดีขึ้นรู้มากยิ่งขึ้นนะครับนะนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้เห็นนะว่า AI ไม่ใช่มาแทนที่นะครับแต่มาช่วยเหลือเราและเราก็เรียนรู้จากมันด้วยนะครับเพราะไม่งั้นอาจจะเกิดประเด็นนะครับนะยกตัวอย่างเนาะถ้าเป็นก่อนหน้า AI เนี่ยเราค้นหาใน Google นะครับเนาะสมมุติเรากำลังจะค้นหาแต่ Google ล่มเว็บ Google เข้าไม่ได้เราจะหาข้อมูลได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะเช่นเดียวกันนะครับพอมาในยุคของ AI เราใช้ ChatGPT ใช่ไหมฮะหรือตัว AI อื่นๆเนาะที่ค่อยให้บริการถ้าทุกที่ล่มเหมือนกันคำถามก็คือเราจะทำงานได้ไหมนะเราจะเรียนรู้ได้ไหมนะถ้าบอกว่าอ๋อก็เหมือน Google ล่มนั่นแหละคือแล้วนั่งรอแบบนี้นะครับอันนี้เราติดกับดักของ AI นะหรือว่าเทคโนโลยีแล้วดังนั้นต้องระวังด้วยนะครับดังนั้นนี่คือนะครับเนาะ use case แรกนะครับเนาะที่ผมอยากให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นนะครับเนาะว่านะพร้อมนะครับเนาะเราเขียนอย่างไรถูกป่ะเนาะแล้วผลที่ออกมาเป็นอย่างไรตรงกับเราไหมถ้าไม่ตรงก็ปรับให้ดีขึ้นและสุดท้ายเราจะได้พร้อมที่ดีและพร้อมนั้นเป็นของเรานะครับเนาะทำให้เราไม่ต้องจำนะครับแต่เราเข้าใจในรูปแบบที่เราและสามารถควบคุมได้นะดังนั้นนี่คือ use case แรกนะครับเนาะพอเราเรียนรู้ตรงนี้ลองฝึกดูนะครับนะอาจจะไม่ต้องพิมพ์เหมือนผมนะครับเนาะพิมพ์ตามที่เราต้องการก็ได้นะครับเนาะแล้วลองดูผลว่าเฮ้ยได้อย่างไรนะครับเนาะจากนี้นะครับพอได้แบบนี้ปุ๊บนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับที่ผมพูดบ่อยๆนะว่าเฮ้ยไอตัวอะไรฮะตัวที่เราพิมพ์ไปเนี่ยสิ่งที่เราพิมพ์ไปเนี่ยมันมีลิมิตนะครับใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันอะไรฮะมันเต็มลิมิตเนี่ยดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอคำว่าลิมิตที่ผมพูดเนี่ยมันใหม่นะโดยที่เดี๋ยวเราจะมาดูนะฮะข้อจำกัดหรือว่าลิมิตในอะไรการใช้งานของ ChatGPT นะว่าที่เราใช้ฟรีเนี่ยมันมีข้อจำกัดอย่างไรบ้างนะเราจะได้แล้วรู้และเข้าใจมากขึ้นดังนั้นลองฝึกพร้อมดูนะครับแล้วมาดูกันว่าใน ChatGPT มีลิมิตเนาะหรือว่าข้อจำกัดอย่างไรกันโอเคนะครับเนาะเรามาดูกันนะครับว่าลิมิตนะของตัว ChatGPT นะครับที่เราใช้งานมานะเกือบทุก EP เลยเนี่ยนะครับเนาะมันมีลิมิตยังไงบ้างนะครับนะโดยที่สิ่งที่เราใช้นะตอนนี้นะเราใช้อะไรเราใช้เวอร์ชันฟรีนะส่วนใหญ่นะครับถ้าเรายังไม่จ่ายเงินเนี่ยนะเพราะถ้าจ่ายเงินเนี่ยจะเสียประมาณ20เหรียญต่อเดือนนะครับเนาะแต่เราใช้ฟรีปุ๊บนะประเด็นก็คือแล้วมีลิมิตอย่างไรบ้างนะเป็นคนใช้งานต้องรู้นะครับนะโดยที่ตรงนี้แหละมันจะเป็นเชิงลึกนิดนึงนะครับเนาะว่าตรงของฟรีปุ๊บเนี่ยนะครับผมซูมให้ดูเนาะของฟรีนะครับมันจะมีลิมิตการใช้งานตามแต่ละโมเดลนะครับเพราะว่าตอนที่เราใช้งานตัวนะ ChatGPT เนี่ยเรามีเลือกโมเดลด้วยดังนั้นแต่ละโมเดลก็จะมีลิมิตของมันนะครับเนาะดังนั้นคนใช้งานทั่วไปนะครับมักจะไม่สนใจนะครับเรื่องนี้เนาะแต่ผมอยากให้ทุกคนนะลองสนใจนะและใส่ใจกับมันดูว่าแต่ละโมเดลนะครับมีข้อจำกัดอย่างไรบ้างดังนั้นผมก็ลองเข้าไปดูนะว่าโอเคแต่ละโมเดลนะว่าเป็นละGPT 4o mini นะครับเนาะ 4o นะ o3 นะฮะเฮ้ยตรงนี้มีอะไรบ้างเนาะที่น่าสนใจนะเพราะฉะนั้นผมไปดูนะในแต่ละโมเดลนะใน OpenAI นะเขาจะมีลิสต์ของโมเดลให้นะว่าโมเดลแต่ละตัวนะครับนี่นะครับเนาะผมเข้ามาเนาะโมเดลแต่ละตัวอย่างเช่นอะไรฮะ GPT 4o นะครับเนาะ mini จะมีคำว่าอะไรฮะ context window นะครับเนาะกับอะไรฮะ max output tokenตรงนี้แหละครับเนาะจะเป็นการบอกว่าในแต่ละ conversation นะครับ
นะจะมีลิมิตว่าอะไรฮะโอเคนะครับเนาะในการพูดคุยนะครับนะ1 conversation เนี่ยให้ได้ไม่เกินอะไรฮะ 128,000 โทเค็นนะจะมีคำศัพท์แปลกๆในใจแล้วเนาะโทเค็นคืออะไรนะครับนี่ติดไว้ก่อนนะครับเนาะกับอะไรฮะ output แสดงว่าอะไรฮะไอตัว context window คืออะไรสิ่งที่เราคุยใช่ไหมก็คือสิ่งพร้อมที่เราส่งไปนั่นเองครับนะในการคุยกับตัว ChatGPT นะครับเนาะได้สูงสุดเท่านี้นะครับเนาะเสร็จแล้วตัวอะไรฮะ max output ครับนะครับนะฮะเอาพูดนี้คืออะไรฮะ 16,000 เนาะ384โทเค็นนั่นหมายความว่าโหตัวเอาพุทก็โดนอะไรฮะโดนกำหนดด้วยว่าเฮ้ยเราใช้ห้ามเกินอันนี้นะต่อครั้งนะครับเนาะตรงนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเนาะว่าถ้าเราถามเนาะแล้วมันตอบเยอะๆนะครับไอ้ตรงนี้เรารู้ไหมว่าคำว่าโทเค็นมันคืออะไรถูกป่ะฮะนะเพราะมาอ่านปุ๊บในหลายคนบอกเฮ้ยก็พิมพ์ไม่เยอะนะนะครับตรงนี้ผมอยากให้ทุกคนนะครับเนาะมีความรู้พื้นฐานนะเกี่ยวกับคำว่าโทเค็นนะเพราะโทเค็นเนี่ยจะเป็นเหมือนกับอะไรฮะแต่ละคำแต่ละประโยคที่เราพิมพ์ไปเนี่ยครับเนาะมันจะถูกกันจะเอาไปตัดคำนะฮะการตัดคำเขาเรียกว่าตัดเป็นโทเค็นนะครับนะซึ่งตรงนั้นแหละครับเนาะตัว OpenAI เนาะหรือว่า ChatGPT เขาใช้ตรงนี้ในการอะไรฮะนับนะหรือว่าคิดเงินเรานะครับหรือว่าลิมิตต่างๆที่เกิดขึ้นดังนั้นนะคำว่าโทเค็นลองดูนะครับเนาะอันนี้คือเป็นความรู้ผมเรียกความรู้รอบโต๊ะแล้วกันนะรู้ก็ได้แต่ถ้ารู้จะดีกว่านะครับเนาะเพราะฉะนั้นเรามาดูนะว่าโทเค็นคืออะไรนะครับเนาะตรงนี้ในอะไรฮะในตัว ChatGPT นะหรือว่า OpenAI เนี่ยเขาเตรียมอะไรฮะหน้าจออันนี้ไว้ให้คนใช้งานทั่วไปนะครับเนาะว่าถ้าคุณอยากรู้ว่าโทเค็นเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่นะครับคุณสามารถมาเลยฮะทดลองตรงนี้ได้นะคุณจะได้เข้าใจนะว่าพร้อมที่คุณเขียนเนี่ยกี่โทเค็นเอาท์พุตที่คุณได้กี่โทเค็นนะครับเนาะยกตัวอย่างนะครับเนาะอันนี้เขามีแล้วฮะเขามีตามแต่ละโมเดลให้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับตอนที่ตัว ChatGPT เปิดมานะครั้งแรกเนี่ยจะมีคำพูดหนึ่งนะครับมันอ่านภาษาไทยไม่รู้เรื่องนะมันไม่รู้จักภาษาไทยนะคำตอบคือใช่นะครับเนาะจริงไหมลองดูนะครับนี่คือเวอร์ชันแรกนะมันใช้โมเดลที่ชื่อว่า GPT 3นะครับนะครับเนาะยกตัวอย่างผมพิมพ์คำว่านี่สวัสดีนะครับประเทศไทยลองดูนะครับพิมพ์คำว่าสวัสดีประเทศไทยโทเค็นที่ได้ครับนี่หน้าตาครับนั่นหมายความว่านะครับเนาะมองง่ายๆเนาะถ้า1โทเค็น1บาทยกตัวอย่างนะครับถ้า1โทเค็น1บาทตอนนี้แหละฮะเราพิมพ์คำว่าสวัสดีประเทศไทยเนี่ยเสียไปแล้วเลยฮะเนี่ย30บาทนะครับนะครับแล้วอ่านไม่รู้เรื่องด้วยลองดูนะครับเนาะแต่แล้วอันนี้คือปัญหาเนาะที่เจอในอะไรฮะในตัว ChatGPT เวอร์ชันแรกนะครับเนาะจากนั้นนะครับเนาะเขาเลยปรับปรุงโมเดลนะครับก็คือ GPT 4o นะหรือว่าอะไรฮะ4O mini หรือว่าอะไรครับ O1 O3 นะครับเนาะจะใช้ลักษณะเดียวกันเหลืออยู่5โทเค็นตรงนี้แหละครับเนาะมันตัดคำนะแต่ไม่ใช่ตัดคำไทยนะครับมันตัดโทเค็นในมุมมองของแล้วของตัว ChatGPT เองนะครับเนาะซึ่งตรงนี้แหละครับเนาะก็อะไรครับมีโทเค็นแรกสอเสือนะอัน2ก็วงแหวนแผ่นอากาศนะเป็นอะไรมีสะเนาะแล้วก็มีดีแล้วก็ประเทศไทยนะครับตรงนี้นะครับหน้าจอนี้เนาะหรือว่า URL เนี้ยนะครับเป็นสิ่งที่ทางแล้ว OpenAI นะครับซึ่งเป็นเจ้าของตัว ChatGPT เนี่ยเขาเตรียมไว้ให้เรานะเพราะฉะนั้นนะถ้าเราใช้โมเดลไหนก็ตามนะครับเนาะเราก็ต้องเข้ามาดูแล้วลิมิตเนาะตรงนี้นะครับว่าเขามีลิมิตอย่างไรนะแล้วที่สำคัญนะมันมีลิมิตต่อชั่วโมงนะครับลิมิตต่อวันด้วยนะครับเนาะที่เราจะต้องเรียนรู้กันอีกทีนึงนะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมให้เห็นนะครับแล้วก็ไหนๆเข้ามาหน้านี้แล้วนะเราเห็นโมเดลต่างๆนะของตัว ChatGPT นะครับแต่ละโมเดลนะครับจะมีข้อมูลตรงนี้นะครับแต่ละโมเดลจะถูกเทรนเนาะหรือสอนนะครับประเด็นก็คือโมเดลแต่ละตัวใช้ข้อมูลนะครับถึงวันไหนนะครับมีข้อมูลถึงวันไหนนะยกตัวอย่างนะครับอย่าง GPT เนาะGPT เนี่ย 4o โมเดลตรงนี้นะครับนะตุลาคมนะปี2023นะครับนะดังนั้นถ้ามีความรู้ใหม่ๆเนาะหลังจากอะไรฮะเดือนตุลาปี2023แล้วเนี่ยมันจะไม่รู้นะครับนะอันนี้คือลิมิเตชันนะหรือว่าอะไรฮะหรือว่าข้อจำกัดอย่างหนึ่งนะฮะของตัวโมเดลต่างๆเหล่านี้เพราะว่าอะไรฮะมันเรียนรู้ข้อมูลไม่ใช่ใหม่ล่าสุดนะครับเนาะเช่นเดียวกันนะครับนะโมเดลอื่นๆมันก็จะมีอะไรฮะนะจะมีเวลาอธิบายหมดเลยนะเพราะฉะนั้นนะถ้ามีคนบอกว่าเฮ้ยทำไมตัวนี้นะโมเดลนี้ไม่รู้เรื่องนี้นะคำตอบคือเรื่องนั้นเกิดขึ้นตอนไหนนะบนโลกนี้นะครับเนาะนะหรือว่ามันเป็นภายในเนาะเป็นข้อมูลที่เป็นอะไรอินเทอร์นอลเป็นความลับนะไม่ได้เปิดเผยออกไปข้างนอกนะครับที่เป็นพับลิกเนี่ย
แน่นอนนะฮะมันจะไม่รู้แน่นอนนะครับเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอะไรฮะเป็นความรู้พื้นฐานนะที่ทุกๆโมเดลนะครับของทุกๆ product นะเขามีอธิบายหมดเลยเพราะฉะนั้นเราเป็นคนใช้งานก็ต้องเรียนรู้ด้วยเช่นกันนะครับเนาะไม่ใช่แบบว่าอะไรฮะแค่สนใจแค่อะไรฮะพิมพ์พร้อมแล้วก็ใช้งานไปเท่านั้นนะครับเนาะดังนั้นนี่คือเรื่องที่ผมอยากให้เห็นนะรู้ไว้ใช่ว่านะครับไหนๆเราใช้แล้ว ChatGPT แล้วเราก็รู้แล้วฮะดีเทลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับเนาะว่ามีลิมิตอย่างไรนะครับมีความรู้หรือว่า knowledge เนาะถึงวันไหนแล้วก็โทเค็นนะครับเนาะคิดอย่างไรบ้างนะครับเนาะดังนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้เห็นนะว่าที่ผมพูดถึงเรื่องของลิมิตใช่ไหมนะครับเรามีแล้วเขาเรียกว่ามีรายละเอียดนะอย่างนี้นะแบบนี้นะที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปดูนะว่าในการเขียนพร้อมเพิ่มเติมนะครับเนาะว่าถ้าเรามีพร้อมรูปแบบอื่นนะหรือว่ามี use case อื่นๆบ้างเนี่ยนะครับรู้ซิว่าตัว AI หรือว่า Generative AI เนี่ยทำงานได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับนะเพราะว่ายิ่งฝึกยิ่งทำมากยิ่งมีประสบการณ์แล้วก็เชี่ยวชาญกับมันนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราไปดู use case ต่อไปกันนะเราก็กลับมาในเรื่องของตัว prompt engineer กันต่อนะครับเนาะซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันมากขึ้นนะว่าตัว prompt ต่างๆนะเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะโดยที่สิ่งที่ผมอยากให้ความรู้นะครับนะกับทุกคนนะครับเนาะเพิ่มเติมเลยก็คือตัว AI นะหรือว่า Generative AI เนี่ยมันชอบสิ่งที่เป็นแพทเทิร์นมากนะครับแพทเทิร์นคือรูปแบบที่ซ้ำๆนะครับนะตัว AI หรือ Generative AI เนี่ยมันถูกแล้วฮะสอนมานะให้เรียนรู้เรื่องของแพทเทิร์นเพราะฉะนั้นนะถ้าเราอะไรฮะให้ความรู้นะครับเนาะกับมันมากมากมากขึ้นนะครับเนาะมันสามารถเลยฮะดีเทคนะหรือว่าค้นหารูปแบบนะเพื่ออะไรฮะเอาไปทำงานต่อได้นะฮะซึ่งตรงนี้ครับเนาะมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะที่เราสามารถนะฮะเขียนพร้อมนะฮะให้ตัว AI หรือ Generative AI นะฮะหาแพทเทิร์นที่เราต้องการได้นะครับเนาะนี่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะว่าเราทำอย่างไรดังนั้นนะสิ่งที่ผมอยากให้ลองดูนะก็คือถ้าเราต้องการเขียนพร้อมนะครับเนาะที่ให้หาอะไรบางอย่างที่เป็นรูปแบบนะลองดูซิว่าเราเขียนอย่างไรนะครับเนาะดังนั้นผมอยากให้ทุกคนลองมาดูตัวอย่างนะครับอันนี้ผมจะขออธิบายเนาะนะว่าตัวแพทเทิร์นนะที่ผมใช้งานนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับเนาะอยากให้ทุกคนลองดูนะครับก็คือตรงนี้นะครับเนาะที่ผมไฮไลท์ไว้นะครับนะอันนี้คือเป็นงานหนึ่งเนาะที่ผมได้รับมอบหมายมานะครับเนาะให้ลองเลยฮะสร้างระบบนะครับที่ทำการ extract เนาะหรือว่าหาแพทเทิร์นของอะไรฮะเวลาครับจากประโยคนะยกตัวอย่างนะผมมีข้อมูลนะครับเป็น text เข้ามาเป็นข้อความเข้ามาแบบนี้นะลองดูซิว่านะ is going นะ to rain tomorrow นะครับเนาะในประโยคเนี่ยครับเนาะมีอะไรฮะมีคำเนาะที่เกี่ยวกับเวลาคือคำไหนบ้างให้อะไรฮะให้ extract ออกมานะเพราะนี่คือชุดคำสั่งนะผมบอกโอเคให้คุณเนี่ยเป็นอะไรฮะ smart agent นะสำหรับการ extract เวลาเนาะ time เนี่ยออกจากอะไรฮะออกจาก text หรือข้อความตรงนี้นะครับเนาะโดยที่อะไรฮะคำตอบคือสั้นกระชับไม่ต้องอะไรมากนะครับเนาะไม่ต้องมีเนื้อไม่ต้องมีน้ำเนื้อล้วนนะดังนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือนะอย่างที่ผมบอกนะว่า AI หรือ Generative AI เนี่ยมันเก่งเรื่องการหาแพทเทิร์นดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือเราต้องสอนมันก่อนครับนะว่าแพทเทิร์นมีแบบไหนบ้างนะยกตัวอย่างนะครับอย่างอันนี้เนาะอันนี้คือ question answer แรกนะครับเนาะที่เราสามารถอะไรฮะสามารถที่จะสอนมันนะหรือว่าให้ knowledge หรือเพิ่มความรู้ให้มันได้นะ2ก็คือนะผมก็บอกโอเคผมมีอีกรูปแบบนึงนะ what you think นะ about afternoon lunch นะครับเนาะตรงเนี้ยนะแสดงว่าอะไรฮะคำว่าอะไรฮะ afternoon นะเป็นคำที่เกี่ยวกับเวลานะนะเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับนะ bus lip at เลยฮะนะ12นะนะ45นะ tomorrow form เลยฮะแพลตฟอร์ม12ดังนั้นสิ่งที่ได้คือนี่นะครับเราก็สอนมันไปนะฮะซึ่งสอนมันมากขนาดไหนเนาะจะเป็นคำถามนะครับคำตอบคือคุณต้องเทสครับนะครับเนาะถ้าสอนมากนะฮะบางทีก็ไม่ฉลาดถูกไหมฮะบางทีสอนน้อยตอบถูกนะซึ่งตรงนี้ครับเราต้องอะไรฮะต้องปรับนะครับเนาะให้ชัดเจนเพราะบางทีเนี่ยสิ่งที่เราสอนไปมันกว้างเกินไปนะฮะเนาะมันหาอะไรฮะแพทเทิร์นหรืออะไรตรงนี้ไม่ได้นะตรงนี้ต้องอะไรฮะจูนนิ่งนะไปเรื่อยๆนะครับเนาะนะเป็นสิ่งที่เราสามารถลองผิดลองถูกได้นะเพราะฉะนั้นพอทำแบบนี้ปุ๊บลองดูนะครับเนาะอยากให้ทุกคนนะฮะลองหางานที่เป็นแพทเทิร์นนะครับลองใส่และสอนนะฮะตัว AI หรือ Generative AI ของเราเนี่ยนะลองดูนะครับเนาะจากนั้นพอเราทำแบบนี้ได้นะครับนะครับเขียนแบบนี้เนาะนะจะประกอบด้วยอะไรบ้าง1คือ instruction นะครับเนาะ2คือ context ลองดูนะฮะสิ่งที่เราต้องการนะ3ก็คือเรื่องของการตอบเนาะ format ของการตอบคืออะไร format ของตัว output หรือ response นั่นเอง
เรามีเกือบครบเลย

นะครับดังนั้นเราลองเลยฮะเอาตัวนี้เนาะนะครับไปถามเนาะหรือว่าคุยในตัว ChatGPT หรือจะไปคอร์ด AI หรือ Perplexity ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรากลับมาที่อะไรฮะตัว ChatGPT นะครับเนาะอันนี้ตัวอย่างผมเนาะนะครับผมก็ลองถามเป็นปกติเลยนะครับนะว่าแบบนี้นะที่เราทํามาเนาะปุ๊บผมลอง enter นะครับถามดูนะซึ่งตรงนี้มันก็จะบอกโอเค ready ถามมาสินะครับเนาะผมก็ลองดูนะผมใส่ภาษาไทยมั้ยนะครับเนาะนะวันนี้นะครับเนาะลองดูนะฮะตอนเย็นนะฝนจะตกนะครับเนาะจะตกหรือเปล่านะครับสอนอย่างนึงเนาะแต่พอตอนถามอีกอย่างนึงลองดูนะครับเนาะว่ามันเก่งหรือฉลาดพอไหมนะวันนี้ตอนเย็นได้เลยฮะได้ตอนเย็นมาใช่ไหมฮะนะครับเนาะบางคนบอกทำไมไม่แค่เย็นเนาะนะมีตอนเย็นใช่ไหมฮะนะตรงเนี้ยครับแสดงว่าอะไรฮะนะครับ AI ตัวนี้เนาะมันสามารถเรียนรู้เลยฮะได้เนาะว่าจากประโยคที่เป็นอะไรฮะภาษาไทยใช่ไหมฮะสามารถเอาแพทเทิร์นเนี้ยไปประยุกต์ได้ลองสังเกตนะครับนี่คือหลักการเนาะที่ผมไม่เห็นนะว่าชุดอะไรของเครื่องไม้เครื่องมือใช่ป่ะที่เราทำเนาะพร้อมที่เราเขียนเป็นยังไงบ้างโอเคไหมฮะนะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะลองฝึกนะครับหาแพทเทิร์นนะครับเนาะที่เราสามารถใช้งานได้นะแล้วลองเลยฮะทดสอบเนาะด้วยชุดของคำถามนะยิ่งคำถามเรามีมากเท่าไหร่นะครับแล้วเราต้องเขียนคำถามเนาะพร้อมกับคำตอบนะครับก็คือ expected result คือคำตอบที่เราคาดหวังนะครับเนาะจากนั้นเนี่ยนะเราลองเลยฮะลองลงมือจริงเนาะว่าคำตอบที่ได้นะคือเป็น actual เนี่ยที่ได้มาตรงหรือใกล้เคียงนะครับเนาะกับexpected result ของเราหรือเปล่านะซึ่งตรงนี้ในโลกของ AI นะครับหรือว่า generative AI เนี่ยเขามีการประเมินนะฮะเขาเรียกว่าการประเมินความถูกต้องด้วยอันนั้นก็จะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งนะที่เราสามารถทำได้แต่ตอนนี้เราสามารถเลยฮะตั้งโจทย์นะพร้อมเลยฮะคำตอบเอาไว้แล้วก็ลองลงมือเขียนดูซิว่าผลลัพธ์ที่ได้จากอะไรฮะจากตัว AI หรือ generative AI จริงๆเนี่ยมันตรงหรือใกล้เคียงกับสิ่งที่เราคาดหวังหรือเปล่านะครับเนาะนี่คือรูปแบบของแพทเทิร์นนะเพราะฉะนั้นลองดูนะครับเนาะจากตัวอย่างนี้นะถ้าเรามีข้อมูลที่เป็นแพทเทิร์นใดๆก็ตามเนี่ยเราสามารถให้ AI ช่วยทำงานด้านนี้ให้เราได้ด้วยนะอันนี้ผมพยายามให้เห็นหลายๆมิตินะครับเนาะว่าถ้าเราคุมได้นะแล้วก็เป็นสายงานพร้อมใช่ไหมพร้อมเอนจิเนียร์ไม่ใช่แค่ถามตอบนะครับนะแต่ยังมีเรื่องของพวกนี้นะที่เราจะต้องเลยฮะจัดการหรือใช้งานนะครับเนาะดังนั้นลองดูนะครับนะเป็นยูสเคสที่สองเนาะที่ผมอยากให้เห็นนะว่าตัวพร้อมนะที่ดีนะมันสามารถทำอะไรได้แล้วก็ตัวอย่างนี้เน้นที่ matching ไอ้ pattern matching นะหารูปแบบนะจากนั้นเราก็อะไรฮะสร้างนะครับเนาะระบบงานนะฮะมาจัดการเรื่องนี้ได้นะครับดังนั้นแต่ละคนลองฝึกฝนนะแล้วลองใช้งานกันดูนะครับก็มาเจออีกยูสเคสหนึ่งนะครับเนาะที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับก็คือยูสเคสที่เราจะใช้งานนะตัว generative AI เนี่ยในการ generate diagram นะครับเนาะเพราะก่อนหน้านี้นะครับเนาะเราจะพบว่าเป็น text to text ใช่ไหมครับเนาะแต่ครั้งเนี้ยนะผมอยากจะให้เห็นมากขึ้นนะครับเนาะว่าตัว generative AI เนี่ยสามารถ generate diagram ต่างๆได้นะเพราะว่าในการทำงานเนี่ยนะบางทีตอนอธิบายสิ่งต่างๆเนี่ยให้คนอื่นนะฮะ รู้และเข้าใจเนี่ยอาจจะต้องอธิบายด้วยรูปภาพนะไม่ว่าจะเป็น flow chart sequence diagram หรืออะไรก็ตามนะครับเนาะตรงเนี้ยครับเราอยากจะรู้ว่าตัวอะไรฮะตัว AI เนี่ยมีความรู้ด้านนี้หรือเปล่านะครับหรือหนักกว่านั้นก็คือเราอยากรู้ว่าไดแกรมต่างๆที่เราอะไรครับวาดออกมาเนี่ยนะครับเนาะมันตรงไหมหรือเราแค่อธิบายนะครับเนาะออกไปปุ๊บเนี่ยดูซิว่าตัว AI มันทำให้เราได้ไหมถ้า AI เนี่ยมันทำให้เราแล้วเนี่ยไม่ตรงกับที่อะไรเราอยากได้นั่นหมายความว่าอะไรครับสิ่งที่เราเขียนออกไปหรือพร้อมที่เราเขียนไปเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะหรือว่ามันไม่ละเอียดพอซึ่งตรงนี้ครับเอาไว้ใช้พรูฟนะหรือว่าอะไรครับเอาไว้ตรวจสอบนะครับว่าเอกสารต่างๆที่เราเขียนเนี่ยมันสามารถอะไรฮะเอาไปใช้งานได้จริงหรือเปล่านะฮะหรือว่าคนอื่นจะเข้าลองคิดดูนะครับ AI ยังไม่เข้าใจใช่ไหมแล้วคิดว่าคนอื่นเนาะจะอ่านเข้าใจไหมในผมให้เทียบเคียงดูนะเพราะฉะนั้นใน use case เนี่ยนะผมก็เอา AI นะครับเนาะเข้ามาช่วยนะครับเนาะตรวจสอบนะพร้อมหรือว่าสิ่งที่เราเขียนลงไปนะครับเนาะหรือว่าเอกสารต่างๆที่เขียนลงไปเนี่ยดูซิว่าถ้า visual เนาะหรือสร้างออกมาเป็นภาพหรือไดแกรมแล้วเนี่ยมันตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่านะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะว่าเราจะลองใช้งาน AI กันดูเนาะโดยที่ครั้งนี้นะผมจะลองเปลี่ยนนะฮะลองไปใช้ AI อีกตัวนะก็คือตัว Claude AI

นะที่เราเคยใช้กันมาแล้วเนาะใน EP ก่อนหน้านี้นะครับเนาะมาดูกันว่าตัวคอร์ด AI นะครับจะช่วย generate diagram ให้เรานะได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่านะดังนั้นนะฮะให้ทุกคนนะครับเนาะลองไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็เปิดไปที่ Cord AI นะครับนะแล้วลองมาใช้งานกันนะครับดังนั้นนะฮะเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะทุกคนน่าจะเข้ามาที่ตัว Cord AI เรียบร้อยนะครับเนาะนะโดยที่สิ่งที่ผมจะทำนะครับผมจะลองสร้างไดแกรมตัวหนึ่งนะนะอันนี้เป็นเชิงที่เข้านิดนึงนะครับผมจะสร้างเป็น sequence diagram นะคล้ายๆ flow chart เนาะนะเป็นการอธิบาย flow ของระบบงานนะครับเช่นผมทำเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับนะผู้ใช้งานเปิดเว็บมาปุ๊บเนี่ยทำการล็อกอินเข้ามายังระบบด้วย username และ password นะจากนั้นก็อะไรครับทำการกด submit เนาะตรงนี้มันจะเข้ามาในระบบงานของเรานะครับเป็นภายในละทำนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปจากนั้นพอตรวจสอบข้อมูลเสร็จปุ๊บ username และ password ถูกต้องนะครับจะอะไรครับ return ผลเนาะกลับไปให้เลยฮะผู้ใช้งานนะสมมุติผมเขียนเนาะเป็น4สเต็ปแบบนี้นะแต่ผมไม่รู้หรอกว่า4สเต็ปเนี้ยนะครับเนาะมันทำงานถูกต้องหรือเปล่านะแล้วหนักกว่านั้นก็คือถ้าคนอื่นมาอ่านเนาะจะเข้าใจไหมดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเราต้องอธิบายด้วยภาพนะครับนะซึ่งผมก็ลองวาดเป็นไดแกรมขึ้นมานะตรงนี้เป็นอะไรเป็นจุดหนึ่งเนาะที่เราสามารถใช้งานได้ดังนั้นเราลองมาดูซิว่าตัวคอร์ด AI นะครับเนาะสามารถที่จะละเรียนรู้ขั้นตอนเหล่านี้ได้ไหมแล้วก็เจเนเรตข้อมูลเนาะออกมาเป็นตามแล้วฮะเป็นไดแกรมที่เราต้องการได้หรือไม่นะมาดูนะนี่คือสิ่งที่แต่ละโมเดลหรือว่าแต่ละโปรดักต์นะของ AI เนี่ยมีความสามารถที่แตกต่างกันนะดังนั้นเราก็ต้องรู้และเข้าใจนะดังนั้นลองดูนะฮะที่สำคัญสามารถเขียนภาษาไทยได้นะครับอันนี้ผมแค่แล้วมีเป็นภาษาอังกฤษเนาะเขียนได้เลยนะครับเนาะไม่ต้องกลัวผิดนะครับจากนั้นเราลองนะฮะเจเนเรตดูนะครับนะนี่คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะในตัวคอร์ด AI ปุ๊บนะลองดูนะครับมันจะเจเนเรตนะตัว sequence diagram ให้เราแล้วได้รูปแบบนี้ลองดูนะครับเนาะนี่คือความสามารถเนาะของ AI ว่าอะไรฮะมันสามารถเจเนเรตแล้วฮะ diagram นะหรือว่า flow ต่างๆให้เราได้เพราะฉะนั้นฮะถ้าใครสายเอกสารนะครับเนาะอาจจะอะไรฮะเฮ้ยอาจจะสามารถใช้งานพวกนี้ได้นะฮะแล้วก็จะลดงานเราลงไปนะไหนๆก็เขียน diagram แล้วผมมีตัวอย่างนะครับเนาะของการเจเนเรต diagram ที่มันดูนะฮะเป็น system มากยิ่งขึ้นนะครับเนาะต่อยอดจากตรงนี้นะยกตัวอย่างนะครับนะมีไดแกรมตัวนึงนะที่ผมใช้บ่อยคือ X corridor นะครับนะเป็นนะฮะไดแกรมตัวนึงที่ผมใช้ประจำนะผมอยากเจเนเรตไดแกรมเหมือนกันนะครับนะฮะแต่โดยปกติการใช้งานตรงนี้ผมต้องมาเขียนเลยฮะต้องมาวาดเองนะครับเนาะว่าโอเคตัวนี้เป็นอะไรนะครับเนาะมีอะไรต่อจากเนี้ยนะครับนะผมก็มาลากเส้นนะครับเนาะตัวนี้จากนี้ไปนี้อะไรงี้นะครับเนี่ยลากเส้นต่อนะซึ่งตรงนี้มันน่าเบื่อมากนะฮะนะงานเอกสารนะครับเนาะมันน่าเบื่อมากนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะไหนๆเราอยู่ยุคของอะไรฮะ AI ดังนั้นสิ่งที่ผมทำคือให้ AI แล้วฮะให้ AI มันเจเนเรตสินะครับเนาะเพราะฉะนั้นผมใช้พร้อมเดิมลองดูนะฮะพร้อมเดิมย้ายจากคอร์ด AI นะครับเนาะมาที่อะไรฮะมาที่ตัว X corridor นะฮะปุ๊บมันจะมีฟีเจอร์ AI นะครับอันนี้เป็นคำแนะนำเนาะเพิ่มเติมให้เห็นนะครับผมเขียนแบบนี้ปุ๊บจากนั้นผมลองเจเนเรตนะครับลองดูเนาะว่าอันนี้คือใช้ฟรีก่อนนะครับเนาะมันจะมีลิมิตของมันนะต่อวันเนี่ยได้9รีเควสหรือ10รีเควสนําได้งี้ปุ๊บ insert จบละเห็นปะนะเพราะฉะนั้นผมก็ได้อะไรฮะได้ไดแกรมมานะเรื่องของอะไรฮะตัว prompt engineer นะครับเนาะมันมีลักษณะแบบนี้นะครับที่อยากให้ทุกคนนะฮะค่อยๆเรียนรู้กับมันนะครับเนาะนะยิ่งเราฮะยิ่งเราลองมากเท่าไหร่ผิดมากเท่าไหร่นะครับเนาะเราจะเชี่ยวชาญมันมากยิ่งขึ้นนะและสุดท้ายนะครับเนาะสิ่งที่ผมอยากแนะนำนะครับเนาะเกี่ยวกับพร้อมไดแกรมก็คือนะตัวพร้อมต่างๆนะครับเนาะที่ผมเขียนไปเนี่ยผมเขียนเป็น plain text ใช่ไหมฮะแต่ตามจริงแล้วมันมีตัวช่วยนะครับนะฮะก็คือเขาเรียกว่าตัว helper นะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นอะไรฮะตัว OpenAI มันมี playground นะครับเนาะตัวพร้อม generator ของ Cord AI ก็จะมีนะตรงนี้เราสามารถเข้าไปดูได้นะเพราะฉะนั้นนะเรื่องของพร้อมนะของ EP นี้นะครับน่าจะจบประมาณนี้ดังนั้นฝากลองให้ทุกคนนะครับลองฝึกและใช้งานกันดู

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นปัจจัยวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทางด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมครับนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมป์นะครับนะในส่วนของเทสแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงาน

กรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมเนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนด์นะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนด์หรือค่าที่เรากำหนดในกรณี

เรากำหนดเป็นฟุตปอนด์นะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดลังบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะครับอันนี้คือหน่วยของประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนหน้านี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะฮะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DC

0: DA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต
1: ์ Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ชื่อมิ้นค่ะทำงานอยู่กองเสริมการระงับข้อพิพาทค่ะ
4: สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับทำงานอยู่ที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทครับการที่ผมทำงานอยู่ที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทนะครับคือการมีเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไก่เกียร์ตามพรบไก่เกียร์ข้อพิพาทปี2562โดยจัดให้มีผู้ไก่เกียร์เนี่ยมานั่งไก่เกียร์ระหว่างคน2คนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคน2คนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหารือหรือเข้ามาไก่เกียร์กับผู้ไก่เกียร์ก็ที่ว่าผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคน2คนว่าถ้าจะตกลงอย่างนี้ได้ไหมหาตรงกลางของ2ท่านนี้ได้หรือไม
2: ่พูดง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้ง2ฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้ถูก
4: ใช่ค่ะผู้ไก่เกี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่ว่าทางกรมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรืออนุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไก่เกี่ยเกิดขึ้นนะครับเราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ่งทั้งอาญาว่าผู้ไก่เกี่ยมีคุณสมบัติในการไก่เกี่ยและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไก่เกี่ยตามคุณสมบัตินั้นครับ
3: มันก็มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขั้นตอนว่าจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้น
4: หลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของหนี้กยศ.ที่พูดเรียนกันนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ไม่ได้จ่ายค่าคืนของกยศ.เราก็จะมีการมาพูดคุยกับกยศ.ว่าเนี่ยเราไก่เกี่ยไหมกับผู้เรียนผู้กู้ยืมเรียนกับกยศ.เพราะเขาอ่ะจะได้ไก่เกี่ยเรื่องการตกลงค่าคืนเงินยังไงดี
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขาดส่งค้างงวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไก่เกี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: ได้ครับผมผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับที่ธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกับไก่เกี่ยกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค้างงวดหรือส่งคืนยังไงเรื่องดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่าครับ
3: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะ

การที่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินทุนทรัพย์อะค่ะถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน 500,000 บาทส่วนถ้าเป็นของภาครัฐอะค่ะก็จะไม่เกิน5 ล้านบาท

0: วนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมาให้มากกว่าครับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายของทั้งคู่ครับผมเราเนี่ยอยากจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องดำเนินคดีเสมอไปการที่เราจะมุ่งหาตำรวจโดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการฟ้องร้องหาตำรวจคดีตำรวจตลอดแล้วบางทีตำรวจเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทำให้ผู้ถูกร้องผู้เรียกร้องเนี่ยเขาตามคดีไม่ไหวอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการดำเนินคดีเนี่ยมีผู้ไกล่เกลี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาข้อพิพาทระหว่างทั้งสองคนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีศาลน่ะได้ง่ายกว่าและถูกกว่าเงี้ยครับ
1: ราคาสมมติว่าเป็นเพื่อนมายืมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลายพันบาทอย่างนี้เราสามารถมาหาพี่ๆเพื่อให้ไกล่เกลี่ยได้ไหมคะ
2: สามารถทำได้ค่ะก็มาติดต่อที่สยจ.จังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ค่ะ
3: คือไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไกล่เกลี่ยในเรื่องของแบบหนี้สินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่อง
0: ครับไม่มีลิมิตครับผมสามารถเข้ามาได
3: ้ค่ะ
2: แล้วก็การไกล่เกลี่ยกระบวนการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย
3: ก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ใช่ครับฟรีตลอดงาน
3: ฟรีตลอด
2: ถ้าไม่แน่ใจว่าคดีนั้นสามารถไกล่เกลี่ยได้ไหมสามารถเข้าไปปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะที่ศูนย์การไกล่เกลี่ยภาคประชาชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นศาลยุติธรรมอะค่ะ
0: ถ้าสำหรับหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยเราจะมีป้ายศูนย์ภาคประชาชนอยู่ครับศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนเราจะให้ผู้ไกล่เกลี่ยนะไปติดตั้งศูนย์ไว้ที่นั่นถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนอยู่ครับก็จะมีผู้ไกล่เกลี่ยไปนั่งอยู่ที่นั่นครับ
3: มีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
0: เราจะมีสายด่วนยุติธรรมครับผมกด1111ต่อได้77ครับครับหรือที่เว็บไซต์ e-mediation.ilpd.go.th ครับ
1: ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากๆเลยนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแล้วก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพี่เบสหรือว่าครูพี่เบสนะคะแชมป์แต่งหน้าเจ้าสาว K-Beauty Thailand นะคะ2018จาก EP เดิมที่แล้วนะคะเราก็เป็นการแต่งหน้า Everyday Look นะคะด้วยคุชชั่นหรือว่าการแต่งหน้าที่เป็นโทนแบบ Everyday Look ในแต่ละวันนะคะหลังจากที่เรา EP ที่แล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะตามไปดูได้เลยนะคะตัวนี้หลังจากที่เราลงเป็นอายแชโดว์เสร็จแล้วนะคะลงอินไลเนอร์อายไลเนอร์เสร็จแล้วเราก็จะไปต่อกันที่การดัดขนตาค่ะการดัดขนตานะคะเป็นผู้หญิงเนาะก็ต้องขนตาสวยนะคะงอนนะคะและที่ดัดขนตานะคะเราควรจะเลือกแบบเป็นเหล็กแบบนี้เนาะไม่เลือกเป็นแบบพลาสติกนะคะเพราะว่าจะเข้าถึงขนตาได้ดีกว่ามีความคมเวลาที่เราดัดขนตาเราจะง้างที่ดัดขนตาเอาขนตาเข้ามานะคะให้เข้ามาลึกๆเลยแต่ให้ระวังอย่าโดนเนื้อนะคะค่อยๆใช้นิ้วโป้งบีบเขาแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับแบบนี้ในลักษณะที่ออกแรงเล็กน้อยหรือว่าขนตาแข็งขนตาเส้นใหญ่ก็ให้ค้างไว้นิดนึงเนาะก่อนที่เราจะเอาออกมาเราก็ใช้นิ้วโป้งแกะออกแบบนี้ค่อยๆถอยออกมาแบบนี้นะคะเวลาที่ดัดนะคะเอาเข้าไปลึกๆเลย

0: แบบนี้แบบนี้นะคะค่อยๆดัดแบบนี้ขยับนิ้วโป้ง1 2 3แล้วก็ค่อยๆปล่อยนะคะจะเห็นได้ว่าขนตาก็จะมีความงอนตรงไหนที่เข้าไม่ถึงนะคะเราก็ค่อยๆเอียงซ้ายหรือว่าเอียงขวานะคะหลังจากที่เราดัดบางคนที่ขนตาแข็งเส้นใหญ่ก็แนะนำให้ทิ้งไว้นิดนึงเล็กน้อยนะคะแบบนี้ทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยแบบนี้นะคะบางคนก็อาจจะกลัวนะคะแต่ว่าเราถ้าทำด้วยตัวเองเนี่ยเราจะค่อนข้างมั่นใจไม่กลัวค่อยๆทำค่อยๆขยับค่อยๆหนีบนะคะระวังโดนเนื้อเล็กน้อยนะคะการดัดขนตาเสร็จแล้วเนาะเราก็จะไปต่อกันที่มัสคาร่าขนตาค่ะมัสคาร่านะคะวันนี้ก็เลือกใช้เป็นแบบว่าขนตาบนก็จะมีจะสังเกตได้ว่าการแปรงของเขาทำมาเพื่อรองรับขนตาแบบนี้จะใช้เป็นสีดำหรือว่าสีน้ำตาลก็ได้แต่อันนี้เลือกใช้เป็นสีดำเพราะว่าผมของเราเป็นสีดำนะคะก็จะเป็นการรองรับแบบโค้งงอนแบบนี้เลยถ้าจะสังเกตเห็นนะคะทำให้ขนตาของเราเข้าได้ทุกเส้นนะคะอีกด้านหนึ่งจะเป็นมัสคาร่าแปรงที่สำหรับขนตาล่างค่ะก็จะเป็นด้ามที่เล็กลงมาหน่อยจะได้ถนัดจะปัดตั้งแบบนี้หรือว่าปัดนอนก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูนะคะเริ่มจากขนตาบนก่อนละกันเนาะอันนี้เวลาที่เราปัดมัสคาร่าเราจะเน้นเป็นการปัดโค้งตามรูปขนตาก่อนปัดตั้งขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ไล่จากหางไปหัวขนตาหรือว่าหัวตาไปหางก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยๆปัดไปเรื่อยๆตรงๆนะคะไม่ต้องปัดลงก็ได้ค่ะอันนี้เราเน้นถึงความเด้งความแบบงอนของขนตานะคะปัดแบบนี้ซ้ำๆนะคะถ้าใครที่อยากให้ดูแบบขนตาเด้งมากนะคะบางคนก็ใช้เทคนิคในการปัดหน้าผัดลมค่ะคือมันจะต้องทิ้งให้เซตแห้งนิดนึงแล้วเราก็ปัดซ้ำปัดซ้ำขนตาก็จะดูยาวขึ้นนะคะควรเลือกแบบกันน้ำนะคะกันน้ำกันเหงื่อจะได้รู้สึกว่าทนไปตากฝนนะคะไปโดนฝนตากแดดใดๆก็คือไม่หลุดเลยแบบนี้นะคะปัดซ้ำได้เลยซ้ายขวาแล้วแต่เราชอบก็จะเห็นได้ว่าเป็นไงคะขนตาเด้งสวยนะคะงอนแล้วก็เสร็จด้วยมัสคาร่าเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปต่อกันที่ขนตาล่างค่ะขนตาล่างเนี่ยบางคนก็ใช้อันเดิมก็ได้นะหรือว่าถ้าเราไม่มีแปรงอันเล็กแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นแบบเล็กก็จะถนัดกว่าขนตาล่างเนี่ยเราจะปัดไปกลับไปกลับโดยการตั้งแปรงแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะนอนแบบนี้ก็ได้นะคะให้เราระมัดระวังไม่ให้โดนตรงเปลือกตานะหรือว่าใต้ตาแต่ถ้าโดนก็สามารถใช้คัตเตอร์บัดเช็ดได้นะคะก็จะมีขนตาล่างที่ดูฟูสีดำคมโตนะคะเหมือนกับขนตาด้านบนแล้วทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะปัดตั้งก่อนหรือว่าจะเป็นการปัดนอนๆแบบนี้และเราได้ตาที่คมโตแล้วนะคะจากการปัดมัสคาร่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปต่อกันที่บรัชออนค่ะ
1: ตัวช่วยในการเสริมจุดเด่นและแต่งเติมความสวยให้ดูอ่อนเยาว์เป็นการเน้นจุดเด่นบนใบหน้าที่แตกต่างกันไปตามรูปหน้าของแต่ละคนแนะนำให้เลือกบรัชออนโทนสีอ่อนจะทำให้ดูละมุนน่ารักโดยเพียงแค่แตะเบาๆเพื่อให้พวงแก้มดูมีสีสัน
0: บรัชออนก็คือแบบแก้มอมชมพูสวยนะคะแบบหลายๆคนก็รู้สึกว่าปัดแก้มยังไงบางวันก็คือปัดแล้วมันก็แดงมากไม่สวยออกจากบ้านไปนะคะหรือว่าปัดแล้วก็คือดูหน้ามีอายุการปัดแก้มนะคะก็สำคัญเหมือนกันเราจะสังเกตว่าเราดูรูปหน้าเราก่อนวันนี้เราอยากมีใบหน้าที่ดูแบบเกาหลีน่ารักน่ารักนะคะคุณครูก็จะแนะนำเป็นการปัดแก้มที่ใกล้ใต้ตาค่ะแล้วก็ให้อยู่ในลักษณะที่อยู่ตรงพวงแก้มใกล้ๆจมูกใกล้ๆตาสามารถปัดที่จมูกไปเลยเป็นแฟชั่นนะคะหรือว่าปัดคางแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าไม่ดูอมชมพูไปทั้งหมดแบบนี้ก็จะเป็นแฟชั่นที่ดูแบบเกาหลีน่ารักน่ารักนะคะแต่ว่าถ้าวันไหนรู้สึกว่าเอาแบบกลางๆเลยเอาแบบไม่ได้แฟชั่นมากนะคะแนะนำว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่แบบใช้กับทุกๆใบหน้าและทุกคนก็คือการปัดแก้มที่ห้ามต่ำกว่าปลายจมูกค่ะการปัดแก้มที่ห้ามต่ำกว่าปลายจมูกเนี่ยคือเราจะปัดลักษณะที่

0: ี่เอาลงมาแบบนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยมก่อนเดี๋ยวคุณครูทำให้ดูนะคะเราจะเลือกสีออกชมพูพิพิธแบบนี้จุ่มสีนะคะเคราะห์แบบนี้เล็กน้อยนะคะเวลาปัดนะคะทุกคนเราจะเอาจากขอบผมเข้าสู่ใบหน้าแบบนี้ที่เริ่มจากตรงนี้ก่อนเพราะว่ามือเราน้ำหนักมือทุกครั้งมักจะเข้มค่ะแล้วก็หนักถ้าเราเริ่มจากตรงนี้ก็อาจจะแดงเกินไปเราก็เลยจะมาเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะคะปัดก็ค่อยๆปัดไปเลยแต่อย่าลืมค่ะว่าห้ามต่ำกว่าปลายจมูกเพราะจะทำให้หน้าน่ะดูมีแก้มที่ห้อยแล้วก็ดูมีอายุนะคะก็นี่เลยเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่สามารถทำได้กับทุกๆคนเลยนะคะปัดแบบนี้นะคะอ่ะเราหันหน้าตรงมาก็ดูมีสีแก้มที่ดูน่ารักแล้วนะคะถ้าเรารู้สึกว่าอยากให้ดูแฟชั่นมาหน่อยก็อาจจะมีการผสมสีที่อ่อนลงมานิดนึงแล้วก็มาปัดหน้าแก้มเป็นลักษณะแค่พวงแก้มเล็กๆน้อยๆพวงแก้มอยู่ตรงไหนลองยิ้มดูนะคะอ่ะยิ้มเยอะๆนิดนึงก็จะเห็นนะคะพวงแก้มอยู่ตรงนี้เราก็จะได้บลัชออนที่ดูน่ารักนะคะมีความแตกต่างกัน2ข้างแบบนี้นะคะเหมือนกันค่ะการเริ่มปัดก็คือจุ่มสีเคาะออกเล็กน้อยจะได้ไม่ฟุ้งเกินนะคะปัดจากข้างนอกขอบผมเข้าสู่ด้านในแบบนี้วนวนวนแบบนี้ไปกลับหรือแบบนี้ก็ได้นะคะระวังสีค่ะที่ดูแดงเกินนะคะพอเราได้สีแก้มที่ได้รูปแล้วไม่ต่ำกว่าปลายจมูกเช่นเคยนะคะเราก็จะมาเอาสีที่อ่อนลงเล็กน้อยเป็นการผสมปัดลองยิ้มนะคะปัดที่พวงแก้มเล็กน้อยทำให้ดูน่ารักน่ารักนะคะแบบนี้ปัดจมูกได้นิดนึงทำให้ละมุนนะคะข้างนิดนึงก็ได้นะคะก็จะดูน่ารักแล้วแบบนี้สองข้างก็ดูให้บาลานซ์ให้เท่ากันแบบนี้นะคะก็จะได้แก้มที่น่ารักน่ารักแล้วนะคะค่ะหลังจากที่เราได้พวงแก้มที่น่ารักสดใสแบบนี้แล้วนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหน้าเรียวนะคะหรือว่าคอนทัวร์นั่นเองที่สาวๆหลายคนคืออยากรู้ทริคเล็กๆน้อยๆแบบนี้มากๆนะคะ
1: ขั้นตอนที่จะช่วยให้ใบหน้าดูมีมิติยิ่งขึ้นสามารถช่วยอำพรางบางจุดที่ต้องการปรับให้เล็กหรือแคบลงได้การคอนทัวร์หรือวิธีการลงเชดดิ้งที่ดีควรลงสีเข้มกว่าสีผิวจริงประมาณ2เฉดสีเพื่อสร้างเงาบนใบหน้า
0: คอนทัวร์นะคะอยากให้ดูหน้าเรียวก็ให้เลือกใช้เป็นสีที่มีความเป็นสีน้ำตาลเข้มกว่าผิวเราประมาณ 1-2 เบอร์นะคะอย่างวันนี้พี่เบย์ก็จะแนะนำให้เป็นสีนี้ค่ะก็จะมีความเข้มกว่าผิวเล็กน้อยนะคะไม่อยากให้แบบเข้มมากหรือว่าดำเกินไปเนาะทีนี้แปรงที่จะใช้คอนทัวร์หน้าเรียวนะคะก็แนะนำก่อนว่าจะต้องใช้เป็นแปรงที่มีหัวที่ตัดประมาณนี้เพราะว่าจะได้เข้าสู่องศาใบหน้าได้ประมาณนี้เลยนะคะอ่ะมีความเฉียงเห็นไหมคะเราจะได้รู้สึกว่าเราเนี่ยถนัดนะคะไม่เอาหัวแบนเพราะว่าหัวแบนก็คือจะทำให้หน้าเนี่ยดูดำเกินไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าว่าการทำให้หน้าดูเรียวเนี่ยเป็นยังไงนะคะการคอนทัวร์ก็สำคัญค่ะทำให้หน้าเราแบบออกจากบ้านได้ดูแบบเล็กเรียวเนาะส่วนใหญ่ก็จะแนะนำค่ะว่าให้มองว่าหน้าเราเนี่ยเป็นรูปไข่ประมาณไหนให้ส่องกระจกหน้าตรงเนาะอย่างน้องนางแบบคนนี้ก็คือจะมีใบหน้าผ่าที่สมบูรณ์แบบแล้วนะคะไม่ต้องไปกรบลบตรงไหนคอนทัวร์ปัจจัยสำคัญคือตรงไหนที่ไม่อยากให้เห็นคือคอนทัวร์ตรงนั้นไปเลยกรบไปเลยทำให้เข้มนะคะตรงไหนเน้นก็คือไฮไลท์ให้สว่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเริ่มจากการตรงนี้สมมติว่าน้องคนนี้นะคะมีใบหน้าที่มีแก้มเล็กน้อยเรารู้สึกไม่มั่นใจเราก็จะใช้คอนทัวร์ตรงนี้เลยเนาะจุ่มสีแบบนี้แล้วก็เคาะเล็กน้อยถ้าไม่มั่นใจเช็คสีก่อนค่ะเข้มเกินไปหรือเปล่านะคะเราก็ลองดูนะคะการคอนทัวร์เนี่ยจะเริ่มจากประมาณทำให้หน้าดูเรียวก่อนเนาะจอนผมหรือว่าประมาณติ่งหูลักษณะจะเป็นสามเหลี่ยมค่ะทุกคนสามเหลี่ยมแล้วก็เข้าการที่ไม่ต่ำกว่าปลายจมูกเช่นกันนะคะเมื่อก่อนเนี้ยการคอนทัวร์จะทำเป็นลักษณะทำปากแบบนี้อย่างเงี้ยนะคะทำให้ดูมีแก้มที่ดูตอบแต่ว่าการตอบแบบนั้นอาจจะเป็นลักษณะเหมือนไซฟอร์ฝรั่งหรือว่าตอบแบบทำให้ดูผอมๆแต่ว่าในสมัยนี้ผอมยังไงก็ได้ให้ดูสุขภาพดีก็ต้องไม่แฮมให้แก้มตกด้วยนะคะก็คือต้องคอนทัวร์ในลักษณะประมาณไม่ต่ำกว่าปลายจมูกเช่นกันแต่ให้เรามันระวังนะคะอย่าคอนทัวร์เข้ามาใกล้ถึงปลายจมูกเกินไปเอาแค่หยุดสต็อปแค่ตรงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวหันหน้าตรงมาจะดู

0: หน้าดำทั้งหน้านะคะเสร็จแล้วนะคะกรามเช่นกันถ้าไม่มั่นใจก็สามารถใช้สีเดิมเหมือนกันนะคะลงปิดกรามตรงนี้ได้เลยหน้าผากคนไหนไม่มั่นใจก็ทำแบบนี้ได้เลยเนาะคือตรงไหนที่เรารู้สึกว่าไม่อยากเน้นอยากปกปิดทำให้ดูเล็กก็สามารถใช้สีคอนทัวร์สีน้ำตาลตัวนี้ลงได้เลยนะคะแบบนี้เนียงก็เช่นกันค่ะใครไม่มั่นใจก็สามารถปัดแบบนี้ได้เลยพยายามใช้แปรงเนี่ยเบรนไม่ให้เป็นขอบแบบนี้นะคะอ่ะเขาก็จะได้ประมาณนี้ถ้าสังเกตจริงๆก็จะเห็นเป็นตัว E ค่ะนะเป็นตัว E แบบนี้หน้าผากแก้มกรามหันหน้าตรงมาซ้ายขวาก็จะเห็นถึงความต่างว่าหน้าฝั่งนี้ดูมีมิติสีน้ำตาลก็จะช่วยทำให้หน้าดูมีโครงเหมือนโครงกระดูกนะคะส่วนหน้าฝั่งนี้เราก็จะทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะจุ่มสีเคาะเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทำเป็นลักษณะสามเหลี่ยมค่ะไม่ต่ำกว่าปลายจมูกเข้ามาเบรนให้สมูทให้เขาไม่มีขอบนะคะทำให้ใบหน้าดูเหลียวเข้ามาอย่าให้เกินห่างตาตรงนี้นะคะเสร็จแล้วกรามตรงไหนที่เราไม่มั่นใจรู้สึกว่ามันใหญ่จังเลยมันดูอ้วนจังเลยหน้าดูกลมจังเลยอย่างเงี้ยค่ะก็กลบได้เลยนะคะหน้าผากนะคะลักษณะของเขาก็คือตัว E แบบนี้นะคะนี่เลยแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้เหนียงเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยนะคะไม่มั่นใจตรงไหนคือกลบได้เลยแบบนี้หันหน้าตรงนะคะเราก็จะได้ใบหน้าคอนทัวร์ที่มีความเรียวเล็กสมบูรณ์แบบแล้วนะคะมีหน้าที่เรียวเล็กแล้วนะคะจมูกจะไม่โด่งได้อย่างไรนะคะก็ใช้สีตัวเดิมเลยแต่ว่าให้เปลี่ยนแปลงค่ะทุกคนแปลงตัวนี้ก็คือจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับคอนทัวร์เมื่อกี้นะคะเป็นแปลงที่มีความเอียงแบบนี้เพื่อที่จะเข้าสันจมูกได้ดีแบบนี้นะคะแล้วก็มีความฟูไม่เอาแบนนะคะเพราะว่าถ้าแบนเกินไปจมูกอาจจะดูเป็นสันที่ดําเกินนะคะเหมือนเดิมเลยเราก็จะจุ่มสีแบบนี้นะคะที่เราคิดว่าเราสีเดียวกับคอนทัวร์แก้มนั่นเองเนาะจุ่มสีเคาะเล็กน้อยนะคะจะได้ดูไม่เข้มเกินไปการคอนทัวร์จมูกเนี่ยในเมื่อมือเราเนี่ยในการลงครั้งแรกมันจะมีน้ำหนักมือที่เข้มเสมอนะคะแนะนำว่าลงจากปีกจมูกก่อนแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าลงตรงไหนนะคะแนะนำว่านี่เลยปีกกระจับปากปีกจมูกวัดให้ตรงกันวัดขึ้นมาถึงหัวคิ้วตำแหน่งที่ดีตำแหน่งที่ควรจะลงไฮไลท์จมูกคอนทัวร์จมูกตรงนี้ค่ะก็ควรจะลงระดับตรงๆประมาณนี้เลยนะคะไม่ต้องโค้งตามคิ้วหรือว่าใดๆเนาะเราก็จะเริ่มจากปีกจมูกแบบนี้นะคะแล้วก็ไล่ขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องจุ่มเพิ่มแล้วนะคะไล่ตรงขึ้นมาถึงหัวคิ้วเลยแล้วก็มีความทั้งสองข้างทำเหมือนกันนะคะจุ่มสีคอเล็กน้อยเริ่มจากปีกจมูกก่อนปีกจมูกคือเราทำเพื่อให้ปีกจมูกเนี่ยดูเรียวเล็กนะคะแล้วก็ทำให้ตรงขึ้นมาตรงกลางจะเหลือพื้นที่ให้ดูเป็นสันจมูกดูโด่งนะคะไม่ต้องโค้งตามคิ้วแบบนี้นะคะทุกคนจะทำให้ดูจมูกดูโตนะสีจะเลือกเข้มเกินนะคะนี่นะคะเราก็จะได้จมูกที่ดูเป็นสันแล้วโตแบบนี้นะคะโด่งเลยมีใครติดขัดตรงไหนไหมหรือว่าลืมหรือว่าสงสัยยังไงทำยังไงนะคะให้ย้อนกลับไปดูกันอีกทีนึงนะคะนักเรียนแล้วก็ถ้าใครแบบว่ารู้สึกว่ามันยากจังเลยนะคะค่อยๆฝึกทุกๆวันค่ะยังไงเราก็ทำเป็นแน่นอนเนาะอ่ะจากที่เราคอนทัวร์แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันก็ดูมีมิติแล้วนะคะมีใบหน้าที่เรียวเล็กหรือว่าจมูกที่โตแล้วแต่ว่ามันยังดูแบบหน้าผิวแบบสุขภาพไม่ดีหรือว่าไม่มีความเงาหรือว่าจมูกไม่ได้ดูพุ่งมากอย่างนี้นะคะก็แนะนำให้เป็นใช้ไฮไลท์ค่ะไฮไลท์ก็จะมีความเป็นสีเนี่ยถ้าเราเป็นผิวสีน้ำผึ้งเนาะก็แนะนำให้ใช้เป็นผิวสีไฮไลท์ที่เป็นผิวที่มีความแบบพิงโกโลสโกที่มันไม่ขาวมากนะคะทุกคนจะมีความแบบเงาๆแบบนี้อ่ะหรือว่าใครหลายๆคนเรียกว่าแบบหน้าแบบเป็นเงาเหมือนหนังปลาทูอะค่ะเดี๋ยวไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาให้เห็นภาพเลยก่อนอื่นเลยก็ต้องมาดูแปรงก่อนและแปรงที่สำหรับทำให้หน้าเงาดูโกรผิวสุขภาพดีนะคะเราควรเลือกใช้แปรงที่เหมือนใบพัดแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเข้าสู่องศาหน้าได้ดีลักษณะการจุ่มไฮไลท์นะคะเราจะไม่แค่แบบแตะๆ แบบนี้แต่เราจะเน้นการถูเพื่อให้เขาติดได้ดีที่แปรงนะคะเทคนิคการทำนะคะก็จะไป ถูปัดซ้ายปัดขวาไปกลับแบบนี้ก็จะได้ผิวที่ดูโกลและสุขภาพดีแบบนี้เวลาที่ทำเนาะเราจะทำเป็นตัว C ค่ะตัว C ก็คือจากกลางตาไปถึงระดับโหนกคิ้วประมาณขมับตรงนี้นะคะโหนกแก้มเนาะแล้วที่เราทำนะคะเดี๋ยวทุกคนดูนะคะจะให้เห็นถึงความต่างเนาะเริ่มเลยนะคะเนี่ยมีความเงาเหมือนหนังปลาทูเลยแล้วก็ให้ลองหันซ้ายหันขวาดูนะคะก็จะเห็นถึงว่าหน้าเนี่ยดูเงาแบบสุขภาพดีแต่จริงๆเราเป็นไฮไลท์เนาะแล้วเราก็จะทําเหมือนกันทั้ง2ข้างเลยค่ะแบบนี้นะนี่ค่ะค่ะถ้าใครที่มีใบหน้าที่มันผิวมันหน้าเป็นหลุมสิวหรือมีสิวอักเสบในช่วงนั้นพอดีตรงแก้มเนี่ยไม่แนะนําให้ใช้ไฮไลท์ตรงนี้นะคะเพราะว่าการใช้ไฮไลท์ตัวนี้ทำให้ยิ่งสิวเนี่ยดูโดดเด่นหรือว่าหลุมสิวเนี่ยดูเด่นขึ้นมาก็ไม่ต้องใช้ตรงนี้เนาะจากที่เราได้ใบหน้าที่แบบผิวดูโกลสุขภาพดีแล้วนะคะใช้นิ้วมือเลยค่ะอาจจะเป็นนิ้วนางหรือนิ้วก้อยนะคะจุ่มสีไฮไลท์ตัวนี้ลงที่สันจมูกเป็นไงคะดูจมูกโด่งนะคะปลายจมูกดูมีความจมูกยาวเป็นหยดน้ํานะคะและกระจับปากนิดนึงทําให้ดูปากแบบน่ารักน่ารักนะคะอ่ะก็จะได้องศาประมาณนี้และสิ่งสําคัญอาจจะหาเป็นแปรงเล็กๆแบบเล็กๆเลยนะคะเพื่อที่จะทําไฮไลท์ตรงนี้เพิ่มที่หัวตาเขาก็จะรับดูสดใสทั้งมีจมูกที่โด่งหน้าที่เงาสุขภาพดีดวงตาที่สดใสด้วยสีของไฮไลท์นะคะค่ะหลังจากที่เราได้ผิวที่ดูสุขภาพดีด้วยไฮไลท์ไปแล้วนะคะเราก็จะมาทาลิปสติกค่ะ
1: การทาริมฝีปากแนะนำให้เลือกโทนสีที่ดูเป็นธรรมชาติเช่นสีชมพูพีชหรือใช้สีสดใสด้วยลิปทินต์และลงทับอีกเลเยอร์ด้วยลิปกลอสจะช่วยให้ริมฝีปากดูอวบอิ่มขึ้น
0: การทาปากนะคะถ้าเป็น everyday look จริงๆเนี่ยก็คือเราก็อาจจะแบบทาสีเดียวง่ายๆเลยแต่ว่าทายังไงให้ทนนะคะเราอาจจะเลือกเป็นลิปสติกที่มีความเป็นเหมือนทิมเมอร์บำรุงแต่ให้ความแมตต์ในขณะที่เขาแห้งแล้วนะคะเขาก็จะมีระหว่างที่ทาจะดูเหมือนกลอสเหมือนมีชิมเมอร์บำรุงแต่พอระหว่างวันจะมีความแมตต์อันนี้จะทำให้ติดทนดีนะคะก็วันนี้ก็เลือกสีเป็นออกชมพูพีชแบบนี้มานะคะการทาปากให้รู้สึกว่าไม่ตกล่องระหว่างวันนะคะก็ให้เรายิ้มไปด้วยค่ะลองยิ้มนะคะยิ้มให้ปากเนี่ยมีความตึงเลยนะคะเวลาที่เราปากเนี่ยทาปากเนาะเราก็จะเริ่มแบบทาไปเลยปกติเลยคือเชื่อว่าใครหลายๆคนก็ต้องแบบทาลิปสติกเป็นอยู่แล้วนะคะคือง่ายๆแค่ให้ทาอยู่ในกรอบปากของเราแบบนี้เนาะเวลาที่ทาก็ให้ยิ้มให้ปากแบบดูตึงๆนะคะเพราะว่าบางคนก็คือปากตกล่องระหว่างวันก็จะทำให้เป็นคับคาบขุยๆหรือว่าหลุดง่ายได้นะคะนะคะแบบนี้หรือถ้าใครมีผิวปากที่ดูสีเข้มนะคะคุณครูแนะนำว่าให้เราใช้รองพื้นคูชั่นหรือว่าคอนซีลเลอร์เนี่ยกลบก่อนก็ได้แล้วก็จะได้สีปากที่สวยงามนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้เรียนเทคนิคการแต่งหน้าแบบ everyday look เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะนี่เลยลุคของเราที่ได้ในวันนี้ง่ายไหมคะนักเรียนทุกคนถ้าเราทำเก่งๆทำทุกวันแบบชำนาญนะคะแต่งแบบนี้ไม่เกิน20นาทีเสร็จหรือบางทีแบบ15นาทีเองระหว่างวันนะคะอันนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายเมื่อกี้นะคะก็เป็นการทาลิปสติกแบบสีเดียวเลยจบเลยนะคะง่ายๆแบบง่ายมากๆนะคะที่แต่งมาทั้งหมดนี้นะคะก็จะได้ลุคแบบสบายๆวันเบาๆแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าวันไหนจะไปเที่ยวล่ะต้องการสวยเป็นพิเศษนะคะก็จะมีทริคเล็กๆน้อยๆกับการทาลิปสติกแบบออมเบรนะคะมาให้เราดูว่าทาแบบไหนดีถึงจะน่ารักนะคะไปเดี๋ยวไปดูกันและเทคนิคนี้นะคะที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าเราจะมาทำปากแบบสีออมเบให้สวยนะคะน่ารักเป็นอีกลุคนึงที่สามารถแต่งได้ง่ายๆเช่นกันนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่มีริมฝีปากที่เข้มปากคล้ำนะคะจากกรรมพันธุ์หรือว่าใดๆนะคะไม่รู้จะทาลิปยังไงให้ตรงปกข้างขวดข้างของสีลิปสติกนะคะหรือว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนลิปสีสติกเนี่ยก่อนออกจากบ้านน่ะ สิ่งนี้มันทาไม่สวยอยากเปลี่ยนนะคะก็ไม่ต้องถึงขนาดแบบคลีนซิ่งปากหรือว่าไปล้างหน้าใหม่นะคะก็มีเทคนิคคือโดยการใช้คุชชั่นหรือว่ารองพื้นนะคะเราก็จะกลบริมฝีปากไปได้เลยอย่างเช่นปากด้านล่างอันนี้ก็เนี่ยค่ะเห็นไหมว่าพอเราใช้สีคุชชั่นหรือว่ารองพื้นลงไปแล้วเนี่ยก็จะมีความคลีนคล้ายๆกับว่ากระดาษอะค่ะที่เราทำให้ขาวสะอาดคลีนก่อนไม่ว่าจะลงสีลิปสติกอะไรไปก็จะได้แบบนั้นเลยแล้วก็สวยขึ้นนะคะอ่ะทีนี้เรามาลงด้านบนกันนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคนะให้ลองให้นักเรียนลองไปใช้ดูจะได้ไม่ต้องแบบคลีนปากหรือว่าล้างใหม่หมดเลยตอนนี้ก็คือยังดูซีดอยู่นะคะเราก็จะมาลงสีกันทีนี้ลิปสติกสีแบบออมเบรเราจะเลือกลิปมาประมาณ3สีนะคะคุณครูก็จะลงเป็นสีเลือกสีที่อ่อนๆก่อนจะเป็นสีนูดหรือสีแบบชมพูอ่อนแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็สีด้านในที่เราจะใช้เป็นทินนะคะให้ดูสดใสก็จะเป็นสีที่แดงเข้มส้มเข้มแบบนี้และที่สำคัญอีกแบบนึงก็คือความน่ารักสดใสก็จะเป็นลิปกลอสนะคะอาจจะทาไว้แบบหลังมือหรือว่าทาที่ปากเลยก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาทาให้ดูก่อนแล้วก็จะเริ่มจากการใช้สีอ่อนก่อนนะคะโดยการที่อ่ะเหมือนเดิมเลยยิ้มไปด้วยนะคะลงสีที่อ่อนที่สุดไปก่อนแบบนี้ให้เต็มทั่วปากเลยนะคะสีที่เลือกใช้ก็จะเป็นแมตต์ก็ได้ชิมเมอร์ก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะคะลงให้ทั่วเลยการลงลิปปัจจุบันนี้นะคะเป็นแบบแฟชั่นเนาะไม่จำเป็นต้องวาดเริ่มจากขอบปากก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าเทรนด์นิยมนะคะหรือว่าปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้นิยมเป็นแบบเขียนขอบปากให้ชัดแต่ถ้ากรณีที่เราไปใส่ชุดที่เป็นทางการจะลำชุดไทยใดๆค่ะก็สามารถแบบทาปากด้วยขอบก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าทาปากด้วยออมเบรแบบนี้จะเป็นเทคนิคการแบบทำให้ดูน่ารักสดใสแบบแฟชั่นก็ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากขอบนะคะก็จะได้สีปากที่ดูเป็นนูดนูดสวยงามประมาณนี้แล้วนะคะอ่ะเราก็จะอาจจะเช็ดแปรงออกเล็กน้อยแบบนี้นะคะแล้วก็แตะสีเข้มค่ะทีนี้สีเข้มเนี่ยการเป็นออมเบรเนาะก็จะเริ่มจากด้านในด้านในคือทาประมาณครึ่งหนึ่งของริมฝีปากเรานะคะให้ดูสดใสก็ลักษณะมีสีปากที่ดูสดใสขึ้นมาด้วยสีเข้มจะเป็นส้มเข้มแดงเข้มชมพูเข้มก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบนะคะแล้วก็ด้านบนเหมือนกันเลยทาแค่ครึ่งเดียวค่ะสีก็จะดูไม่รู้ว่าคือสีอะไรแต่มีการผสมผสานระหว่าง2สีเข้าไปแล้วนะคะแต่ก็จะดูแบบเอ๊ะเราทาสีอะไรนะก็จะดูแบบสวยงามดูใครที่แบบมีริมฝีปากที่ใหญ่หนาใช้เทคนิคนี้ช่วยได้ค่ะทำให้หลอกตาได้ว่าริมฝีปากเราเนี่ยมีที่เรียวเล็กนะคะและสีสุดท้ายเลยนะคะเราก็จะใช้เป็นลิปกลอสค่ะลิปกลอสเนี่ยไม่แนะนำให้ทาทางปากเพราะว่าจะมีความเยิ้มมันแล้วก็ทำให้หลุดง่ายระหว่างวันเกินไปแนะนำว่าให้ทาแค่ตรงกลางค่ะตรงกลางแบบนี้ทั้งบนและล่างนะคะก็จะให้ความน่ารักสดใสนะคะเป็นอีกเทคนิคนึงนะคะก็คือเป็นปากแบบสีออมเบรนี่เลยค่ะก็เป็นฟิลแบบศิลปะนะคะไม่ต้องคิดว่าจะต้องแบบทาเยอะหรือว่าเป็นแบบแน่นมากๆค่ะก็จะได้ลุคฟิลประมาณนี้เลยสวยสดใสแบบปากออมเบรนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะลุคที่ได้นะคะก็จะเป็นลุคที่คิดว่าสวยแบบเพอร์เฟคในแต่ละวันแล้วและคิดว่าทำง่ายแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูนะก็อยากจะแนะนำอีกอย่างหนึ่งว่าสำหรับคนที่มีขนคิ้วที่แข็งเส้นใหญ่เรารู้สึกว่าวันนี้อยากมีความเป็นแฟชั่นนิดๆนะคะก็หรือบางคนเรียกว่าคิ้วดาราอาจจะมีความแบบคิ้วเปียกๆเงาๆแบบเซตขนคิ้วให้ตั้งแล้วก็อยู่ทรงระหว่างวันนะคะก็จะแนะนำเป็นตัวนี้ค่ะเป็นเจลล็อกคิ้วนะคะซึ่งหาซื้อได้แบบตามออนไลน์หรือว่าร้านค้าทั่วไปเลยลักษณะก็จะเป็นเหมือนมัชชาร่านะคะเขาจะเป็นขวดแบบนี้เวลาที่เราหมุนออกมานะคะเราก็จะค่อยๆหมุนแบบนี้ก็จะเป็นแบบใสๆนะคะเป็นมีความเหนียวพอเราทาแล้วก็จะมีความล็อกให้เซตตัวนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูขนคิ้วกันค่ะลักษณะการปัดนะคะแล้วก็จะเอาออกมาค่อยๆหมุนนะคะแบบนี้ไม่ต้องเอาเยอะมากเนาะแล้วเราก็จะปัดหัวคิ้วเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ควรจะแบบตั้งๆนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นถึงความต่างว่า อ๋อการเซตขนคิ้วให้ดูแบบเหมือนดาราก็คือแบบขนคิ้วเปียกๆแบบดูมีมิตินะคะเขาใช้เจลล็อกคิ้วตัวนี้นี่เองนะดูนะคะการที่ทำให้ขนคิ้วดูเปียกเจลล็อกคิ้วเซตเนี่ยจะทำให้หน้าเราดูสดใสด้วยนะคะเพราะว่าขนคิ้วเนี่ยพอมันนอนแล้วตกแล้วก็จะทำให้ดูหน้าดูแบบเศร้าๆหมองๆหรือว่าตกได้แต่ว่าพอขนคิ้วตั้งแล้วก็จะดูแบบเหมือนเรามีดวงตาที่สดใสใบหน้าที่สดใสนะคะเห็นไหมคะว่าความต่างของคิ้วทั้งสองข้างนะคะนี่ก็จะดูแบบมีมิติมากกว่าหลังจากที่ใช้เจลล็อกคิ้วไปแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาปัดให้เหมือนกันทั้งสองข้างนะก็ปัดก็คือพยายามอย่าให้โดนเนื้อค่ะปัดที่ขนคิ้วเลยเป็นลักษณะการปัดแบบตั้งๆจะเห็นไหมคะว่ามันจะแบบมีความยืดๆหน่อยอันนี้ก็คือเป็นเจลล็อกคิ้วแต่ว่าล้างออกได้ง่ายนะคะไม่ได้ยากแบบเหมือนกาวหรือว่าอะไรอย่างนี้เลยใช้ครีนซิ่งเลยปกติในการล้างเครื่องสำอางออกโอเคก็จะมีลุคที่ดูคิ้วแบบอุยๆแบบตั้งดูแบบเป็นแฟชั่นมากขึ้นนะคะและสำหรับใครที่ชอบงานผิวงานเบาบางผิวไม่มีปัญหานะคะคุณครูแนะนำให้เป็นครูชั่นค่ะที่บอกไปเมื่อตั้งแต่ EP แรกเนาะว่าเป็นรองพื้นแบบเบาบางทำมาในรูปแบบตลับแบบครูชั่นแบบนี้แต่ถ้าใครเป็น everyday look ก็จริงแต่ผิวมีปัญหาฝ้ากระนะคะแล้วต้องการให้ปกปิดค่อนข้างแบบแน่นก็แนะนำให้ใช้เป็นรองพื้นค่ะซึ่งเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูค่ะว่าความต่างของเขาเป็นยังไงกันนะมาสำหรับครูชั่นนะคะที่ใช้ไปให้นางแบบเมื่อสักครู่อ่ะเดี๋ยวเราจะกดๆแบบนี้ให้ดูก่อนเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะความเป็นคูชั่นนะคะจะมีความที่เนื้อเหมือนตัวบำรุงเนี่ยเยอะมีความเบาบางนะคะเบาบางแล้วก็มีความเกลี่ยง่ายลื่นไม่หนามากตัวนี้นะคะก็เหมาะสำหรับวัยสายวัยเรียนหรือว่าคนที่ผิวค่อนข้างที่ดีไม่มีปัญหาใดๆนะคะแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวลองให้ดูก่อนว่าใครที่มีผิวมีปัญหาอันนี้คือเนื้อรองพื้นค่ะตั้งแต่เทออกมาเลยเห็นไหมคะบีบออกมาปุ๊บเห็นไหมคะว่าเนื้อคือแบบไม่โปร่งแสงเลยมีความแน่นทุกคนดูสิคะว่าอ่ะมีความแน่นสำหรับฝ้ากระสิวรูขุมขนกว้างก็คือรับรองว่าตึบแน่นอนปิดค่อนข้าง 100% นะคะให้ความต่างเลยใครที่ชอบให้ปกปิดหน่อยแล้วก็ลงรองพื้นได้ดีและเก่งแล้วนะคะก็สามารถขยับเป็นเนื้อรองพื้นแบบนี้ได้เลยนะคะเนื้อรองพื้นเหมาะกับคนที่ผิวมีปัญหาค่ะอ่ะลองดูนะคะว่าเราจะใช้แบบไหนให้เราเลือกเอาเองเนาะว่าผิวที่เหมาะกับเราอ่ะคืออันไหนแล้วเราไปกันต่อที่อินไลเนอร์หรือว่าไอไลเนอร์นะคะต่างกันยังไงอินไลเนอร์กับไอไลเนอร์นะคะก็ถ้าเป็น everyday look จริงๆอย่างที่บอกเลยว่าใช้ง่ายเขียนเองได้โดยไม่พึ่งช่างแต่งหน้าก็ให้แนะนำเป็นดินสอค่ะดินสอที่เขียนให้นางแบบเมื่อสักครู่เนาะเราจะหมุนออกมาแบบนี้จะมีทั้งสีดำและสีน้ำตาลแต่ตัวดินสอเนี่ยค่อนข้างเขียนง่ายลื่นเบาไม่เจ็บตานะคะเวลาที่เขียนนะก็จะให้อารมณ์เหมือนเราแบบเขียนดินสออะค่ะมันจะง่ายมากๆโดยที่เราแบบไม่รู้สึกว่าถ้าเลอะปุ๊บอ่ะก็เช็ดออกค่อนข้างง่ายค่ะหายเลยแบบนี้นะคะไม่ต้องกังวลว่าต้องไปล้างหน้าใหม่เห็นไหมคะแล้วความต่างยังไงล่ะอันนี้จะให้ความหวานความน่ารักดูแบบไม่ทางการมากแต่ไอไลเนอร์ค่ะดูนะคะเป็นเหมือนปากกาเมจิกที่มีความเป็นเนื้อน้ำเส้นใหญ่มีสีน้ำตาลก็มีแต่อย่างไรก็คือดูแน่นกว่าแน่นอนนะคะอันนี้คือสีดำนะคะเอามาสาธิตให้เห็นชัดๆเลยว่าความต่างคือมีความทางการมากกว่าคือแบบแน่นเลยตาคมโตแล้วก็ถ้าพลาดปุ๊บเช็ดออกไม่ได้คือเลอะทั้งตาเลยนะคะก็ถ้าใครที่ค่อนข้างชำนาญแล้วเรารู้สึกว่ามือนิ่งนะคะก็ให้ใช้เป็นไอไลเนอร์ได้เลยนะก็จะมีความต่างกันให้เราเลือกให้เหมาะในแต่ละวันในแต่ละลุคก็ได้นะคะไปกันต่อค่ะที่สเปรย์น้ำแร่นะคะสเปรย์น้ำแร่เนี่ยหลายๆคนก็จะมองว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วเราทำยังไงให้มันแบบทนนะคะก็แนะนำให้เป็นตัวสเปรย์เซตเมคอัพนะคะก็เวลาที่ใช้ก็จะเขย่าแบบนี้แล้วก็ค่อยๆฉีดให้มีความแบบฟุ้งแบบนี้นะคะห่างๆใบหน้าเล็กน้อยทำให้เมคอัพเนี่ยติดทนระหว่างวันนะคะอันนี้เดี๋ยวลองฉีดนางแบบให้ดูนะคะเพราะว่าเมื่อกี้แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะ ะต้องการให้ทน24ชั่วโมงเราก็ล็อ

ด้วยสเปรย์น้ำแร่เวลาฉีดก็หลับตานะคะห่างๆแล้วก็ค่อยๆฉีดแบบนี้จะ 2-3 รอบก็ได้แล้วแต่เนาะทำให้ใบหน้าแบบเมคอัพทนเลยนะคะอีกอย่างนึงที่อยากจะแนะนำเป็นไอเทมเสริมก็คือเป็นถาดลงรองพื้นหรือว่าครีมหรือว่าอะไรก็ได้จะเป็นลิปสติกหรือใดๆนะคะก็ให้ใช้เป็นลักษณะแบบนี้หาซื้อได้ตามออนไลน์หรือว่าแบบทั่วไปเลยนะคะก็แทนหลังมือเรานั่นเองถ้าเราไม่อยากให้หลังมือเราเลอะแบบนี้เปลี่ยนมาใช้เป็นถาดเหล็กแบบนี้ก็ได้ที่เขาใช้กันเวลาที่ใช้นะคะส่วนใหญ่ก็ใช้นิ้วสอดเข้าไปแบบนี้เลยเทรองพื้นลิปสติกบลัชต่างๆแล้วก็ใช้เป็นจุ่มๆแบบนี้แทนหลังมือเราหลังมือเราจะได้ไม่เลอะระหว่างแต่งหน้าระหว่างวันนะคะแบบนี้นะและที่สำคัญเนาะเมื่อกี้อย่างที่บอกไปว่ารองพื้นถ้าเราไม่ใช้คูชชั่นแล้วเราจะใช้อะไรลงรองพื้นนะคะนี่เลยค่ะก็เป็นแปรงสมมติว่าเราเนี่ยเทรองพื้นลงที่ถาดแผ่นลงรองพื้นอันนี้แล้วนะคะเป็นถาดเหล็กนี้แล้วเนี่ยสามารถใช้แปรงเป็นหัวแบนๆแบบนี้ได้เดี๋ยวสาธิตให้ดูเลยนะคะเวลาที่เราบีบรองพื้นมาสมมติว่าเราบีบไปประมาณแค่นี้นะคะก่อนที่เราจะลงใบหน้าเนี่ยเทคนิคการลงรองพื้นใน Everyday Look ของเราเนี่ยใช้แปรงเนี่ยคือความหมายคือให้แปรงเนี่ยปาดออกไปบางๆแบบนี้ค่ะที่ถาดเหล็กก่อนที่จะเอาไปลงที่ใบหน้าเราต้องปาดให้เขาบางๆแบบนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะได้ความบางอยู่ที่แปรงทำไมถึงต้องแปรงรองพื้นน่ะทำไมถึงต้องเป็นแบบแบนๆแบบนี้เพื่อที่จะเข้าสู่แบบองศาหน้าได้ดีซอกจมูกแล้วก็มีความบางจริงๆไม่ใช้หัวฟูนะคะให้ใช้หัวแปรงแบบแบนๆแบบนี้จะได้มีความแบบปกปิดได้ด้วยแล้วก็บางได้ด้วยนะคะก็สำหรับใครที่จะลงรองพื้นแทนคูชชั่นนะคะก็ให้ใช้เป็นแปรงแบบนี้นะคะไปกันต่อที่แป้งฝุ่นค่ะแป้งฝุ่นอย่างที่บอกเลยเมื่อกี้คิดดูนะคะว่าถ้าเราใช้เป็นแปรงแบนๆแบบนี้การลงแป้งฝุ่นเป็นยังไงคะตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่เกิดความเซตทำให้รองพื้นเป็นรอยด้วยซ้ำใบหน้านะคะเราอาจจะทำให้รู้สึกว่าเป็นรอยของแป้งเขาก็เลยแนะนำว่าให้ใช้เป็นเหมือนหัวฟูๆแบบนี้เก็บแป้งฝุ่นให้หมดให้ครบแบบนี้เลยแล้วก็มาลงเซตนะคะมาเซตใบหน้าเราด้วยแป้งที่หัวฟุ้งแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นแป้งพับหรือว่าแป้งฝุ่นก็แนะนำให้เป็นหัวที่มีความแบบบานๆแบบนี้นะคะฟูๆนะอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะไม่ใช่ว่าแปรงแบบไหนก็สามารถลงไฮไลท์จมูกได้นะคะอาทิเช่นนะคะแบบแปรงที่ลงไฮไลท์จมูกสมมติว่าจะทำตัวอย่างให้ดูถ้าเราลงคอนทัวร์จมูกหรือไฮไลท์จมูกด้วยสีแบบนี้นะคะแล้วเราลงไปแบบนี้เป็นไงคะจมูกของเราก็สันจมูกจะเข้มเลยนะคะดูแบบเพราะว่าแปรงมีความเป็นแบบแบนๆนะคะแต่ถ้าเราอยากให้มีความธรรมชาติแต่จมูกดูโด่งพอเราใช้มีความแบบหัวฟูๆแบบนี้ก็จะได้สีที่ละมุนและอ่อนเป็นสีน้ำตาลแบบเบาๆข้างจมูกก็ดูไม่ดำเกินด้วยเสร็จแล้วนะคะกับฟินิชลุคเอฟเดียลุควันนี้การแต่งหน้าตัวเองแบบง่ายดายนะคะและถ้าใครรู้สึกว่าชื่นชอบนะคะอยากจะลองทำเป็นอาชีพครูก็ยังมี EP ต่อไปให้ติดตามกันค่ะว่าเรียนแต่งหน้าแบบรับปริญญาสร้างอาชีพได้สร้างรายได้ได้เนี่ยเป็นยังไงรอติดตามกัน EP ต่อไปนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ับสำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่างสองทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่าง5ชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

พบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้งสองขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้งสองข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้งสองด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้งสองขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้งสองด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้น

เกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

ครับต่อเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

ากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟ

0: เป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกี่ยวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยาง ะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
2: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
2: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
3: ่เราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ
4: สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของซาลาเปาซึ่งแป้งซาลาเปาของเราวันนี้นะคะสามารถนำไปใส่ได้ทั้งไส้คาวแล้วก็ไส้หวานนะคะแล้ววันนี้อาจารย์จะสอนเทคนิคและกระบวนการในการทำในการขึ้นแป้งของเรานะคะก่อนอื่นที่เราจะไปทำตัวซาลาเปาเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายวัตถุดิบที่อาจารย์ใช้งานนะคะและข้อแตกต่างเวลาที่เราไปซื้อตามร้านต่างๆนะคะตัวแรกที่อาจารย์ใช้นะคะซาลาเปาขาดไม่ได้เลยก็คือแป้งซาลาเปาแป้งซาลาเปาในท้องตลาดนะคะที่แนะนำจะมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือตัวนี้ค่ะเป็นแป้งบัวแดงแป้งบัวแดงตัวนี้มีคุณสมบัติในการฟูนุ่มแล้วก็เบาในการทำตัวซาลาเปานะคะเหมาะในการทำนะอีกตัวนึงนะคะในท้องตลาดถ้าจะไปเจอถุงสีเหลืองๆเลยนะคะจะเรียกว่าแป้งกิเลนเหลืองแป้งกิเลนเหลืองตัวนั้นนะคะจะเป็นการทำตัวซาลาเปาโดยเฉพาะเลยคุณสมบัติที่ได้สำหรับแป้งกิเลนเหลืองนะคะเขาจะมีความขาวเขาจะถูกการกระบวนการในการฟอกสีมาจนขาวเหมาะสำหรับการทำซาลาเปาแล้วก็บุคคลที่ต้องการซาลาเปาที่มีเนื้อที่มันขาวนะคะนะวันนี้อาจารย์ใช้ในส่วนของแป้งเค้กบัวแดงเหมาะสำหรับร้านค้าไหนนะคะที่แบบว่าไม่ต้องซื้อแป้งหลายชนิดก็ได้บัวแดงก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะทำเค้กทำชิฟฟ่อนก็ได้เหมือนกันเนาะมาค่ะในส่วนของตัววัตถุดิบต่อไปของวันนี้นะคะตัวนี้เลยเนยขาวนะคะเนยขาวอันนี้อาจารย์ไม่ได้จำกัดว่าจะทุกท่านจะใช้ยี่ห้อไหนนะอันนี้ของอาจารย์ใช้เป็นตัวของนี่นะอิมพีเรียมตัวนี้ค่ะส่วนต่อมาที่อยากให้สังเกตเวลาไปร้านเบเกอรี่หรือเวลาซื้อยีสต์นะคะวันนี้ซาลาเปาของเราเนี่ยมีส่วนประกอบของน้ำตาลที่ค่อนข้างสูงยีสต์จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ขนมปังเราฟูนุ่มนะคะวันนี้ปริมาณน้ำตาลที่ใช้ในซาลาเปาสูงอาจารย์เลยใช้เป็นยีสต์หวานตัวนี้นะคะยี่ห้อนี้เลยแนะนำนะคะอีกตัวนึงนะคะเป็นตัว instant yeast ตัวนี้นะคะใช้ได้เหมือนกันในการทำขนมปังเหมือนกันถ้าใครไม่ต้องการซื้อ2แบบก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าจะแนะนำนะตัวนี้จะในเรื่องของความฟูความนุ่มและความเบา yeast ตัวนี้จะช่วยได้ดีกว่านะคะหรือว่า yeast หวานนะตัวต่อมาค่ะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายยี่ห้อไหนก็ได้นะขอแค่ว่าเม็ดขาวหน่อยแค่นั้นเองนะคะเพราะบางครั้งเราอาจจะไปเจอน้ำตาลทรายขาวก็จริงแต่ว่าบางครั้งเม็ดอ้วนใหญ่สีอาจจะคล้ำนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเลือกให้เกล็ดที่มันมีสีขาวหน่อยมาดูค่ะตัวต่อมาผงฟูนะคะอาจารย์ใช้ของยี่ห้อมาการ์เร็ตตัวนี้นะคะจะใช้เป็นในส่วนของเอทติ้งนะdouble action นะคะตัวนี้สาเหตุที่ต้องใช้ตัว double action เพราะว่าวันนี้ในการทำซาลาเปาของเราจะนำเขาไปนวดเนี่ยเสร็จแล้วเราจะไปหมักให้เขาขึ้นฟูมันจะเป็น2กระบวนการละเพราะฉะนั้นเราควรใช้ผงฟูที่เป็น double action ตัวนี้นะคะอีกตัวนึงในการทำซาลาเปาที่เราขาดไม่ได้เลยนะคะสารเสริมหรือว่าสารเสริมขนมปังตัวนี้นะคะจะช่วยให้ขนมปังเราเนี่ยเนียนสวยนะคะแล้วก็สามารถยืดอายุการจัดเก็บได้ด้วยนะเดี๋ยวพอเราทำในส่วนของตัวซาลาเปาอาจารย์จะบอกว่าควรจัดเก็บยังไงการยืดอายุควรทำยังไงนะคะตัวสารเสริม A100 ตัวนี้ยี่ห้อแคมเปาตัวนี้นะคะอาจารย์เลือกใช้เพราะว่า1ครีมเขาค่อนข้างขาวนะคะเหมาะสำหรับการทำซาลาเปานะถ้าสมมุติว่าในท้องตลาดของเรานะคะหาตัวนี้ไม่ได้ก็อินเทอร์เน็ตดูก็ได้หรืออาจจะไปเจอบาร์คอม100ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าเจอตัวไหนโดยปกติทั่วไปถ้าเป็นซาลาเปาสมัยโบราณแล้วค่ะอาจจะใช้สารเสริมที่เป็น SP จะยังสู้กับความขาวการขึ้นฟูของตัว A100 ตัวนี้ไม่ได้นะคะยังไงเจอตัวไหนก็ลองปรับใช้ดูนะโอเคค่ะเดี๋ยวตัวต่อไปจะไปดูอุปกรณ์การทำนะคะในส่วนแรกของอาจารย์จะแนะนำในส่วนของเครื่องตีนะคะอันนี้เป็นเครื่องนวดแป้งนะคะที่อาจารย์จะใช้ในวันนี้ถามว่าถ้าเริ่มต้นเลยเนี่ยยังไม่ต้องการที่จะซื้อเครื่องนะสามารถนวดมือได้แต่คราวนี้นวดมือเนี่ยอาจารย์จะแนะนำแค่ประมาณไม่เกิน1กิโลกรัมในการนวดมือนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนต่อไปนะโอเคค่ะอันนี้เครื่องปั่นในการทำไส้ของเราวันนี้เราต้องใช้เครื่องปั่นนะคะเดี๋ยวปั่นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะ

ค่ะนะขาดไม่ได้เลยสำหรับการทำซาลาเปาของเราในวันนี้นะคะมาดูไม้ครึ่งค่ะนะอาจารย์จะใช้เป็นไม้ตัวนี้สำหรับในการครึ่งแผ่แป้งตัวซาลาเปาในการยัดไส้นะคะมาที่ตัดแป้งค่ะ2อันในท้องตลาดซื้ออันไหนดีอันนี้นะคะเวลาตัดแป้งจะให้ความคมที่มากกว่านะคะตัวต่อมาค่ะกระดาษรองซาลาเปาสามารถหาซื้อแบบสำเร็จรูปได้เลยทั่วไปนะคะสมัยนี้ทุกวันเนี่ยแป้งตัวกระดาษรองซาลาเปาของเรานะคะเขาจะมีแบบที่ว่าแป้งไม่ติดอ่ะสามารถร่อนออกได้เลยหรือว่าเรียกว่าเป็นกระดาษคล้ายอีกชนิดนึงนะคะหรือใครต้องการตีแบรนด์เราเองเราก็สามารถทําได้นะคะโอเคนะเครื่องชั่งค่ะอาจารย์ขอใช้เป็นเครื่องชั่งดิจิตอลนะที่มีหน่วยที่วัดที่เป็น1 2 3นะถ้าเป็น5เป็น10 15อย่างเงี้ยมันค่อนข้างเยอะไปนะขอเป็นหน่วยเล็กๆพอนะคะค่ะเราเข้ามาสู่ในส่วนของกระบวนการทําแป้งซาลาเปากันก่อนนะคะคือแป้งซาลาเปาสูตรนี้ที่อาจารย์จะสอนจะเป็นการทํากระบวน2กระบวนการนะคะกระบวนการแรกคือเราจะทําแป้งโดไว้ก่อนแป้งโดตัวนี้จะประกอบด้วยแป้งสาลีหรือว่าแป้งบัวแดงของอาจารย์นะคะแล้วก็น้ําอุ่นนะคะน้ําอุ่นอุณหภูมิห้องแล้วก็ยีสต์นะคะการทํากระบวนการ2กระบวนการเนี่ยมันจะทําให้คุณภาพของซาลาเปาของเราเนี่ยมันจะเนียนแล้วก็สวยนะคะออกมานุ่มแล้วก็ฟูนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของตัวโดกันก่อนเลยตัวแรกนะคะประกอบด้วยแป้งสาลีนะแป้งสาลีทั้งหมด500กรัมนะคะแป้งสาลีก่อนการใช้งานของเราเราจะต้องร่อนเขา2รอบด้วยกันนะคะกระบวนการที่อาจารย์จะต้องร่อนแป้งก่อนเพราะว่าเวลาอาจารย์ต้องการให้ซาลาเปาของอาจารย์เวลานึ่งออกมาแล้วเขาฟูสังเกตดูนี่นะคะเวลาที่เราเทแป้งออกจากถุงเนี่ยแป้งเขาจะมีความเป็นก้อนเห็นไหมเป็นก้อนอยู่เราต้องเอาอากาศเข้าไปก็คือการร่อนพอเราร่อนเสร็จแล้วเนี่ยขนมที่ได้ออกมาบูแล้วมันจะเบานะคะร่อนอ่ะ2รอบนะคะ1รอบไม่ได้ผลนะแป้งนะคะจะร่อนจะใช้งานค่อยร่อนอย่าร่อนไว้นะร่อน2รอบเลยค่ะกระชอนที่ใช้ในการร่อนแป้งก็สำคัญนะไม่ใช่ว่าจะเอาอะไรมาก็ได้นะคะดูที่สำหรับใช้ร่อนแป้งโดยเฉพาะนะเพราะว่าความถี่เขาไม่เหมือนกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราทำขั้นตอนแรกส่วนที่1แป้งตัวนี้เรียกว่าแป้งโดอาจารย์ทำผสมเสร็จแล้วเก็บไว้1ชั่วโมงนะคะก่อนการใช้งานนะร่อน2รอบนะคะถามว่าร่อนรอบเดียวได้ไหมได้แต่ว่ามันจะได้ผลลัพธ์ที่ยังไม่ค่อยพึงพอใจนะยีสต์นะคะในส่วนประกอบของตัวแป้งของเราวันนี้ยีสต์น่ะถ้าสมมุติเราเปิดเราซื้อมาซองใหญ่ใช่ไหมพอเราเปิดไปปุ๊บเรายังใช้งานไม่หมดนะคะให้เก็บใส่ในถุงนั่นแหละค่ะถุงของเขาแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นนะแล้วก็ใส่ในกล่องที่เป็นกล่องสุญญากาศอีกรอบนึงนะคะเพื่อสามารถยืดอายุการใช้งานของเขาได้ยีสต์เมื่อเราเปิดแล้วเราต้องเข้าตู้เย็นเท่านั้นนะอย่าวางไว้ข้างนอกเพราะถ้าวางไว้ข้างนอกค่ะเขาจะทํางานตลอดเวลาเราเอาเก็บเขาไว้ในตู้เย็นเพื่อที่ให้เขานอนหลับนะโอเคเดี๋ยวมาร่อนอีกหนึ่งรอบค่ะสังเกตได้ว่าพอร่อนรอบแรกไปปุ๊บแป้งของอาจารย์จะเริ่มแบบก้อนที่มันใหญ่ๆมันจะฟูมันจะเบาขึ้นนะคะอีกหนึ่งรอบค่ะสำคัญนะในกระบวนการทำการร่อนตัวนี้นะคะอย่าลืมนะถ้าสมมุติว่าคุณลืมร่อนน่ะผลลัพธ์ที่ได้คือตัวเนื้อซาลาเปาของคุณน่ะที่มันออกมามันจะหยาบหน่อยนะคะเนื้อจะหยาบเนื้อจะแน่นนะพอเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราร่อนแป้งได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาใส่เครื่องตีของเราค่ะเวลาใส่เครื่องตีนะใส่หัวเข้าไป
ค่ะใส่แป้งของเราลงไปก่อนเลยใส่แป้งเสร็จแล้วนะคะส่วนผสมตัวต่อไปของเราใส่ยีสต์ลงไปเลยค่ะมาปิดลงไปขอปรับเป็นเกียร์เบาสุดเลยนะคะเกียร์หนึ่งก่อนนะมาดูเราใส่แป้งใส่ยีสต์ลงไปแล้วนะคะส่วนผสมตัวต่อมาก็คือน้ำอุณหภูมิห้องส่วนที่เป็นแป้งโดตัวนี้อาจารย์ใช้น้ำที่เป็นอุณหภูมิห้องนะคะเพื่อที่ว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้น้ำที่เป็นน้ำเย็นจัดเนี่ยตัวโดของเราเนี่ยมันจะขึ้นฟูได้เร็วพอขึ้นฟูเร็วปุ๊บเราไม่สามารถที่จะทําปั้นก้อนหรือว่าใส่ไส้ได้ทันมันจะทําให้ขนมตัวขนมซาลาเปาของเราที่ออกมาเนื้อเขาจะไม่เนียนนะคะเป็นน้ำอุณหภูมิห้องนะโอเคค่ะเปิดเบอร์หนึ่งนะโอเคตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งก่อนนะคะสาเหตุที่จะต้องเอามาปั่นใส่เครื่องตัวนี้อาจารย์ต้องการให้ทุกส่วนผสมเขาเข้ากันแค่นั้นเองแล้วค่อยๆหยอดน้ำลงไปเป็นสายนะอย่าเทลงไปรอบเดียวนะเพราะถ้าเทลงไปรอบเดียวปุ๊บหมดเลยนะคะเขาจะเกิดอาการที่เรียกว่าแป้งมันสำลักน้ำแป้งสำลักน้ำก็คือว่าเขาจะเกาะรวมตัวกันเป็นก้อนเดียวแค่หนึ่งก้อนเท่านั้นที่เราใส่น้ำลงไปพอมันรวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้ระยะเวลาในการตีนานพอเราตีนานเนี่ยมันจะทำให้ตัวแป้งของเราเนี่ยมันเหนียวนะคะค่อยๆใส่ลงไปเป็นสายค่ะเสร็จแล้วนะคะหลังจากอาจารย์ใส่น้ำหมดแล้วนะอาจารย์จะเปิดไปเบอร์สองจับเวลาตีประมาณ1นาทีนะคะประมาณสัก1นาทีนะคะขออาจารย์เข้ากันแล้วมาดูเวลาเขาเข้ากันแล้วนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราออกมาให้ดูมาเอาแค่เขาพอเข้ากันนะคะแค่นี้พอนะอาจารย์จะไม่ตีให้เขาเนียนเลยนะแค่น้ำพอเข้ากันนะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำเขาเป็นก้อนกลมๆนะคะโดยเราใช้อุ้งมือของเรานะดันไปข้างหน้าโอเคค่ะประมาณนี้นะสังเกตว่าแป้งของอาจารย์ยังไม่ได้เนียนนะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาแป้งโดตัวนี้ค่ะไปเก็บไว้นะจะไปใส่ภาชนะกะละมังไว้แล้วก็ปิดพลาสติกแรปคุมไว้หมักไว้1ชั่วโมงนะคะหรือจนกว่าเขาจะฟูขึ้นเป็น2เท่าแล้วเราค่อยจะนำมาใช้งานอีก1รอบนะ1ชั่วโมงค่ะเป็นการประมาณการของอาจารย์เนี่ยอาจารย์อยู่ในสภาวะห้องที่เป็นห้องเย็นนะคะเมื่อใดที่ถ้าทุกท่านกลับไปทําอุณหภูมิอาจจะร้อนกว่าอาจารย์เพราะฉะนั้นจะใช้การสังเกตด้วยสายตาคือเขาขึ้นฟูเป็น2เท่านะคะเพราะว่าตัวยีสต์ตัวนี้ค่ะเขาชอบอากาศที่มันร้อนชื้นเขาจะฟูได้ดีนะเพราะฉะนั้นระยะเวลา1ชั่วโมงอาจจะต้องลดระยะเวลาลงมาหน่อยนะคะโอเคขออาจารย์จะเก็บใส่นะคะพลาสติกแรปค่ะโอเคอย่างนี้นะเราจะต้องใส่ภาชนะที่ใหญ่กว่าเขาขึ้นมาหน่อยนะคะภาชนะที่ใหญ่กว่าเขาเพื่อที่ว่าเขาจะได้ขึ้นฟูได้ดีนะคะเห็นไหมอาจารย์จะให้ดูเนี่ยเดี๋ยวพอเขาขึ้นฟูเป็น1 2เท่าตัวนะคะเขาจะใหญ่ขึ้นมากเลยนะโอเคปิดไว้นะคะหรือถ้าทุกท่านไม่ใช้พลาสติกแรปในการปิดนะคะใช้ผ้าขาวบางชุบน้ำหมาดๆแล้วก็คลุมไว้นะคะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะ
ค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในกระบวนการในการทําไส้หมูสับนะคะไส้หมูสับวันนี้ของอาจารย์นะคะทุกท่านสามารถนําไปประยุกต์ใส่ไข่เค็มก็ได้ใส่ต้มก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของวัตถุดิบกันก่อนเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะใช้หมูบดละเอียดนะคะ500กรัมเวลาที่ไปตลาดนะคะหรือว่าซื้อนะคะอาจจะสั่งให้ทางร้านบดหมูนะคะในอัตราส่วน70ต่อ30ก็คือเนื้อหมู 70% แล้วไขมันหมูอีก 30% นะคะใช้อัตราส่วนนี้ในการทำไส้ตัวซาลาเปานะคะใช้ได้หลังจากที่ทุกท่านนะคะได้มาแล้วนะในส่วนของนำมากลับมานะคะให้นำมาล้างทำความสะอาดก่อนแล้วก็พักใส่ตะแกรงไว้นะคะให้เสด็จน้ำแล้วค่อยนำมาใช้งานนะการที่เราล้างตัวของหมูสับออกก่อนหนึ่งเราจะล้างพวกเศษเลือดเศษต่างๆออกก่อนนะคะแล้วใส่ตะแกรงพักให้เสด็จน้ําข้อนี้สําคัญนะเวลาที่เราพักหมูให้เสด็จน้ําอะค่ะหมูของเราเนี่ยถ้าเราไม่พักให้เสด็จน้ําเนี่ยน้ําที่มันมีเยอะในหมูเนี่ยมันจะทําให้ตัวเวลาที่เราห่อซาลาเปาออกไปแล้วเนี่ยตัวซาลาเปาเราจะแฉะเนื้อเขาจะไม่ฟูนะคะนะมาดูตัวต่อมาค่ะหมูบด500กรัมแล้วนะคะในส่วนประกอบตัวต่อมามันแก้วนี่เลยค่ะวันนี้ผักที่อาจารย์ใช้ในตัวหมูสับจะมีด้วยกัน3อย่างนะคะมันแก้วนะคะล้างปอกเปลือกเสด็จน้ำให้เรียบร้อยก่อนการใช้งานหัวหอมใหญ่แล้วก็ต้นหอมนะคะตัวต้นหอมนะคะเป็นตัวหนึ่งเนี่ยถ้าเวลาที่เราทำไส้หมูสับแล้วถ้าเรายังไม่ห่ออย่าเพิ่งใส่ลงไปเพราะตัวถ้าเราใส่ลงไปตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยค่ะหัวหอมเขาจะช้ำน้ำเขาจะออกในตัวไส้หมูมันจะมีกลิ่นที่ฉุนมากกว่าที่จะหอมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกระบวนการในการผสมกันเลยนะเนี่ยค่ะหมูบดละเอียดนะคะ500กรัมใส่ลงไปห้าร้อยกรัมนะคะส่วนผสมตัวต่อมาที่อาจารย์จะใส่ก็คือมันแก้วหลังจากที่ปอกเปลือกมันแก้วล้างเสด็จน้ำแล้วนะคะข้อสำคัญของการใช้มันแก้วเลยนะห้ามหั่นปั่นเสร็จแล้วปุ๊บโยนลงในตัวหมูเลยนะเดี๋ยวเราจะต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเอาไปปั่นแล้วก็บีบเอาแต่เนื้อนะคะไปใช้งานบีบเอาน้ำออกให้หมดก่อนเลยนะวันนี้อาจารย์ใช้มันแก้วอยู่ที่120กรัมเพราะฉะนั้นอยากจะหั่นไว้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะเพื่อช่วยเครื่องปั่นค่ะ

ค่ะตอนนี้เรามาสู่ในส่วนของกระบวนการปั่นมันแก้วนะคะเดี๋ยวเราต้องนํามันแก้วของเราเนี่ยไปปั่นก่อนนะให้ละเอียดเลยนะหลังจากที่เราปั่นเสร็จแล้วนะคะอาจารย์จะบีบเอาเฉพาะตัวน้ําของเขาเท่านั้นนะสาเหตุที่เราใส่มันแก้วเข้าไปเนี่ยเพื่อให้ตัวเนื้อของตัวไส้ของเรามันมีความนุ่มนะคะแต่ข้อดีของมันแก้วคือให้ความนุ่มแต่ข้อเสียคือถ้าคุณใช้โดยที่คุณไม่ปั่นหรือว่าบีบน้ำออกก่อนเนี่ยมันทำให้ไส้เราเสียได้นะคะโอเคปั่นค่ะ

โอเคเดี๋ยวปาดลงสักครู่หนึ่งมาค่ะต่อโอเคนะคะหลังจากปั่นได้แล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูลักษณะเนื้อที่ควรจะได้นะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะชั่งน้ำหนักนะคะให้ได้ตามปริมาณของเราคือ120กรัมนะคะค่ะโอเคเห็นไหมลักษณะเนื้อที่เราจะได้ออกมาเนี่ยค่ะมันจะเป็นชิ้นเล็กๆมีน้ำอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะบีบเอาน้ำออกก่อนนะใส่ลงไป120กรัมนะคะ

บีบเอาน้ำออกนะเห็นไหม120 กรัมค่ะเห็นไหมน้ำที่ออกมาจากตัวมันแก้วเนี่ยค่ะมันจะทำให้ตัวไส้ของเราเสียไปได้นะเพราะฉะนั้นข้อสำคัญเลยมีข้อดีแต่เราก็ต้องใช้ให้ถูกประโยชน์ของเขานะคะสำหรับตัวมันแก้ว

120 กรัมนะคะสำหรับหมู500 กรัมของอาจารย์วันนี้ใส่เข้าไปโอเคหลังจากนี้นะคะเราจะใส่หัวหอมใหญ่ลงไปหัวหอมใหญ่ที่อาจารย์จะใส่ลงไปวันนี้นะคะถ้ายังไม่ใส่ลงไส้อย่าเพิ่งหั่นอย่าเพิ่งสับนะเพราะว่าน้ำเขาจะออกแล้วมันจะฉุนนะ50 กรัมนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพร้อมหัวใหญ่ข้อสำคัญให้หั่นห้ามสับห้ามใช้เครื่องปั่นนะเพราะว่าหอมหัวใหญ่น้ำเขาเยอะพอน้ำเขาเยอะเราไปปั่นนะคะมันจะทำให้ตัวไส้ของเราเสียได้ง่ายนะคะเห็นไหมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆลงไปค่ะไส้ของเราวันนี้นะดีที่สุดคือทำไว้ค้างคืน1 วันนะคะก่อนการใช้งานนะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมโอเคค่ะต่อมานะคะส่วนผสมตัวต่อมาที่อาจารย์จะใส่นะแป้งข้าวโพดนะคะ30 กรัมใส่ลงไปเลยค่ะแป้งข้าวโพดจะเป็นตัวช่วยทำให้ตัวไส้ของเรามันผสานกันนะคะระหว่างตัวเครื่องปรุงตัวผักแล้วก็ตัวเนื้อสัตว์นะคะตัวต่อมาค่ะซอสปรุงรสนะคะซอสปรุงรสตัวนี้อาจารย์ใช้เป็นของภูเขาทองนะคะ30 มิลลิลิตรค่ะซีอิ๊วขาว15ค่ะตัวต่อมานะคะผงปรุงรสหรือว่า MSG นะคะ10 กรัมค่ะเกลือค่ะ10 กรัม3 กรัมค่ะพริกไทยขาวป่นนะคะพริกไทยขาวป่นอยู่ที่10 กรัมค่ะตัวต่อมาค่ะไข่ไก่ค่ะ1/2 ฟองนะ1/2 ฟองคือตีผสมไข่ไก่เบอร์2ตีผสมให้เข้ากันแล้วก็น้ำแค่ครึ่งฟองนะคะเสร็จแล้วนะคะแป้งมันสังเกตว่าอาจารย์จะใช้แป้ง2 ตัวก็คือแป้งมันแล้วก็แป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดจะเป็นตัวช่วยหรือเป็นกาวในการยึดติดนะคะแป้งมันเราจะใส่ลงไปให้เพื่อตัวเนื้อสัมผัสของตัวไส้ของเรามันมีความนุ่มนะคะใส่ไปเล็กน้อยนะคะหลังจากเสร็จแล้วนะคะคนให้ผสมส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันหลังจากคนเรียบร้อยแล้วกระบวนการนี้นะคะทุกท่านควรเก็บเข้าในตู้ฟรีซนะ1 คืนก่อนการใช้งานนะคะเราต้องการให้ไส้ของเขาเนี่ยเซตตัวแล้วก็ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันได้เต็มที่นะคะก่อนการใช้งานต้นหอมนะคะหั่นซอยเป็นแว่นเล็กๆก่อนใช้งานอาจารย์ที่จะผสมลงไปจะไม่ผสมแล้วเข้าฟีดมันจะทำให้ตัวกลิ่นมันไม่หอมนะคะโอเคผสมให้เข้ากันนะคะหลังจากที่เราแช่ช่องเย็นไว้1 คืนแล้วนะคะกระบวนการต่อมาอาจารย์จะนำเขามาปั้นเป็นก้อนนะใส่ต้นหอมก่อนแล้วปั้นก้อนสาเหตุหนึ่งนะคะที่ว่าต้องให้ไส้เขามีอุณหภูมิที่เย็นเพราะว่าเมื่อเราเอาไปห่อในส่วนของแป้งแล้วเนี่ยถ้าไส้ของเราน่ะไม่เย็นพอไม่เย็นปุ๊บไส้ของเรามันจะเหลวมันจะแฉะมันทำให้ขนมปังมันไม่ขึ้นฟูนะคะน้ำที่ออกในหมูเนี่ยมันจะทำให้ตัวแป้งของเรามันเหลวอีกอันนึงก็คือว่าถ้าสมมติว่าไส้เราไม่เย็นเนี่ยไส้เรามีอุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิห้องเนี่ยมันจะทำให้ตัวซาลาเปาหรือตัวแป้งของเรามันขึ้นฟูได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะว่าข้างในมันอุ่นพอขึ้นฟูได้เร็วมากเท่าไหร่มันจะทำให้ตัวขนมปังมันจะไม่ค่อยเนียนไม่ค่อยสวยนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์จะเก็บเข้าตู้เย็นไว้1 คืนแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั้นก้อนกันนะคะค่ะหลังจากที่อาจารย์พาผสมไส้ของไส้หมูสับเรียบร้อยแล้วนะอาจารย์เก็บไว้ข้ามคืนแล้วนะคะออกมาเป็นแบบนี้
นะหลังจากเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมก่อนการใช้งานนะอาจารย์จะเอาไปตีเข้าเครื่องตีก่อนแล้วก็ผสมในส่วนของต้นหอมนะคะนะมาดูสาเหตุที่เราต้องเอาเข้าเครื่องตีอีกหนึ่งรอบนะคะอาจารย์จะใช้ไฟกลางคือประมาณเบอร์3หรือเบอร์4นะคะนวดให้เขาเข้ากันนะคะเป็นเนื้อเดียวกันอีกรอบหนึ่งนะคะมาเห็นไหม

โอเคใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาปิดเครื่องลงเปิดไฟกลางนะคะตอนนี้ตัวไส้ของอาจารย์เนี่ยมันจะยังติดก้นหม้ออยู่นะคะจะตีจนกว่าเขาจะรวมเป็นก้อนเดียวกันนะคะซึ่งอาจารย์จะใช้เบอร์3นะคะหรือไฟกลางของเครื่องทุกท่านนะคะตีให้เข้ากันเป็นเวลา3 นาทีค่ะประมาณนี้ค่ะ

0: กระบวนการที่เราใช้เครื่องตีตัวนี้ค่ะแทนกระบวนการฟาดนะถ้าสมมุติว่าเราใช้มือฟาดก็ได้ใช้อ่างน้ำแข็งก็ได้แต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยจะช่วยทุ่นแรงเรานะคะหมูนะคะตีไฟกลางอาจารย์จะขอให้อยู่แค่ประมาณ 3-5 นาทีถ้าเกินกว่านี้แสดงว่าหมูที่เราแช่เย็นไว้แล้วค่ะเขาคายความเย็นถ้าเรายิ่งตีนานเกินไปเนี่ยหมูเขาจะคายน้ำจะทำให้เสียได้นะคะจับเวลา3นาทีพอค่ะหรือถ้ากลับไปเครื่องท่านใดไม่เท่ากับอาจารย์ให้ใช้วิธีการสังเกตว่าตัวหมูเขาจะขึ้นเงาเหมือนมีน้ำมันมาเคลือบอยู่นะคะรวมตัวเป็นก้อนเดียวกันนะเดี๋ยวเราจะมาสังเกตอีกทีนึงหลังจากออกจากเครื่องนะคะตอนนี้นะสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ยังไม่ใส่ก็คือต้นหอมต้นหอมยังไม่ใส่เพราะว่าสุดท้ายแล้วตีเนื้อสัตว์ได้ที่แล้วเราค่อยใส่ลงไปเราจะไม่ใส่ลงไปตอนนี้ให้เข้าช้ำนะทิคสำคัญเลยต้นหอมล้างเสด็จน้ำให้แห้งห้ามให้มีน้ำอยู่นะคะเดี๋ยวมันเสียง่ายนะตัวเนี้ยแต่ละอย่างเขาจะมีกฎในการใช้ของเขาอยู่เพราะฉะนั้นต้องค่อยๆทำไปนะคะวันนี้นะซาลาเปาของอาจารย์ไส้จะอยู่ที่ก้อนละ30กรัมแป้งของอาจารย์จะอยู่ที่50กรัมนะคะขออนุญาตปาดลงนิดนึงถ้าสมมุติว่าที่บ้านใครไม่มีเครื่องใช้วิธีการนวดนะคะนวดก็คือเอาอ่างน้ำแข็งนะเอาภาชนะเนี่ยค่ะมาเอาน้ำแข็งใส่นะเอาน้ำแข็งใส่น้ำแข็งบดก้อนเล็กนะคะอย่าใช้ก้อนใหญ่นะเอาเกลือโรยนะเอาเกลือโรยเสร็จแล้วการที่เราใช้เกลือเพื่อที่ให้น้ำแข็งมันละลายได้ช้านะแล้วก็เนี่ยเอาอ่างลงไปแล้วเราก็นวดเราจะใช้เวลานวดโดยใช้มืออยู่ที่ประมาณ10นาทีนะคะนวดเข้าไปเรื่อยๆเลยนะแต่ต้องเป็นอ่างรองน้ำแข็งนะเพื่อให้ตัวเนื้อสัตว์ของเราเนี่ยมันเหนียวนะคะมาฉันขอปาดลงเล็กน้อยเนี่ยถ้าเนื้อสัตว์เริ่มได้ที่เห็นไหมเนี่ยมันจะเหนียวนะคะมันจะเหนียวมันจะฟาดได้ช้านะขอลงอีกนิดนึงต่ออีก2นาที2นาทีสุดท้ายที่อาจารย์จะต่อนะคะอาจารย์จะใส่ต้นหอมลงไปโอเคอีก2นาทีเป็นอันใช้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาปั้นก้อนหลังจาก2นาทีแล้วอาจารย์ปั้นก้อนโดยอาจารย์จะใช้ที่กดน้ำแข็งอะค่ะ1ลูกก็จะพอดีเลยประมาณ30กรัมไส้เล็กไส้ใหญ่ก็ลองปรับขนาดแล้วก็ซื้อเอาได้นะคะหลังจากที่อาจารย์กดก้อนเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาพลาสติกรองในถาดเก็บเข้าตู้เย็นก่อนการใช้งานค่อยนำออกมาเอาออกมาทีละน้อยนะคะอย่าออกมาทีละหมดเลยนะเพราะจะทำให้ตัวหมูเขาคลายความเย็นนะข้อสำคัญที่อาจารย์จะบอกก็คือหมูที่ห่อไส้จะต้องเย็นถ้าสมมุติอุณหภูมิห้องเนี่ยแน่นอนเลยซาลาเปาเราขึ้นเร็วเราควบคุมคุณภาพไม่ได้นะคะน้ำในหมูออกเนี่ยเป็นปัญหาเลยนะคะจากสูตรที่อาจารย์ให้ไปถ้าลองทำแล้วอยากเห็นได้กลิ่นหอมไหมใส่น้ำมันงาลงไปได้นะคะเพิ่มไม่ได้ใส่เหล้าจีนไปนิดนึงแล้วแต่เลยหรือใครอาจจะไปยุกเอาสูตรนี้ลองกินดูแล้วโอ้รสชาติใช้ได้เติมน้ำมันงาเติมเหล้าจีนคุณก็สามารถทำเป็นขนมจีบด้วยก็ได้หนึ่งไส้สามารถทำได้หลายอย่างนะคะหรือจะเอาเป็นไส้ของติ่มซำก็ทำได้เหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะให้รู้คือกฎของการใช้มันแก้วค่อนข้างสำคัญถ้าใช้ไม่ถูกวิธีไส้เสียเลยนะคะโอเคค่ะของอาจารย์ได้ที่แล้วนะเดี๋ยวจะปาดออกหม้อมาให้ดูโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวที่เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมมันจะมีความเหนียวเนี่ยความหนึบของเขาเนี่ยเป็นก้อนสังเกตดูอ่ะเนี่ย เนียนเป็นเนื้อเดียวกันตักขึ้นให้มาก้อนใหญ่แค่ไหนก็จะไหลลงช้าหรือแทบไม่ไหลเลยนะคะนี่คือหมูที่ได้ที่แล้วนะคะเหมาะแก่การนำไปทำไส้นะคะมาดูค่ะกระบวนการต่อมาอาจารย์ทำไส้30กรัมเพราะฉะนั้นอาจารย์จะใช้ที่กดเลยนะสาเหตุที่อาจารย์ต้องมากดเนี่ยเพื่ออาจารย์ต้องการให้เวลาที่เราขึ้นรูปซาลาเปาเขาจะซาลาเปาเราจะกลมสวยถามว่าอาจารย์ตักได้ไหมเนี่ยใช้ช้อนตักเลยแล้วห่อเลยทําได้แต่ว่ารูปทรงซาลาเปาของเราจะออกมาจะไม่ค่อยได้มาตรฐานนะคะคือจะไม่กลมหรือมนนะเรียงไว้อย่างนี้นะคะแล้วอาจารย์จะเข้าตู้เย็นไว้นะคะก่อนการใช้งานหลังจากนี้นะอาจารย์จะแบ่งอีกส่วนหนึ่งวันนี้นอกจากที่เราจะได้ซาลาเปาไส้หมูสับแล้วเราจะได้หมั่นโถแล้วเราจะนำหมั่นโถตัวนี้ไปทำซาลาเปาไส้ฮ่องเต้ด้วยไส้หมูสับที่เรามีอยู่นะคะทำให้หนึ่งไส้แตกออกเป็นหลายๆตัวเพื่อให้มันเกิดมูลค่าที่ค่อนข้างเยอะไม่ต้องทำหลายไส้นะถามว่าอาจารย์แล้วสูตรเนี้ยสามารถเปลี่ยนจากหมูเนี่ยนะเป็นกุ้งได้ไหมยังไม่ได้นะคะกุ้งเนี่ยจะใช้กระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งเลยนะอันนี้ทําได้แค่หมูไก่ทําได้นะคะไก่สามารถใช้ไก่บดถ้าใครเป็นฮาลาลจากอัตราส่วนวิธีการที่อาจารย์สอนวันนี้เป็นหมูคุณสามารถใช้เป็นส่วนสะโพกไก่บดได้เลยใช้ทั้งเนื้อแล้วก็หนังบดรวมกันกระบวนการทําในการทําเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าไก่ที่เวลาทํามานะคะจะไม่ค่อยแข็งตัวเหมือนหมูแต่ว่ารสชาติทุกอย่างทำได้นะคะลองดัดแปลงดูนะคะนะอาจารย์ทำแล้วแบบนี้เราเก็บเข้าตู้เย็นไว้นะคะเดี๋ยวตัวต่อมานะคะเราจะไปดูในส่วนของแป้งซาลาเปาละเพราะตอนนี้เราพักแป้งโดได้ที่ละเดี๋ยวเราจะเริ่มมาเตรียมแป้งอีกหนึ่งส่วนเพื่อขึ้นรูปแล้วนะคะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะกับความรู้ใน EP นี้ที่ครูเชฟของเราจัดหนักจัดเต็มแบบละเอียดยิบยิบเลยแต่น่าเสียดายจังเลยเวลาหมดลงแล้วค่ะแต่เรายังมีต่อใน EP หน้าทุกคนต้องรีบไปติดตามกันนะกับสูตรเด็ดการทำซาลาเปาแต่สำหรับ EP นี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมไปติดตามที่ EP หน้ากันนะไปดูกันต่อได้เลยค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV ประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมป์นะครับนะในส่วนของเทสแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟ
นะของตัวเทสแลมป์กับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะนั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตบอลนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตบอลนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตบอลหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตบอลนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประแจวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75
ถึง400นิวตันเมตรอันนี้คือหน่วยของประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะฮะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่
DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มปลั๊กเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายปลั๊กส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปร

ที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักเรียนนะครับที่รับชมรายการนะครับการสอนออกอากาศผ่านดาวเทียมนะครับในรายวิชาวงจรดิจิตอลนะครับพบกับผมนะครับครูดานัทสบายใจนะครับทุกเที่ยงวันศุกร์นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในตอนที่2แล้วนะครับในตอนที่2เราก็จะเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของการดําเนินการทางเชิงคณิตศาสตร์นะครับหรือการดําเนินการเชิงเลขคณิตศาสตร์ของวงจรดิจิตอลนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทบทวนนะครับครั้งที่แล้วนะครับที่ครูสอนไปนะครับครั้งที่แล้วที่ครูสอนไปก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบเลขฐานต่างๆนะครับมันมาทบทวนแล้วมาเชื่อมโยงกับวันนี้นะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบเลขฐาน10และเลขฐาน2ว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับนี่คือเป็นตารางเปรียบเทียบระหว่างเลขฐาน10นะครับเลขฐาน10เรียกว่าดิซิมอลนะครับเลขฐาน2เรียกว่าไบนารีนะครับเลขฐาน10ยกตัวอย่างเช่นเลข0ถึงเลข8เลขฐาน10นะครับแปลงมาเลขฐาน2ก็ได้ดังเลขฐาน2ที่อยู่ด้านกว่านี้นะครับเลขฐาน2คือเลขที่มีฐานเป็น2นะครับเลขจะมีไม่เกินเลข0กับเลข1นะครับยกตัวอย่างเช่น4เลขฐาน10เท่ากับ100เลขฐาน2นะครับย้ำนะครับอ่านว่า100เลขฐาน2นะครับไม่ใช่100นะครับ7เลขฐาน10เท่ากับ111เลขฐาน2นะครับคราวนี้เรามาทบทวนระบบเลขฐาน10กันนิดนึงนะครับเลขฐาน10เป็นเลขที่เราใช้นะครับในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับที่เราเรียนในวิชาคณิตศาสตร์มานะครับเป็นเลขทั่วไปตั้งแต่เลขที่เป็นจำนวนเต็มนะครับเลขที่เป็นทศนิยมนะครับหรือเลขที่มีจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบก็ตามนะครับเลขฐาน10นะครับคือเลขที่มีตัวเลขอยู่10ตัวเอามาประกอบกันเป็นเลขต่างๆนะครับก็ตั้งแต่เลข0เลข1นะครับเลข2เลข3เลข4เลข5นะครับเลข6เลข7เลข8เลข8แล้วก็เลข9นะครับมีเลข0ถึงเลข9นะครับก็เอามาประกอบเป็นตัวเลขต่างๆนะครับตั้งแต่เลขที่เป็นหลักหน่วยนะครับเลขที่ถึงหลักร้อยหลักพัน

หมื่นหลักแสนหลักล้านเป็นต้นไปนะครับค่าประจำหลักนะครับของแต่ละหลักนะครับก็คือนะครับมีแต่ละหลักนะครับจะมีค่าเป็นเลขฐาน10นะครับถ้าเป็นหลักหน่วยนะครับก็จะอยู่ในค่าประจำหลักก็คือ10ยกกำลัง0นะครับถ้าเป็นหลัก10นะครับค่าประจำหลักก็คือ10ยกกำลัง1นะครับค่าประจำหลัก100นะครับก็จะคือค่าประจำหลักคือเลข10ยกกำลัง2นะครับ10ยกกำลัง0นะครับก็จะมีค่าเป็น1หรือว่าหลักหน่วยนั่นเองนะครับตัวเลขใดๆก็ตามที่ยกกำลัง0จะมีค่าเป็น1นะครับหลัก10นะครับหลัก10 10ยกกำลัง1นะครับก็จะมีค่าเป็น10นั่นเองนะครับ10ยกกำลัง2ก็จะมีค่าเป็น100นะครับในหลัก100นะครับนี่คือคุณสมบัตินะครับพื้นฐานของเลขฐาน10ซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วนะครับเราเรียนกันมาตั้งแต่ประถมแล้วนะครับตรงนี้มาดูตัวอย่างนะครับมาดูตัวอย่างนี่คือเลขฐาน10นะครับ 23,000 นะครับ65นะครับไม่ใช่ตรงนี้นะครับโทษทีตรงนี้ผิดนะครับก็จะกระจายหลักนะครับก็จะกระจายหลักของเลขฐาน10นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลักหมื่นใช่ไหมครับหลักพันหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยก็จะไล่เรียงกันเป็น10ยกกำลัง0นะครับ10กำลัง1 10กำลัง2กำลัง3กำลัง4นะครับ2นะครับอยู่ในหลักหมื่นก็เท่ากับ2คูณ10ยกกำลัง4นะครับบวกกับ3อยู่ในหลักพันนะครับก็คือ3คูณ10ยกกำลัง3นะครับ10ยกกำลัง3มีค่าเท่ากับ 1,000 นะครับ0อยู่ในหลักร้อยนะครับก็มีค่าเท่ากับ0คูณ10ยกกำลัง2 10ยกกำลัง2ก็มีค่าเท่ากับ100นะครับ6อยู่ในหลัก10นะครับก็คูณด้วย10ยกกำลัง1นะครับ5อยู่ในหลักหน่วยก็คูณด้วย10ยกกำลัง0นะครับจากนั้นก็คำนวณนะครับนะครับก็เอาก็คำนวณออกมาสุดท้ายแล้วก็จะได้เลข 23,000 นะครับ65นะครับเลขฐาน10ที่กระจายออกมาได้นะครับต่อไปนะครับการเขียนแทนเลขเศษส่วนและเลขทศนิยมนะถ้าเลขฐาน10ที่อยู่หลังจุดทศนิยมหรือเลขฐาน10ที่เป็นจุดทศนิยมนะครับค่าประจำหลักมันจะเริ่มจากตัวที่อยู่ติดกับจุดทศนิยมมากที่สุดคือตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายมือสุดนั่นเองนะครับก็จะมีค่าประจำหลักตั้งแต่10ยกกำลังลบ1 10ยกกำลังลบ2ไปเรื่อยๆตามค่าหลักหลังจุดทศนิยมเลยนะครับถ้า10ยกกำลังลบ1ก็มีค่าเท่ากับ1หารด้วย10นั่นเองมีค่าเท่ากับ 0.1 นั่นเองครับ10ยกกำลังลบ2นะครับมีค่าเท่ากับ1หารด้วย10ยกกำลัง2หรือ1หารด้วย100มีค่าเท่ากับ0นะครับจุดนะครับ01นะครับตรงนี้10ยกกำลังลบ3นะครับก็มีค่าเท่ากับ1หารด้วย10ยกกำลัง3หรือ1หารด้วย 1,000 นั่นเองก็จะมีค่าเท่ากับ 0.001 นะครับ10ยกกำลังลบ4ก็จะมีค่าเท่ากับ1หารด้วย10ยกกำลัง4หรือ1หารด้วย 10,000 นั่นเองนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 0.0001 นะครับก็ไล่เรียงต่อไปนะครับแล้วแต่จะมีกี่หลักนะครับ10ยกกำลังลบ5นะครับต่อไปมาดูตัวอย่างครับวันนี้เราจะมาแปลงเลขฐานโทษนะครับเราจะมากระจายเลขฐาน10ที่เป็นทศนิยมด้วยแล้วก็จำนวนเต็มด้วยนะครับก็จะเป็นเลข 837.526 นะครับแล้วก็ดูอย่างรวดเร็วนะครับก็กระจายนะครับในจำนวนเต็มหน้าจุดทศนิยมนะครับก็ธรรมดาครับก็8คูณ100 3คูณ10 7คูณ1นะครับตามลำดับเลขยกกำลังส่วนหลังจุดนะครับก็จะเป็น5คูณลบ12คูณลบ2เห็นไหมครับแล้วก็6คูณลบ3คิดละเอียดออกมาครับหน้าจุดก็คิดมาแล้วนะครับก็ได้837หลังจุดก็เป็น5หารด้วย10ยกกำลัง1นั่นเองนะครับหรือ5หารด้วย10นะบวก2หารด้วย100แล้วบวก6หารด้วย 1,000 ก็คิดเป็นตัวเลขกลมๆออกมานะครับหารออกมาได้ 0.5 0.02 และ 0.006 ตามลำดับบวกกันแล้วก็จะได้ค่า 837.526 นั่นเองนะครับระบบเลขฐาน2ครับทบทวนในเรื่องระบบเลขฐาน2นะครับระบบเลขฐาน2นะครับก็จะประกอบด้วยตัวเลข2ตัวคือ0กับ1เท่านั้นเองยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวนี้อ่านว่า1010เลขฐาน2นะครับผ่านไปนะครับ

คราวนี้การเปลี่ยนแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10นะวิธีการง่ายๆคือเลขฐาน2คือเลขที่มีแต่ละหลักมีฐานประจําเป็น2ก็นะครับก็จะเริ่มจากน้ําหนัก2ยกกําลัง0 2กําลัง1กําลัง2กําลัง3กําลัง4ไปเรื่อยๆเหมือนเลขฐาน10ครับแต่ฐานเป็น2เท่านั้นเองเวลาจะแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10ก็กระจายก็คูณด้วยค่าน้ําหนักประจํานะครับอย่าง1ตัวนี้คือ1คูณ2ยกกําลัง4นะครับบวก0คูณ2ยกกําลัง3ทําไล่เรียงเรื่อยๆนะครับก็คิดเป็นเลขกลมๆออกมาก็จะเป็นทั้งหมดก็จะได้23สรุปว่า10111เลขฐาน2มีค่าเท่ากับ23เลขฐาน10นั่นเองนะครับต่อไปนะครับถ้าเป็นหลักทศนิยมล่ะนะครับถ้าเป็นเลขฐาน2นี่เป็นจุดทศนิยมนะครับค่าประจําหลักของมันก็จะเริ่มตั้งแต่2ยกกําลังลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ไปเรื่อยๆนะครับจากซ้ายไปขวานะก็คูณไล่เรียงครับเห็นไหมครับก็คูณมาเรื่อยๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ได้เป็นคําตอบออกมานะครับ0.6875 นั่นเองนะครับวันนี้ครูสอนไปแล้วนะครับครูก็ค่อนข้างจะไปเร็วนิดหนึ่งนะครับการเปลี่ยนแปลงเลขฐาน10เป็นเลขฐาน2ล่ะทำยังไงเมื่อสักครู่เราเปลี่ยนแปลงจากเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10นะครับวิธีการคือเอา2มาเอาเลขฐาน10ตั้งหารสั้นด้วย2มาเรื่อยๆนะครับจากนั้นหารจนหมดนะครับจนลงตัวหมดนะครับก็จะได้ตัวเลขออกมาว่าได้เลขเท่าไหร่นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับ37นะครับหารด้วย2ไปเรื่อยๆนะครับคำตอบสุดท้ายแล้วก็จะได้1นะครับเวลาตอบจากล่างขึ้นบนครับก็จะได้100101นะครับเลขฐาน2นั่นเองนะครับการแปลงเลขฐาน10ที่เป็นทศนิยมให้เป็นเลขฐาน2ก็มีวิธีการโดยสรุปก็คือเอา2มาคูณเรื่อยๆนะครับหลักการคือเอา2มาคูณก่อนครับคูณได้เลขเท่าไหร่นะครับดึงเลขหน้าจุดลงมาเป็นคําตอบนะครับดึงเลขหน้าจุดลงมาเป็นคําตอบแล้วก็เอาเลขหลังจุดคิดต่อไปนะครับอย่างตัวอย่างอันนี้นะครับ 1.3750 ผลการคูณดึง1ลงมาเป็นคําตอบนะครับแล้วเอาเลข 0.3750 คูณ2อีกพอคูณ2ก็ได้เลขตัวนี้นะครับนะคูณไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราคูณจนลงตัวที่ 1.000 แล้วก็เอาเลขหน้าจุดมาเป็นคําตอบก็คือ0.1011นั่นเองนะครับวิธีลัดนะครับวิธีลัดกูข้ามนะครับวิธีลัดนี่กูสอนไปแล้วเอาเรื่องหลักๆระบบเลขฐาน8และเลขฐาน16นะทบทวนเลขฐาน8เขาเรียกว่าออคตอนซิสเต็มนะครับเลขฐาน8คือเลขที่มีอยู่8ตัวคือเลข0ถึงเลข7นะครับค่าประจําหลักของมันก็คือมีฐานเป็น8มีค่าน้ําหนักตั้งแต่8กําลัง0 1 2 3ไปเรื่อยๆในด้านที่อยู่หน้าจุดทศนิยมถ้าด้านที่อยู่หลังจุดทศนิยมก็จะเป็น8กำลังลบ1 8กำลังลบ2 8กำลังลบ3เรื่อยๆจากซ้ายไปขวานะครับตัวอย่างนะครับเราจะแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10ทำง่ายๆคือเราเอาค่าตัวเลขฐาน8แต่ละหลักคูณด้วยค่าประจําหลักก็คือค่าประจําหลักมีฐานเป็น8นั่นเองเริ่มจาก8กำลัง0 1 2 3 4นะครับก็กระจายคูณกันแล้วมาบวกกันนะครับคิดเป็นตัวเลขออกมานะครับก็จะได้เป็นเลขฐาน10สรุปว่า32452เลขฐาน8มีค่าเท่ากับ 13,610 เลขฐาน10นะครับงานตรงนี้ในเรื่องของเลขฐาน8ตัวอย่างถ้าเป็นทศนิยมก็หลักการเดียวกับเลขฐาน2ครับเราจะแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10ใช่ไหมครับก็เอา8คูณเรื่อยๆครับจนลงตัวแล้วครับโทษนะครับเราจะแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10นะครับก็คือเอาค่าประจําหลักนะครับในด้านหลังจุดทศนิยมมาคูณก็เริ่มจาก8กำลังลบ1 8กำลังลบ2เห็นไหมครับคูณค่าตัวเลขแต่ละหลักเลยแล้วก็มาบวกกันนะครับค่าก็จะเป็นค่าของเลขฐาน10นะครับอันนี้คือการแปลงเลขฐาน8ที่เป็นทศนิยมเป็นเลขฐาน10นะครับหลักการเดียวเหมือนเลขฐาน2เลยครับแต่เปลี่ยนฐานเป็นฐาน8แค่นั้นเองนะครับคราวนี้เราจะมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างเลขฐาน8กับเลขฐาน2นะครับคือเราจะเปลี่ยนแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน8นะครับข้อดีคือหลักจํานวนหลักจํานวนบิตมันน้อยลงนะครับเลขฐาน2มันเป็นพื้นฐานนะครับเลขตัวเลขมันจะยาวๆแล้วก็เราจะสามารถแปลงเลขฐาน8กลับมาเป็นเลขฐาน2ได้นะครับนี่เปรียบเทียบครับระหว่างเลขฐาน8กับเลขฐาน2เขาบอกว่าเลขฐาน8 1หลักเท่ากับเลขฐาน2 3ตัวนะครับเลขฐาน8 1หลักเท่ากับเลขฐาน2 3ตัวหรือว่าเลขฐาน2นั่นเองนะครับก็จะมีวิธีการแปลงนะครับมีข้อค้านนะครับเอาเรื่องสําคัญยกตัวอย่างเลย

ูจะเปลี่ยนเลข4 6 0 1เลขฐาน8เป็นเลขฐาน2วิธีการนะครับก็คือแบ่งแต่ละหลักของเลขฐาน8ครับ4 6 0 1นะครับแล้วก็จากนั้นก็เขียนแบ่งเลขฐาน2เป็น3หลักนะครับ3หลักแล้วเขียนค่าน้ำหนักประจำหลักก็คือ2ยกกำลัง0ได้1 2ยกกำลัง1ได้2 2ยกกำลัง2ได้4นั่นเองก็จะเขียนเป็นเรียงเป็นนะครับ1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4แต่ละหลักจากนั้นนะครับดูแต่ละหลักนะครับเอาตัวเลขน้ำหนักเลขฐาน2มาบวกกันให้ได้เลขฐาน8ที่ต้องการอย่าง4ตัวนี้นะครับเราใช้เลข4มาบวกนะครับตัวที่ใช้ก็ใส่1 2กับ1ไม่ใช้ก็ใส่0คำตอบหลักนี้ก็คือ100มาดูหลักนี้ครับ6เอา4กับ2บวกกันก็ใส่1ที่4กับ2 1ไม่ได้ใช้ก็ใส่0นะครับก็ไล่ทุกหลักครับจนเป็นคำตอบรวมนะสรุปว่า4 6 0 1เลขฐาน8มีค่าเท่ากับ100 110 000 001เลขฐาน2นั่นเองนะครับนี่คือความรู้เกี่ยวกับเลขฐาน8นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างคราวนี้เราจะแปลงเลขฐาน2กลับมาเป็นเลขฐาน8หลักการง่ายๆครับนั่นเองก็คือเราก็จะแบ่งเลขฐาน2นะครับเป็นชุดละ3บิตหรือชุดละ3หลักโดยแบ่งจากขวามาซ้ายนะครับแบ่งเอาขั้นไว้แบ่งเอาขีดไว้แบ่งเอาขีดไว้จากนั้นก็เขียนค่าน้ำหนักประจำหลักนะครับ124 124 124จากนั้นแต่ละชุดเอาเลขที่อยู่บนเลข1นะครับเอาค่าน้ำหนักของเลขฐาน2ที่อยู่บนเลข1มาบวกกันนี่ตัวเลขที่อยู่บนเลข1ก็มี4 2 1บวกกันก็ได้7ตัวเลขที่อยู่บนเลข1ของหลักนี้นะครับก็คือ2กับ1ก็คือได้3ตรงนี้ก็ได้5ตรงนี้ก็คือได้2นะสรุปว่าคำตอบของเลขฐาน2ที่แปลงเป็นเลขฐาน8แล้วก็คือ2 5 3 7เลขฐาน8นั่นเองนะครับเลขฐาน16เลขฐาน16เป็นเลขที่สำคัญมากนะครับลองมาจากเลขฐาน2ในวิชาวงจรดิจิตอลเลยนะครับและนิยมใช้มากกว่าเลขฐาน8นะครับเลขฐาน16คือเลขที่มี16ตัวก็คือมีตั้งแต่เลข0ถึงเลข15นั่นเองโดยจะแบ่งเป็น2ชุดก็คือเลข0ถึงเลข9มีอยู่10ตัวจากนั้นตั้งแต่10ถึง15ให้แทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษไล่เรียงกันไปก็คือ A B C D E F10 11 12 13 14 15นั่นเองนะครับนี่คือเลขฐาน16ตารางเปรียบเทียบนะครับเลขฐาน16คือเลขที่มีฐานเป็น16กันแหละครับนะครับก็ยกกำลังไปไล่เรียงตามหลักอย่างตัวอย่างนี้ครับเขาจะแปลงเลขฐาน16เป็นเลขฐาน10นะครับค่าประจำค่าน้ำหนักประจำหลักก็จะเป็น16ยกกำลังจาก16ยกกำลัง0 16กำลัง1 16กำลัง2 16กำลัง3นะครับก็กระจายเหมือนกระจายเอาค่าน้ำหนักประจำหลักมาคูณนะครับ D คือ13นะครับ13คูณ16ยกกำลัง1คูณกันเสร็จแล้วก็จะเป็นคำตอบของเลขฐาน10นะครับสรุปว่า 73D5 เลขฐาน16มีค่าเท่ากับ 29,653 เลขฐาน10นั่นเองนะครับนี่คือในเรื่องของเลขฐาน16นะครับคราวนี้ถ้าเป็นทศนิยมนะครับก็คล้ายๆกับเลขฐานอื่นๆครับหน้าทศนิยมก็ใช้ค่าประจำน้ำหนักประจำหลักคูณธรรมดาหลังจุดก็เอาค่าน้ำหนักประจำหลักที่เริ่มจาก16ยกกำลังลบ1 16ยกกำลังลบ2นะครับคูณเข้าไปนั่นเองก็คิดเป็นเลขกลมๆออกมานะครับสรุปว่า 39.B8 เลขฐาน16มีค่าเท่ากับ 57.71875 เลขฐาน10นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างต่างๆนะครับเกี่ยวกับเลขฐาน16คราวนี้มาเข้าสู่เนื้อหาตอนที่2นะครับวิชาดิจิตอลเป็นวิชาที่มีเนื้อหาง่ายแต่มีรายละเอียดเยอะมากนะครับเพราะนั้นครูจึงต้องเอามาทบทวนเมื่อครั้งที่แล้วนะครับพอตอนที่2เนี่ยเราจะเอาเลขฐาน2นะมากระทําการทางคณิตศาสตร์นะก็จะเอามาบวกเอามาลบมาคูณมาหารนั่นเองนะครับเราเลขฐานอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเลขฐาน8และเลขฐาน16ก็เอามาบวกลบคูณหารเหมือนกันแต่เลขฐาน10ไม่พูดถึงเพราะเราเรียนกันมาเยอะแล้วนะครับมาดูเลยนะครับเริ่มจากการบวกเลขฐาน2เลยนะครับการบวกเลขฐาน2เลขฐาน2ก็มีอยู่2เลขครับคือ0กับ1นะครับการบวกมันไม่เหมือนกับเลขฐาน10แน่นอนนะครับต้องมีเทคนิคพิเศษมาดูนะก็จะมีหลักการอย่างนี้นะครับนะครับ1เขาบอกว่าให้บวกเลขหลักแรกก่อนหลักแรกคือหลักที่อยู่ขวามือสุดของเราครับ2พิจารณาผลลัพธ์ของเลขที่บวกบวกกันแล้วได้ผลอะไรถ้าผลบวกมากกว่า1ให้ทดหลักถัดไป

นะครับยกตัวอย่างเช่น1บวก0ได้1อันนี้ก็ไม่ต้องทดนะครับ0บวก1ก็ได้1อันนี้ก็ใส่ค่าไปไม่ต้องทดแต่ถ้า1บวก1มันจะได้0ทด1นะครับก็จะทดในหลักถัดไปขั้นที่3นะครับถ้ามีเลขอีกให้บวกต่อจนหมดนับจากขวามาซ้ายหรือถ้ามีการทดจากขั้นที่2มานะครับก็นำมารวมกับกันก่อนจึงจะบวกจนหมดนั่นเองบวกเสร็จก็ต้องทดด้วยก็เหมือนกันบวกแล้วก็ทดเหมือนเลขฐาน10ธรรมดานะแต่เลขฐาน2มันมีตัวทดตัวผลลัพธ์ที่มันแตกต่างกันเท่านั้นเองตัวอย่างครับนะครับ0บวก0ได้0นะครับ0บวก1ได้1อันนี้ธรรมดาครับเหมือนเลขฐาน10เลย1บวก0ได้1นี่ครับ1บวก1มันได้0แต่ทด1นะครับให้นักเรียนพิจารณาว่านี่มันคือเลขฐาน2ถ้าครูจะอธิบายละเอียดก็คือ1บวก1มันได้2นั่นแหละแต่2เนี่ยเราเปรียบเสมือนมันเป็นเลขฐานเราเปรียบเสมือนว่ามันคือเลข10ก็ได้นะ1บวก1บวก1ได้2เปรียบ2เป็น10ก็ใส่0ทด1นั่นเองนะครับแต่จะท่องก็ได้เลขมันน้อยครับเป็น1บวก1ได้0ทด1ท่องเอาก็ได้ท่องแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความเข้าใจ1บวก1ทดอันนี้คือ1บวก1แล้วทดอีก1นะครับ1บวก1ทดอีก1ได้1ทด1นะครับได้1ทด1อันนี้คือกฎ 4-5 ข้อของการบวกเลขฐาน2ก็ไม่เยอะครับอันนี้ก็เหมือนกัน1บวก1ได้2นี่คือเลขฐาน2เปรียบ2เป็น10นะครับบวกอีก1ก็เป็น11ก็ใส่1ทด1ก็คล้ายๆกันนะครับตัวอย่างละนะครับครูก็จะเอาเลข101บวกกับ111ได้เห็นผลชัดเจนขึ้นไปช้าๆแล้วนะครับตรงนี้นักเรียนต้องค่อยๆสังเกตดูนะครับผลมันเป็นยังไงนักเรียนดูนะครับ1บวก1ดูนะครับ1บวก1ได้0ทด1ตามกฎข้อที่4ถูกไหมครับย้อนกลับไปดูนะครับขอย้อนนิดนึงย้อนเยอะอีกนะครับนี่คือกฎข้อที่4นักเรียนจำไว้นะครับนี่กฎข้อที่1กฎข้อที่2กฎที่3กฎข้อที่4และกฎข้อที่5ดูต่อนะครับต่อไปนะครับ1บวก1ได้0ทด1แล้วนะครับ1บวก0ก็ได้1แต่ทดมาอีก1ก็คือไปบวกอีก1ก็จะเป็น1บวก1ก็ได้0ทด1นั่นเอง1บวก1บวก1ก็ได้1ทด1นะครับ1บวก1บวก1ก็ได้1ทด1นะครับก็ได้จริงๆแล้วคำตอบมันก็ต้องจะได้เป็น1100นะครับตรงนี้นะครับเขียนผิดนิดครับขออภัยด้วยนะครับก็ได้1100นะครับต่อไปครับเอาเลขนี้บวกกันนะครับก็จะได้คำตอบอย่างนี้ต่อครับข้อต่อไปเอา1101บวกกับ0111นะครับมาดูดูนะครับคราวนี้เรามาวิเคราะห์ผลก่อนคำตอบจะออกดูก่อน1บวก1ได้0นะจำไว้นะครับทด1นะครับ1บวก1ก็ได้0ทด1 1บวก1บวก1ได้1ทด1นะครับ100แล้วนะครับ1บวก1ได้0ทด1นะครับชัก1ลงมาก็เป็น101100นั่นเองนะคำตอบ101100นั่นเองนะครับนี่คือการบวกเลขฐาน2นะครับต่อไปบวกเลขฐาน2ที่มีจำนวนบิตหรือจำนวนหลักมากขึ้นนะครับดูนะครับดูคำตอบขึ้นมาเลยก็ได้ดูนะครับ1บวก1ได้0ทด1นะครับจำไว้นะครับทด1นะ1บวก1ได้0ทด1นะครับ1บวก1บวกอีก1ก็ได้1ทด1นะครับ1บวก1ได้0ทด1จำไว้ทด1นะครับ1บวก1ทดมาอีก1ก็ได้1ทด1 1บวก1ได้0ทด1ชัก1ลงมา1บวก1ได้0ทด1 1บวก1ได้0ทด1ชัก1ลงมาคำตอบก็จึงได้100 101 100นะครับการบวกกันระหว่างเลขฐาน2 2ชุดนะครับต่อไปการลบเลขฐาน2นะครับการลบเลขฐาน2นี่มันค่อนข้างจะต้องทำความเข้าใจแล้วยากกว่าการบวกเลขฐาน2นะครับเอาไป

ช้าแล้วกันเขาก็จะมีวิธีการนะครับหรือขั้นตอนการลบนะครับเขาบอกว่าลบหลักแรกคือลบหลักขวามือสุดก่อนเหมือนกันนะครับพิจารณาผลลบผลลัพธ์ของลบที่ลบถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบให้ยืมแต่ยืมมาทีละ2เพราะมันคือเลขฐาน2จำไว้ครับเลขฐาน10เวลาเรายืมเราลบกันยืมเราก็ยืมทีละ10เลขฐาน2เหมือนกันเราก็ยืมมาทีละ2เพราะมันคือเลขที่มีค่าน้ำหนักเป็นฐาน2นั่นเองนะครับก็จะมีกฎอยู่4ข้อนะครับ0ลบ0ได้นะครับได้0 0ลบ1ก็ลบไม่ได้นะครับเพราะ0มันมีค่าน้อยกว่า1ใช่มั้ยครับก็ต้องไปยืมมา2ยืมหลักถัดไปมา2 1ลบ0ได้ครับ1ลบ0ได้1 1ลบ1ได้0นะมีกฎอยู่4ข้อมีกฎข้อที่2นะครับที่ต้องไปยืมเขาเพราะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบยืมมาทีละ2มาดูตัวอย่างครับจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะดูนะครับดูดีๆ1ลบ0นะครับได้1 0ลบ0ได้0อันนี้ง่ายครับไม่มีการยืม1ลบ1ได้0นะครับลบธรรมดาเลยคำตอบก็จะได้เท่ากับ0 0 1นั่นเองผลการลบนะครับต่อไปนะครับตัวอย่างต่อไปเปลี่ยนมาเป็นเลขนี้บ้างนะครับ1 0 0เลขฐาน2ลบ0 1 1เลขฐาน2ขั้นแรกเข้ามาตั้งหลักให้ตรงกันก่อนอันนี้มีวิธีการให้ดูด้วยนะครับดู0ลบ1ไม่ได้ครับเพราะ0ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบก็ต้องไปยืมหลักถัดไปหลักถัดไปก็ไม่มีให้ยืมครับเพราะหลักถัดไปมีค่าเป็น0นะครับหลักถัดไปก็จะยืมก็ไปยืมหลักถัดไปมาได้นะครับยืมมาทีละ2นะครับหลักนี้ก็ไม่มีครับก็มีค่าเป็น0พอโดนยืมไปพอยืมมา2ครับ2ต้องไปลบอะไรครับยืมพอยืมมา2ปุ๊บนะครับ2ก็โดนยืมต่อไปครับยืมต่อไปนะครับยืมมา1นะครับเพราะฉะนั้น1ลบ1ก็โทษนะครับยืมต่อไปต้องยืมมา2นะครับโทษทีครับยืมต่อไปก็ยืมมา2อันนี้มีค่าเหลือ1นะครับ2ลบ1ได้1นะครับอันนี้มีค่าเหลือ1 1ลบ1ก็ได้0นะครับคำตอบก็เลยได้0 0 1นั่นเองนะครับคราวนี้เป็นเลขฐานอื่นๆบ้างครับอันนี้นักเรียนมาดูการบวกเลขฐาน8นะครับการบวกเลขฐาน8คือวิธีการบวกเลขฐาน8คือบวกนะครับมันคือบวกกันให้ได้ค่ามากสุดคือ8นะครับแล้วก็เอาเศษนะครับก็เศษที่หลังจากการบวกดึงมาเป็นคำตอบแล้วที่เหลือก็ทดไปนะครับเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูนะครับคราวนี้การบวกเลขฐาน8มีอยู่2วิธีคือบวกกันปกติเอาฐาน8กับเลขฐาน8บวกกันเลยใช้วิธีการของการบวกเลขฐาน8 2แปลงเลขฐาน8เป็นฐานใดๆก่อนเช่นแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10ก่อนนะครับก็พอแปลงเลขฐาน10แล้วก็จะเอามาทำการบวกลบกันง่ายขึ้นนะครับเอาผลที่ได้นะครับผลที่ได้ก็คือเลขฐาน10แปลงกลับมาเป็นเลขฐาน8นั่นเองอันนี้มาดูนะครับ2วิธีเขามีอะไรบ้าง1หาผลบวกของเลขฐาน10แล้วจึงค่อยแปลงมาเลขฐาน8อย่างที่ครูว่านั่นเองครับ2แปลงผลบวกของเลขฐาน10นะครับถ้าผลบวกนั้นมากกว่า7นี่นะครับดูนะครับให้ลบด้วย8ถ้าผลบวกนั้นมีค่ามากกว่า7ให้ลบด้วย8แล้วทดไป1ด้วยตำแหน่งต่อไปนะครับอันนี้เริ่มงงนะครับใช่มั้ยอันนี้มาดูตัวอย่างจะเข้าใจมากขึ้นนะครับนี่คือตัวอย่างครับข้อที่1 5ฐาน8บวก4ฐาน8 6ฐาน8บวก7ฐาน8นะครับนะข้อ3 3ฐาน8บวก2ฐาน8นะครับ7ฐาน8บวก4ฐาน8คือนี่คือตัวอย่างเหล่านี้มาดูครับมาดูนะครับอันนี้คือวิธีการโดยละเอียดของเขานะครับวิธีการโดยละเอียดของเขานะครับ5บวก4อันนี้ดูนะครับมาดูที่แถวครับ5บวก4มันเกิน8นะเขาบอกแล้ว5บวก4มันเกิน8คือมันได้อะไรครับมันได้9นะครับมันได้9นะเพราะฉะนั้นวิธีการคือเขาให้เอา8มาลบนะเพราะมันเกิน8 8มาลบได้เท่าไหร่8มาลบก็ได้เหลือ1แล้วก็

ลดไป1แล้วก็เลยดึง1ลงมาก็คำตอบก็คือ11นะว่าอาจจะยังไม่ทันครับมาดูตัวอย่างถัดไปมาดูอันนี้เหมือนกัน7บวก6นะเขาว่าถ้าผลบวกมันเกิน8ให้เอา8มาลบ7บวก6ได้13มันเกิน8ครับเกิน8จากนั้นจึงต้องเอา8มาลบเหลือเท่าไหร่ก็ใส่แล้วก็ทดไป1ด้วย13ลบ8เหลือ5ครับก็ใส่5 5ก็ทดไป1นะครับก็ดึง1ลงมาครับตอบก็คือ15ค่อยๆดูนะครับต่อไป3บวก2นี่มาได้5เลยไม่ต้องลบครับก็คือคำตอบก็คือ5เลยเพราะตัวเลขมันไม่เกิน8นะตัวเลขมันไม่เกิน8ครับต่อไปนะครับ7บวก4มันได้ถึง11เลขเกิน8นะครับก็8มาลบ11ลบ8ก็เหลือ3ก็ต้องทดไป1ด้วยตามกฎของเขาก็ดึงตัวทดลงมานะครับต่อไปนะครับ5บวก2เป็น7นะครับเลขยังไม่ถึง8ทีก็ตอบได้เลย7บวก3เป็น10นะครับเลข10เกินค่าของ8ก็8มาลบ10ลบ8ก็ได้2ลบแล้วก็ต้องทดไป1ด้วยก็ดึงตัวทดลงมาคำตอบก็คือ12ตรงนี้ครับตรงนี้นักเรียนจะเป็นต้องไปฝึกหัดทำบ่อยๆนะครับถึงจะเข้าใจเพราะเรียกว่าการบวกลบเลขมันไม่ใช่วิธีปกติทั่วไปที่เรารู้รับรู้ในการเรียนการบวกลบเลขฐาน10มานะครับอันนี้มันเป็นเทคนิคเฉพาะของเลขฐานในวิชาวงจรดิจิตอลนะครับนักเรียนต้องฝึกมาศึกษาและฝึกฝนบ่อยๆนะครับตัวอย่างครับคนนี้หลายหลักบ้างอันนี้ตัวเลขหลายหลักเลยนี่ก็คือ7 3 4 6เลขฐาน8บวกกับ5 2 6 3เลขฐาน8เน้นย้ำครับนี่เลขฐาน8เลขฐาน8มันจะอ่านทีละหลักนะถ้าเลขฐาน10มันจะอ่านว่า 7,346 ถ้าเลขฐาน8ก็จะอ่านทีละหลักเลยว่า7 3 4 6อันนี้มาตั้งนะครับนักเรียนมาดูตั้งบวกกันไม่รู้ว่าเขาจะแสดงให้ดูไหมผลลัพธ์เลยอันนี้มาดูผลลัพธ์เลยนะครับหลักการเหมือนเดิมครับนักเรียนให้เห็นหลักการเลย6บวก3ได้9นะครับ9เกิน8ก็8มาลบ9ลบ8เหลือ1นะครับเหลือ1เสร็จแล้วต้องไปทด1อย่าลืมครับทด1นะครับต้องทด1ด้วยนะครับทด1ด้วยเพราะนั้นเมื่อทด1แล้วนักเรียนอย่าลืมตัวทดนะครับตอนนี้ทดไว้1 6บวก4ได้10ดูดีๆครับ6บวก4ได้10มันเกิน8ก็8มาลบพอ10ลด8มาเหลือ2แต่ทดมา1มันจึงได้3แล้วก็ทดตัวถัดไปทดมา1นะครับต่อไปนะครับทดมาแล้ว1นะครับอย่าลืมว่าตัวนี้มันทด1ครับ5บวก2นะครับโทษนะครับ3บวก2มาได้5ไม่เกิน8ครับแต่ทดมาอีก1ก็ได้6ครับก็ไม่เกิน8ก็ตอบเลยไม่มีตัวทดนะครับตรงนี้ต่อไปครับ7บวก5มันได้ถึง12มันมากกว่า8ครับก็เลยเอา8มาลบ12ลบ8เหลือ4ก็ทดไป1ครับไม่มีตัวบวกแล้วนะครับก็ดึงตัวทดลงมาคำตอบก็คือนะครับได้ค่าผลลัพธ์ก็คือ14631เลขฐาน8นั่นเองนะครับนักเรียนคือเรื่องเหล่านี้นักเรียนใช้ความคุ้นเคยไม่นักเรียนจะเป็นต้องใช้กฎนะครับใช้กฎที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อให้การคิดเลขมาถูกต้องแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้ครับนักเรียนก็จดบันทึกอะไรให้ดีเลยนะครับตรงนี้เลขฐาน16ครับพอเลขฐาน16ก็ค่าประจำหลักมันมากกว่าเลขฐาน8อีกครับการบวกการลบมันก็จะมีหลักการนะครับที่คล้ายๆกันแต่เลขมันจะมากกว่าทำได้2วิธีเช่นเดียวกันนะครับวิธีการแรกเหมือนกันเลยนะครับก็คือแปลงเลขฐาน16ทั้งตัวตั้งและตัวบวกเนี่ยให้เป็นเลขฐาน10ก่อนแปลงเสร็จก็บวกกันผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะเป็นเลขฐาน10แล้วก็แปลงเลขฐาน10นั้นกลับมาเป็นเลขฐาน16อีกทีใช้หลักการแปลงเลขฐานของการเรียนตอนการเรียนวิชาวงจรดิจิตอลตอนที่1นึงระบบเลขฐานที่ครูสอนไปนั่นเองนะครับวิธีที่2นะครับก็ให้แปลงผลบวกของเลขฐาน10นะครับถ้าผลบวกนั้นมากกว่า15มา16มันจะดูว่ามากกว่า15ให้ลบด้วย16นะครับถ้าผลบวกนั้นมากกว่า15ให้ลบด้วย16แล้วทดไป1คล้ายๆเลขฐาน8เลยแต่มันจะลบด้วย16นั่นเองนะถ้าผลบวกมากกว่า15นะครับก็ให้ลบด้วย16แล้วทดไป1ดูแล้วครับดูตัวอย่างเลยนะครับตัวอย่างหลักเดียวก่อนนะครับ c บวก d c ก็คืออะไรครับ12
นะครับ D ก็คือ13ก็เหมือน12บวก13นั่นเอง3บวก B ก็คือ3บวก11นะครับ F บวก D คือ15บวก13นะครับ1บวก4บวก6นะครับ1บวก5บวก4 C ก็คือ12 1บวก E บวก6 E ก็คือ14นะครับนี่คือเลขฐาน16ตัวอย่างนะครับค่อยๆดูนะครับเอา C 8 7 8เลขฐาน16บวกกับ7 2 D 9เลขฐาน16เช่นเดียวกันผลลัพธ์มันได้เท่าไหร่ดูนะครับดูทีเดียวเลยดูนะครับเขาบอกว่าถ้าผลลัพธ์เกิน15ให้เอา16มาลบง่ายๆเลย8บวก9มันได้ถึง17นะเพราะมันเกิน15นั่นเองก็ต้องเอา16มาลบ17ลบ16ก็ได้1ลบเสร็จก็ต้องทดไป1ด้วยนี่คือกฎของเขาถ้าเลขผลบวกเกิน15ให้เอา16มาลบลบเสร็จได้เศษเท่าไหร่ก็ตอบแล้วทดไป1ในหลักถัดไปด้วยนะครับต่อไปนะครับตรงนี้ทดมา1ครับอย่าลืมนะครับทดมา1ตัวทดเก็บไว้7 7บวก D นะครับ D คือ13 7บวก D ก็เป็น20นะครับ7บวก D ก็เป็น20ทำตรงนี้เสร็จก่อนค่อยทดนะครับง่ายๆเลย7บวก D ก็คือ20เพราะฉะนั้นก็20ลบ16ได้4นะครับทดไว้1เมื่อสักครู่นี้ก็เป็น5ครับแล้วก็ทดหลักถัดไป1ด้วย8บวก2ได้10ครับทดอยู่1ใช่ไหมครับทดอยู่1ก็เป็น11 11ก็คือ B นั่นเองครับตรงนี้ไม่ต้องลบ16นะครับก็ได้ B นั่นเองตัวนี้ไม่มีตัวทดนะครับตรงนี้ต่อไปครับ C บวกกับ7 C ก็คือ12 12บวก7ได้19นะครับ19มันเกิน15ก็16มาลบนะครับตัวนี้ไม่มีตัวทดนะครับ19ลบด้วย16ก็เหลือ3ทดไป1นะไม่มีตัวบวกนะครับก็ดึงลงมาเป็นคำตอบตรงนี้ก็คือได้เท่าไรครับ13ถ้าเวลาก็จะได้13นั่นเองครับคำตอบก็คือ13 B 51นี่คือเลขฐาน16นะครับนี่ก็นะครับครูก็วันนี้ก็ได้เรียนนะครับเกี่ยวกับนะครับการกระทำทางคณิตศาสตร์นะครับของเลขฐานต่างๆนะครับเลขฐานเวลายังเหลือนิดนึงนะครับครูจะสรุปให้ฟังอีกนิดนึงทบทวนนะครับก็คือในบทที่1เราเรียนเกี่ยวกับเลขฐานมานะครับเลขฐานมาเลขฐาน2 8ฐาน2ฐาน8ฐาน16ฐาน10นะครับพอมาตอนที่2ก็จะเอาเลขฐาน2ฐาน8ฐาน16เนี่ยมาบวกกันนะครับเลขฐาน2ไม่มีปัญหานะครับการบวกแนวการลบนะครับแต่เลขฐาน8เลขฐาน16ก็จะมีเทคนิควิธีการเฉพาะของเขานะครับก็ฝากให้นักเรียนไปทบทวนแล้วกันนะครับตอนต่อไปนะครับครูก็จะมีเนื้อหามาสอนนะครับตอนต่อไปก็น่าจะเป็นเรื่องของนะครับลอจิกเกตนะครับจะเข้าในสู่ภาคของอุปกรณ์ที่เป็นวงจรดิจิตอลแล้วนะครับวันนี้ก็สมควรกับเวลานะครับก็หมดเวลาในการสอนในตอนที่2นี้แล้วนะครับผมนะครับครูดานัทสบายใจนะครับสอนในรายวิชาวงจรดิจิตอลนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ1น้ำมันเครื่องนะครับ2ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ3กลวยเติมน้ำมันนะครับ4ถุงมือนะครับ5ผ้าสำหรับทำความสะอาด6ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง7ผ้าคลุมรถ8เครื่องมือในการถอดกรอง9ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่ง

0: การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมัน เครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยนะพี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
4: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
3: ก็มีภารกิจสำคัญสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับการที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
4: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
3: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมแล้วก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
5: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
4: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
3: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
4: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะ และประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
3: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทางยูเอ็นไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
4: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
8: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแล้วก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
9: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับคือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับ

มันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วปลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ับสวัสดีครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับในวันนี้นะครับเราจะนำสัตว์น้ำนะครับประเภทปลานะครับมาทำการแปรรูปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นะครับได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์นะครับโดยเฉพาะการนำวัตถุดิบนะครับที่มีอยู่ในบ้านเรานะครับในการเพาะเลี้ยงปลานะครับวันนี้นะครับจะเป็นการแปรรูปนะครับเนื้อปลานะครับแต่ก่อนที่จะได้เป็นผลิตภัณฑ์เนื้อปลานะครับเราจะเริ่มตั้งแต่นะครับกรรมวิธีการชำแหละปลานะครับการแยกชิ้นส่วนของปลานะครับซึ่งจะนำไปทำให้เกิดหรือนำไปพัฒนานะครับแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับได้อย่างหลากหลายในคราวต่อไปนะครับวันนี้นะครับที่เห็นนะครับจะเป็นปลานิลนะครับนะครับก็เป็นปลาที่นิยมเลี้ยงนะครับในท้องถิ่นนะครับทุกภาคอยู่แล้วนะครับดังนั้นนะครับการนำปลานิลนะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับโดยวิธีการนำมาถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นะครับก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับในการนำปลานะครับที่ได้มานะครับเราจะต้องนำปลานะครับมาถ้าปลายังสดยังไม่ตายนะครับเราก็ใช้วิธีการใช้ปลายมีดนะครับตัดนะครับที่เหงือกปลานะครับให้ขาดนะครับปลาก็จะตายนะครับแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำช้อนนะครับหรือที่ขอดเกล็ดนะครับก็มาขูดนะครับเกล็ดนะครับขูดเกล็ดปลาออกไปนะครับขูดเกล็ดนะครับออกให้เกลี้ยงนะครับแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะใช้มีดนะครับผ่านะครับท้องร่องนะครับผ่าท้องร่องแล้วก็นะครับใช้ช้อนนะครับควักไส้นะครับทั้งหมดนะครับและใช้ช้อนนะครับขูดนะครับตรงพื้นท้องร่องนะครับให้สะอาดนะครับแล้วนำไปล้างน้ำให้สะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับในการชำแหละปลานะครับที่จะได้ผลเป็นอย่างดีนะครับหลังจากที่เรานำตัวปลาล้างน้ำนะครับสะอาดดีแล้วนะครับยังเรายังไม่พร้อมที่จะชำแหละตัวปลานะครับถ้าจะให้การชำแหละตัวปลาแยกชิ้นส่วนต่าง

ต่างของปลาได้ดีเนี่ยนะครับเราควรจะนำไปแช่ในน้ำเย็นก่อนนะครับนำไปแช่ในน้ำเย็นจัดก่อนนะครับอย่างน้อย30นาทีสังเกตตัวปลาจะเริ่มแข็งตัวนะครับเราถึงจะนำมาแยกชิ้นส่วนของปลานะครับนะครับหลังจากตรงนี้นะครับเราก็จะนำเนื้อปลาหลังจากตรงนี้นะครับเราก็จะนำตัวปลานะครับไปแช่ในน้ำเย็นนะครับที่มีน้ำแข็งรวมกับน้ำอยู่ด้วยนะครับสัก30นาทีนะครับครับหลังจากที่เรานำตัวปลานะครับแช่ในน้ำเย็นดีแล้วนะครับตัวปลาก็จะมีลักษณะแข็งตัวนะครับในการชำแหละปลาแยกชิ้นส่วนนะครับควรที่จะแช่ด้วยน้ำเย็นก่อนนะครับเพื่อให้เกิดอุณหภูมิกับตัวปลาที่จะสามารถถลกหนังปลาแยกชิ้นส่วนของเนื้อปลาออกจากก้างได้ดีนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่แช่ในน้ำแข็งก่อนแล้วมาทำการแยกชิ้นส่วนเลยก็อาจจะทำให้การแยกชิ้นส่วนนะครับเป็นไปในทางที่ไม่ได้ชิ้นเนื้อปลาดีเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากว่าเนื้อปลายังมีความเหนียวอยู่หนังปลาก็จะถลกออกจากเนื้อปลาได้ยากนะครับเพราะนั้นก็ควรที่จะแช่ในน้ำเย็นจัดก่อนนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นด้วยการถลกหนังปลาออกจากตัวปลาก่อนนะครับลำดับแรกนะครับเราเลือกมีดนะครับปลายแหลมนะครับสำหรับเลือกมีดนะครับเราต้องเลือกสำหรับให้ถูกวิธีนะครับในกระบวนการนะครับตรงนี้ก็คือเป็นมีดสำหรับเลาะนะครับเป็นมีดสำหรับเลาะนะครับเลาะตัวปลานะครับเราจะนะครับใช้ปลายมีดนะครับเลาะไปตามโครงสร้างของตัวปลานะครับได้ส่วนของหนังปลาที่ติดกับตัวปลาให้ได้พื้นที่ที่ได้เยอะที่สุดนะครับของหนังปลานะครับก็เลาะตามข้างของตัวปลานะครับนะครับไม่ต้องใช้ปลายมีดนะครับกรีดเข้าไปลึกนะครับแค่ให้หนังปลาขาดนะครับออกจากในตัวของปลานะครับจะสังเกตว่านะครับเนี่ยนะครับใช้ปลายมีดนะครับกรีดไปนะครับจะต้องให้หนังขาดด้วยนะครับถ้าเรากรีดในรอบตัวปลาแล้วหนังไม่ขาดก็จะทำการถลกหนังปลาได้ยากนะครับต้องตัดให้ขาดด้วยนะครับนะครับก็เลาะไปตามตัวปลานะครับ

นะครับตัวนี้หนังปลาของเราก็เริ่มเปิดแล้วนะครับนะครับหนังปลาของเราเริ่มเปิดแล้วนะครับทีนี้เราก็ใช้มือทั้งสองนะครับมืออีกด้านหนึ่งนะครับก็ช่วยกันประกบตัวเนื้อปลาแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับเราก็ใช้มือของเรานะครับดึงเนื้อปลาให้แนบชิดกับลําตัวนะครับก็จะสามารถถลกหนังปลาออกจากตัวปลาได้เลยนะครับเรามาดูนะครับนะครับดึงออกมาได้เลยนะครับนะครับนะครับนะครับดึงได้เลยนะครับนะครับนะครับการแยกชิ้นส่วนการชำแหละปลานะครับเราก็จะได้ส่วนแรกก็คือหนังปลานะครับหนังปลาที่เราได้นะครับเราก็จะนำไปทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นะครับก็จะสามารถที่จะทำให้ความเกิดความคุ้มค่านะครับกับตัวปลาหนึ่งตัวสามารถที่จะได้ส่วนของหนังปลาไปทําผลิตภัณฑ์ได้อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับในส่วนของหนังปลานะครับเราต้องเก็บรายละเอียดนะครับเพราะว่ายังมีเนื้อเยื่อปลานะครับที่ติดมากับหนังปลานะครับถ้าหากว่ามีชิ้นเนื้อก้อนใหญ่เราก็สามารถที่จะใช้มีดของเรานะครับแล่ออกได้นะครับในส่วนของหนังปลานะครับตรงนี้เราต้องเก็บรายละเอียดนะครับเราต้องนะครับใช้ช้อนนะครับขูดนะครับนะครับใช้ช้อนขูดนะครับเศษเนื้อปลาออกจาก

นะครับพอขูดให้เกลี้ยงนะครับเราก็จะได้หนังปลานะครับก็เตรียมไปล้างแล้วก็เก็บนะครับไว้สำหรับในการทำผลิตภัณฑ์นะครับสำหรับหนังปลาต่อไปนะครับนะครับหลังจากที่เราเลาะหนังปลาออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการแยกส่วนของเนื้อปลานะครับออกจากตัวปลานะครับนะครับเราจะทําการเลาะนะครับปลานะครับออกจากตัวปลานะครับนะครับใช้มีดนะครับกรีดตามลําตัวของตัวปลานะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการชําแหละต้องระมัดระวังในเรื่องของความคมของมีดสัมผัสกับนิ้วเราด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าจะแล่เนื้อปลาให้ได้เนื้อปลาที่ออกมาสวยงามนะครับควรจะเลาะให้เนื้อปลาไม่ติดกับก้างปลาเยอะจนเกินไปนะครับหรือไม่ติดเลยได้ยิ่งดีนะครับนะครับเราก็ใช้ปลายมีดของเรานะครับค่อยๆเลาะนะครับตามที่เนื้อปลาติดกับกระดูกนะครับนะครับนะครับพยายามให้เนื้อนะครับติดกับก้างปลาได้น้อยที่สุดนะครับเราก็จะได้ประโยชน์จากตัวเนื้อปลาได้เยอะนะครับ

นะครับเราก็จะได้ส่วนของเนื้อปลานะครับที่เราแยกชิ้นส่วนออกมานะครับตรงนี้นะครับก่อนที่จะนำไปแปรรูปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆก็นำเนื้อปลานะครับไปล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำเนื้อปลานะครับไปทำแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์จากปลานิลเนี่ยให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายได้เช่นเดียวกันนะครับนะครับเราก็จะทำการแยกชิ้นส่วนนะครับทั้งสองข้างของตัวปลาให้หมดนะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องเลาะหนังปลาออกนะครับก็ใช้ปลายมีดนะครับกรีดตามลักษณะของลำตัวของปลานะครับให้ได้พื้นที่หนังปลานะครับที่เป็นแผ่นใหญ่นะครับ

ทำการถลกหนังปลานะครับดูครั้งหนึ่งนะครับนะครับถ้าหากเรานำปลานะครับไปแช่เย็นให้ปลาตัวปลาแข็งตัวนะครับเราจะสามารถถลกหนังปลาออกจากตัวปลาได้ง่ายนะครับนะครับได้หนังปลามานะครับเราก็ต้องใช้ช้อนนะครับเก็บรายละเอียดขูดนะครับในส่วนชิ้นส่วนของเนื้อเยื่อปลานะครับติดมาด้วยนะครับเพื่อให้ได้หนังปลาไม่มีเนื้อติดนะครับ

ครับนะครับค่อยๆเลาะนะครับแล้วก็เปิดตัวออกนะครับ

นะครับการที่จะนำปลานิลนะครับมาชำแหละแยกชิ้นส่วนนะครับอีกในเรื่องของการเลือกตัวปลาขนาดของไซส์ปลาก็เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าเรานำปลานิลนะครับมาชำแหละแยกชิ้นส่วนนะครับเพื่อที่จะให้ได้หนังปลาให้ได้ก้างปลาแล้วก็ให้ได้เนื้อปลาเนี่ยนะครับเราควรจะดูขนาดของตัวปลาถ้าหากว่าปลาน้ำหนักขนาดตัวละ1กิโลนะครับ1ตัว1กิโลเลยนะครับสามารถที่จะมาทำขั้นตอนตรงนี้ได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าได้ก้างปลาก็จะนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันก้างใหญ่เกินไปก็ไม่เหมาะในการทำผลิตภัณฑ์นะครับเพราะนั้นขนาดของตัวปลานะครับถ้าจะให้ดีควรจะน้ำหนักอยู่ที่นะครับรวมแล้วสัก2ถึง3ตัวต่อ1กิโลกรัมนะครับก็สามารถที่จะนำมาชำแหละแยกชิ้นส่วนแล้วได้หนังได้เนื้อได้ก้างนะครับได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมานะครับ

โอเคครับก็จะได้อีกหนึ่งชิ้นส่วนของตัวปลานะครับหลังจากที่เราแยกจากก้างปลาออกมานะครับนะครับตรงนี้นะครับที่เหลือนะครับเราจะนะครับที่เหลือนะครับเราจะทําการเก็บรายละเอียดนะครับเพื่อที่เราจะนําก้างปลานะครับไปทําให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะใช้กรรไกรนะครับตัดแต่งนะครับนะครับก็จะมีคีบที่ติดอยู่กับนะครับตามลำตัวก้างปลานะครับก็ต้องตัดออกให้หมดนะครับเราก็จะได้เฉพาะก้างปลานะครับ

นะครับเราก็จะได้ก้างปลานะครับก็เก็บรายละเอียดนะครับนะครับในส่วนของขี้ปลาต่างๆนะครับเราก็นะครับใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับ

ส่วนท้องร่องก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับนะครับส่วนท้องร่องและก็หัวก็ใช้ประโยชน์ได้สามารถที่จะตัดแต่งได้เพิ่มเติมนะครับก็นำไปแปรรูปนะครับเป็นผลิตภัณฑ์นะครับได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของหัวปลานะครับเราก็นะครับนำไปแปรรูปให้เกิดเป็นน้ำปลาก็ได้นะครับไปหมักเป็นน้ำปลานะครับหรือจะไปนำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ก็ได้นะครับแม้แต่ในขี้ปลาที่เราไม่ต้องการนะครับหรือเครื่องในของปลานะครับก็สามารถที่จะนำไปทำเป็นอาหารปลาได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นนะครับจะเห็นได้ว่านะครับปลาหนึ่งตัวนะครับสามารถที่จะนำมาทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ได้อย่างคุ้มค่าได้ทีเดียวเลยนะครับตัวอย่างเช่นอย่างปลานิลในวันนี้นะครับเดี๋ยวนะครับก้างปลาที่เราได้นะครับเราก็จะขูดเนื้อปลาออกนะครับในส่วนของเนื้อปลาที่เราขูดออกจากก้างปลานะครับต้องขูดออกให้หมดนะครับต้องขูดออกให้หมดนะครับก้างปลานะครับก็จะมีลักษณะนะครับข้างติดกันได้ดีนะครับนี่คือก้างปลาคุณภาพนะครับที่เรานำไปใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับส่วนเนื้อปลานะครับที่เราขูดออกมาเนี่ยเราก็จะได้เศษของเนื้อปลาก็ไม่ต้องนำไปทิ้งนะครับยังสามารถที่จะนำไปแปรรูปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะขูดนะครับเนื้อปลาออกจากก้างปลานะครับ

ตอนที่เราขูดนะครับช่วงที่เราขูดก็ระวังก้างหักด้วยนะครับก็จะทำให้ก้างของเราไม่สวยนะครับเวลาเรานำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์นะครับ

ครับในส่วนของเนื้อปลาเนี่ยฮะก็สามารถที่จะนำไปแปรรูปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ได้เช่นเดียวกันนะครับครับนะครับหลังจากที่เราแยกชิ้นส่วนนะครับในการชำแหละปลานะครับเราก็จะได้หนังปลานะครับในหนึ่งตัวนะครับหนังปลานะครับเราก็จะได้เนื้อปลานะครับและเราก็จะได้ก้างปลานะครับที่จะนำไปพัฒนานะครับแล้วก็แปรรูปให้เกิดกับแปรรูปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นะครับนะครับจะเห็นได้ว่านะครับการนำปลานิลนะครับมาแปรรูปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์โอ้โหนะครับทุกท่านที่กำลังดูสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะติดใจพอสมควรสำหรับการชำแหละปลานิลนะครับเพื่อทำให้เกิดผลิตภัณฑ์นะครับก็นะครับถ้าหากว่านะครับเรามีปลาจำนวนเยอะนะครับเราก็ต้องวางแผนกระบวนการในการชำแหละนะครับให้ดีนะครับก็เริ่มตั้งแต่ปลาต้องสดนะครับต้องสดแล้วก็มาถึงเรานะครับต้องสดนะครับและที่สำคัญนะครับได้ปลามานะครับเราจะต้องนำปลามาน็อกนะครับให้ปลาตายนะครับแล้วก็ขุดเกล็ดปลาให้เกลี้ยงนะครับผ่าท้องควักไส้ล้างให้สะอาดนะครับล้างให้สะอาดนำมาแช่ด้วยน้ำเย็นแล้วทำการชำแหละแยกชิ้นส่วนก็จะได้ในส่วนของหนังปลานะครับซึ่งนะครับเราก็ได้ทำการนะครับถลกหนังปลาออกจากตัวปลาแล้วนะครับก็เราก็นำช้อนนะครับมาขูดนะครับตรงผิวหนังนะครับของหนังปลานะครับขูดเศษเนื้อต่างๆนะครับที่ติดอยู่ออกให้เกลี้ยงนะครับแล้วก็นำหนังปลาทั้งหมดนะครับไปล้างน้ำให้สะอาดนะครับแล้วชิ้นส่วนต่อมานะครับเราก็จะนะครับแล่เนื้อนะครับแล่เนื้อเลาะนะครับเลาะชิ้นเนื้อนะครับออกจากชิ้นส่วนของก้างปลานะครับก็จะได้เป็นชิ้นของเนื้อปลานะครับก็ตามลักษณะขนาดของตัวปลาเพราะฉะนั้นนะครับในขั้นตอนนี้นะครับนักเรียนครับจากที่นักเรียนได้เห็นนะครับการใช้มีดนะครับเลาะเนื้อปลานะครับออกจากตัวก้างปลาเนี่ยนะครับเราต้องใช้มีดสำหรับเลาะกระดูกนะครับเพื่อที่จะใช้งานได้อย่างสะดวกนะครับและที่สำคัญนะครับมีดจะต้องปลายแหลมคมนะครับเราก็ทำการเลาะให้ได้เนื้อให้ได้ปริมาณเนื้อที่เยอะแล้วก็ไม่ให้เศษเนื้อนะครับติดอยู่กับก้างปลาเยอะนะครับหรือไม่ติดก้างปลาเลยยิ่งดีนะครับเมื่อเราทำการแล่เนื้อออกทั้ง2ชิ้นของตัวปลานะครับก็จะได้

ชิ้นเนื้อปลาที่สวยงามนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นําเนื้อปลานะครับไปล้างน้ําให้สะอาดหนึ่งน้ำนะครับเพื่อกําจัดกลิ่นคาวของปลาแล้วก็คราบเลือดเมื่อต่างๆนะครับล้างให้สะอาดนะครับก็นํามาพักไว้นะครับสุดท้ายนะครับเราจะได้ก้างปลานะครับที่เป็นอีกหนึ่งชิ้นส่วนของตัวปลาในการชำแหละวันนี้นะครับเราจะได้ก้างปลานะครับซึ่งนะครับในการทำก้างปลานะครับถ้าหากว่าเราชำแหละนะครับแยกเนื้อออกจากก้างได้สวยนะครับเราก็จะได้ก้างที่สวยเช่นเดียวกันในช่วงของการชำแหละนะครับแล้วเราก็นำมาเก็บรายละเอียดก็นะครับใช้ช้อนนะครับขูดนะครับก้อนเนื้อที่มีติดอยู่กับก้างปลานะครับก็ขูดให้เกลี้ยงนะครับก็หลังจากนั้นก็นำไปล้างให้สะอาดหนึ่งน้ำนะครับก็นะครับเราก็จะได้ชิ้นส่วนนะครับเพื่อที่จะนำมาทำให้เกิดนะครับการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะครับจากปลานิล1ตัวนะครับอย่างนี้นะครับนักเรียนครับปลานิลที่นักเรียนเห็นนะครับก็จะเหลือนะครับส่วนของครีบนะครับที่ถูกตัดแต่งไปแล้วนะครับส่วนของหัวที่ถูกตัดแต่งไปแล้วนะครับและส่วนของเครื่องในนะครับของปลานะครับก็ได้ถูกคัดแยกนะครับออกไปแล้วนะครับจะเห็นได้ว่านะครับถ้าเราทำเพื่ออุตสาหกรรมนะครับเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการลงทุนในการทำนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวปลาที่เหลือจากการชำแหละนะครับหัวปลาเนี่ยเรายังสามารถนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทหมักดองได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์น้ำปลานะครับหรือแม้แต่เครื่องในนะครับพุงปลานะครับกระเพาะปลานะครับเราก็สามารถนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างเช่นกระเพาะปลาก็ไปทำเป็นกระเพาะปลานะครับส่วนพุงปลาก็ไปทำเป็นหมักเป็นน้ำบูดูนะครับส่วนในของครีบปลาเนี่ยนะครับก็ไปตากแห้งนะครับแล้วก็ไปทำให้ละเอียดป่นให้ละเอียดก็เป็นอาหารสัตว์ได้เช่นเดียวกันหรือแม้แต่เกล็ดปลานะครับนักเรียนครับเกล็ดปลาเนี่ยล้างน้ำให้สะอาดนะครับก็นำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเครื่องประดับได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะนำไปทำเป็นอาหารสัตว์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจะเห็นได้ว่านะครับปลานิล1ตัวนะครับทำให้เกิดมูลค่ากับผลิตภัณฑ์นะครับได้หลายอย่างนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็ได้เตรียมนะครับหนังปลาเนื้อปลาแล้วก็ก้างปลาวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูว่านะครับหนังปลาของเรานะครับจะมาทำให้เป็นหนังปลาตากแห้งนะครับในส่วนของเนื้อปลากับก้างปลานะครับเดี๋ยวก็รอติดตามนะครับในครั้งต่อไปนะครับว่าเราจะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์อะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเอาหนังปลานะครับมาทำเป็นหนังปลาตากแห้งนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกับวิธีในการทำได้เลยนะครับเราก็จะนำหนังปลานะครับไปชั่งน้ำหนักก่อนนะครับเพื่อเทียบของอัตราส่วนผสมหลักนะครับหนังปลาที่ได้นะครับก็จะอยู่ที่นะครับ130กรัมนะครับก็จะใช้เกลือนะครับเข้ามาใช้ในการหมักนะครับก็จะอยู่ที่6กรัมนะครับแล้วก็น้ำสะอาดนะครับอยู่ที่250กรัมนะครับในขั้นตอนนะครับในการทำหนังปลาตากแห้งนะครับก็จะนำหนังปลานะครับไปแช่ในน้ำเกลือนะครับเป็นระยะเวลา10นาทีหลังจากนั้นนะครับก็จะนำหนังปลานะครับตักขึ้นนะครับให้เสด็จน้ำบิดน้ำออกนะครับแล้วก็จะนำไปตากให้แห้งโดยที่ไม่ต้องล้างน้ำอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกรรมวิธีกันเลยนะครับ

เดี๋ยวใส่นะครับใส่เกลือนะครับนะครับแล้วก็หนังปลานะครับ

นะครับก็นะครับคนนะครับให้เกลือนะครับละลายนะครับแล้วก็นะครับเข้านะครับเป็นเนื้อเดียวกันนะครับกับน้ำนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับโอเคนะครับก็นะครับเราก็จะนะครับแช่ในน้ำเกลือนะครับพักทิ้งไว้นะครับ10นาทีนะครับหลังจากที่เราแช่หนังปลานะครับในน้ำเกลือนะครับก็ได้เวลานะครับนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะนำมาบีบนะครับน้ำออกจากหนังปลานะครับโดยเราไม่ต้องไปล้างน้ำนะครับระยะเวลาในการแช่นะครับน้ำเกลือก็ที่10นาทีนะครับความเข้มข้นนะครับของน้ำเกลือนะครับก็สามารถที่จะแทรกซึมนะครับเข้าไปในยังผิวหนังของเนื้อปลาได้ดีนะครับถ้าเราแช่นานมากกว่านั้นนะครับก็จะทำให้หนังปลาของเรานะครับก็จะมีรสเค็มนะครับมากเพิ่มขึ้นนะครับ

นะครับหนังปลาตากแห้งที่ดีนะครับควรจะขูดนะครับเศษเนื้อนะครับออกจากชิ้นของหนังปลาให้ขูดออกให้เกลี้ยงนะครับถึงจะได้หนังปลาที่เวลานำไปทอดนะครับก็จะฟูดีนะครับ

โอเคนะครับเราก็จะได้หนังปลานะครับที่แช่ในน้ำเกลือนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนำไปนะครับเรียงนะครับตากที่ตะแกรงนะครับก็นะครับหยิบขึ้นมาแต่ละชิ้นนะครับเราก็ต้องดึงหนังปลานะครับให้ออกมาเป็นแผ่นนะครับตามขนาดของชิ้นหนังปลานะครับในช่วงของการตากนะครับเราต้องมีความประณีตนะครับในการดึงหนังปลาให้ตึงนะครับอย่าให้หนังปลาหดนะครับหรือพับเป็น2ชั้นนะครับเวลาเราได้หนังปลาที่ตากแห้งมาแล้วนะครับจะเป็นชิ้นนะครับเป็นแผ่นนะครับที่สวยงามนะครับ

ครับเราก็จะทำการนะครับตากหนังปลานะครับก็นะครับเอาหนังปลานะครับเรียงใส่ตากในตะแกรงนะครับก็ทั้งหมดนะครับก็จะไปอบนะครับที่อุณหภูมินะครับ75องศานะครับก็ใช้ระยะเวลาในการอบนานนะครับที่1ชั่วโมงนะครับในช่วงของการอบก็อาจจะนำหนังปลานะครับมาพลิกกับด้านเพื่อให้ความร้อนสม่ำเสมอนะครับเดี๋ยวเราทำต่อไปให้หมดครับหลังจากที่เรานำหนังปลานะครับมาเรียง

ที่ตะแกรงนะครับก็จะเห็นลักษณะของหนังปลานิลของเรานะครับก็นะครับเหมือนกับหนังสัตว์นะครับทั่วๆไปนะครับที่เราขูดมาแล้วนะครับก็นะครับไม่มีเศษชิ้นเนื้อนะครับติดอยู่กับหนังปลานะครับก็จะทำให้หนังปลาของเรานะครับเกลี้ยงสวยนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะนำหนังปลานะครับไปอบที่อุณหภูมิ75องศาเซลเซียสนะครับนานที่1ชั่วโมงนะครับในช่วงของการอบนะครับเราก็เอานำมาพลิกกลับด้านนะครับก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะนำเข้าที่ตู้อบลมร้อนเลยนะครับ

ครับเราก็จะทำการอบหนังปลานะครับที่อุณหภูมิ75องศาเซลเซียสนะครับนานที่1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราก็รอสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามารอดูนะครับว่าหลังจากที่หนังปลาของเรานะครับอบให้แห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าตาของหนังปลาตากแห้งนะครับจะมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับครับหลังจากที่เรานำหนังปลานะครับไปอบนะครับตอนนี้นะครับก็ได้เวลาครบที่1ชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหนังปลาที่เราอบให้แห้งแล้วนะครับจะมีลักษณะเป็นแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับ

ครับก็จะเห็นได้ว่านะครับหนังปลาของเรานะครับใช้ระยะเวลานะครับ1ชั่วโมงนะครับก็นะครับอบแล้วก็แห้งนะครับทุกชิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือหนังปลาอบแห้งของเรานะครับหนังปลาตากแห้งนะครับหนังปลานะครับก็นะครับจะมีลักษณะความเหนียวนะครับเราดึงอย่างนี้นะครับไม่ขาดแน่นอนนะครับมีความแข็งเหนียวนะครับก็นะครับเราก็จะเก็บหนังปลานะครับไว้ในการนำไปลุงนะครับก็นะครับเอาไปทอดนะครับตัดเป็นชิ้นให้ได้ชิ้นขนาดที่เราต้องการนะครับนำไปทอดนะครับอาจจะใส่ด้วยนะครับเครื่องปรุงรสผงปรุงรสต่างๆก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับหรือนะครับสูตรที่เราได้หมักแช่ในน้ำเกลือนะครับก็สามารถที่จะทำให้หนังปลาของเรานะครับเวลานำไปทอดก็นะครับมีรสชาตินะครับเค็มนิดนึงแต่ไม่เค็มมากนะครับก็รสชาติอร่อยได้เช่นเดียวกันนะครับอาจจะเห็นได้ว่านะครับประโยชน์ของปลานิลนะครับในส่วนของเรานำหนังปลามาทำนะครับก็ได้อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับหลังจากนี้นะครับหนังปลาตากแห้งหรือหนังปลาอบแห้งของเราเนี่ยนะครับก็จะนำไปเก็บนะครับในภาชนะบรรจุปิดให้สนิทนะครับก็ถ้าเราจะรับประทานนะครับเราก็นำมาทอดนะครับให้สุกเหลืองกรอบนะครับหรือเราจะนำไปทอดให้สุกนะครับแล้วนำมาใส่เครื่องปรุงรสนะครับผงปรุงรสต่างๆนะครับแล้วก็นำมาบรรจุนะครับปิดผนึกปิดให้สนิทนะครับแล้วก็ทำการวางจำหน่ายได้เลยนะครับนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับของการนำปลานิลนะครับ

มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับและคุ้มค่าที่สุดนะครับนั่นก็คือนะครับหนังปลาตากแห้งนะครับหรือหนังปลาอบแห้งนั่นเองสำหรับวันนี้นะครับเวลาของเรานะครับหมดแล้วนะครับในส่วนของก้างปลานะครับแล้วก็เนื้อปลาที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในครั้งต่อไปนะครับว่านะครับเราจะนำวัตถุดิบก้างปลาแทนที่เราจะทิ้งไปนะครับบางคนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมก้างปลาที่เราคุ้นเคยกันทำไมได้นำมาแค่ประกอบอาหารแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะนำมาทำให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็เนื้อปลานะครับที่มีอยู่ตรงนี้เราก็จะนำมาทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์รอติดตามในตอนต่อไปนะครับว่าจะทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายานพาหนะประเภทรถยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับในการขนส่งและเดินทางในชีวิตประจำวันของเราจะสังเกตได้ว่าบนท้องถนนทุกเส้นทางเต็มไปด้วยรถยนต์สีสันสะดุดตาสะดุดใจถึงความสวยงามของสีสันในแต่ละคันจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนมากกว่า38ล้านคันรถเหล่านี้เมื่อใช้แล้วก็จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของสีรถยนต์จะมีรอยขูดรอยเฉี่ยวหรือเกิดจากอุบัติเหตุจากการเสื่อมสภาพของสีรถยนต์ในแต่ละวันแต่ละเดือนมีจำนวนมากมายจึงถือได้ว่าอาชีพการทำสีซ่อมสีรถยนต์เป็นอาชีพที่รุ่งเรืองและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกอาชีพหนึ่งเพราะเมื่อมีการเรียนรู้แล้วเราสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสีอื่นๆไม่เฉพาะรถยนต์ได้อีกมากมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดสอนอาชีพต่างๆมากมายเพื่อทำการสร้างและยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยผู้ที่สนใจเข้ารับการเรียนและอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกภาคทั่วประเทศและเราจะมาเรียนรู้อาชีพช่างสีรถยนต์ระดับหนึ่งด้วยวีดีทัศน์เพื่อการฝึกและคู่มือประกอบ
2: สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปชมวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการทำสีรถยนต์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการเตรียมพื้นผิวสีนะครับจนกระทั่งถึงการพ่นสีจริงทับหน้าแล้วก็การขัดเงาสีแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
1: ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์ในงานสีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือความปลอดภัยเพราะการใช้สีซึ่งเป็นสารเคมีก็เป็นสารอันตรายสามารถระเหยหรือสร้างความระคายเคืองให้กับผู้ใช้งานในระยะยาวได้ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในงานทำสีรถยนต์

0: จะประกอบไปด้วยแว่นตาใสนิรภัยหน้ากากโดยแบ่งตามประเภทของการใช้งานได้ดังต่อไปนี้หน้ากากผ้าหน้ากากผ้าใช้กันฝุ่นจะต้องใช้ทุกครั้งที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นลอยในอากาศเช่นการขัดสีโป๊ะหน้ากากที่ป้องกันกลิ่นและสารเคมีถุงมือถุงมือจะมีหลายชนิดเพื่อใช้ตามลักษณะของงานในแต่ละอย่างถุงมือผ้าใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องขัดหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนงานถุงมือยางป้องกันสารเคมีและน้ำมันถุงมือป้องกันสารเคมีเป็นถุงมือที่ป้องกันสารละลายถูกผิวหนังในการทำงานด้านสีชุดป้องกันในการปฏิบัติงานมีดังนี้เอี้ยมกันเปื้อนใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกและยังสามารถกันสารเคมีอ่อนๆได้อีกด้วยชุดหมีใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกเชื้อราฝุ่นละอองและสามารถป้องกันสารเคมีได้ดีรองเท้าเซฟตี้เป็นรองเท้าหนังแบบหัวเหล็กสวมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
1: ครับผมและนี่ก็คือเป็นการแต่งกายนะครับสำหรับการปฏิบัติงานช่างสีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราในขณะปฏิบัติงานนะครับก็เนี่ยแหละครับจะประกอบไปด้วยนะครับหมวกนะครับแว่นตานิรภัยชนิดใสนะครับแล้วก็หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ชุดเอี้ยมนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้าเซฟตี้นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ารองเท้าหัวเหล็กนะครับแล้วก็ส่วนถุงมือนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นถุงมือผ้านะครับใช้สำหรับในขั้นตอนในการเตรียมพื้นนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงนะครับเป็นถุงมือที่ไว้สวมใส่นะครับในขั้นตอนของการพ่นสีนะครับและถุงมืออีกชนิดหนึ่งนะครับเราจะเอาไว้สวมใส่นะครับในตอนที่เราล้างอุปกรณ์นะครับเพราะว่าถุงมือชนิดนี้จะเป็นถุงมือป้องกันสารละลายนะครับที่รุนแรงเวลาที่เราใช้งานกับพวกสารเคมีพวกนี้นะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อจะให้ตัวเรานั้นทำงานหรือว่าปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเราก็จะต้องสวมใส่นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลครับ
0: วัสดุและอุปกรณ์ในการพ่นสีจะประกอบไปด้วยสีโป๊สีโป๊เป็นวัสดุรองพื้นใช้ปิดรอยบุบและสร้างความราบเรียบให้ผิวงานสีโป๊พลาสติกเป็นของเหลวต้องผสมกับตัวทำแข็งจึงจะแข็งตัวได้ภายในเวลารวดเร็วมีดโป๊หรือเกลียงโป๊ทำจากเหล็กพลาสติกหรือยางกระดาษทรายกระดาษทรายตัวเลขน้อยมีค่าหมายถึงความหยาบก็จะมากกว่าตัวเลขมากถังน้ำเครื่องขัดสีโป๊ทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมปืนพ่นสีโดยใช้กำลังดันลมเพื่อพ่นสีให้เป็นละอองปกคลุมผิวหน้างานปืนเป่าลมและสายลมใช้สำหรับเป่าทำความสะอาดผิวงานด้วยกำลังลมแรงดันสูงสีรองพื้น 2K คือสีที่พ่นทับบนผิวสีสีโป
1: ๊ครับก่อนที่เราจะทำการพ่นสีจริงทับหน้านะครับเราก็จะต้องทำการพ่นสีรองพื้นนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของชั้นสีและก็ความแข็งแรงของสีนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการพ่นสีรองพื้นนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือสีรองพื้นชนิดเขาเรียกว่า 1K นะครับหรือว่าสีรองพื้นชนิดแห้งเร็วนะครับแล้วก็สีรองพื้นชนิด 2K หรือว่าเป็นสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนะครับผู้ผลิตนะครับได้พยายามปรับปรุงและพัฒนานะครับสำหรับสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่แห้งช้าแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาถึง 40-50 นาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการแห้งตัวของสีรองพื้นแห้งช้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะแห้งตัวแล้วนะครับ
0: กระดาษทำความสะอาดชิ้นงานผ้าเหนียวภาชนะใส่ผสมสีหรือถ้วยผสมสีทำด้วยพลาสติกที่ทนสารเคมีมีสเกลวัดสัดส่วนไม้กวนสีเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้ปั๊มลมหรือเครื่องสูบลมทำหน้าที่อัดอากาศบรรจุไว้เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเช่นปืนพ่นสีและปืนเป่าลมห้องพ่นสี

0: เป็นห้องที่ออกแบบไว้กรองสีและระบายอากาศเสียที่เกิดจากการพ่นสีกลวยกรองสีทำจากกระดาษกันสารเคมีตอนท้ายวัสดุทำด้วยไนลอนใช้กรองสีสีทับหน้าหรือสีจริงและฮาร์ดเดนเนอร
1: ์สีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วแล้วก็สี 2K นะครับหรือว่าสีแห้งช้านะครับสำหรับสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วนั้นนะครับก็จะมีการใช้งานที่ง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับก็จะมีตัวเนื้อสีนะครับกับทินเนอร์นะครับซึ่ง2ตัวนี้ผสมกันแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับในส่วนของสี 2K หรือว่าสีแห้งช้านะครับตัวนี้สี 2K ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบอีกอันหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือฮาร์ดเดนเนอร์นะครับสีผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์นะครับจะทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อสีเพิ่มความคงทนนะครับแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับตัวเนื้อสีนะครับแล้วหลังจากที่ใช้งานมาแล้วครับก็จะสวยงามครับ
0: ทินเนอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ชนิดคือทินเนอร์ผสมสีทินเนอร์ล้างอุปกรณ์เครื่องมือถอดประกอบปืนพ่นสีเคลียร์และฮาร์ดเดนเนอร์เป็นสีเคลือบเงาชนิดแห้งเร็วพิเศษพ่นง่ายให้ความเงาสูงมีความเงาฉ่ำลึกยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบยาขัดสีชนิดละขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเครื่องขัดสีทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมใบขัดโดยแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ขนแกะใช้สำหรับงานขัดหยาบขนแกะใช้สำหรับงานขัดละเอียดฟองน้ำใช้สำหรับงานขัดเงาไกด์โค้ดใช้ทาบนผิวงานก่อนการขัดแห้งเพื่อเป็นการดูว่าการขัดผิวราบเรียบเสมอกันดีหรือไม่น้ำยาขจัดคราบไขมันใช้ล้างชิ้นงานก่อนทำการพ่นสี
1: ทุกกระบวนการในการทำสีหรือว่าการพ่นสีรถยนต์นะครับก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะครับเพื่อขจัดคราบไขมันนะครับโดยน้ำยาขจัดคราบไขมันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับบางที่ก็อาจจะเรียกว่าน้ำยาเช็ดคราบหรือว่าโซเวนต์ต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับขจัดคราบไขมันนะครับจากมือของเราหรือว่าจากที่สิ่งสกปรกที่อยู่ในอากาศหรือว่าความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของคราบไขมันนะครับโดยเฉพาะจากมือเราเนี่ยแหละนะครับที่จะไปส่งผลให้กับสีนะครับจะเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังนะครับอาจจะสีอาจจะไม่ยึดเกาะหรือว่าสีบวมพองขึ้นมาในภายหลังหลังจากที่เราทำการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: กระดาษสำหรับปิดชิ้นงานและกระดาษกาวใช้สำหรับติดปิดคลุมพื้นที่ที่ไม่ต้องการพ่นสีรถยนต์หรือชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ต้องการทำสี
1: ครับสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการปฏิบัติงานนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่สะดุดในบางขั้นตอนนะครับในการที่เราจะทำสีรถยนต์หรือว่าพ่นสีรถยนต์นะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุดรอได้หากว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ครบก็จะเกิดความเสียหายกับการทำสีรถยนต์ของเรานะครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถ

้งก่อนนะครับเราถึงทำถึงใบงานที่11คราวนี้เราจะมาทำงาน exercise 12 13 14เรามาดูหน้าตาของโปรแกรม exercise 12 13 14นะครับเป็นอย่างไรบ้าง12นี่เราจะเป็นการสร้างไฟกระพริบถ้าเราคลิกปุ่ม start ไฟก็จะพริบปิ๊บปิ๊บครึ่งวินาทีติดครึ่งวินาทีดับครึ่งวินาทีเรากดปุ่ม stop ก็จะหยุดการกระพริบส่วนใบงานที่13เป็นแผงไบนารี่แผงไบนารี่ก็คือถ้าเราสั่งขึ้น1 2เลขที่ขึ้นในช่อง text เนี่ยจะเป็นเลข decimal หรือฐาน10แต่ display ตรงนี้ที่ขึ้นก็จะเป็นอะไรครับเป็น0เป็น1ถ้าเป็น0ก็คือเป็นสีดำเป็น1ก็เป็นสีแดงอย่างเช่นเลข1เนี่ยก็คือ01เลข2ก็คือ1อะไรครับ10เลข3ก็คือ11ไล่ไปตามลำดับนะครับ4ก็100ต่อมางานที่14โปรแกรมแปลงไบนารี่เป็นฐาน10ทีนี้เขายกมาแค่กี่บิตนักศึกษา4บิตนะครับสมมติว่าเราตรงนี้เราเซตเป็น1ไบนารี่เป็น1ค่าเดซิมอลก็คือ1ถ้าเซตตรงนี้เป็น11ก็คือเป็นเลขอะไรครับเลข3ถ้า1ทั้ง3ตัวก็เป็น7ถ้า1ทั้งหมด4บิต4หลักก็คือเป็น15ถ้าหายไปหลักขวาสุดหายไป14ก็คือเอาไว้ติวการแปลงเลขฐานของเรานะก็ฝึกการเพิ่มค่าการแสดงผลด้วยเรามาว่ากันถึงใบงานที่12เลยนะทุกคนเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาไฟล์ new project นะหน้าตาของฟอร์มที่12เดี๋ยวครูเปลี่ยนตัวนี้ก่อนแคปชั่นอันนี้คือ exercise อะไรครับ exercise 12ครูเขียนไว้ที่แคปชั่นของฟอร์มเลยจากนั้นเราลากปุ่มมากี่ปุ่มงานนี้ไม่ยากนะครับอาศัยพื้นฐานคล้ายๆกับที่ผ่านมาแตกต่างกันนิดหนึ่งแต่ว่าในตัวนี้ทุกใบงานรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรนักศึกษาไม่มีทัมเมอร์จากนั้นเราเอาเชฟมาวางเวลาเอาเชฟมาวางนี่ก็ถ้าเราไม่ได้ลอกกันมานี่ไม่ได้ก๊อปกันมาดูยังไงมันก็เป็นยังไงขนาดเท่ากันไหมครับแต่ละคนที่ทำไม่เท่าแต่นี่มีบางห้องนะทำมาส่งครูก็แหมเท่ากันเป๊ะเลยทั้งขนาดทั้งตำแหน่งสีสันมาดูคอมมานด์หนึ่งคอมมานด์หนึ่งนี่เราเปลี่ยนแคปชั่นเป็นอะไรครับเป็น start จากนั้นเรา อย่าลืมเปลี่ยนฟอนต์ตัวหนังสือนี่ตัวเล็กไปเราต้องเปลี่ยนฟอนต์ให้ตัวใหญ่เพื่อง่ายต่อการอะไรง่ายต่อการชมการใช้งานพูดผิดนะไม่ใช่การชมการใช้งาน